0: ฝรั่งเศสและสเปนยินดีต้อนรับอังกฤษกลับเข้าร่วมสหภาพยุโรปอีกครั้งมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่20ทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก1เหรียญเงินจากอัชราพรดวงละวะในกีฬาเรือแคนูสลาลอมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: หมายกำหนดการถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชณพระบรมราชานุสาวรีหน้าพระราชวังสารานรมกรุงเทพมหานครพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชองค์การเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าวันที่1ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฏพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชทางราชการได้จัดให้มีการถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฏพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชเป็นประจำทุกปีณพระบรมราชานุสาวรีหน้าพระราชวังสารานรมกรุงเทพมหานครจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมดังนี้วันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569เจ้าพนักงานเตรียมการและตกแต่งพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชหน้าพระราชวังสารานรมไว้พร้อมเวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชแล้วเสด็จกลับการแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกสำนักพระราชวังวันที่24กันยายนพุทธศักราช2569
0: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือวอร์รูมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันที
2: วันนี้หลังการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยมีความเสี่ยงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครภาคกลางและปริมณฑลกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจึงได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการหรือวอร์รูมเพื่อรับฟังและสรุปสถานการณ์ในทุกวันเวลา 8:00 น.โดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันทีพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณประชาชนสำหรับความอดทนต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าการลงพื้นที่ตลอดช่วงที่ผ่านมาทำให้ได้รับทราบปัญหาที่แท้จริงทั้งเรื่องความต้องการความช่วยเหลือและการดูแลขั้นพื้นฐานซึ่งช่วยให้หน่วยงานต่างๆสามารถเข้าถึงและกระจายการช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น
3: เราก็มาตั้งเหมือนกับเป็นวอร์รูมเพื่อรับฟังสถานการณ์สรุปในทุกๆเช้าแล้วก็จะได้สั่งการแก้ไขปัญหาถ้าฟังถ้าหน่วยจังหวัดไหนต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมพิเศษหรือต้องการการตัดสินใจเราก็จะได้ดำเนินการได้ทันที
2: ขณะที่นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน31จังหวัดและกรุงเทพมหานครรวม195อำเภอ1196ตำบล 8,249 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 1,41,307 ครัวเรือนโดยพื้นที่ประสบภัยครอบคลุมภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังกล่าวอีกว่าสั่งการให้ศูนย์ปภ.เขตและปภ.จังหวัดประสานหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มคลี่คลายเร่งสำรวจความเสียหายและทำความสะอาดฟื้นฟู เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบในการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการโดยเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังคาดการว่าปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานได้แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่7ให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าเนื่องจากคาดว่าวันพรุ่งนี้จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์สูงสุดประมาณ 3,010 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณเพิ่มขึ้นกรมชลประทานมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 40 ถึง 70 เซนติเมตรได้แก่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกเมืองอ่างทองชัยโยจังหวัดอ่างทองอำเภออินบุรีพรหมบุรีเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำและขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยเตรียมพร้อมรับสถานการณ์
0: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเร่งวางมาตรการรับมือปริมาณน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนและแม่กลองเฝ้าระวังจุดเสี่ยงและเตรียมพร้อมเครื่องมือช่วยเหลือประชาชนนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางกล่าวภายหลังการประชุมเมื่อช่วงค่ำวานนี้ว่าได้มีข้อสั่งการเร่งด่วนในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำเนื่องจากขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาค่อนข้างใกล้เต็มความจุและเตรียมที่จะเพิ่มอัตราการปล่อยน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนเพิ่มเติมในเร็วๆนี้โดยจากการประเมินสถานการณ์ได้เน้นย้ำให้จังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเตรียมความพร้อมรับมือโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งถูกระบุว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษจึงได้กำชับให้ทางจังหวัดเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเตรียมการล่วงหน้าทันทีและยังได้สั่งการให้ทุกจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีนและภาคกลางทั้งหมดนำข้อมูลแผนที่ความเสี่ยงที่พัฒนาโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการน้ำเพื่อช่วยในการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ประชาชนและได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดเตรียมความพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อป้องกันความสูญเสียพร้อมเน้นย้ำว่าสวัสดิภาพและชีวิตของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในขณะนี
4: ้ตอนนี้เนี่ยน้ำที่ทางเขื่อนเจ้าพระยานะครับตอนนี้ค่อนข้างเต็มก็เตรียมจะปล่อยน้ำลงมาก็ต้องมีการเตรียมพร้อมโดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับไม่ว่าจะเป็นอยุธยาอ่างทองปทุมธานีนนทบุรีแล้วเรามีการทำริสแมปก็ได้มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมพร้อมในการที่จะไปช่วยดูแลประชาชนเตรียมเครื่องมือเครื่องไม้ให้พร้อมนะครับรวมทั้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความสุ่มเสี่ยงด้วยนะครับผมว่าจะป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วดูแลชีวิตประชาชนซึ่งประชาชนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดตอนนี้ก็วันนี้ก็ให้ทางทุกจังหวัดนะครับในลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนนะครับแล้วก็ในเขตภาคกลางทั้งหมดได้เอาข้อมูล risk map เนี่ยไปใช้จะเป็นการช่วยเตือนประชาชนล่วงหน้าน
0: ายเอกนิติกล่าวต่ออีกว่าจากการคาดการสภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมนี้คาดว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันตกบริเวณลุ่มน้ำแม่กลองที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเป็นพิเศษที่ประชุมจึงได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ดูแลพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองเตรียมพร้อมรับมือไว้ล่วงหน้าด้วยเช่นเดียวกัน
1: กระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่มีข้อจำกัดด้านการขนส่งเข้าพื้นที่ประสบอุทกภัย นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงปัญหาสินค้าขาดแคลนในพื้นที่ประสบอุทกภัยว่าขณะนี้สินค้าอุปโภคบริโภคในคลังยังมีปริมาณเพียงพอแต่ปัญหาคือการขนส่งสินค้าเข้าไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยทำได้ยากเนื่องจากเส้นทางถูกน้ำท่วมกระทรวงพาณิชย์จึงประสานผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามจุดที่มีปัญหาหากรถขนส่งไม่สามารถเข้าไปได้จะประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อขอรับการสนับสนุนกำลังทหารช่วยลำเลียงสินค้าเข้าไปในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีสินค้าอุปโภคบริโภคเพียงพอสำหรับการรับแจ้งปัญหาขณะนี้มีประชาชนบางส่วนติดต่อเข้ามาที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569โดยส่วนใหญ่เป็นความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานทั่วไปขณะที่จังหวัดสระแก้วกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งโดยได้นำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่กบิลบุรีก่อนกระจายต่อไปยังจังหวัดสระแก้ว
5: ส่วนมากแล้วมันก็จะมีในเรื่องของเข้าไปไม่ได้ซึ่งเราก็ประสานอยู่แล้วมีบางจุดก็ให้ทหารช่วยเอาขนเข้าไปแต่สินค้าในคลังไม่มีปัญหาเลยใช่เราคุยกับผู้ค้าผู้ประกอบการทุกอย่างสินค้ามีอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่ามันอาจจะเข้าไปถึงจุดบางจุดไม่ได้ซึ่งเราก็บอกให้ประชาชนแจ้งมาได้ที่1569จุดตรงไหนที่มีปัญหาเราก็จะเข้าไปเติมซึ่งเข้าเองไม่ได้ก็จะให้ทหารช่วย
0: กระทรวงแรงงานเปิดจุดซ่อมฟรี27จังหวัดช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมฟื้นฟูรถเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์เล็กโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานเร่งช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานระดมทีมช่างผู้เชี่ยวชาญร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จัดตั้งจุดบริการซ่อมฟรีเพื่อช่วยตรวจเช็คและซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์ขนาดเล็กที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเปิดให้บริการครอบคลุม27จังหวัดที่ประสบอุทกภัยเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถนำทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเข้ารับบริการได้ทั้งนี้สถานที่ให้บริการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่ประชาชนควรตรวจสอบจุดบริการก่อนเดินทางเข้ารับบริการเพื่อความสะดวกและปลอดภัยได้ทางเพจ Facebook กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสอบถามจุดบริการผ่านสายด่วน150กด4
1: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย5จังหวัดภาคใต้ได้แก่จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลาสตูลถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47จากสโมสรทหารบกถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 10:30 น.ถึง 12:00 น.
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลย้ำการเบิกจ่ายค่าป่วยการอสมเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23มีนาคม2564ซึ่งกำหนดให้งบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับจ่ายค่าป่วยการอสมอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขโดยให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นหน่วยงานเสนอตั้งงบประมาณและรับผิดชอบการบริหารจัดการซึ่งการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการอสมมีกรอบระเบียบกฎหมายรองรับโดยเฉพาะเพื่อความรัดกุมถูกต้องโปร่งใสและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศขอพี่น้องอสมอย่ากังวลถึงแม้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะได้รับการถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วพี่น้องอสมยังคงบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานบริการปฐมภูมิทุกสังกัดเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างไร้รอยต่อสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: ื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
10: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
9: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
10: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
9: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
10: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: 7:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสแห่งสเปนและประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสต่างแสดงความกระตือรือร้นระหว่างการแถลงข่าวที่กรุงมาดริดของสเปนเมื่อวานนี้ภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีแอนตี้เบิร์นแฮมของอังกฤษเสนอแนวคิดที่อังกฤษจะกลับเข้าร่วมสภาพยุโรปอีกครั้งโดยประธานาธิบดีมาครงกล่าวว่าสภาพยุโรปยินดีต้อนรับอังกฤษกลับมาและแนวคิดดังกล่าวถือเป็นข่าวดีอย่างยิ่งสำหรับทั้งอังกฤษและสภาพยุโรปขณะที่ผู้นำสเปนยืนยันว่าสภาพยุโรปพร้อมอ้าแขนต้อนรับอังกฤษทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมกล่าวระหว่างการสัมภาษณ์ที่เผยแพร่เมื่อช่วงเช้าวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าการที่อังกฤษกลับเข้าร่วมสภาพยุโรปเป็นหนึ่งในคำตอบของคำถามที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ว่าความสัมพันธ์ของอังกฤษและยุโรปในอนาคตจะเป็นเช่นไร
0: รัฐบาลรัสเซียส่งเอกสารถึงองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้โดยกล่าวหาว่านาโต้ดำเนินแนวทางที่เป็นอันตรายและประมาทซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งทางทหารโดยตรงและรัสเซียพร้อมที่จะใช้สรรพกำลังและขีดความสามารถทั้งหมดที่มีรวมถึงอาวุธนิวเคลียร์เพื่อปกป้องดินแดนของรัสเซียหากประเทศสมาชิกนาโต้พยายามแยกภูมิภาคคาลินินกราดออกจากพื้นที่ส่วนอื่นของรัสเซียคำเตือนดังกล่าวสะท้อนถึงความกังวลอย่างมากของรัสเซียเกี่ยวกับภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นของนาโต้ต่อภูมิภาคคาลินินกราดของรัสเซียซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลบอลติกระหว่างโปแลนด์กับลิทัวเนียขณะที่นายมาร์ครุตเลขาธิการนาโต้ยืนยันว่านาโต้เป็นกลุ่มพันธมิตรเพื่อการป้องกันตนเองและขอให้รัสเซียยุติการข่มขู่ด้วยอาวุธนิวเคลียร์เพราะไม่มีความจำเป็นและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าผู้โดยสารของสายการบิน Fly Dubai เที่ยวบิน FZ1073 จากนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลเดินทางถึงอิสราเอลอย่างปลอดภัยแล้วเมื่อวานนี้หลังจากที่เครื่องบินลำดังกล่าวต้องเปลี่ยนเส้นทางลงจอดฉุกเฉินที่ท่าอากาศยานทาบูกทางตะวันตกเฉียงเหนือของซาอุดีอาระเบียเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ที่นักบินผู้ช่วยใช้มีดแทงกัปตันและเครื่องบินลดระดับลงอย่างรวดเร็วเกือบ 14,000 ฟุตภายในเวลาไม่ถึง30วินาทีอย่างไรก็ตามลูกเรือและผู้โดยสารสามารถเข้าควบคุมสถานการณ์ภายในห้องนักบินก่อนที่นักบินจะนำเครื่องบินลงจอดอย่างปลอดภัยด้านสายการบิน Fly Dubai ออกแถลงการว่ายังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ดังกล่าวและเตือนว่าไม่ควรคาดเดาไปก่อนขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลระบุว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ร้ายแรงและทางการซาอุดีอาระเบียจะเป็นผู้สอบสวนนักบินผู้ช่วยรายนี้
0: ข้อมูลทางการมาเลเซียระบุว่าคุณภาพอากาศทั่วมาเลเซียยังคงอยู่ในเกณฑ์ย่ำแย่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาหลังจากที่หลายพื้นที่ตรวจพบค่ามลพิษทางอากาศในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยข้อมูลจากระบบจัดการดัชนีมลพิษทางอากาศของมาเลเซียชี้ให้เห็นว่ารัสลังงอทางชายฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรมาลายูได้รับผลกระทบหนักที่สุดโดยมีค่าดัชนีมลพิษทางอากาศหรือ API สูงสุดอยู่ที่ระดับ175ส่วนกรุงกัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของมาเลเซียตรวจพบค่ามลพิษทางอากาศที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นกันโดยมีค่าดัชนี API อยู่ที่ระดับ170ทั้งนี้สาเหตุที่ทำให้คุณภาพอากาศในมาเลเซียอยู่ในเกณฑ์ย่ำแย่เนื่องจากหมอกควันไฟป่าข้ามพรมแดนที่พัดมาจากอินโดนีเซียประกอบกับมลพิษทางอากาศในพื้นที่อย่างเช่นไอเสียจากยานพาหนะการดำเนินงานภาคอุตสาหกรรมและฝุ่นละอองจากโครงการก่อสร้างขณะเดียวกันผลกระทบปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้ส่งผลให้การควบคุมไฟป่าในอินโดนีเซียเป็นไปด้วยความยากลำบากต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก1เหรียญเงินจากกีฬาเรือพายแคนูสลาลอมบุคคลหญิงอัจฉราพรดวงระวะโชว์ทักษะความเก๋ายกหลบหลักโต้แก่งน้ำเชี่ยวได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนพายเรือคู่ใจเข้าเส้นชัยอันดับ2ด้วยเวลา 125.85 วินาทีหยิบเหรียญเงินมาครองให้กับทัพนักกีฬาไทยได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของหวงฮวนจากจีน 114.84 วินาทีส่วนเรือคายักบุคคลชายปิยนัทเกิดสุขภายเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 164.27 วินาทีจบการแข่งขันด้วยอันดับ8มีเหรียญทองเป็นของหูเจ้าซานจากจีน 91.41 วินาทีตะกร้อ4คนหญิงกลุ่ม A นัดแรกทีมตะกร้อสาวไทยเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกม2018ประกอบด้วยรัศมีทองโสดสมฤดีปรือปรักวิภาดาจิตปรวนและมัสยาดวงศรีลงสนามพบกับคู่ปรับอย่างเวียดนามที่เป็นแชมป์เก่าครั้งที่แล้วผลปรากฏว่าทีมสาวไทยพลาดท่าแพ้ไป 0-2 เซตนัดต่อไปจะพบกับฟิลิปปินส์แข่งขันในวันนี้เวลา 7:00 นยิงธนูประเภททดกำลังทีมผสมรอบชิงเหรียญทองแดงพีรวัตรรัตนพงษ์เกียรติจับคู่กับกนกนภัทรแก้วชมพูช่วยกันยิงทำผลงานอย่างเต็มที่ก่อนพ่ายให้กับคู่แข่งจากจีนไปอย่างน่าเสียดาย154-158คะแนนพลาดคว้าเหรียญทองแดงไปอย่างน่าเสียดายจักรยานประเภทลู่รายการสปรินต์บุคคลชายจายอังสุธาสาวิทนักปั่นลู่ทีมชาติไทยปั่นเอาชนะเจซอกโอคู่แข่งจากเกาหลีใต้ในรอบแรกก่อนในรอบ2ปั่นเอาชนะเฉิงเฟิงคังนักปั่นไต้หวันคว้าตั๋วไปเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยเข้าไปพบกับฮานซีนักปั่นตัวเต็งจากจีนในวันนี้สุนันท์เศรษฐาดาบุญมาในรอบแรกพ่ายให้แก่นักปั่นญี่ปุ่นต้องไปแข่งขันรอบแก้ตัวพบกับนักปั่นจากมาเลเซียแต่นันท์เศรษฐาดาจึงทำความเร็วสู้นักปั่นมาเลเซียไม่ได้จึงตกรอบไปอย่างน่าเสียดายส่งผลให้วันนี้มีนักปั่นไทยลงชิงชัย2เหรียญทองได้แก่มนุษย์แปะกระโทกในรายการออมเนียมชายและจายอังสุธาสาวิทในรายการสปรินต์บุคคลชายเริ่มเวลา 8:00 นวอลเลย์บอลชายหาดประเภททีมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศธาราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพีระชยากรก้องพบสรุตตาวดีช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะพรเบอร์นาเดสกับราดิน่าเชอร์รี่แอนจากฟิลิปปินส์2-1เซตผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับอีกคู่จากฟิลิปปินส์โปรเจลล่าไคเลมฮาวกับปาการ่าโซเฟียชานินในวันนี้เวลา 7:00 นด้านประเภทชายรอบก่อนรองชนะเลิศพิทักษ์ทิพย์จันทร์กับปรวิทย์เตาวะโตตบเอาชนะโบกาตูเซอร์เกย์กับกูรินคีรินจากคาซัคสถาน2-0เซตผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับซัมบาเชริฟกับจังโก้อาเมดจากกาตาสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน150เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น50เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ5มี12เหรียญทอง10เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองทางนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตอนออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีน ครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:50 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร95เซนติเมตรและเวลา 19:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร6เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:11 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 15:09 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:18 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:08 นาที
12: 1นาทีกับกปท.
13: รถเหินน้ำเกิดจากการที่ผู้ขับขี่ขับรถเร็วผ่านบริเวณที่มีแอ่งน้ำท่วมขังโดยเฉพาะทางโค้งและที่ลาดต่ำทำให้ยางไม่สามารถรีดน้ำออกได้ทันส่งผลให้ล้อหมุนและลอยอยู่บนน้ำไม่สัมผัสกับพื้นถนนและลื่นถลายจนควบคุมไม่ได้เมื่อรถของผู้ขับขี่อยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวให้แก้ไขโดยค่อยๆถอนคันเร่งจับพวงมาลัยให้มั่นพร้อมใช้เกียร์ต่ำจนกว่ารถจะทรงตัวได้นอกจากนี้ในช่วงหน้าฝนถนนบางสายอาจมีน้ำท่วมพื้นถนนหากน้ำท่วมสูงไม่เกิน6นิ้วผู้ขับขี่ควรขับให้ช้าที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าห้องเครื่องยนต์ซึ่งอาจทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรหรือเครื่องยนต์ดับและหลังจากขับรถลุยน้ำมาแล้วควรตรวจสอบประสิทธิภาพของเบรกโดยการเร่งเครื่องยนต์สลับกับการเบรกเพื่อรีดน้ำออกจากผ้าเบรกและทำให้น้ำที่ขังอยู่ในจานเบรกระเหยเร็วขึ้นค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่4ในพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมนอกจากพิธีการตามหลักศาสนาอิสลามแล้วเจ้าภาพจะต้องจัดงานเลี้ยงฉลองการแต่งงานหรือเรียกว่าวะลิมะห์เป็นการเลี้ยงอาหารแก่ญาติและผู้ร่วมงานโดยงานวะลิมะห์จะจัดอย่างเรียบง่ายไม่เกินกำลังเจ้าภาพส่วนผู้ร่วมงานที่ได้รับเชิญนอกจากจะมาร่วมงานเพื่อขอพรจากพระเจ้าและแสดงความยินดีแก่ครอบครัวของบ่าวสาวแล้วยังเป็นโอกาสดีที่จะได้สังสรรค์ในหมู่ญาติมิตรอีกด้วยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤตแก้วพิบูลอ่าน
17: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
18: ร่วมเป ป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับภายหลังที่คณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้กำกับดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ประสบอุทกภัยสามารถบูรณาการหน่วยงานต่างๆได้เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเป็นเอกภาพเช้านี้เราฟังการดำเนินการเรื่องนี้จากพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
19: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับ
20: ครับครับสวัสดีครับคุณปริญญาวิทย์ครับ
19: ครับท่านรัฐมนตรีครับหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ท่านเป็นผู้รับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับแน่นอนว่าจะต้องมีการปรับจูนทิศทางการทำงานของหน่วยงานต่างๆเข้าหากันตอนนี้ท่านได้ดำเนินการยังไงแล้วบ้างครับ
20: ก็ต้องยอมรับนะครับว่าการแก้ปัญหาน้ำท่วมเนี่ยในส่วนของผมเนี่ยในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยเราไม่ได้มีความรู้อะไรมากเกี่ยวกับเรื่องการบริหารน้ำเราต้องใช้การบริหารจัดการแบบองค์รวมหมายความว่าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งสทนชกับกรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมชลประทานและอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องมาช่วยกันในการแก้ปัญหาแล้วรัฐบาลมีอาชีพสนับสนุน อย่างเช่นวันนี้ผมก็หลังจากที่รับมอบภารกิจเมื่อวานนะครับก็ได้ไปดูในพื้นที่บางส่วนแล้วก็ไปตรวจพื้นที่กับท่านอธิบดีกรมชลประทานแล้วก็ปลัดกทม
19: คร
20: ับนะครับเพื่อดูพื้นที่แล้ววันนี้ ได้เอาไปดูแผนการจัดการน้ำของกรมชลประทานเขาบริหารจัดการน้ำอย่างไรเขาจะดึงน้ำออกจากกรุงเทพไปสู่อ่าวไทยอย่างไรแล้วก็สำนักระบายน้ำของกรุงเทพมหานครเนี่ยจะระบายน้ำออกไปทางฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างไรต้องยอมรับว่าทั้งสองหน่วยงานเนี่ยมีหน้าที่คล้ายๆกันจะดึงน้ำออกจากกรุงเทพผมก็ต้องหาข้อมูลจากทางสธนชว่าน้ำในกรุงเทพเนี่ยมันมีปริมาณเท่าไหร่และขีดความสามารถของกรมชลประทานเนี่ยจะดึงออกเท่าไหร่ของกทมดึงออกเท่าไหร่แล้วใช้ทรัพยากรอะไรอีกที่ต้องใช้ก็ปรากฏว่าคุยกันแล้วเนี่ยต้องใช้ทรัพยากรเสริมก็คือเครื่องผลักดันน้ำของกองทัพเรือก็ผมในนามของกระทรวงกลาโหมและรัฐบาลเนี่ยก็มีหน้าที่ไปเอาเครื่องผลักดันน้ำของกองทัพเรือมาช่วยทั้งสองหน่วยงานเนี่ยในการดันน้ำให้เข้ากับเครื่องดูดให้ไวอย่างเงี้ยครับเพื่อลดเวลาในการดันน้ำออกให้มันเร็วเพื่อแบ่งเบาภาระให้พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนอยู่เนี่ยให้เขาเห็นถนนเร็วๆเอาน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วอย่างเงี้ยครับอันนี้คือเป็นหน้าที่ของการบริหารแบบองค์รวมต้องยอมรับว่าทหารก็มีหน้าที่สนับสนุนหน่วยงานหลักในทุกเรื่องนะครับ
19: จากที่ท่านเล่าเนี่ยก็คือท่านเห็นแนวทางของทั้งสองหน่วยงานที่ต้องการเรื่องเดียวกันดังนั้นท่านในฐานะผู้บริหารและตัวกลางที่สามารถประสานได้ก็เลยหาทางออกให้คือเอาเรือของกองทัพเรือมาช่วยผลักดันน้ำออกนอกจากเรื่องนี้ครับท่านมันมีเรื่องอื่นไหมครับที่ตอนนี้หน่วยงานของทั้งกทมทั้งกรมชลประทานเองเนี่ยท่านมองว่ายังจะต้องปรับเข้าหากันมากขึ้นมีเรื่องไหนที่ท่านมองประมาณนี้บ้างครับ
20: ก็มันเป็นการบริหารงานแบบสภาวะวิกฤตนะครับอันนี้คือสิ่งเราต้องยอมรับกันว่ามันเป็นภาวะวิกฤตจริงๆที่มันเกิดขึ้นเพราะนั้นการที่บูรณาการแก้ปัญหาแบบนี้ท่านนายกเนี่ยมอบผมที่กรุงเทพแล้วก็มอบรองนายกอีก 3-4 ท่านเนี่ยไปรับผิดชอบในปริมณฑลมันจะได้มีการพูดคุยกันในการแก้ไขปัญหายืนยันว่าการแก้ปัญหาเนี่ยต้องใช้องค์รวมในการแก้ปัญหาอย่างที่บอกนะครับ
19: ก
20: รมชลประทานก็ต้องรับผิดชอบส่วนหนึ่งในการดันน้ำออกทางฝั่งอ่าวไทยซึ่งมีทรัพยากรแล้วก็กรุงเทพมหานครก็ต้องดันน้ำออกไปทางเจ้าพระยาอันนี้เขามีท่ออยู่แล้วมีแรงต่างอยู่แล้วการที่ทำให้มันโฟลว์มันเร็วมันไวมันลดปัญหาความเดือดร้อนเนี่ยก็ต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกันอย่างเช่นถ้าคนไม่พอเราก็จะคนไปเสริมนะครับตอนนี้การบินไทยมีปัญหาก็ประสานงานมาที่ผมนี่แหละท่านพิพัฒน์ก็ดีหรือผู้บริหารของการบินไทยก็ดีสุนทรภูมิก็ดีเนี่ยประสานมาในเรื่องการจัดกำลังพลไปช่วยในการลำเลียงกระเป๋าออกจากทางขาเข้าเนี่ยเอากระเป๋าไปส่งให้ถึงมือผู้บริหารให้เร็วผมทำไม่ได้หรอกครับก็ต้อง ใช้คนไปซัพพอร์ตทางการบินไทยนะครับเช่นเดียวกันการบินไทยก็เอาบุคลากรมาฝึกให้กับน้องๆทหารเนี่ยในการแยกกระเป๋าคัดแยกคัดเลือกแล้วก็ส่งรวมทั้งอาหารขาออกนะครับทางครัวการบินไทยก็ให้ทหารไปช่วยฝึกอบไปสอนการแพ็คของเพื่อให้เที่ยวบินขาออกไม่ต้องดีเลย์อย่างเงี้ยครับเป็นการซัพพอร์ตแล้วก็ทำงานร่วมกันนะครับเรามาเพื่อจะบริหารสภาวิกฤตหน่วยงานหลักรับผิดชอบแล้วก็ไปซัพพอร์ตไปสนับสนุนในสิ่งที่รัฐบาลพอเวลาเช่นชลประทานเขามีเครื่องมีเจ้าหน้าที่เราก็ไปซัพพอร์ตรัฐบาลก็ไปซัพพอร์ตเรื่องน้ำมัน
19: ครับผม
20: อย่างเงี้ยครับแล้วกองทัพเรือก็มาสนับสนุนเรื่องเครื่องผลักดันน้ำให้น้ำมาเข้าท่อให้มันเร็ว
19: ครับ
20: เพื่อให้ลดเวลาในการที่มันน้ำอยู่ในกรุงเทพเอาน้ำออกจากกรุงเทพให้เร็วที่สุด
19: ครับผม
20: นะครับฝั่งอ่าวไทยก็เป็นหน้าที่ของกรมชลประทานซึ่งก็มีท่ออยู่แล้วตั้งเท่าที่ผมไปตรวจเมื่อเช้าเนี่ยนะครับ90กว่าท่อนะครับในส่วนของกรุงเทพเช่นเดียวกันมี2ท่อกรุงเทพนี่ที่มี2ท่อเขามีอัตราการดูดออกในปริมาณที่มากเขาก็มีแค่2ท่อเรามีหน้าที่ไปเอาเครื่องดันน้ำของกองทัพเรือมาดันน้ำให้เข้าเครื่องดูดให้เร็วเพื่อดูดออกจากกรุงเทพให้เร็วนะครับ
19: ท่านครับ
20: วันนี้ได้มีการพูดคุยกับเพราะว่าเราทัพในการใช้อากาศยานที่มีอยู่ไปสนับสนุนในจุดที่ไกลๆและชาวบ้านเดือดร้อนไม่ว่าเป็นร้อนเรื่องอาหารคนป่วยที่ยังออกจากพื้นที่ไม่ได้อันเนี้ยได้ร้องขอมาที่กรุงเทพมหานครหรือที่ผมก็ได้นะครับหรือที่หน่วยทหารก็ได้ทุกเขตมีน้องๆผู้บังคับหน่วยไปประจำอยู่ทุกเขตทั้ง50เขตของกทมโดยเฉพาะเขตที่มีภาวะวิกฤตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่สายไหมก็ดีคลองจันก็ดีหรือที่ชุมชนร่มเกล้าก็ดีนะครับ
19: ครับผมครับตอนนี้ก็ยังมีจุดที่น่าเป็นห่วงคือ3เขตที่ท่านเล่ามาใช่ไหมครับที่จะต้องเร่งแก้ไขสถานการณ
20: ์ก็เท่าที่ผมทราบหลักๆก็ประมาณนี้ครับที่ยังอยู่ในภาวะวิกฤตอยู่นะครับทุกเขตอื่นก็มีปัญหาเช่นเดียวกันรวมทั้งปริมณฑลด้วยนะครับไม่ใช่ว่ากรุงเทพมหานครอย่างเดียวในปริมณฑลไม่ว่าจะเป็นสระแก้วปราจีนสมุทรปราการแล้วก็ทางฉะเชิงเทราหลายจังหวัดก็มีท่านรองผู้ว่าและการจังหวัดหลายพื้นที่นะครับหลังฟื้นฟูคงต้องมีการทำงานแบบองค์รวมแล้ววันนี้ไม่ว่าจะเป็นท่านรองยศนันได้พูดกับผมว่าเดี๋ยวจะเอางบอาชีวะเอานักศึกษาไปเอาโครงการฟิกอินเซนเตอร์เข้าไปซ่อมรถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์บางส่วนผมได้นั่งหอตรวจพื้นที่ก็เห็นว่ารถบางส่วนยังแช่น้ำแล้วก็จมน้ำอยู่ในส่วนของพี่น้องประชาชนที่คิดว่าจะนำรถไปฝากไว้ที่ใกล้สุดค่ายทหารทุกค่ายนะครับยินดีเปิดรับทุกค่ายนะครับปัจจุบันนี้ดูแลความสะอาดดูแลเรื่องความปลอดภัยให้ด้วยนะครับ
19: ครับผมครับท่านครับแล้วก็จากที่ท่านลงติดตามสถานการณ์นะครับความเดือดร้อนของประชาชนขณะนี้ท่านมองว่าต้องแก้ไขอะไรเป็นระดับแรกเช่นท่านก็ได้ย้ำเรื่องอาหารปรุงสุกใช่ไหมครับผมให้เข้าถึงทุกบ้าน
20: ครับก็ปัจจุบันนี้นะครับเรื่องที่เป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับเรื่องการลำเลียงผู้เปราะบางออกนอกพื้นที่กับเรื่องอาหารผมเชื่อว่าตอนนี้ก็จะมีบางส่วนที่ยังมีปัญหาอยู่ก็ขอให้แจ้งมานะครับเพราะว่าทางเขตต่างๆหรือการติดต่อสื่อสารปัจจุบันนี้เราสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้ง่ายอยู่แล้วตรงไหนที่มีภาวะวิกฤตอยู่ตรงไหนที่มีกลุ่มผู้เปราะบางอยู่หรือตรงไหนที่มีใครที่มีผู้ป่วยที่มีสีแดงหรือต่างๆพวกนี้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาทรัพยากรของกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศกองบัญชาการกองทัพไทยแม้กระทั่งสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเนี่ยยินดีนำมาใช้ในการดูแลพี่น้องประชาชนในสถานการณ์แบบนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณให้กำลังใจน้องๆพลทหารน้องๆผู้ครับหน่วยที่อยู่หน้างานแล้วก็ผู้ผบ.เหล่าทัพต่างๆที่สนับสนุนในทุกๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องยุทโธปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินน้ำมันที่มีอยู่นะครับเราไม่ได้ไปพูดถึงในเรื่องของจำเป็นต้องมีเบี้ยเลี้ยงจำเป็นต้องมีน้ำมันก่อนกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศออกไปหมดทุกพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่มีความเดือดร้อนของประชาชนนะครับก็ขออนุญาตพูดแทนท่านผู้จัดการทหารบกผู้จัดการทหารเรือผู้จัดการอากาศแล้วก็ผบ.เหล่าทัพฝากให้กำลังใจน้องๆด้วยนะครับปัจจุบันนี้ยอดฐานอาสาเกือบ 11,000 แล้วอันนี้เป็นความน่าชื่นใจอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลบเรื่องช่วยเหลือประชาชนบรรเทาภัยพิบัติน้องๆทหารมีความภาคภูมิใจที่ได้ออกไปทำงานเห็นได้จากตัวชี้วัดชัดเจนคือยอดฐานอาสานี่แหละครับที่เพิ่มขึ้น
19: ก็คือท่านมองว่าการที่ทหารออกไปช่วยประชาชนเนี่ยครับมันก็ยิ่งเน้นย้ำบทบาทของทหารทำให้คนสนใจในการมาสมัครเข้าโครงการทหารอาสาเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับ
20: ก็อันนี้ส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่เป็นเรื่องของสำนึกในความรับผิดชอบของความเป็นทหารเนี่ยสิ่งใดก็ตามที่เป็นความเดือดร้อนนะครับมันเป็นความเดือดร้อนเราไม่ได้คิดว่าเป็นวิกฤตเอาวิกฤตเป็นโอกาสไม่ได้คิดแบบนั้นวิกฤตก็คือวิกฤตนะครับวิกฤตเราก็ต้องช่วยเช่นเดียวกันนะครับน้องๆฐานอาสาที่เขาอาสามาเนี่ยกองทัพก็ต้องตอบแทนจะตอบแทนในรูปแบบอะไรความภาคภูมิใจมาดับหนึ่งนะครับตอนนี้น้องๆฐานอาสาที่เข้ามาเนี่ยเขายังไม่ได้เห็นอะไรเลยที่เราประกาศไว้แต่เขามีความภาคภูมิใจที่จะเข้ามาเป็นฐานอาสา

0: สถานการณ์แบบนี้ซึ่งเราไม่เคยอยากให้เกิดนะครับแล้วก็ให้กำลังใจสำหรับส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นของจังหวัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็กองทัพภาคต่างๆแล้วก็น้องๆที่ลงมาทำงานในพื้นที่ทุกคนเหน็ดเหนื่อยนะครับผมเข้าใจเรื่องของอารมณ์ของพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะครับแต่เราเป็นข้าราชการนะครับเราก็ต้องอดทนแล้วก็เข้าไปทำงานเพื่อให้วิกฤตมันผ่านไปได้ดีในลักษณะขององค์รวมของการทำงานนะครับผมยืนยันว่าไม่ได้มีใครเก่งกว่าใครและไม่ได้มีใครเป็นพระเอกไม่ได้มีใครเป็นฮีโร่ทุกคนต้องทำงานร่วมกันนะครับเพื่อให้ฟันฝ่าวิกฤตนี่มันผ่านไปได้นะครับหลังจากนี้ไม่ได้จบแค่น้ำหมดเราต้องไปทำความสะอาดไปต้องบำบัดฟื้นฟูโดยเฉพาะจิตใจของพี่น้องประชาชนแล้วก็ทรัพยากรของพี่น้องที่สูญเสียไปนะครับอันนี้คือต้องทำงานร่วมกันอีกยาวนะครับ
1: ครับผมท่านครับและนี่นะครับท่านผู้ฟังครับท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่วันนี้มาเล่าให้เราฟังนะครับถึงการบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่ท่านย้ำว่าจะต้องทำงานร่วมกันเป็นองค์รวมเดียวกันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้อย่างรวดเร็วที่สุดนั่นเองครับแล้วก็อย่างที่ท่านว่าเลยคือขอส่งกำลังใจกับผู้ประสบภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารทุกท่านที่ปฏิบัติงานกันต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงจริงๆครับผมโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวของกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพขอเรียนเชิญท่านมาร่วมพูดคุยนะครับ
0: ครับครับด้วยความยินดีครับ
1: ครับวันนี้ก็เวลาหมดแล้วขอลาไปก่อนแล้วครับท่านครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะกรุงเทพมหานครเร่งเดินเครื่องสูบน้ำอย่างเต็มกำลังแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่จุดเสี่ยงพร้อมวางแผนจัดการขยะหลังน้ำลดเพื่อฟื้นฟูสุขภาวะและคืนวิถีชีวิตปกติให้แก่ประชาชนติดตามรับฟังได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: การแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นโจทย์สำคัญและเร่งด่วนที่สุดของรัฐบาลในขณะนี้โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวงและเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของประเทศโดยขณะนี้หลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันออกเริ่มมีทิศทางผ่อนคลายลงจากการดึงน้ำในคลองสายหลักเข้าสู่อุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ทั้งอุโมงค์มักกะสันบางซื่อและพระขนงซึ่งนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคาดการว่าในพื้นที่ถนนสายหลักส่วนใหญ่จะสามารถเร่งระบายน้ำจนแห้งสนิทได้ภายใน2วันนี้หากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังพื้นที่แอ่งกระทะและชุมชนริมคลองอย่างใกล้ชิดโดยกรุงเทพมหานครได้ยกระดับประสิทธิภาพระบบระบายน้ำด้วยการส่งเรือผลักดันน้ำและเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เข้าสนับสนุนพร้อมปรับแผนเปิดปิดประตูระบายน้ำในคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมเพื่อคุมปริมาณน้ำให้พอดีกับกำลังการสูบของสถานีปลายทางเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาตลอด24ชั่วโมง
6: ยากที่สุดก็คือฝั่งลาดกระบังคลองประเวศบุรีรมทิศทางมันยาวตอนนี้ก็ใช้วิธีผลักดันน้ำแล้วก็ยุบมาแล้วถ้าเกิดทุกจุดลดลงตูน้ำขนงก็จะดูดทางประเวศได้ดีขึ้นถนนสายหลักๆเนี่ยคิดว่าภายใน2วันเนี่ยน่าจะเห็นสัก 90% ที่แห้งหมดแล้วเราก็เริ่มวางแผนการกู้2อันก็คือที่ร่องกล้าลาดกระบังกับที่คลองจันเพราะว่ามันเป็นแอ่งกระทะถ้าน้ำในคลองร่องลงจะเร่งระบายน้ำที่ก็มีเรือของครอบครัวขนส่งมาช่วยผลักดันน้ำที่แสนแสบเดินเครื่องเพื่อดันน้ำเข้ามาสู่อุโมงค์ตรงลาดพร้าวมาลงที่ประตูพระโขนงและเดี๋ยวจะไปเพิ่มตรงคลองประเวศเพื่อดันน้ำลงบึงหนองบอนด้วยนะครับเพราะอุโมงค์นี้มันก็เป็นตัวที่ช่วยว่าอนาคตเนี่ยถ้าเราจะรับมือกับฝนตามร้อยมิลจะต้องขยายอุโมงค์ออกมาให้เยอะขึ้น
5: เมื่อระดับน้ำเริ่มลดลงปัญหาสำคัญที่ตามมาอย่างเลี่ยงไม่ได้คือปริมาณขยะและขยะชิ้นใหญ่ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมซึ่งนายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่ากรุงเทพมหานครได้เตรียมแนวทางการบริหารจัดการขยะโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่และยานพาหนะจากเขตที่ไม่รับผลกระทบเข้าสนับสนุนพื้นที่ประสบอุทกภัยร่วมจัดเก็บ

0: อย่าเพื่อไม่ให้เกิดการกีดขวางหรืออุดตันตามท่อระบายน้ำพร้อมจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งล้างทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะเพื่อป้องกันปัญหากลิ่นเหม็นและโรคระบาด ที่มากับน้ำ
1: ได้มีการพูดคุยซักซ้อมกับทาง50เขตแล้วจะมีการจับบัดดี้คู่สำหรับการเคลียร์ขยะเอาเขตที่ไม่ได้มีวิกฤตน้ำท่วมมาช่วยกับเขตที่ประสบภัยก็จะมีทั้งกำลังคนกำลังรถอุปกรณ์ต่างๆที่จะเข้าไปช่วยตอนนี้กำลังบริหารจัดการขยะเป็น2เลเวลระหว่างช่วงที่ยังมีน้ำอยู่กับที่มันแห้งแล้วพวกเขตที่แห้งแล้วเราก็ให้เริ่มทำบิ๊กคลีนนิ่งไปเลยจะเน้นเรื่องของจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่พวกกระสอบทรายที่มันค้างอยู่ก็จะไปตั้งที่เป็นจุดทิ้งขยะแล้วก็มีรถขยะหรือว่ารถดำที่จะมาช่วยขนขยะออกก็กำลังระดมเรือที่จะมาช่วยขนขยะออกครับแล้วเมื่อน้ำลดปุ๊บเนี่ยต้องรีบเคลียร์ขยะชิ้นใหญ่ออกให้หมดเลยไม่ให้มีขยะตกค้างนะครับ
0: จะเห็นได้ว่ามาตรการจัดการอุทกภัยของกรุงเทพมหานครไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการเร่งระบายน้ำแต่ยังครอบคลุมถึงการวางระบบฟื้นฟูสุขอนามัยและจัดระเบียบสิ่งแวดล้อมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทั้งระหว่างเกิดเหตุและภายหลังการเกิดเหตุสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าจะสามารถกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติได้อย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: บรรดาผู้นำทั่วโลกเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติครั้งที่81เพื่อเรียกร้องให้มีการคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในหลายภูมิภาคของโลกเช่นสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะเดียวกันมีการหารือเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วรายละเอียดเป็นอย่างไรรับฟังจากรายงานพิเศษค่ะ
3: การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA สมัยสามัญครั้งที่81ซึ่งจัดขึ้นที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐระหว่างวันที่22ถึง28กันยายนที่ผ่านมามีผู้นำและเจ้าหน้าที่การทูตระดับสูงจากหลายประเทศทั่วโลกอาทิสหรัฐจีนรัสเซียอังกฤษและฝรั่งเศสเข้าร่วมการประชุมเพื่อแสดงจุดยืนทางการเมืองและเรียกร้องให้ผู้นำประชาคมระหว่างประเทศตระหนักถึงสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในหลายภูมิภาคทั่วโลกประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐใช้เวที UNGA ในปีนี้ปกป้องการที่สหรัฐและอิสราเอลตัดสินใจทำสงครามกับอิหร่านซึ่งปะทุขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยให้เหตุผลว่าเพื่อขัดขวางไม่ให้รัฐบาลอิหร่านสามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้พร้อมกันนี้ผู้นำสหรัฐยังขู่ที่จะทำลายล้างอิหร่านให้สิ้นซากหากไม่ยอมทำข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลกล่าวขอบคุณสหรัฐที่ช่วยเหลืออิสราเอลดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านพร้อมให้คำมั่นที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้อิหร่านพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ที่จะถูกนำไปใช้ทำลายล้างอิสราเอลด้านประธานาธิบดีมาซูเปเซฟเคียนแห่งอิหร่านกล่าวต่อที่ประชุม UNGA ว่าอิหร่านจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันจากมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐแต่ยินดีที่จะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการทางการทูตเพื่อยุติความขัดแย้งดังกล่าวบรรดาผู้นำประชาคมระหว่างประเทศยังใช้โอกาสในการประชุม UNGA ในปีนี้หารือเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วโดยในอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้มีการจัดทำกฎระเบียบระหว่างประเทศและมาตรฐานด้านความปลอดภัยสำหรับการใช้ AI ส่วนทางกับผู้นำสหรัฐที่มองว่านวัตกรรมด้าน AI ไม่ควรถูกจำกัดด้วยกฎระเบียบระหว่างประเทศนอกจากนี้ในช่วงการประชุม UNGA ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนซึ่งถึงแม้จะไม่ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวแต่เดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดระหว่างจีนกับสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีโดยมีการหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญเช่นการคลี่คลายความตึงเครียดทางการค้าระหว่าง2ประเทศประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ AI และความขัดแย้งระหว่างจีนกับไต้หวันบรรดานักวิเคราะห์ทางการเมืองระหว่างประเทศเชื่อว่าการประชุม UNGA ในปีนี้สะท้อนถึงความแตกแยกของบรรดาผู้นำโลกที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทั่วโลกยังคงยืดเยื้อและทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมทั้งผู้นำประเทศมหาอำนาจโดยเฉพาะสหรัฐกำลังโดดเดี่ยวตัวเองจากเวทีพหุภาคีและหันมาขับเคลื่อนนโยบายอเมริกาต้องมาก่อนหรืออเมริกาเฟิร์สของประธานาธิบดีทรัมป์อย่างสุดโต่งอีกด้วย อิสระชนศรีมงคลเรียบเรียงธนิกธนกรไพศาลรายงาน
2: เยาวชนไทย27คนสร้างผลงานบนเวที World Skills เซี่ยงไฮ้2026สามารถคว้า14เหรียญรางวัลจากการแข่งขัน22สาขาอาชีพพร้อมทำคะแนนรวมอยู่ในอันดับ12จาก73ประเทศยืนยันถึงความมีศักยภาพทักษะฝีมือคนไทยในเวทีนานาชาติติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
4: เวทีการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่48หรือ World Skill เซี่ยงไฮ้2026จัดขึ้นที่นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่22ถึง27กันยายนที่ผ่านมามีผู้เข้าแข่งขันมากกว่า 1,400 คนจาก73ประเทศร่วมประชันฝีมือใน64สาขาอาชีพเวทีนี้ไม่ได้มีเพียงการแข่งขันเพื่อชิงเหรียญรางวัลแต่คือสนามที่เยาวชนจากทั่วโลกนำทักษะที่ฝึกฝนมาอย่างหนักมาประชันกันภายใต้โจทย์และมาตรฐานเดียวกันหลังสิ้นสุดการแข่งขันเยาวชนไทยทำผลงานอย่างเต็มที่ภายใต้โจทย์ที่กำหนดเวลาที่จำกัดและมาตรฐานเดียวกันกับผู้แข่งขันจากทั่วโลกจนสามารถทำคะแนนรวมอยู่ในอันดับที่12จาก73ประเทศพร้อมคว้า14เหรียญรางวัลแบ่งเป็น4เหรียญเงินและ10เหรียญฝีมือยอดเยี่ยมโดยประเทศไทยส่งเยาวชน27คนเข้าร่วมแข่งขัน22สาขาอาชีพตั้งแต่งานช่างงานอุตสาหกรรมงานบริการไปจนถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยทุกคนต่างมีเป้าหมายเดียวกันคือทำผลงานให้ดีที่สุดในฐานะตัวแทนประเทศไทยหนึ่งในผลลัพธ์สำคัญคือ4เหรียญเงินจากนางสาวชยานิษฐ์ศรีสวัสดิ์เพ็ญสาขาการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยนายนครินทร์จรูญพันธ์วณิชสาขาการประกอบอาหารนายปวเรศโวหารลึกสาขาเทคโนโลยีสีรถยนต์และนายรัชชานนท์ทิพย์รือชาสาขาเทคโนโลยีงานเชื่อมเบื้องหลังความสำเร็จของเยาวชนไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนแต่เกิดจากการฝึกฝนอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องกว่าจะมาถึงสนามแข่งขันระดับนานาชาติเยาวชนทุกคนต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกสั่งสมประสบการณ์จริงจากการแข่งขันระดับชาติระดับอาเซียนและระดับเอเชียพัฒนาความแม่นยำและฝึกทำโจทย์ที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์ทำงานจริงทั้งหมดนำมาสู่ความภาคภูมิใจในผลงานและขอบคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ
5: รู้สึกว่าเก่งมากๆค่ะความพยายามแบบทั้งหมดที่เสียสละไปมันสำเร็จแล้วค่ะเป้าหมายก็คือจะทำเต็มที่ในสายอาชีพของตัวเองค่ะ
6: เป็นอะไรที่เราพยายามมาตลอดเป็นสิ่งที่เราตั้งใจอันนี้เป็นการแข่งใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตต่อจากนี้ก็ยังคิดว่าอยากแข่งต่ออยากทำตัวเองให้ดีขึ้นกว่ารอบนี้
7: อยากมอบความสำเร็จนี้ให้ครอบครัวพ่อแม่ที่สำคัญเลยคือคุณครูทุกท่านครับที่ช่วยสั่งสอนแล้วก็ช่วยให้กำลังใจให้มาถึงจุดนี้ได้
8: ภูมิใจมากๆครับไม่รู้จะพูดคำไหนแล้วผมอยากมอบรอยยิ้มและความสำเร็จให้กับพี่น้องชาวไทยทุกคนครับวันนี้ผมเอาเหรียญมาให้ทุกคนแล้วครับ
4: เสียงของเยาวชนทั้ง4คนสะท้อนว่าเหรียญเงินที่ได้รับไม่ได้เกิดขึ้นจากความพยายามของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นผลจากกำลังใจและการสนับสนุนของครอบครัวครูอาจารย์สถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนโดยมีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นหน่วยงานหลักสนับสนุนเยาวชนตลอดเส้นทางการแข่งขันความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนถึงศักยภาพด้านทักษะฝีมือของคนไทยในเวทีนานาชาติขณะเดียวกันเยาวชนที่ไม่ได้รับเหรียญรางวัลก็ยังได้รับประสบการณ์สำคัญจากการลงสนามแข่งขันระดับโลกซึ่งสามารถนำกลับมาต่อยอดและพัฒนาทักษะรวมถึงเส้นทางอาชีพของตนเองได้ก้าวต่อไปคือการนำบทเรียนจากการแข่งขันมาพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานไทยให้ก้าวทันมาตรฐานสากลเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
9: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
10: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องฉันทะโดยพระธรรมวัชิระนายก
12: ฉันทะผู้ใดปฏิบัติให้ครบถ้วนบริบูรณ์ย่อมประสบความสำเร็จสิ่งที่ตนประสงค์แต่ถ้าบุคคลไม่มีคุณธรรมจะทำสิ่งใดๆก็จะทำ ไม่สำเร็จแม้อย่างเดียวนี้เป็นโทษของการขาดฉันทะแปลว่าความพอใจที่จะทำหมายความว่าพอใจที่จะทำความดีด้วยความเต็มใจและตั้งใจอย่างแรงกล้าเช่นการศึกษาเล่าเรียนศิลปะวิทยาทั้งทางโลกทั้งทางธรรมการประกอบกิจเครื่องเลี้ยงชีวิตการปฏิบัติพระธรรมพระวินัยการทำจิตใจให้สงบจนกระทั่งการทำจิตให้หมดจดจากกิเลส

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569แรม5ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวชและคุณสันพรปัญญาดีหลกดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณสันพรครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเช้าวันนี้ค่ะทีมงานของเราคุณสายชนนีซังคุณบุญประกอบอบกลิ่นช่างเทคนิคนะคะแล้วก็คุณนวพันธ์สมหมายประสานงานค่ะ Facebook Live ของเรานะคะรู้สึกน่าจะเป็นคุณเดชาธรชัยโสดานะคะช่วยไลฟ์ให้เราตอนนี้ไลฟ์ก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้ค่ะ
1: ครับติดตามข่าวสารกันนะครับเรื่องของน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับในพื้นที่ของคลองจันเนี่ยก็มีการระดมความช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้าวสารอาหารแห้งนะครับแล้วก็ถุงยางชีพอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลกันอย่างเต็มที่ฮะส่วนการระบายน้ำนะครับเมื่อคืนนี้เวลาประมาณ3ทุ่มกว่าๆก็มีการระบายน้ำกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าผมได้ดูช่องหนึ่งเนี่ยนะฮะที่ไม่ใช่ NBT นะฮ
2: ะ
1: เขาก็มารายงานบอกว่าตอน3ทุ่มเนี่ยนะฮะก็มีการระบายน้ำเนี่ยกันอย่างเต็มที่แล้วก็มีเครื่องระบายน้ำ4จุดนะฮะ4เครื่องนะฮะอยู่ในพื้นที่บริเวณแยกบ้านมานิดานะฮะก็มีการทลายเกาะกลางถนนเพื่อให้เป็นทางน้ำเนี่ยไหลผ่านนะครับก็สูบน้ำกันตั้งแต่เมื่อวานนี้ตีห้าสามทุ่มผ่านไปเนี่ยก็ทำให้ระดับน้ำเนี่ยลดลงพอสมควรไปถามคนที่เดินเข้าเดินออกแถวนั้นเนี่ยตอนเช้าๆเนี่ยน้ำอยู่ในระดับค
2: อ
1: พอตอนค่ำสองสามทุ่มเนี่ยน้ำอยู่ในระดับหัวเข่าคอเหลือหัวเข่าน ะฮะก็ประมาณสักเมตรหนึ่งได
2: ้
1: นะครับอันนี้คือสถานการณ์ล่าสุดตอน3ทุ่มน
2: ะ
1: ฮะสถานการณ์ล่าสุดตอน3ทุ่มที่บริเวณคลองจันนะครับแฟลตคลองจันนะฮะก็ถือว่าสถานการณ์ดีขึ้นดีวันดีคืนนะฮะคาดว่าเช้าวันนี้เนี่ยก็น่าจะเข้าสู่ระดับปกตินะครับต้องติดตามดูนะครับส่วนการเยียวยาเนี่ยก็จะต้องติดตามเช่นเดียวกันนะฮะการเยียวยาต้องติดตามเช่นเดียวกันเพราะว่าน้ำลดแล้วความทุกข์ยังอยู่นะครับบ้านเรือนพี่น้องประชาชนความสูญเสียที่เกิดขึ้น
2: เนี่ย
1: ในพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็ยังคงมีอยู่นะฮะบ้านบางคนก็ยังเข้าไม่ได้แถมยังต้องบิ๊กคลีนนิ่
2: ง
1: แต่คำเตือนก่อนบิ๊กคลีนนิ่งเนี่ยถ่ายรูปไปก่อนนะครับเพราะว
2: ่
1: าอย่าลืมว่าเงินเยียวยานะครับเง
2: ินเยียวยา
1: จะต้องมีหลักฐานนะครับต้องมีหลักฐานมีรูปมีอะไรไว้แต่ถ้าไม่มีทำยังไงล่ะครับ
2: ทำยังไงคะ
1: แต่เขาประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้ว
2: อ๋อใช่เขาจะมีพื้นที่ระบุอยู่ว่าพ
1: ื้
2: นที่ตรงไหนเป็นภัยพิบัติใช
1: ่พอตรงนั้นปุ๊บเนี่ยก็น่าจะทำให้การพิสูจน
2: ์ง่ายขึ้น
1: การยืนยันอะไรเนี่ยมันก็ง่ายขึ
2: ้
1: น
2: ง่ายข
1: ึ้นนะแต่ว่าอย่าลืมมันมีรายละเอียดไงฮะไม่ใช่ว่าแต่ละบ้านได้แค่ 9,000 นะฮะ
2: เขาต้องดูด้วยว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหน
1: ค่าซ่อมแซมค่าซ่อมแซมบ้านนะฮะค่าซ่อมแซมบ้านก็ส่วนหนึ่งนะฮะลิมิตอยู่ที่ประมาณสัก 3-4 หมื่นนะถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะมันมีเพดานของมันอยู
2: ่
1: นะฮะแยกจาก 9,000 เนี่ยแล้วก็ยังจะมีเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพถ้าเป็นเกษตรกรเนี่ยง่ายรถจักรรถอะไรพวกนี้เน
2: า
1: ะ
2: ก็มันประเมินง่ายอยู่
1: ถูกต้อง
2: ค่ะ
1: แต่ถ้าเป็นรถยนต์ล่ะครับคนกรุงเทพอะถือว่าเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพไหม
2: เดินทางไปทำงานต้องใช้เพื่อเดินทางไปทำงานเนี่ยเขานับไหม
1: ถูกไหม
2: ใช
1: ่ถ้าเป็นรถแท็กซี่อ่ะแน่นอน
2: ค่ะ
1: เป็นเครื่องมือประกอบอาชีพ
2: ค่ะ
1: แต่ถ้าผมขับแกร็บอ่ะหรือถ้าผมขับเกี่ยวกับพวกคล้ายๆอย่างเงี้ย
2: ที่เป็นแล้วเป็นรถยนต์ไดรเวอร์ค่ะ
1: ใช่โบ๊ทอะไรพวกเนี้ยถือว่าเป็นเครื่องมือประกอบอาชีพไหมก็เป็นสิ
2: ใช่เป็นแต่มันก็แล้วแต่ว่าเขาจะฟูลไทม์พาร์ทไทม์ก็นะคะ
1: นะเพราะมีรถจมน้ำเยอะนะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็รถโดยสารสาธารณะที่จมน้ำก็เยอะพอสมควรนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวจะต้องติดตามดูแนวทางแล้วก็ทิศทางต่างๆนะครับเอาละครับช่วงแรกครับเราไปดูนะครับเรื่องของการเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่สมาชิก OECD นะครับหลายท่านสงสัยว่า OECD เนี่ยได้ยินกันมาเยอะได้ฟังกันก็มากคือองค์กรอะไรและประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกแล้วเกิดประโยชน์อย่างไรนะครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับท่านภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการปปทครับตอนนี้ท่านอยู่แล้วครับสวัสดีครับท่านเลขาครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ข ครับสวัสดีครับท่านพิธีกรผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านนะครับสวัสดีผู้รับชมแล้วก็รับฟังอยู่ทางบ้านครับ
2: ค่ะค่ะท่านคะเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันนะคะอยากจะให้ท่านเลขาช่วยอธิบายสั้นๆ สักนิดค่ะว่า OECD เนี่ยมันคืออะไรเป็นองค์กรอะไรแล้วก็มีบทบาทสำคัญยังไงในระดับสากลคะ
3: ครับ OECD นะครับตัวย่อเต็มภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่า Organization of Economic Cooperation and Development หรือถ้าแปลเป็นไทยก็คือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยมีสมาชิกอยู่ประมาณสัก38ประเทศทำหน้าที่ประเทศต่างๆที่มาร่วมกันแล้วก็พัฒนานโยบายมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กำหนดมาตรฐานหรือแนวปฏิบัติที่ดีในหลายมิติจริงๆพอเรามอง OECD คนก็จะมองว่าเป็นเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจทั้งนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยครอบคลุมทั้งการลงทุนการค้าการศึกษาแรงงานสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมจริงๆมีอีกหลายเรื่องนะครับที่อยู่ใน OECD แต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยที่ OECD เนี่ยเขาชูมากก็คือเรื่องของธรรมาภิบาลที่จะต้องเป็นการสร้างความซื่อตรงแล้วก็เรื่องของการต่อต้านการทุจริตอาจจะพูดง่ายๆแล้วนะครับก็คือเป็นเรื่องขององค์กรที่มารวมกันแล้วก็จะจัดสร้างมาตรฐานที่ดีในการบริหารประเทศโดยอาศัยข้อมูลอาศัยประสบการณ์จากประเทศสมาชิกที่ได้พัฒนาไปแล้วเนี่ยมาช่วยกันกระตุ้นทำให้คุณภาพชีวิตตรงนี้ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับ
1: คุ
3: ณภาพชีวิตของประชาชนเนี่ยดีขึ้นแล้วประเทศเราเองก็ประเทศไทยเราเองเนี่ยก็พยายามที่จะเข้าเป็นสมาชิกมานะครับโดยตลอดในระยะห่วง20ปีหลังมาเนี่ยจนมาปีพุทธศักราช2567เนี่ยเราถึงได้เปิดนิติใหม่เปิดการหารือกับ OECD ที่เราต้องการจะเข้าเป็นประเทศของเขาก็อย่างที่ผมเรียนคือเมื่อเราได้เข้าเป็นสมาชิกเนี่ยคุณภาพชีวิตของประชาชนอันเนี้ยเป็นเป้าหลักใหญ่นะครับที่เราอยากจะเห็นว่าประชาชนของเราเนี่ยจะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและอย่างที่ผมเรียนคือสิ่งที่สำคัญที่สุดคือหลักธรรมาภิบาลเนี่ยจะต้องเข้ามาในประเทศที่เป็นสมาชิกจะต้องมีการกระตุ้นเตือนมีการช่วยการแก้ไขปัญหาของการทุจริตตรงนี้เองแหละที่สำนักงานปปท.เราได้อยู่เบื้องหลังแล้วก็ได้อยู่เราปิดท้องหลังพระนะครับในงานปปท.เองเราไม่ถนัดที่จะออกไปบอกว่าเราทำอะไรนะครับเพราะว่าหน่วยงานเราเป็นเพียงหน่วยงานเล็กๆแต่ว่าจริงๆประเทศเราเองก็มีเจ้าภาพหลักไม่ว่าจะเป็นทางสภาพัฒน์นะครับโดยท่านเลขาธิการท่านปัจจุบันเองท่านก็กระตือร้นมากแล้วก็พยายามทำทุกวิถีทางที่จะให้เราเข้าเป็นสมาชิกได้ท่านเลขาธิการกพ.ท่านเลขาธิการกพ.ร.ท่านหัวหน้าส่วนราชการเหล่านี้นะครับรวมทั้งตัวผมเองเนี่ยวันนี้เราพยายามที่จะทำกันให้เต็มที่เพื่อต้องการที่จะให้ประเทศเราเนี่ยเข้าสู่การเป็นสมาชิกของ OECD อย่างนี้ให้ได้อะครับ
2: ค่ะ
1: ครับแล้วทำไมประเทศไทยต้องเข้าเป็นสมาชิก OECD ด้วยครับท่านครับ
3: อย่างที่ผมเรียนนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องของการยกระดับเศรษฐกิจความสามารถในการแข่งขันการนำมาตรฐานสากลมาใช้จะช่วยกันสร้างความเชื่อมั่นเพิ่มความน่าเชื่อถือของประเทศตลอดจนสนับสนุนสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการค้าและการลงทุนนะครับประการที่สองก็เมื่อเราได้เข้าเป็นสมาชิกแล้วหรือว่าก่อนที่เราจะเข้าเป็นสมาชิกก่อนที่เขาจะรับเราได้เนี่ยมันจะต้องมีการยกระดับของกฎหมายนโยบายการบริหารภาครัฐเพราะว่าเราจะต้องนำแนวปฏิบัติที่ดีเนี่ยมาเปรียบเทียบของกับสมาชิกอื่นๆของ OECD แล้วเนี่ยเข้ามาพัฒนาปรับปรุงสุดท้ายเลยก็คือเรื่องของการยกระดับธรรมาภิบาลความโปร่งใสนี่นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการยกระดับธรรมาภิบาลความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตซ
2: ึ่
3: งทุกอย่างแทบถ้าจะเห็นได้ว่ามันแทบจะต้องสานสอดไปในทิศทางเดียวกันใช่ไหมครับเริ่มตั้งแต่ก่อนหน้าระหว่างแล้วก็หลังก่อนหน้าเราเป็นอย่างไรใช่ไหมครับระหว่างที่จะเข้าไปก็ต้องมีการแก้ไขผลักดันมาตรฐานความซื่อตรงในภาครัฐการบริหารความเสี่ยงก็ดีการควบคุมภายในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือแม้กระทั่งการป้องกันการทุจริตทำให้สังคมมีความเข้มแข็งตรงนี้ไงครับที่เป็นการยกระดับให้กับการบริการที่ดีหรือว่าแม้กระทั่งสภาพความเป็นอยู่หรือสภาพแวดล้อมของประชาชนก็จะดีขึ้น
2: ค่ะ
3: ทุกอย่างนะครับมันปราศจากการทุจริตผมก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่จะทำให้ท ให้เราเห็นว่าการเข้าเป็นสมาชิกนี้จะทำให้ยกระดับนะครับการเป็นอยู่ของประชาชนระบบเศรษฐกิจที่แต่เดิมเราอาจจะเห็นว่ามันอาจจะมีคนได้เปรียบหรือเสียเปรียบหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้มันมีการตรวจสอบได้เพราะฉะนั้นการเข้าเป็นสมาชิกของ OECD เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแต่ภาพที่เราเห็นวาดฝันกันไว้แต่ว่าเป็นภาพที่มันจะต้องปรากฏขึ้นให้ได้แล้วก็เราก็ต้องขับเคลื่อนกันทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมันมีหลายหน่วยงานที่จะต้องดำเนินการในส่วนนี้แล้ววันนี้ผมก็พูดได้เลยนะครับว่าเราไปได้ในระดับหนึ่งแล้วซึ่งเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนะครับแล้วก็น่าดีใจในฐานะที่สำนักงานปปท.เนี่ยเป็นหน่วยงานหนึ่งในคงในหน่วยงานเล็กๆของประเทศที่พยายามที่จะผลักดันแล้วก็พยายามที่จะขับเคลื่อนทำให้เห็นว่าประเทศเราเนี่ยมีความโปร่งใสมีการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาชนของเราจะได้มีอะไรนะจะต้องใช้คำว่าอะไรดีต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใช่ไหมครับเมื่อทุกอย่างเกิดความโปร่งใสแล้วกฎหมายแก้ไขแล้วประชาชนก็จะมีภาพรวมของประเทศเราก็จะดีขึ้นภาพรวมของความเป็นอยู่ของประชาชนก็จะดีขึ้นไม่ใช่เฉพาะเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับ
2: ค่ะแล้วส่วนเรื่องของกระบวนการหรือว่าเส้นทางในการที่จะเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD ล่ะคะมีขั้นตอนหลักๆอะไรบ้างแล้วก็ในปัจจุบันนี้เนี่ยประเทศไทยอยู่ตรงไหนของกระบวนการหรือว่าเส้นทางนี้คะ
3: โอ้เส้นทางเนี่ยผมพูดได้เลยว่าเป็นเส้นทางที่อีกระยะหนึ่งนะครับการที่กล่าวก่อนที่เราจะได้ครับการยอมรับเขาเป็นประเทศสมาชิก
2: อ
3: าวรของ OECD แต่อย่างไรก็ตามนะครับรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกอนุทินนะครับท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้ลงนามหนังสือไปฉบับหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่า initial memorandum ก็คือการสำรวจแล้วก็ประเมินตนเองก่อนว่าเราเนี่ยพร้อมแล้วนะที่อยากจะเข้าเป็นแล้วเราก็ได้ส่งหนังสือฉบับนี้ไปแล้วนะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้งานลงนามไปแล้วถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้นะครับแล้วก็มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเมื่อเราเซ็นหนังสือไปแล้วว่าเราเหมือนกับเราสมัครแล้วครับเรายื่นใบสมัครไปที่เรียบร้อยแล้วจากนี้ไปโอชีเองเขาก็จะเข้ามานะครับเข้ามาแล้วก็จะมาดูว่าไอ้สิ่งที่เราพูดไปเนี่ยถึงเรื่องที่เราส่งจดหมายไปเนี่ยเรามีความพร้อมแค่ไหน
1: ครับ
3: ช่วงนี้เองนะครับช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยจะเป็นช่วงที่ทาง OECD เนี่ยเขาจะเริ่มทยอยเข้ามาหรือว่าเขาอาจจะเข้ามาแล้วในบางส่วนนะครับเข้ามาทำช่วงที่สำคัญที่สุดของประเทศเราที่เรียกว่าการประเมินทางเทคนิคขออนุญาตขอประทานโทษขอใช้ศัพท์เฉพาะนะครับที่เขาเรียกว่า technical review เนี่ยจะต้องเข้ามาร่วมกันดูกับอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเขาเองก็แบ่งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของเขาออกเป็น25คณะซึ่งปปท.ก็รับผิดชอบมา1คณะแหละนะแล้วก็หน่วยอื่นๆเขาก็รับผิดชอบกันไม่ว่าจะเป็นกรมบัญชีกลางหรือว่าสำนักงบประมาณก็ดีแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการรวบรวมข้อมูลก่อนแต่วันเนี้ยเขาจะมาถามเชิงลึกเราแล้วจะถามว่าไอ้ที่คุณมีอยู่เนี่ยเป็นอย่างไรมาทำความเข้าใจกันเพื่อเขาจะต้องนำข้อมูลเหล่านี้กลับไปประเมินกลับไปวิเคราะห์อีกทีนึงว่าตรงนี้มันยังขาดตรงนั้นมันดีอยู่แล้วนะก็ต้องปีต่อไปแต่ถ้ายังไม่ดีเขาก็จะมาบอกเราไอ้ขั้นตอนระหว่างตรงเนี่ยศัพท์เทคนิคเนี่ยเขาเรียกว่าการหารือเชิงเทคนิคนะครับหรือว่า fact finding mission ซึ่ง OECD เนี่ยจะต้องเข้ามาดำเนินการก็หลังจากเขาดำเนินการเสร็จไปก็อย่างที่ผมเรียนคือเราก็จะต้องรอผลจากเขามาบอกว่าเอานะวันนี้คุณปรับปรุงซะตรงนี้ที่มันควรจะต้องปรับปรุงตรงนี้ดีอยู่แล้วแล้วก็ตรงนี้ควรจะต้องมีอะไรอีกไหมอย่างเนี้ยจะเป็นเรื่องของขั้นตอนซึ่งเรายังต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งแต่อย่างที่เรียนคือวันนี้เนี่ยถ้าถามว่าเราอยู่ในระยะช่วงไหนเนี่ยนะครับก็คือเราอยู่ในช่วงของการที่จะทำการประเมินทางเทคนิคหรือที่เรียกว่า technical review ซึ่งวันนี้เป็นเพียงปฐมบทนะครับผมจะเรียนว่าเป็นเพียงปฐมบทบทแรกเหมือนเวลาเราทำเขียนหนังสือนะครับหรือว่าคนที่ถ้าพี่ๆน้องๆที่อยู่ในระดับ เอาเป็นว่าทุกระดับแล้วกันอย่าบอกว่าไปยกเป็นมหาวิทยาลัยเดี๋ยวน้องๆ เด็กๆนักศึกษาฟังอยู่จะบอกเอ๊ะหนูก็ต้องทำนะก็เหมือนกับการเขียนรายงานแหละ
2: ค
3: ุณก็ต้องรายงานคุณครูก่อนบอกว่าสิ่งที่หัวข้อที่เราจะทำอะไรนะแล้วก็เราทำอะไรไปแล้วบ้างแล้วคุณครูคิดว่าสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยเป็นยังไง อย่างนี้เป็นต้นถ้าจะเปรียบเทียบง่ายๆนะครับวันนี้อยู่ในห้วงที่ของการทำรายงานให้คุณครูทราบว่าสิ่งที่คุณครูบอกเนี่ยเรากำลังทำอยู่นะ
1: อย
3: ่างนี้ดีกว่าอธิบายกันเข้าใจง่าย
2: ความคืบหน้าต่าง
3: ๆใช่ใช่ของคืบหน้าต่างๆไปเจอมาแล้วเช่นคุณครูบอกว่าให้ไปดูซิว่าจะทำแบบนี้จะแก้ไขเรื่องนี้อย่างไรเราก็ไปทำมาแล้วก็ส่งมาให้คุณครูคุณครูก็จะตรวจพอคุณครูตรวจคุณครูก็จะเริ่มให้คะแนนพอเริ่มให้คะแนนเราก็จะต้องกลับมาแก้ไขถ้าคุณครูบอกว่าอยากได้คะแนนเพิ่มเธอไปทำอย่างนี้มาเพิ่มนะเธอจะได้คะแนนเพิ่มแล้วคะแนนเธอก็จะได้ดีแล้วเธอก็จะสอบผ่านนี่แหละเป็นการยกตัวอย่างง่ายๆก็วันนี้ก็คืออย่างนี้แหละครับที่เราอยู่ในช่วงของการขั้นตอนรวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อจะส่งกลับไปให้OECD แล้ว OECD เขาก็จะเริ่มเข้ามาแล้วนะครับอย่างเช่นเนี่ยวันที่ใกล้ๆเนี่ยวันที่18-19เนี่ยOECD ก็จะบินมาที่เมืองไทยนะครับแล้วก็จะมาใช้สถานที่ก็คือสำนักงานปปท.เนี่ยแหละสัมภาษณ
1: ์
3: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการแก้ไขหลักธรรมาภิบาลอะไรต่างๆเนี่ย18-19ที่จะถึงเนี่ยแหละครับก็อันนี้ต้องขอโฆษณานิดนึงนะครับว่าเดี๋ยวที่ผมเรียนเราแหมจริงๆผมก็ไม่อยากจะพูดเลยเพราะว่าจริงๆเราทำงานอยู่เบื้องหลังนะครับเราปิดทองหลังพระมาโดยตลอดแล้วก็เราก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับที่วันนี้เราจะได้เห็นและความคืบหน้าว่าเราไปได้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญแหละเพราะว่าบทบาทความร่วมมือการขับเคลื่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความซื่อตรงในภาครัฐกับการต่อต้านการทุจริตเนี่ย OECD ให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากนะครับผมพูดได้เลยลองมาจากของการกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจก็ดีหรือการความเป็นอยู่ของประชาชนแต่เรื่องนี้ไม่น้อยไปกว่าเรื่องอื่นๆเลยนะครับเรื่องของความซื่อตรงในภาครัฐเพราะเขาบอกว่าถ้าทุกอย่างมีความซื่อตรงในภาครัฐเนี่ยรับรองได้ว่าความเป็นอยู่ของประชาชนภาพรวมของประเทศจะดูมีความโปร่งใสขึ้นเพราะฉะนั้นต่างๆทั้งหลายทั้งปวงการให้ความมาตรฐานด้านความโปร่งใสความซื่อตรงกำหนดความเสี่ยงการป้องกันการทุจริตจะต้องถูกนำมาใช้ในระบบราชการอย่างจริงจังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนี่แหละครับนี่แหละคือหัวใจเลยว่าสิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยคืออะไรภายใต้การเข้าเป็นสมาชิกของ OECD ครับ
1: ค่ะคือเป็นองค์การระดับโลกเลยนะฮะที่เขาจะมาดูว่ากฎระเบียบของเราระบบราชการอะไรต่างๆของเราเนี่ยมันเข้าหลักสากลไหมฮะแล้วตอนนี้เรื่องของการเตรียมความพร้อมแล้วฮะท่านฮะ18-19ไม่ใกล้อย่าง
3: น
1: ี้แล้วฮะ
3: ก็ทุกคนก็เตรียมความพร้อมนะครับโดยเยอะยิ่งสำนักงานปปท.เนี่ยเราได้รับข้อสั่งการจากท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านพาราดอนก็สั่งการเลยบอกว่าเฮ้ยปปท.ยังต้องมีคณะทำงานนะคณะทำงานก็ต้องไม่เล็กนะต้องใหญ
1: ่
3: เพื่อเตรียมการรองรับการเข้าเป็นสมาชิกของ OECD เรื่องนี้ผมขยับแล้วนะครับเพราะว่าได้ทำลงมือทำไปแล้วแล้วก็มีการประชุมเตรียมความพร้อมของน้องๆในทีมทุกคนแล้วอย่างวันที่13, 14, 15, 16ช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงที่ผู้แทนของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นท่านเลขาธิการกพ.เลขาธิการกพ.ร.แล้วก็ตัวผมเองเนี่ยจะต้องเดินทางไปเข้าร่วมประชุมในเวทีนี้แหละเหมือนการเป็นการไปบอกเขาว่าเอ้ยเราเริ่มแล้วนะเราพร้อมแล้วนะก็เป็นอีกเวทีหนึ่งที่หัวหน้าส่วนราชการนะครับทั้ง3หน่วยงานเขาจะไปเริ่มกระบวนการจริงๆไม่ใช่เริ่มนะฮะเป็นการไปทำงานร่วมกันกับเขาระดับหนึ่งแล้วแสดงความจริงใจจริงจังแล้วก็ที่สำคัญมากคือเราแสดงความต่อเนื่องให้เขาเห็นว่าเราไม่ได้ท้อแล้วเราก็ไม่ได้ถอยแล้วเราก็ไม่ได้หยุดอยู่กับที่นะเราไปบอกเขาว่าเราเนี่ยขยับขับเคลื่อนกันไปได้ระดับหนึ่งแล้วสำนักงานปปท.ก็ทำไปสำนักงานคพล.ก็ทำไปสำนักงานคพล.ก็ทำไปผมขอประทานโทษที่ไม่ได้เอ่ยรายนามส่วนราชการอื่นๆนะครับแต่ว่าในส่วนของเราสามท่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่านเลขากพ.เลขากพ.ล.เลขาสภาพัฒน์พวกผมเนี่ยเกาะกลุ่มกันแล้วก็แทบจะทำงานรายวันกันแล้วนะครับตอนนี
2: ้
3: เพียงแต่ว่าเราไม่ได้ออกมาสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันดูเงียบๆ จะยกเลิกไหมเนี่ยจะซึมกันไหมจะเงียบไปหรือเปล่าแต่จริงๆเราทำและทำเยอะมากผมพูดได้เลยว่าเราทุ่มเทนะครับแล้วเราก็ทำงานกันอย่างต่อเนื่องอย่างที่ผมเรียนนะครับสิ่งที่สำคัญวันนี้เรามีความจริงใจแล้วเรามีความจริงจังแล้วสุดท้ายเลยความต่อเนื่องต้องเกิดขึ้นซึ่งวันนี้ผมพูดได้เลยว่าคณะทำงานทั้ง25คณะที่รัฐบาลได้จัดตั้งขึ้นเนี่ยเราทำงานกันอย่างด้วยความต่อเนื่องนะครับไม่ได้หยุดไม่ได้ยั้งอะไรเลยเราโอ้แทบจะหายใจหายคอเป็น OECD แล้วเพราะว่าอย่างที่คณะท่านนายกรัฐมนตรีได้เราแนวมอบนโยบายไว้เนี่ยแหละว่าเราต้องเร่งเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดการที่เราจะไปบอกใครเขาชวนใครเข้ามาเข้าบ้านเราเนี่ยแต่ถ้าเรายังมีเรื่องของความที่ข้าราชการบางรายหรือว่าระบบบางระบบมันยังมีอะไรที่ซ่อนเร้นอยู่ยังมีการหาช่องว่างช่องโหว่ต่างๆมาแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ควรได้อย่างนี้เนี่ยความน่าเชื่อถือของประเทศเราเนี่ยมันก็จะใช่ไหมครับคือถ้ามันยังมีอะไรอย่างนี้อยู่ความน่าเชื่อถือก็ดีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการค้าและการลงทุนประโยคนี้แหละที่ผมอยากจะพูดคือถ้าอะไรที่มันไม่เอื้อต่อสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการค้าและการลงทุนเนี่ยถามว่าเราอยากไปไหมประเทศนั้นเราก็ใจเขาใจเราใช่ไหมแต่ในทางตรงกันข้ามวันนี้เนี่ยมันมีการยกระดับการแก้กฎหมายแล้วนโยบายของรัฐบาลชัดเจนจะต้องปราบทุจริตการบริหารภาครัฐสำคัญที่สุดวันนี้หลายส่วนแล้วเริ่มกระเตื้องขึ้นมาแล้วว่าจากเดิมนะอนุมัติอนุญาตที่ใช้ดุลพินิจก็บอกว่าไม่เอาดีกว่าต่อไปนี้จะได้ไม่ต้องเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางเอาการสัมผัสกับประชาชนให้ลดน้อยลงมาใช้การใช้ดุลพินิจที่ไม่ต้องมีเลยก็ได้ทุกอย่างเข้าไปเข้าสู่ระบบหมดเช่นพรบ.อำนวยความสะดวกอย่างเงี้ยเขาบอกว่าถ้าคุณยื่นไปแล้วติดต่อไปชั้นที่หนึ่งแล้วก็ต่อไปก็ต้องไปชั้นที่สองซึ่งสมัยก่อนอาจจะเป็นชั้นที่หนึ่งแล้วยังมีเอ๊ะกันอีกนิดหน่อยว่าไหนลองมาดูซิมันจะเป็นยังไงแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วหลายหน่วยงานกระตุ้นหลายหน่วยงานก็เลิกเรื่องของคำว่าชานใช้ดุลพินิจออกไปแล้วผมคิดว่าอันนี้แหละเรามาถูกทางแล้วเพียงแต่ว่าเราต้องมีความต่อเนื่องหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านเองก็ต้องให้ความสนใจในเรื่องนี้นะครับก็ถ้าเราขยับขับเคลื่อนกันไปคนละไม้คนละมือเดี๋ยวก็เผลอแป๊บเดียวใช่ไหมครับแล้วก็
2: เสร็จเรียบร้อย
3: ครับก็จะเสร็จเรียบร้อยภาพรวมของประเทศเราก็จะสวยงามขึ้นมาทันทีนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดภาพรวมสวยงามผมคิดว่าทุกอย่างเองก็จะเหมาะสมพอเหมาะพอเจาะตรงตัวทุกอย่างก็จะดีครับ
1: ครับท่านเลขาครับพูดถึงเรื่องของการทำงานแล้วครับเรารับผิดชอบเนี่ย1คณะจาก25คณะแล้วก็เรื่องของการที่ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆหนักใจไหมครับมีอะไรอยากจะบอกไหมครับ
3: ไม่เลยผมต้องขอบพระคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานในที่ให้การสนับสนุนนะครับว่าวันนี้เองเราถึงแม้เราจะทำงานปิดทองหลังพระใครจะไม่ทราบว่าเราได้ทำบันดาลลงไปอะไรแต่ทุกคนก็ทุ่มเทให้กับประเทศชาติโดยมองโดยภาพรวมของประเทศเราว่าเราต้องการเข้าเป็นสมาชิกนะครับทุกคนก็เตรียมพร้อมในการตอบคำถามเชิงเทคนิคแล้วมีการรวบรวมข้อมูลแล้วทุกท่านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเรามีการประชุมซักซ้อมไปอย่างน้อย 2-3 ครั้งแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยววันที่ 18-19 เองผมก็จะอยู่ที่สำนักงานปปท.นี่แหละก็จะอำนวยความสะดวกให้กับทาง OECD ที่เขาจะต้องมานั่งสอบสัมภาษณ์มาสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยนะครับในเวทีของผมเองเนี่ยผมได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีประชุมทุกครั้งท่านหัวหน้าส่วนราชการก็ถ้าท่านได้ติดอะไรท่านก็จะมอบหมายผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเพราะแสดงให้เห็นความจริงใจนะครับของการร่วมมือร่วมใจกันแล้วก็อย่างที่ผมเรียนคือความต่อเนื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นพอผมซักซ้อมแล้วทุกคนพร้อมแล้วก็ผมก็คิดว่าเราก็จะก้าวไปด้วยกันนะครับไม่มีเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังคนใดคนหนึ่งเราพร้อมแล้ววันนี้ผมพูดได้เลยในส่วนของผมนะครับในหนึ่งคณะทำงานที่ผมรับผิดชอบเนี่ยที่เป็นเรื่องที่สำคัญมากมากมากเนี่ยก็เราพร้อมนะครับแล้วผมก็พร้อมที่ดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับและไม่หยุดยั้งนะครับผมพูดได้เลยว่าผมให้คำมั่นกับท่านพิธีกรแล้วก็ผู้รับชมผู้รับฟังที่อยู่ทางบ้านได้ว่าสำนักงานปปท.ก็จะดำเนินการอย่างไม่หยุดยั้งนะครับเราจะดำเนินการให้ประเทศเราเนี่ยเข้าเป็นสมาชิก OECD ก ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าประสงค์ของรัฐบาลให้ได้ครับ
1: ครับ18ถึง19นี้ทาง OECD จะมาที่สำนักงานปปท.ที่ซอฟแวร์ปาร์คถนนแจ้งวัฒนะเตรียมความพร้อมไว้ยังไงบ้างครับเจ้าหน้าที่แล้วก็สถานที่และอื่นๆนะท่าน
3: ครับเรามีคณะเตรียมการของเราเนี่ยไม่ต่ำกว่า20คนนะครับ
1: ครับ
3: จากตอนแรกเลยเนี่ยเราอาจจะมีคณะทำงานอยู่ย่อยๆนะครับ
1: ครับ
3: ซึ่งมีผมเป็นหัวหน้าคณะทำงานเองเดินทางไปต่างประเทศไปเจรจาหารือนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยสำนักงานปปท.ตั้งคณะทำงานขึ้นมามีบุคลากรที่มีความพร้อมเราซักซ้อมไปประมาณ 2-3 ครั้งแล้วนะครับสถานที่เราจัดเตรียมการให้เป็นอย่างดีอำนวยความสะดวกให้กับทาง OECD ถ้าเขามาและหน่วยงานเองที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะต้องเป็นผู้ตอบคำถามเองก็ผมก็คิดว่าเขาพร้อมแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมมีความมั่นใจมากว่าเราจะทำงานกันอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญที่สุดคือต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับทุกกำลังใจแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานส่วนราชการที่ทำงานเรื่องนี้กันอย่างจริงจังแล้วก็จริงใจแล้วก็ต่อเนื่องมาโดยตลอดอย่างที่ผมเรียนนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมันต้องมีความต่อเนื่องคือถ้าทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าเราจะหยุดอยู่แค่นี้ไม่ได้เราต้องต่อไปต่อเนื่องอย่างเนี้ยผมว่าอันเนี้ยเป็นวิสัยทัศน์ที่ถูกต้องแล้วก็เป็นแนวทางในการที่ถูกต้องจริงๆก็อย่างที่ผมเรียนคือวันนี้เราพร้อมแล้วเราพร้อมมากผมพูดได้เลยว่าในส่วนที่ทางสำนักงานปปท.นะครับ
2: ค่ะ
3: ซึ่งเราจะต้องรับผิดชอบในหัวข้อที่สำคัญเนี่ยแหละก็คือหัวข้อเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมเนี่ยนะครับเรื่องของมาตรฐานที่ดีในการบริหารประเทศควรจะต้องเป็นอย่างไรนะครับเราจะช่วยกันอย่างไรอันนี้ผมคิดว่าผมว่าเรามาถูกทางแล้ว
2: ค่ะ
3: แล้วก็ไม่มีอะไรที่จะหยุดยั้งเราได้แล้วนะครับตอนนี้เครื่องเราติดแล้วครับถ้าเป็นผู้ประสานชาวบ้านเครื่องติดแล้วพร้อมจะออกต่อไปแล้วครับตอนนี
2: ้ค่ะซิ่งไปได้เลย
3: คืออะไรเนี่ยนะครับ
1: ใช่ครับ
3: สถานีต่อไปเราก็พร้อมที่จะไปดำเนินการแล้วครับ
2: ค
1: ่ะครับขอบคุณท่านภูมิพิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการปปท.มากครับที่มาพูดคุยกันครับ
2: ขอบคุณและเป็นกำลังใจค่ะ
3: ครับขอบพระคุณนะครับ
2: ค่ะ
3: ท่านพิธีกรทั้งสองท่านแล้วก็ผู้ที่รับชมรับฟังอยู่ทางบ้านครับกราบขอบพระคุณครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับนี่คือบทบาทของสำนักงานปปท.ฮะในการเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่สมาชิก OECD นะครับเข้าเป็นสมาชิก OECD เราได้อะไรฮะเราก็จะช่วยทำให้ขีดความสามารถนะครับในหลายๆด้านเนี่ยดีขึ้นในระดับสากลนะฮะแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าสู่การเป็นสมาชิกเขาเนี่ยเขาจะต้องมาประเมินก่อนเหมือนตรวจสุขภาพแล้วครับว่าสุขภาพคุณเป็นอย่างไรกันบ้างมิติของเรื่องของการปราบปรามการทุจริตนะฮะป้องกันการทุจริตเนี่ยมันก็อยู่ในหนึ่งในนั้นนะฮะเพราะมี25คณะปปท.ก็เป็นหนึ่งในคณะที่จะต้องรับผิดชอบนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยคือเวลาเขาดูเดี๋ยวเขาคงไม่ดูเรื่องของผลการทำงานอย่างเดียวต้องดูว่ากฎระเบียบอะไรต่างๆของเราในประเทศของเราเนี่ยมันเอื้อต่อการลงทุนหรือไม่เขาเรียกว่าระบบนิเวศของการลงทุน เช่นผมจะมาลงทุนที่นั่นที่นี
2: ่
1: ผมจะสร้างตึกสร้างอาคารสร้างโรงงานปุ๊บเนี่ย ผมต้องจ่ายสวยหรือเปล่า ถ้าพูดกันตรงๆอ่ะ ก็คือว่าเฮ้ยต้องจ่ายใต้โต๊ะไหม
2: ค่าดำเนินงาน
1: ต้องหยอดน้ำมันไหมข้าราชการจะเกียร์ว่างไห
2: ม
1: ท่านเลขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยเราได้มีการแก้ไขไปแล้วนะครับเรื่องของพรบ.อำนวยความสะดวกเนี่ยเวลาคุณจะไปติดต่อสำนักงานเขตเวลาคุณจะไปติดต่อว่าจะต้องสร้างอาคารอะไรยังไงเขาจะมีระเบียบให้ท่านเห็นอย่างแจ้งชัดว่าคุณจะต้องยื่นเอกสารอะไรบ้างและใช้ระยะเวลากี่วันในการที่เจ้าหน้าที่เนี่ยจะตอบกลับหากไม่ตอบกลับในเวลาที่กำหนดคุณต้องทักท้วงไปยังผู้บังคับบัญชาที่อยู่เหนือกว่าเดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่า
2: เวลา KPI ของเขาด้วย
1: ใช่เวลาไปติดต่อราชการปุ๊บเนี่ยจะมีป้ายแปะเอาไว
2: ้
1: ว่าหาก
2: เกินกี่นาที
1: 15 นาทีหรือเป็นเวลานานปุ๊บเนี่ยให้โทรเบอร์นี้น
2: ะ
1: ให้โทรเบอร์นี้นะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะซึ่งผมก็ยังไม่เคยโทร
2: เพราะว่ายังไม่เกิน
1: ผมยังไม่เกินเวลาย
2: ังไม่เกินเวลาที่เขาบอก
1: เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยวิธีการที่เขาจะเรียกเงินเรียกทองเนี่ย
2: uh-huh.
1: เขาจะไม่เรียกโดยตรงไง
2: Why?
1: เขาจะทำอะไรให้มันช้าๆ
2: mm-hmm.
1: พอมันช้าปุ๊บเนี่ย
2: ต้องเติมน้ำมัน
1: รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันช้าจังเลย
2: mm-hmm.
1: จะทำยังไงให้มันเร็วกว่านี้
2: mm-hmm.
1: เอาพี่เอาไปนั่นน่ะสอดใต้ ใต้กระดาษเข้าไป
2: เ
1: อาแบงค์สอดใต้กระดาษเขา
2: อันนี้มีประสบการณ์หรือเปล่าร
1: ับปุ๊บแล้วเร็วอันนี้คือสมัยก่
2: อ
1: นสมัยก่อนเนี่ยเป็
2: นเป็น
1: แบบใช่ใช่ใช่เป็นแบบนี้แล้วก็ตรงนี้เองมันก็ทำให้ทำไมคนมาหลังได้ก่
2: อ
1: นคนมาก่อนได้หลังเลือกปฏิบัติเลือกปฏิบัติพอถามเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าอ๋อคนนี้เอกสารครบคนนี้เอกสารไม่ครบแต่พอไปเป
2: ิ
1: ดดูไส้ในปุ๊บเนี่ย
2: ครบตรงไหนครบตรงที่มันสอดเข้าไป
1: ค
2: ือ
1: มันก็เป็นข้อคอรหาให้กับเจ้าหน้าที
2: ่
1: กล
2: ุ
1: ่มใดกลุ่มหนึ่งส่วนคนที่ทำดีเนี่ยก็จะถูกเพ่งเล็งไปด้วยผิดทั้งองค์กรซึ่งมันก็ไม่เป็นธรรมดังนั้นประเทศไทยเราจึงมีกฎหมายพรบ.อำนวยความสะดวกเนี่ยที่บอกโดยแจ้งชัดว่าถ้าคุณไปติดต่อหน่วยงานนี้เช่นกรมที่ดินคุณต้องเอาเอกสารอะไรไปบ้าง
2: 1 2 3 4
1: คุณไปติดต่อสำนักงานเขตคุณต้องมีเอกสารอะไรบ้างและเขาจะใช้เวลาในการดำเนินงานกี่วันพูดง่ายๆคือเจ้าหน้าที่เนี่ยจะตรวจเอกสารและจะให้คำอนุมัติอนุญาตคุณภายในกี่วันหากไม่ได้ตามนั้นก็ดำเนินการติดต่อกับ
2: เจ้าหน้าที่นะ
1: เจ้าหน้าที่
2: ที่เขาบอกเอาไว
1: ้
2: ว่าให้ติดต่อไปตรงหน่วยไงถ้าเกิดว่าไม่ได้ดำเนินการอำนวยความสะดวกได้ไม่รวดเร็วหรือตามเวลาที่เขากำหนด
1: คือลดการใช้ดุลพินิจภาครัฐลงแม้แต่ความลับของหน่วยงานราชการเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของพรบ.ข้อมูลข่าวสารเหมือนกันในการที่คุณจะต้องเปิดเผยเป็นหลักปกปิดเป็นรองนะฮะตรงนี้ก็คือการแสดงความโปร่งใสของหน่วยงานราชการที่ถ้าผมจะพูดแล้วก็พูดได้ทั้งชั่วโมงนะฮะก็คือมีการดำเนินการไปแล้วแต่สิ่งที่จะต้องจับตามองว่าเราพร้อมด้วยในรูปแบบนี
2: ้
1: นะฮะเราพร้อมแล้วนะฮะแต่ว่าการประเมินของเขาเนี่ยคือประเมินในระดับสากลม
2: ัน
1: ต้องมองประเทศอื่น
2: ๆ
1: ในระดับโลกเนี่ยว่า
2: เขาทำอะไรกันยังไงกัน
1: แล้วก็มองเข้ามาที่เมืองไทยอันนี้คือเขาด
2: ู
1: ระดับโลกแล้วเขาจะมามองเมืองไทยนะ
2: เราต้องมองเมืองไทยในระดับโลกเหมือนกันนะ
1: ว่าเมืองไทยเนี่ยพร้อมที่จะเป็นสมาชิกไหมนะ
2: ฮ
1: ะถ้าเป็นถ้าได้เป็นปึ้งปุ๊บเนี่ยมันก็จะเพิ่มขีดความสามารถเรื่องของกฎระเบียบระบบราชการได้ทัดเทียมระบบสากลเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนนะซึ่งรัฐบาลก็ตั้งเป้าไว้นะครับว
2: ่
1: าจะได้เป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571ปีนี้2569นะคร
2: ับ
1: ก
2: ็
1: ใช่เราก็ต้องตั้งเป้าไว้นะครับตั้งไว้แล้วเนี่ยเราก็ต้องไปให้ถึงครับเอาละครับพักกันสักครู่ก่อนครับ
2: ค่ะ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
4: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์เร่งคู่ออน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
8: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
9: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
8: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร 1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชีเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ฮะติดตามข่าวสารกันนะครับเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยที่คลองจันนะครับตอนนี้ก็มีการระดมนะฮะเรื่องของเครื่องสูบน้ำท่อไทซิ่งประดิษฐ์นะฮะเร่งสูบน้ำจากพื้นที่นะฮะลงคลองแสนแสบนะฮะเมื่อวานนี้ก็มีการสูบน้ำเนี่ยตั้งแต่ตี 5ตั้งแต่ตี 5เดินเครื่องไม่หยุดเลยนะฮะ
2: ยาว
1: ๆเออนะก็มีการทุบเกาะกลางถนนน่ะแถวๆแยกบ้านม้าแถวๆนิด้านะครับทุบออกไปเนี่ยเพื่อที่จะให้น้ำระบายออกเร็วยิ่งขึ้นนะฮะก็คือดูดจากเคหะคลองจันเนี่ยไปออกแถวๆแยกบ้านม้านะครับแล้วก็ไหลลงคลองแสนแสบไปนะฮะก็มีทั้งเครื่องผลักดันน้ำและเครื่องอะไรต่างๆเนี่ยเต็มที
2: ่
1: นะฮะเมื่อวานนี้ก็ทำกันตั้งแต่ตี 5นะครับยาวๆกันไปจนถึงเช้านี้ไม่รู้จะจบหรือยังแต่สถานการณ์ล่าสุด3 ทุ่มเมื่อวานนี้เนี่ยบริเวณแฟลตเคหะคลองจันเนี่ยด้านหน้าเนี่ยน้ำเนี่ยก็ยุบลงไปพอสมควรอย่างน้อยเนี่ย1 เมตรกว่าๆเพราะว่าจากสถานการณ์เนี่ยได้ดูว่าคนที่เขาเดินมาเนี่ยจากปกติเนี่ยน้ำท่วมถึงคอเหลือประมาณหน้าแข้งหรือหัวเข่า
2: ก็คือสามารถเดินเท้าออกมาได้บ้างแล้ว
1: เดินเท้าออกมาได้บ้างแล้วนะครับเริ่มใช้ชีวิตได้ดีมากยิ่งขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นในพื้นที่ด้านหน้าแต่พื้นที่ด้านในเนี่ยก็ต้องติดตามดูว่ายังคงมีน้ำท่วมขังน้ำเน่าๆอะไรกันหรือไม่เพราะว่ามันหลายวันแล้วตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับน้ำก็เริ่มเน่าเหม็นนะครับอันนี้คือคลองจันทน์สถานการณ์ก็ดีวันดีคืนแถวๆบางกะปินะฮะส่วนแถวๆลาดกระบังเนี่ยนะฮะน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะฮ
2: ะ
1: ลาดกระบังร่มเกล้าเนี่ยโอ้โหคุณสันทอน
2: ะมีน้ำท่วมขังแล้วก็ในเรื่องของระดับน้ำในคลองประเวศบุรีก็เห็นว่าระดับน้ำมันยังสูงอยู
1: ่
2: แต่เขาก็เร่งสูบออกแหละนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในคลองแสนแสบอะไรหรือรอยต่อส่วนต่อต่างๆของแม่น้ำเนี่ยน้ำมันลดลงแล้วมันก็สามารถที่จะเขาเรียกอะไรผันน้ำออกมาได้โดยที่น้ำเนี่ยมันจะไม่ตีกลับเข้าไปนะคะก็ต้องทำกันอย่างระมัดระวังแล้วก็ได้มีการนำท่อซิ่งไทยประดิษฐ์อะไรเงี้ยมาช่วยเหลือในเรื่องของการสูบน้ำด้วยนะคะ
1: ครับ
2: ค่ะก็
1: ไปดูเรื่องของมีข่าวลือ
2: เรื่อง
1: คือเวลาน้ำท่วมเฮ้ยน้ำท่วมกรุงเทพน้ำท่วมในพื้นที่ปริมณฑลเนี่ยนะฮ
2: ะ
1: มีข่าวลือบอกว
2: ่
1: าการยกเลิกโครงการบึงรับน้ำ
2: ห
1: ร
2: ือ
1: ว
2: ่
1: าแก้มลิง
2: ะ
1: นะฮะซึ่งเป็นพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะครับบอกว่าน้ำท่วมแบบนี
2: ้
1: แล้วก
2: ็
1: ที
2: ่
1: ม
2: ัน
1: หนักหนาสาหัสขนาดนี
2: ้
1: เพราะกทม.เนี่ยไปยกเลิกโครงการบึงรับน้ำหรือว่าแก้มลิงฮะ
2: แต่กทม.ออกมายืนยันแล้วในประเด็นนี้นะคะว่าไม่ได้มีการยกเลิกแก้มลิงแต่อย่างใดยังคงน้อมนำแนวพระราชดำริมาพัฒนากับพื้นที่รับน้ำอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่ามีแก้มลิงอยู่38แห่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีการ เร่งรัดก่อสร้างเพิ่มขึ้นอีก7แห่งก็ถ้าหากแล้วเสร็จเนี่ยจะมีทั้งหมดเนี่ยนะคะในพื้นที่กทม.ที่เป็นแก้มลิงเนี่ยรวมทั้งสิ้น

0: ามีการทำไอตัวดาดท้องคลองแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้น้ำไหลเร็วขึ้นเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับน้ำป้องกันตะหลิ่งพังแล้วก็ง่ายต่อการดูแลรักษาอันนี้ก็เป็นการพัฒนาหรือว่าการปรับปรุงของกทม.นะคะที่ทำในเรื่องของการระบายน้ำต่าง
1: ๆครับนะคือทุกครั้งเนี่ยนะที่ผมได้ยินแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยออกมาเนี่ยนะมีคนพูดถึงกลับมาอีกครั้งเนี่ยผมจะรู้สึกว่าประเทศไทยเข้าสู่ภาวะวิกฤตแล้วคือน้ำท่วมหนักๆเนี่ย
0: ค
1: นจะนึกถึงพระราชดำริ
0: ของท่าน สิ่งที่ท่านทำเอาไว้ให้ประชาชน
1: เนี่ยมาแล้วแสดงว่าประเทศไทยเดี๋ยววิกฤตด้านนี
0: ้
1: นะฮะตอนมีช่วงหนึ่งเศรษฐกิจพอเพียงคำพูดนี้กลับมาอีกแล้วแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ถูกกลับมาพูดถึงอีกครั้งคร
0: ั
1: ้งล่าสุดเนี่ยก็คือวิกฤตตะวันออกกลางที่เรื่องของน้ำมันแพงในช่วงของเดือนมีนาคมที่ผ่านมาพอได้ยินคำนี้ปุ๊บเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยใจผมนี่โอ้โห
0: แป้วเลยนะ
1: คือใช่คือทุกครั้งที่มีเศรษฐกิจพอเพียงแสดงว่าประเทศไทยเศรษฐกิจตกต่ำมีเรื่องแก้มลิงปุ๊บเนี่ยคลองผันน้ำอะไรต่างๆกังหันน้ำใช้พัฒนาอะไรต่างๆปุ๊บแสดงว่าระบบน้ำบ้านเราเนี่ยมีปัญหา
0: ละ
1: นะฮะคือการแก้ไขปัญหาบ้านเราเนี่ยคือพอหมดปัญหาปุ๊บเนี่ยเราลื
0: ม
1: ไม่ได้มีการต่อเนื่อง
0: ไม่ต่อยอด
1: ก็คือจริงๆเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันทำได้ตลอด
0: อยู่ได้ตลอด
1: ถูกไหมฮะถ้าเกิดเรามีการประชาสัมพันธ์เรามีการพูดคุยเรามีการทำอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีนะฮะแล้วก็เรื่องของแก้มลิงอะไรต่างๆเนี่ยคือแม้จะมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการเวรคืนหรืออะไรต่างๆปุ๊บเนี่ยมันต้องแก้ปัญหาในเชิงระบบให้ได้ไม่ใช่ว่าเฮ้ยน้ำท่วมคือประเทศไทยเราคุณสังเกตไหมฮะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเรื่องของภัยพิบัติเนี่ยมันมากยิ่งขึ้นน้ำท่วมน้ำท่วมหนักเมื่อรอบที่แล้วเนี่ยที่จังหวัดน่านที่สงขลาหาดใหญ่หรืออะไรก็ตามเนี่ยที่มันเพิ่งเกิดมาเนี่ยเรามักจะได้ยินคำว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาในรอบ30 40ปี50ปีนี้เลยคุณจะได้ยินคำนี้เยอะๆคือภัยธรรมชาติเนี่ยปัจจุบันมาเร็วมาแรงและไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วเราจะจัดรายการพิเศษอย่างนี้เพื่อแก้ปัญหาต่อไปหรือเราจะจ่ายเงินเยียวยาแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆไม่ได้แก้ปัญหาในเชิงระบบหรือซึ่งประเทศอื่นๆอย่างเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาก็มีวิธีการแก้ไขปัญหาของเขาเนี่ยด้วยวิธีการที่ยั่งยืนโอเคอาจจะใช้เงินเยอะแต่ว่าถ้าเราแก้ไขปัญหาเนี่ยในเชิงระบบเนี่ยขุดคลองให้ใหญ่ขึ้นหรือว่าทำบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่มันใช้เวลานานแต่ว่ามันยั่งยืนเนี่ยมันก็จะดีกว่านี
0: ้ค่ะ
1: นะฮะคือเราต้องไม่ใช่ว่าเอ้ยเกิดปัญหาตั้งคณะกรรมการถอดบทเรียนแล้วก็ปัญหามันก็เกิดใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่านะฮะอันนี้มันต้องมีการแก้ไขปัญหาเชิงระบบคำถามทำหรือยังนะฮะตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยเราก็มีสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่มีการดูแลบูรณาการของการทำงานระบบน้ำทั้งระบบแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ก็มีการแก้ไขปัญหาเนี่ยเรื่องของน้ำอะไรต่างๆด้วยการอนุมัติเงินงบประมาณเนี่ยในการบริหารจัดการน้ำเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นนะครับแน่นอนฮะเรื่องพวกนี้มันต้องใช้เวลาแต่ว่าเราจะต้องติดตามดูว่าการแก้ไขปัญหาเชิงระบบเนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนเพราะปัจจุบันถ้าเราใช้แนวตรรกะเดิมๆเนี่ยปัญหามันก็ยังจะเกิดขึ้นอยู่คุณสังเกตไหมว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันน้ำท่วมในพื้นที่ที่มันไม่เคยท่วมมาก่อนนะฮะต้องมีการแก้ไขอย่างเช่นบริเวณล่มเกล้าลาดกระบังเนี่ยสมัยก่อนไม่ค่อยเห็นข่าวชาวบ้านเรือประชาชนน้อยสมัยก่อนมันจะเป็นพื้นที่รับน้ำแล้วก็ความเดือดร้อนน้อยกว่านี้แต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บ้านอะไรต่างๆเนี่ยมันเยอะมากยิ่งข
0: ึ้
1: น
0: ขึ้นเยอะค่ะ
1: ใช่นะฮะจุดเดิมที่มันเป็นที่รับน้ำมันก็กลายเป็นพื้นที่เดิมมาแหละ แต่ว่ามันเป็นบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะฮ
0: ะ
1: ตรงนี้ก็ต้องดูกันนะฮะเรื่องของการวางผังเมืองแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะ
0: ค่ะไปดูประเด็นที่มีคนก็พูดถึงว่าเอ๊ะผู้ว่าจะโดนปลดไหมนะเกิดวิกฤตน้ำแบบนี
1: ้
0: นะ
1: ฮะผู้ว่าที่ไหน
0: ผู้ว่ากทมนี่แหละค่ะ
1: ผู้ว่ากทมก่อนนะ
0: ขออภัยผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยแหละ
1: มหาไทยก็ผู้ว่านะแล้วคนคุมมหาไทยคือนายกนะ
0: ใช่ๆๆค่ะก็คือเรื่องนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะท่านก็ได้พูดถึงการประเมินผลการทำงานของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะคะว่าขณะนี้เนี่ยรัฐบาลมุ่งให้ความช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ยังไม่คิดที่จะปลดผู้ว่าราชการกรุงเทพนะคะส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตถึงการบริหารจัดการน้ำของผู้ว่ากทม.ที่ว่ามันเป็นการบริหารจัดการที่ผิดพลาดหรือไม่อย่างไรเนี่ย ท่านนายกย้ำว่าขณะ

0: นี้เนี่ยทุกคนทำงานกันเต็มที่นะถ้าเกิดว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์คนที่กำลังทำงานอยู่แบบนี้เนี่ยจะยิ่งให้เกิดการทำงานที่มันอาจจะถดถอยลงหรือเปล่าพร้อมกับระบุว่าหากพิจารณาจากสถานการณ์ในขณะนี้พบว่าทุกๆอย่างเหตุการณ์แต่ในระดับพื้นที่เนี่ยก็กำลังดีขึ้นตามลำดับนะคะจากหลายๆปัจจัยทั้งสภาพธรรมชาติก็ดีการระดมกำลังของเจ้าหน้าที่แล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องก็ดีนอกจากนี้ท่านนายกยังพูดเพิ่มเติมนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการประสานงานผ่านระบบออนไลน์ค่ะแล้วก็มีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้วยตัวเองรวมถึงไปที่ศูนย์บัญชาการเลยนะคะเพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายและล่าสุดเนี่ยเห็นว่าได้มีการหารือกับปลัดกรุงเทพมหานครด้วยซึ่งท่านปลัดเนี่ยก็มีการบัญชาการในพื้นที่นะคะแล้วก็ได้รับรายงานว่าระดับน้ำในบางพื้นที่ก็มีการลดลงแล้วนะคะโดยพื้นที่ร่มเกล้าอย่างที่เราได้มีการรายงานไปเมื่อสักครู่ว่าก็อาจจะยังจำเป็นที่อาจจะต้องรอน้ำทะเลลดก่อนไหมนะแต่ว่ามีการเตรียมเครื่องสูบน้ำไว้แล้วพอน้ำทะเลลดไม่หนุนแล้วอะไรแล้วเนี่ยก็จะเร่งสูบน้ำออกในทันทีนะคะแล้วก็ยังย้ำว่าการสูบน้ำเนี่ยจะต้องดำเนินการในเวลาที่เหมาะสมเพราะว่าถ้าเกิดว่าสูบผิดเวลาแล้วก็สูบออกไปมันก็จะย้อนกลับเข้ามาอยู่ดีนะคะทำให้อาจจะสิ้นเปลืองในเรื่องของทรัพยากรแล้วก็ไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้จริงซึ่งทุกๆหน่วยงานเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบด้วยอันนี้ก็เป็นการให้การสัมภาษณ์ของท่านนายกกันนะคะเพราะว่าท่านก็มีคนพูดถึงว่าเอ๊ะเนี่ยท่านผู้ว่าชัดชาติทำไมอย่างนี้ทำงานแบบนี้ไม่เข้าตาไหมนะจะมีการปลดไหมนะ
1: นะคือตอนเนี้ยคือปัญหามันเกิดเนี่ยความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยก็อาจจะต้องหาผู้รับผิดชอบถ้าในทางราชการเนี่ยเขาเรียกว่านั่นแหละผู้ที่จะต้องรับผิดชอบเมื่อเกิดสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งที่เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนนะฮะผู้ที่จะต้องรับผิดชอบถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเนี่ยหาจำเลยหรือหาแพะหรอ
0: ไม่ใช่แพะหรอก
1: คือต้องหาความรับผิดชอบว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดจากอะไรแต่ถ้าเกิดไปดูเนื้อในปุ๊บเนี่ยปัญหามันเกิดจากอะไรฮะปัญหาไม่ได้เกิดจากน้ำเหนือไหลลงมาเหมือนสมัยปี54โอเคถ้าเป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเนี่ยน้ำเหนือไหลลงมาระบายน้ำไม่ทันทั้งประเทศเนี่ยนะโอเคความรับผิดชอบเนี่ยคือรัฐบาลใช่ไหมฮ
0: ะ
1: เหมือนช่วงปี54เนาะแต่ถ้าเกิดในพื้นที่กรุงเทพเอาเฉพาะกรุงเทพนะฮะผมขีดวงกรุงเทพก่อนกรุงเทพเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการเจอน้ำเหนือ มันเกิดจากการระบายน้ำไม่ทันการคาดการแล้วก็การพร่องน้ำในคลองสายต่างๆเนี่ยมันไม่เพียงพอต่อปริมาณฝนที่ลงมาสู่ในพื้นที่กรุงเทพตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสวันศุกร์ที่ผ่านมา
0: ค่ะ
1: นะครับอันนี้คือถ้ามองแล้วเนี่ยมันคือเรื่องของการระบายน้ำความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครแต่สังเกตนะฮะในทางการเมืองปุ๊บเนี่ยคนตอบว่าเนี่ยทางด้านของผู้ว่ากรุงเทพคุณชัชชาติเนี่ยน้อยมากสังเกตไหมแต่คนจะไปตอบว่ารัฐบาลก็คือนายกรัฐมนตรีซึ่งหนีความรับผิดชอบไม่พ้นเพราะว่ามันต้องดูภาพรวมของประเทศเพราะอย่าลืมว่าน้ำท่วมเนี่ยไม่ได้ท่วมแต่กรุงเทพฮะท่วมทุกจังหวัดหลายจังหวัดขออภัยไม่ใช่ทุกจังหวัดนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้แต่ถ้าเกิดในพื้นที่กรุงเทพมหานครเอาจำเลยคนที่หนึ่งนะแน่นอนไม่ใช่อนุทินชาญวีรกูลแต่ต้องเป็นทางกรุงเทพมหานครถูกไหมฮะอันนี้แต่ถ้าเกิดเป็นภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเอาแน่นอนรัฐบาลหนีความรับผิดชอบไม่พ้นอันนี้คือทางการเมืองน
0: ะ
1: ที่จะพูดถึงกันนะดังนั้นแล้วการดูแลอะไรหลายๆอย่างเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยหลังน้ำลดเนี่ยจะต้องมีการดูแลเยียวยาอย่างรวดเร็วเรื่องของเงินเยียวยารัฐบาลออกมาแล้วว่าจะใช้4,000 กว่าล้านใช่ไหม
0: ค่ะ
1: 4,000 กว่าล้านเนี่ยในการที่จะดูแลเยียวยาประชาชนในทุกๆจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับส่วนเงินเยียวยาเนี่ยเงื่อนไขเนี่ยอันล่าสุดเนี่ยถ้าเป็นอันเดิมเนี่ยนะ
0: ก็
1: ต้องใช้แอปทางรัฐในการที่จะเข้าถึงในรูปแบบออนไลน์ที่จะรับเงินเยียวยาแต่ถ้าเกิดจะออนไซต์เนี่ยก็อบต. อบช.ต่างๆนะฮะส่วนเงินเยียวยาเนี่ยก็คูณเรือละ 9,000 แล้วก็ค่าเสียหายในบ้านเรือนในแต่ละหลังเนี่ย ก็ต่างหากอยู่ในที่หลักหมื่นนะฮะเครื่องมือประกอบอาชีพก็อีกส่วนหนึ่งนะฮะอันนี้ก็ต้องติดตามนะฮะใน ในทางการเมือง
0: ค่ะเนื่องจากเงินเยียวยาที่จะเข้ามาช่วยเหลือแล้วนะคะทางด้านคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเองก็ได้มีการสั่งการออก9มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมออกมานะเพื่อที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็หนี้สินต่างๆก็คือถือว่าเป็นนโยบายเร่งด่วนเลยทีเดียวสั่งการให้ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะหรือว่าสคบเนี่ยนะคะประสานงานร่วมกับเครือข่ายภาครัฐแล้วก็เอกชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดย9มาตรการสำคัญก็คือแบ่งเป็นด้านยานพาหนะและการเดินทางแล้วก็ด้านหนี้สินและที่อยู่อาศัยนะไปดูในเรื่องของพาหนะก่อนก็คือ1จัดหารถยกเคลื่อนย้ายฟรีก็จะประสานจัดหารถยกเพื่อเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมนะคะออกจากพื้นที่ประสบภัยได้ฟรี2ก็คือประเมินค่าซ่อมฟรีด้วยนะตรวจเช็คต่างๆฟรีเลยนะคะ3ลดราคาค่าอะไหล่แล้วก็ค่าแรงอันนี้เนี่ยต้องร่วมมือกับค่ายรถยนต์ต่างๆแล้วก็อู่ซ่อมรถต่างๆนะคะเพื่อที่จะมอบส่วนลดพิเศษสำหรับค่าแรงแล้วก็ค่าอะไหล่ในการซ่อมแซมนะ 10% 15% อะไรก็ว่าไปนะคะ4ก็คือการเร่งรัดจ่ายสินไหมทดแทนก็คือประสานไปที่คปภ.ค่ะคุมเข้มบริษัทประกันภัยให้เร่งจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามจริงแล้วก็เป็นธรรมนะคะก็คือกรณีเสียหายสิ้นเชิงอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องจ่ายให้จ่ายภายใน7วัน
1: อ
0: ะพอเขายื่นแล้วนะคะแล้วก็5ยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกสำหรับการเช่ารถก็คือว่าบางท่านรถเสียหายนู่นนี่นั่นก็จัดหารถมาแทนก็จะช่วยในเรื่องนี้นะคะไปดูด้านหนี้สินและที่อยู่อาศัยก็คือจะเป็นการพักชำระหนี้แล้วก็ลดค่างวดค่ะนะคะการสำรวจแล้วก็ตรวจระบบไฟฟ้าบ้านฟรีก็จะมีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสภาพความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าภายในบ้านเนี่ยฟรีหลังน้ำรถนะคะลดค่าซ่อมแซมบ้านแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าก็อาจจะมีการมอบส่วนลดค่าบริการดูแลบ้านขยายเวลาระยะรับประกันเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆแล้วก็ยกเว้นค่าแรงตรวจเช็คตามเงื่อนไขของผู้ประกอบการอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะมีเงื่อนไขอะไรอย่างไรนะคะแล้วก็สุดท้ายควบคุมสัญญาเช่าที่พักอาศัยก็คืออาจจะต้องกำชับแล้วก็ตรวจสอบผู้ให้เช่าที่พักอาศัยนะคะว่าห้ามริบเงินประกันหรือว่าเรียกเก็บค่าเช่าอย่างไม่เป็นธรรม
1: ครับ
0: อันนี้ก็จะเป็นมา9มาตรการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังได้รับผลกระทบถ้าเกิดว่าถูกเอาเปรียบหรือใดๆเนี่ยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปได้เลยนะคะที่สายด่วนสคบ1166 1166หรือว่าช่องทางออนไลน์ก็คือแอปพลิเคชัน OCPB Connect ค่ะติดต่อไปที่สคบได้เลยถ้าโดนเอาเปรียบอะไรต่างๆ
1: ครับ1166นะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ติดต่อสคบคือนโยบายดีมากเลยคือผมฟังแล้วน
0: ะ
1: ตอนนี้เดือดร้อนรถยกเนี่ยมันไม่พอแล้วมันไม่ทันแล้วอู่เนี่ยผมเชื่อว่าเต็
0: ม
1: เพราะกรุงเทพเนี่ยรถจมน้ำเนี่ยเยอะมากเยอะมากแล้วเวลาไปซ่อมปุ๊บเนี่ยต้องต่อคิวถ้าเกิดจะรัดคิวเนี่ยมันต้องจ่ายตังค์เพิ่มไหม
0: น
1: ั่
0: นนะ
1: อันนั้นเป็นเรื่องของที่คุณจะไปต้องไป
0: ตกลง
1: กันเองสคบช่วยอะไรกันไม่ได้นะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่พอไปตรวจแล้วก็ซ่อมรถอ่ะคือตรวจฟรี
0: ใช่ๆ
1: การประเมินราคาเนี่ยฟรีไม่มีปัญหาแต่ซ่อมเนี่ยสิครับ
0: จะทำไม่ทำก็อีกเรื่องนึงนะ
1: ซ่อม
0: ก็คือเขาจะมีส่วนลดให้ไงเขาก็จะลดให้พวกค่าอาลงอะไรค่าแรงเขาก็บอกให
1: ้แต่ว่ามันต้องเป็นสมาคมอู่กลางประกันภัยและค่ายรถยนต์นะ
0: อ
1: ู่ทั่วไปเนี่ยไม่ครอบคลุมไหม
0: ก็ต้องถามเขาก่อนไหมล่ะที่จริงแล้วขออนุญาตให้มีการลิสต์ออกมาได้ไหม
1: จริงจริงควรที่จะ
0: ต่างๆ
1: ที
0: ่ค
1: ุ
0: ณสามารถเข้าไปได้เลยอะไรเงี้ยมันจะได้สร้างความเชื่อมั่น
1: ใช่ใช่เพราะว่านโยบายควรที่จะจับต้องได้และกินได้จริง
0: ใช่ค่ะ
1: คือ
0: ระบุมาหน่อย
1: ใช่คือผมไปเจอสมมติผมอยากจะซ่อมรถผมไปอู่นี้โอ้มันโขกผมแสนหนึ่งเนี่ยผมก็นั่งคิดแล้วผมจะซื้อใหม่หรือว่าผมจะ
0: ซ่อม
1: รถที่มันราคาเหลืออยู่ 400,000 น่ะอันไหนดีนะฮ
0: ะ
1: แต่อย่างไรเนี่ยถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับความเป็นธรรมเรียกเก็บค่าบริการเกินจริงต้องไปร้องเรียนนะฮะสคบ1166อย่างน้อยคือการร้องเรียนมันช่วยได้นะ
0: ใช่ๆ
1: มันช่วยให้อู่ที่เขาโขกราคาแรงๆราคาเยอะๆเนี่ยถูกตรวจสอบนะต้องช่วยกัน
0: น
1: ะไปดู
0: เรื่องอะไรคะ
1: การเมืองนิดนึงแล้วกันนายกยืนยันไม่คิดจะปรับครม.หลังพรรคจะนำพรรคก้าวธรรมเข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยก็ขอเร่งบริหารจัดการน้ำท่วมทั่วประเทศพร้อมเยียวยาประชาชน
0: ค่ะ
1: แล้วก็เรื่องของกระเป๋านะฮะที่ตกค้าง
0: ที่สนามบิน
1: สายการบินไทย
0: ใช่ๆๆ
1: ต้องบอกว่าเฉพาะของการบินไทยนะฮะบอกว่ากี่ใบนะ
0: เยอะค
1: ุณเยอะมาก
0: เป็นหลายร้อยหลายพันใบเลยอ่ะ
1: จะเคลียร์ให้จบ
0: ดิฉันเห็นรูปน่ากลัวมาก
1: จะเคลียร์ให้จบโดยเร็ว
0: โดยเร็วใช่ค่ะ
1: โดยเร็วนะฮ
0: ะ
1: โดยเร็วนี่กี่วันไม่ใช่เขาบอกเนาะ4วัน
0: 20
1: ตั้งเป้าคลี่คลายสถานการณ์ให้ได้ภายใน4วัน 10,000 ใบนะครับภายใน4วัน
0: 10,000 ใบเลย
1: นะฮะส่วนตรวจสอบสถานะนะฮะว่ากระเป๋าท่านเนี่ยตกค้างส่งอะไรกันยังไงหรือยังหรือมีปัญหาอะไรอย่างไรนะติดต่อได้นะฮะถ้าเป็นสายทางในประเทศนะฮะ02
0: 134
1: 5373ถึง74ระหว่างประเทศ02 134 5466ถึง68นะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้เบอร์โทรไปแล้ว
0: ใช่ค่ะโทรไปถามก็ได้เลยนะว่ายังไงนะถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติม
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ผมกลัวโทรไปแล้ว
0: แต่ก็อาจจะต้องใจร่มๆหน่อยนะคะ เพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็ความจำกัดของเจ้าหน้าที่ก็มีอยู่นะคะแล้วก็คนที่มีประสบเหตุก็น่าจะเยอะอยู่เพราะว่าหมื่นใบเนี่ยก็น่าจะหลายท่านอยู่นะคะค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องใจร่มๆสักนิดนึง
1: มันก็นั่นแหละมันเป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นบทเรียนที่เราจะต้องมานั่งถอดกันอีกแล้วฮะแล้วก็เราจะต้องมานั่งแก้ไขกันต่อไปนะครับ
0: ค่ะวันนี้หมดเวลาของบันทึกสถานการณ์แล้วนะคะดิฉันสันพรปัญญาดีโลกค่ะ
1: สมพลชูเวศครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่23มีความถ่อมตนหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำชับเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เร็วที่สุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่ากดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำชับเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เร็วที่สุดโดยเฉพาะการระบายน้ำท่วมขังออกสู่ทะเลพร้อมลำเลียงผู้เปราะบางออกนอกพื้นที่อย่างปลอดภัย
8: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมชลประทานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นการด่วนโดยข้อมูลจากทุกหน่วยงานต้องเชื่อมโยงเป็นภาพเดียวกันเพื่อกำหนดจังหวะการสูบการผลักการผันและการระบายน้ำให้เหมาะสมลดผลกระทบต่อชุมชนและเร่งให้ระดับน้ำในพื้นที่ประสบภัยลดลงโดยเร็วที่สุดส่วนของกองทัพเรือได้นำเครื่องผลักดันน้ำมาช่วยเสริมการระบายน้ำในกรุงเทพมหานครให้ไหลลงสู่ทะเลสิ่งสำคัญเรื่องเร่งด่วนคือการลำเลียงผู้เปราะบางออกนอกพื้นที่โดยเฉพาะเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยและผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางออกจากพื้นที่เพื่อให้สามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยครอบคลุมถึงอาหารและน้ำดื่มสะอาดเข้าไปให้ประชาชนหลังจากน้ำลดลงแล้วจะเข้าไปฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่บ้านเรือนประชาชนควบคู่กับการบำบัดฟื้นฟูจิตใจของประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมโดยกระทรวงกลาโหมยังคงให้หน่วยงานทหารติดตามสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่11เร่งเปิดเส้นทางสัญจรบ้านห้วยเสือทุ่งเสือทูนจังหวัดกาญจนบุรีหลังถูกกระแสน้ำป่ากัดเซาะจนประชาชนใช้สัญจรไม่ได้ส่งผลกระทบกว่า178หลังคาเรือน
9: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่11โดยบัญชาการฐานพัฒนาจัดกำลังพลพร้อมเครื่องมือช่างลงพื้นที่เร่งเปิดเส้นทางสัญจรจากบ้านห้วยเสือไปยังบ้านทุ่งเสือโคนตำบลชะแลอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีหลังได้รับความเสียหายอย่างหนักจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากจากฝนที่ตกหนักและต่อเนื่องในพื้นที่มานานกว่า2สัปดาห์ ส่งผลให้เส้นทางในพื้นที่ภูเขาสูงและมีสภาพลาดชันถูกกระแสน้ำกัดเซาะจนได้รับความเสียหายในหลายจุดทำให้ประชาชนในพื้นที่ไม่สามารถใช้เส้นทางสัญจรเข้าออกชุมชนได้ตามปกติและได้รับความเดือดร้อนจากการคมนาคมที่ถูกตัดขาดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และความคืบหน้าการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อประสานการช่วยเหลือและเร่งรัดการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้เส้นทางได้โดยเร็วทั้งนี้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่11จะเร่งดำเนินการปรับปรุงและเปิดเส้นทางให้สามารถใช้สัญจรได้อย่างปลอดภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่กว่า178หลังคาเรือนให้สามารถเดินทางเข้าออกชุมชนรวมถึงลำเลียงสิ่งของจำเป็นและดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ทีมกู้ภัยจากจังหวัดพิษณุโลกผนึกกำลังลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรส่งมอบสิ่งของจำเป็นพร้อมลุยน้ำท่วมกลางดึกและอพยพผู้สูงอายุส่งศูนย์พักพิงอย่างปลอดภัย
10: ทีมกู้ภัยจากจังหวัดพิษณุโลกนำกำลังอาสาสมัคร5นายพร้อมขบวนยานพาหนะรถตู้รถกระบะและเรือกู้ภัย1ลำเดินทางจากจังหวัดพิษณุโลกมุ่งหน้าสู่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อเร่งส่งมอบความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยโดยเบื้องต้นได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคชุดแรกได้แก่ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่และทารก30ชุดน้ำดื่ม30แพ็คยาสามัญประจำบ้านนมกล่องและกระดาษทิชชู่ไปแจกจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและในช่วงกลางดึกที่ผ่านมาทีมงานได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานกู้ภัยทาราสว่างกำแพงเพชรและองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรปฏิบัติการฝ่ากระแสน้ำที่เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ในอำเภอคลองขลุงเข้าช่วยเหลือและอพยพคุณตาและคุณยายที่ติดค้างอยู่ในบ้านพักอย่างเร่งด่วนโดยสามารถนำตัวส่งไปยังศูนย์อพยพพักพิงชั่วคราวได้อย่างราบรื่นภาวันสุดเกตสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
11: Everyday English
12: กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินรายการโดยดร.วรรัตน์

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการ Everyday English แล้วก็ขอบคุณที่มาเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยกันนะคะจริงๆภาษาอังกฤษที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี่ก็ถือว่าไม่น้อยนะคะเพราะว่าคนไทยก็ใช้ทับศัพท์ภาษาอังกฤษเยอะเลยนะคะแล้วก็พอได้ฟังก็คงจะพอเดาความหมายกันได้นะคะจริงๆในภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีกลุ่มคำบางคำนะคะที่จะช่วยให้พวกเราเดาความหมายได้โดยไม่ยากค่ะคำเหล่านี้ก็ถ้าน้องๆนักเรียนคุ้นเคยก็อาจจะพอจะนึกออกนะคะคำที่อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า prefix หรือ suffix นะคะคำพวกนี้ก็คือนำมาติดเข้ากับคำแกนกลางแล้วก็จะได้ความหมายที่แตกต่างไปขึ้นอยู่กับ prefix หรือว่าคำนำหน้าที่เรานำมาประกอบนะคะอย่างเช่นคำว่า like like ที่แปลว่าชอบนะคะ like ถ้าจะปฏิเสธบอกว่าไม่ชอบพอจะนึกออกไหมคะว่าเราจะใช้ prefix มาเติมข้างหน้าว่าอย่างไร like แปลว่าชอบถ้าไม่ชอบก็ใช้คำว่าdislike นะคะ dislike dislike dislike dislike ก็ไม่โปรดปรานไม่ได้ชอบนะคะก็เป็นคำที่เราน่าจะได้ยินบ่อยๆนะคะลองฟังตัวอย่างนะคะ I dislike the violent movies I dislike violent movies เราอาจจะไม่ชอบภาพยนตร์ที่มันดูรุนแรงนะคะ violence movies ก็คือภาพยนตร์ที่มีฉากหรือว่ามีบทที่มันรุนแรงนะคะฉันไม่ค่อยชอบหนังประเภทนั้นนะคะขออาจจะใช้คำว่า dislike ได้เลยนะคะ dislike ผู้คนที่ฟังก็คงจะรับทราบว่าคงไม่ชวนเราไปดูหนังประเภทนั้นนะคะถ้า I like ทุกคนก็คงเล่าได้บ่อยๆนะคะ I like สิ่งนั้น I like สิ่งนี้ก็คือชอบนะคะ I like romantic moviesI like comedies นะคะก็เป็นการบ่งชี้ว่าเราชอบอะไรนะคะแล้วถ้าเรา dislike เราก็บ่งชี้ให้ทราบว่าเราไม่ชอบบางสิ่งนั่นเองนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะฝึกใช้ทุกวันค่ะภาษาอังกฤษถ้าชอบก็บอกว่า like ถ้าไม่ชอบก็บอกว่า dislike และที่สำคัญเวลาพวกเราใช้โซเชียลมีเดียกันใช่ไหมคะก็จะเจอคำว่า like กันบ่อยๆนั่นก็เพราะเราแสดงความคิดเห็นของเราว่าเราชอบใช่ไหมคะเราเลยใช้คำว่า like นะคะเอ๊แต่รู้สึกจะไม่มีคำว่า dislike ให้เราเลือกใช่ไหมคะโดยทั่วไปในโซเชียลมีเดียแต่ก็ขอให้ฝึกใช้ให้คุ้นปากคุ้นหูนะคะว่า dislike แปลว่าไม่ชอบค่ะหากคุณผู้ฟังจะแนะนำรายการนะคะเชิญเลยค่ะ wwarait@wuu.ac.th หรือว่าจะโทรศัพท์ก็0756720018นะคะ see you next time bye bye everyday english
1: เครื่องมือเปลี่ยนชีวิตใช้ให้ถูกทางคุณจะได้เรียนรู้เพิ่มโอกาสสร้างรายได้และเชื่อมต่อโลกในทุกมิติแต่ทุกโอกาสมีความเสี่ยงอย่างเฟคนิวส์การแข่งแกล้งออนไลน์และภัยไซเบอร์ที่อาจทำให้คุณและคนรอบข้างเดือดร้อนได้เลือกใช้สื่ออย่างระมัดระวังคิดก่อนแชร์ตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อเพื่อให้สื่อออนไลน์ช่วยสร้างประโยชน์ไม่ใช่โทษสื่อออนไลน์อยู่ที่คุณเลือกใช้ให้ฉลาดและสร้างสรรค์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
2: เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัยแต่ถ้าประกันภัยของคุณมีปัญหาYeah! ยังมีคอปภ.คอยดูแลคอปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครอง

0: สุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องทำเองจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยข่าว9โมงค่ะ
1: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวตอบโจทย์ทุกยุทธศาสตร์จากรัฐสู่ประชาชนในรายการคุยข่าว9โมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกา10นาทีถึง10นาฬิกาทางสวทฝั่งอ่าวไทยสวทชุมพร FM 100 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz
0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว9โมงค่ะเรามาเจอกันเป็นประจำนะคะคุณผู้ฟังคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้ค่ะวันนี้อยู่กับมุกค่ะออนปวีวงวชิรานะคะผ่านทางสวทสุรธานีรวมถึงสถานีเครือข่ายค่ะที่รับสัญญาณของเราไปถ่ายทอดเสียงส่งสัญญาณกันใน3จังหวัดผ่าน6สวทด้วยกันนะคะจังหวัดแรกก็คือจังหวัดชุมพรผ่านทางสวทชุมพรค่ะจังหวัดที่2คือจังหวัดนครศรีธรรมราชผ่านทางสวทนครศรีธรรมราชและสวททุ่งสงค่ะและจังหวัดที่3คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานีสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้และสวทเกาะสมุยนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังคะเอาละค่ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางที่เปิดให้คุณผู้ฟังได้มาร่วมจัดรายการสดๆไปพร้อมๆกับมุกนั่นก็คือทางเพจ Facebook ค่ะสวทจุดสุราษฎร์ธานีตอนนี้ไลฟ์กันแล้วนะคะถ้าเกิดคุณผู้ฟังมีคำถามหรือว่าร่วมจัดรายการสดๆไปพร้อมๆกับมุกได้นะคะคุณผู้ฟังคะก็ติดตามกันแบบนี้แหละค่ะเข้ามาคอมเมนต์กดหัวใจกดไลค์หรือว่าร่วมรายงานสภาพอากาศในพื้นที่ที่คุณผู้ฟังอยู่อาศัยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้ค่ะปีงบประมาณ2570ก็เริ่มต้นขึ้นแล้วกับวันที่1ตุลาคม2569ค่ะวันนี้ตรงกับแรม5ค่ำเดือน10ปีมะเมียนะคะแล้วก็นับถอยหลังเนาะในช่วง3เดือนสุดท้ายของปี2569แล้วเผ่อแป๊บเดียวเร็วมากๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้เองถือว่าเป็นวันแรกของพี่ๆที่มีการเกษียณอายุราชการเนาะได้เวลาตื่นสายได้พักผ่อนนะคะแล้วก็ได้ใช้ชีวิตแบบที่ตัวเองได้ใช้กันด้วยบางคนก็อาจจะมีวางแผนไปเที่ยวดูแลบ้านค่ะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานปลูกต้นไม้เนาะอยากทำอะไรก็สามารถทำได้แล้วเต็มเวลาเลยเนาะส่วนบางคนที่เหงาค่ะก็หันมาเปิดคลื่นวิทยุของเรายังอยู่กับคุณผู้ฟังยาวๆแล้วก็ต่อเนื่องนะคะอัปเดตข่าวสารเรื่องราวกันแบบนี้เป็นประจำนั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังทีนี้ค่ะในเรื่องของฟ้าฝนกันบ้างวันนี้จะเป็นอย่างไรเนื่องจากที่เรายังคงต้องติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำหรือเรื่องของอุทกภัยในหลายพื้นที่นะคะแม้ว่าช่วงนี้ภาคใต้บ้านเราอาจจะยังไม่ได้รับผลกระทบในขณะนี้แต่ยังคงต้องติดตามเรื่องของพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดด้วยเพราะว่าฝนก็ตกลงมาอย่างหนักเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะเมื่อวันที่สุราษฎร์ตอนเย็นๆก็ตกลงมาหนักเลยเนาะแล้วก็ตกนานด้วยคุณผู้ฟังคะทีนี้ค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ค่ะวันนี้ค่ะทางด้านของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตอนออกกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะมีการประกาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะบริเวณภาคใต้ฝั่งตอนออกมีฝนหรือว่าฝนฟ้าคะนองค่ะส่วนมากอยู่ในระหว่างช่วงบ่ายถึงค่ำโดยลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันนะคะภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยในขณะที่มีลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้ค่ะพัดปกคลุมอ่าวไทยก็ขอให้ประชาชนนะคะระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยค่ะดูเจาะเป็นรายฝั่งกันบ้างเริ่มต้นที่ภาคใต้ฝั่งตอนออกกันก่อนค่ะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่ลมแปรปรวนนะคะความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดูกันต่อที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองประมาณ 60% ของพื้นที่ค่ะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะดูจาก เป็นรายจังหวัดกันบ้างเริ่มต้นที่จังหวัดชุมพรกันก่อนค่ะชุมพรวันนี้มีฝนประมาณ 40% ของพื้นที่นะคะส่วนมากบริเวณอำเภอเมืองท่าแซะสวีและพะโต๊ะค่ะลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะดูกันต่อที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนครศรีวันนี้มีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอพิปูนฉวางถ้ำพนราทุ่งใหญ่นาบอนช้างกลางบางขันและทุ่งสงค่ะลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะมาดูกันต่อที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณอำเภอท่าชนะชัยยาท่าฉางวิภาวดีบ้านตาขุนพระนมพระแสงและก็ชัยบุรีค่ะลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะปิดท้ายขึ้นเกาะกันไปที่อำเภอเกาะสมุยนะคะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 30% ของพื้นที่ค่ะลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอย่างไรในช่วงนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนค่ะระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือค่ะควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะจากเรื่องพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะมาติดตามข่าวสารที่เกิดขึ้นในภาพรวมของประเทศกันบ้างคุณผู้ฟังคะวันนี้1ตุลาคมค่ะสำหรับโครงการเนาะเกี่ยวกับเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะคะอย่าลืมไปยืนยันตัวตนด้วยคุณผู้ฟังคะภายในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แล้วค่ะเพื่อรับสิทธิ์เนาะในห่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนะคะวงเงินรวม2เดือนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,000 บาทเนาะคุณผู้ฟังคะอาจจะแตกต่างจากช่วง3เดือนที่ผ่านมาก็คือมีการเติมมาให้ทุกเดือนใช่ไหมคะแล้วก็ต้องใช้จ่ายภายให้หมดเนี่ยภายใน1เดือนนั้นคือถ้าเกิดไม่หมดมันก็จะตัดยอดแล้วก็ไปสมทบในเดือนหน้าไม่ได้แต่ครั้งนี้ค่ะ 60-40 พลัสเนี่ยก็มีการเขาเรียกว่าเป็นการใช้ได้2เดือนนะคะ 1,000 บาทเนี้ย2เดือนก็คือยาวตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงพฤศจิกายนคือถ้าเกิดตุลาคมยังใช้ไม่หมดก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่าพฤศจิกายนเนี่ยเป็นอีกเดือนที่ยังคงได้ใช้อยู่นะคะเช่นเดียวกับในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะที่รัฐบาลก็จะเติมเงินให้เพิ่มเติมนะคะอีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทเนาะแล้วก็การใช้สิทธิ์ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่เนี่ยก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ทั้งรายใหม่แล้วก็รายเดิมรวมถึงผู้ที่ผ่านการทบทวนสิทธิ์ด้วยนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังคะก็เอาข้อมูลมาบอกกันไว้แบบนี้ส่วนเรื่องของการยืนยันตัวตนผ่าน eKYC เนาะหลังจากที่มีการประกาศหรือว่าการแจ้งสิทธิ์อะไรเพิ่มเติมหลังจากนี้ค่ะมีการยืนยันเนี่ยภายในวันที่12มกราคมปีหน้านะคะโดยรายเดิมเนี่ยไม่ต้องยืนยันตัวตนผ่าน eKYC ใหม่นะคะแต่รายใหม่เนี่ยต้องยืนยันตัวตนผ่าน eKYC ทุกรายค่ะซึ่งกรณีที่จะมอบอำนาจใช้สิทธิ์แทนนะคะต้องยืนยันด้วย eKYC ของทุกรายนั่นเองคุณผู้ฟังขาก็สามารถยืนยันตัวตนในเรื่องของ eKYC เนี่ยได้ผ่าน3แพลตฟอร์มใหญ่ๆเนี่ยก็คือเรื่องของแอปพลิเคชันเป๋าตังธนาคารกรุงไทยค่ะธนาคารออมสินธนาคารธกสธนาคารทอสแล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนั่นเองเอาไทม์ไลน์มาเล่าให้ฟังกันแบบนี้60-40ต้องเข้าไปยืนยันสิทธิ์ก่อนนะคุณผู้ฟังขาถึงจะได้ใช้ก็คือขั้นตอนง่ายมากๆเข้าไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตังใช่ไหมคะแล้วก็กดที่แบนเนอร์เนาะรูปไทยช่วยไทยพลัส60-40แล้วค่ะแล้วก็กดลงทะเบียนอีกครั้งนึงเขาก็จะถามขึ้นป๊อปอัพขึ้นมาว่าเรายืนยันตัวตนในการลงทะเบียนเนาะพอกดปิ๊บเดียวค่ะไม่ถึง10วินาทีเนาะก็มีการเรื่องของแจ้งการใช้สิทธิ์ในเรื่องของบัตรเกี่ยวกับเรื่องของ60-40พลัสมาได้เลยเงิน 1,000 บาทก็อยู่ในบัญชีของเราตามที่รัฐจะสนับสนุนนั่นเองแหละค่ะคุณผู้ฟังคะอย่าลืมไปยืนยันสิทธิ์กันด้วยนะคะทีนี้ค่ะมากันต่อคุณผู้ฟังคะในเรื่องของข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยกันบ้างเพราะยังคงต้องติดตามกันต่อนะคะหลังจากที่มีการประกาศเนาะคุณผู้ฟังคะเรื่องของ ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของภัยพิบัติหรือว่าฝนตกหนักประกาศเตือนนะคะในจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ดีค่ะซึ่งเมื่อวานนี้เองค่ะทางด้านของฝั่งนายกค่ะก็ได้มีการสั่งการเนาะแล้วก็มอบหมายให้กับรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีในพื้นที่หรือว่ากระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงไปติดตามแก้ปัญหากับพี่น้องอย่างใกล้ชิดนะคะอย่างในหนึ่งพื้นที่ค่ะที่มีประเด็นดราม่าเนอะบอกว่าแบบช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยพี่น้องประชาชนมีให้ความเดือดร้อนกันแต่หน่วยงานราชการในพื้นที่หรือว่าหน่วยงานที่จะให้ความช่วยเหลือในพื้นที่เนี่ยกลับไม่มาไม่เห็นหน้าอะไรอย่างนี้เนาะมีการอภิปรายกันในสภาเมื่อวานนี้ด้วยนะคะซึ่งพื้นที่นั้นก็คือพื้นที่สายไหมคุณผู้ฟังก็คือมีการบอกแล้วค่ะว่าถ้าเกิดนายกไม่ได้ลงพื้นที่เนี่ยก็จะไม่ได้เห็นหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เหล่านั้นนะคะซึ่งวันก่อนเองค่ะนายกก็ได้ลงนำทีมเนาะพื้นที่สายไหมเนี่ยไปมอบถุงยังชีพแล้วก็ให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบอุทกภัยค่ะซึ่งย้ำว่าทุกหน่วยจะเร่งช่วยเหลือนำอาหารยารักษาโรคแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องของไฟฟ้านะคะมีการระบุเรื่องของการบูรณาการทุกภาคส่วนเนาะเร่งระบายน้ำแล้วก็เตรียมฟื้นฟูเยียวยาทันทีหลังน้ำลดด้วยนอกจากนี้ยังมอบหมายให้กับรมว.กลาโหมเป็นผู้กำกับดูแลทำงานของหน่วยราชการในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือกรุงเทพเป็นกรณีพิเศษด้วยนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังคะก็นะมันยังเป็นประเด็นที่ยังคงต้องติดตามกันต่อซึ่งในประเด็นนี้เองนะคะทางด้านของรองโฆษกนะคะยืนยันว่ารัฐบาลเดินหน้าจะช่วยเหลือพี่น้องสายไหมเนาะอย่างต่อเนื่องค่ะรมว.กลาโหมก็ไปลงพื้นที่บ้านเอื้ออาทรคลองถนนเนี่ยวันที่2ก็ระดมทุกเหล่าทัพขันหนุนภารกิจเร่งระบายน้ำแล้วก็ดูแลกลุ่มเปราะบางจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็เปิดเผยโดยรองนายกแล้วค่ะว่ารองโฆษกค่ะว่ารองนายกก็ได้ไปลงพื้นที่เนาะรวมถึงรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมค่ะทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญก็ไปลงพื้นที่แล้วก็รับฟังความต้องการความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนด้วยโดยได้มีการประสานค่ะกองทัพไทยแล้วก็เหล่าทัพสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐและก็กรุงเทพมหานครนะคะทางด้านอาหารการเดินทางการอพยพแล้วก็การดำรงชีวิตของประชาชนระหว่างที่ระดับน้ำเนี่ยยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะซึ่งสำหรับเคหะชุมชนบ้านเอื้ออาทรคลองถนนในพื้นที่สายไหมเนี่ยมีผู้ป่วยติดเตียงกว่า57รายรวมถึงผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มเปราะบางนะคะโดยได้มีการจัดกำลังเข้าดูแลแล้วก็สำรวจความต้องการอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดตั้งครัวสนามพระราชทานค่ะเพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนโดยเน้นส่งความช่วยเหลือให้ไปถึงผู้ที่ไม่สามารถเดินทางออกมารับอาหารและสิ่งของได้ด้วยตนเองนะคะขณะเดียวกันกองทัพบกก็ได้จัดรถโดยสารขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการเดินทางเข้าออกค่ะในพื้นที่น้ำท่วมเนาะพร้อมเตรียมยานพาหนะแล้วก็กำลังพลสำหรับการเคลื่อนย้ายประชาชนโดยเฉพาะเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยแล้วก็ผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางออกจากพื้นที่นั่นเองค่ะส่วนอีกภารกิจคือการเร่งระบายน้ำคุณผู้ฟังขาปภก็นำเครื่องสูบน้ำขยับขนาดใหญ่เนี่ยเข้ามาในพื้นที่พร้อมติดตั้งแผนและก็ทิศทางการสูบรวมถึงการผลักดันน้ำนั่นเองค่ะก็เป็นการร่วมบูรณาการกับทุกภาคส่วนนะคะซึ่งจริงๆแล้วนอกจากพื้นที่สายไหมเองเขตลาดกระบังในหลายพื้นที่ก็ยังคงมีน้ำท่วมสูงนะคะก็เนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวรัฐบาลก็คงจะเดินหน้าแล้วก็เร่งแก้ไขเป็นรายพื้นที่โดยเร็วที่สุดนะคะเพื่อรองรับด้วยเดี๋ยวมวลน้ำใหม่จากปริมาณฝนที่จะตกลงมาในห่วงวันที่5ถึง9ตุลาคมนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงก็ต้องติดตามเรื่องนี้กันต่อเพราะว่าถือว่าเป็นวาระสำคัญแล้วก็เป็นประเด็นที่รัฐบาลกำลังเดินหน้าแล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องนี้เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องนะคะขณะเดียวกันค่ะเมื่อวานนี้ทางด้านของมท.3ค่ะประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของก็ได้มีการลงพื้นที่นะคะไปติดตั้งเรื่องของเครื่องระบายน้ำเครื่องผลักดันน้ำด้วยคุณผู้ฟังคะในพื้นที่แฟลตคลองจันทร์ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้ลงพื้นที่เขตคลองจันทร์เนาะบางกะปิเพื่อติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดค่ะพร้อมเร่งประสานขอรับการสนับสนุนนะคะในเรื่องของเครื่องสูบน้ำพญานาคขนาดใหญ่ท่อขนาด15นิ้วค่ะจากเครือข่ายภาคเอกชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเข้ามาเสริมประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ซึ่งระดับน้ำโดยรอบนะคะก็มีการลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วก็เห็นได้ชัดขณะที่หลายจุดบนถนนโดยรอบค่ะระดับน้ำก็เริ่มแห้งแล้วก็สามารถเข้าสู่ภาวะปกติได้แล้วบางส่วนนะคะโดยภายหลังจากเอาเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งนี่แหละค่ะในช่วงตีสามของคืนที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งสูบน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันมวลน้ำที่สะสมบริเวณเคหะคลองจันทร์สู่คลองแสนแสบเนื่องจากระดับน้ำในคลองแสนแสบที่ลดลง ค่ะประกอบกับกรมชลประทานเองก็ได้เข้ามามีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ด้วยเพื่อเร่งเสริมศักยภาพในการระบายน้ำในพื้นที่ทำให้การระบายน้ำในพื้นที่ค่ะมีประสิทธิภาพแล้วก็เห็นผลเร็วมากขึ้นโดยจะมีการประเมินระดับน้ำแล้วก็ประสิทธิภาพการสูบเป็นระยะนะคะเพื่อปรับแผนการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงนั่นเองค่ะยังคงต้องติดตามกันต่อเรื่องของการประกาศเตือนเรื่องของการปล่อยน้ำก็ดีค่ะวันนี้ในหลายเขื่อนก็อาจจะมีการเตือนเรื่องของการปล่อยน้ำกันอยู่นะคะยังไงก็ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางเนาะกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลค่ะติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดด้วยเนาะคุณผู้ฟังคะหรือว่าติดตามฟังข่าวจากเราในกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้ในทุกจังหวัดที่ท่านอยู่อาศัยเลยนะคะคุณผู้ฟังคะก็มากันต่อในประเด็นอื่นๆกันบ้างนะคะภารกิจของนายกค่ะเมื่อวานนี้ในเรื่องของความสัมพันธ์ทางการต่างประเทศนะคะคุณผู้ฟังคะได้มีการไปร่วม งานวันเอกภาพเยอรมันค่ะเยอรมนีนะคะย้ำความสัมพันธ์ที่มีอย่างยาวนานพร้อมส่งเสริมความร่วมมืออย่างรอบด้านด้วยนั่นเองค่ะโดยเรื่องนี้เมื่อวานนี้ค่ะช่วงค่ำนายอนุทินชาญวีรกูลนายกค่ะก็ได้ไปร่วมงานเลี้ยงรับรองนะคะเนื่องในโอกาสครบรอบวันเฉลิมวันเอกภาพสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งตรงกับวันที่3ตุลาคมของทุกปีค่ะโดยมีนายมิชาเอลไลฟ์เฟิร์สตูค่ะเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยให้การต้อนรับนะคะซึ่งนายกในนามของรัฐบาลไทยและก็ชาวไทยค่ะแสดงความยินดีอย่างอบอุ่นต่อรัฐบาลและก็ประชาชนเยอรมนีเนื่องในวันเอกภาพสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งในปีนี้เป็นวาระครบรอบ36ปีความเป็นเอกภาพค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องสร้างขึ้นผ่านความกล้าหาญความอดทนและความไว้วางใจค่ะโดยการรวมประเทศเยอรมนีอย่างสันติถือเป็นตัวอย่างสำคัญค่ะที่แสดงให้เห็นว่าประชาชนนะคะสามารถก้าวผ่านคุณผู้ฟังขาก้าวข้ามความขัดแย้งและการร่วมกันสร้างอนาคตที่ดีขึ้นด้วยนั่นเองค่ะซึ่งความสัมพันธ์ของไทยเยอรมนีก็มีมิตรภาพที่ยืนหยัดกันมาผ่านการเวลานะคะเยอรมนีเองถือเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของไทยในบรรดาประเทศสมาชิกอย่างยาวนานค่ะแล้วก็ปัจจุบันเนาะไทยแล้วก็เยอรมนีเนี่ยกำลังต่อยอดรากฐานความร่วมมือดังกล่าวไปสู่สาขาใหม่ๆโดยเฉพาะอุตสาหกรรมขั้นสูงแล้วก็นวัตกรรมพลังงานสะอาดการศึกษาค่ะตลอดจนพัฒนาเรื่องของทักษะร่วมกันความเชื่อมโยงที่เข้มแข็งที่สุดระหว่าง2ประเทศก็มักจะเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนโดยมีคนไทยมากกว่า 100,000 คนนะคะอาศัยอยู่ในเยอรมนีขณะเดียวกันชาวเยอรมันเองก็ได้เลือกประเทศไทยนี่แหละเป็นบ้านเนาะจำนวนมากเลยล่ะค่ะแล้วก็เดินทางกลับมาเยือนไทยอยู่เสมอจนไทยเองก็กลายเป็นเสมือนบ้านหลังที่2นะคะซึ่งปีหน้าเองก็จะมีการเตรียมฉลอง165ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเยอรมนีจึงควรร่วมกันสร้างโอกาสให้ประชาชนทั้ง2ประเทศเนี่ยได้เรียนรู้ค่ะทำงานแล้วก็เติบโตไปด้วยกันมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ให้ความร่วมมือระหว่างประเทศมีความสำคัญมากๆนั่นเองและค่ะคุณผู้ฟังคะขณะเดียวกันนะคะในเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการที่นายกเนี่ยได้ไปปฏิบัติภารกิจใน3ประเทศในห่วงสัปดาห์ก่อนนะคะญี่ปุ่นเนาะสหรัฐแล้วก็สหราชอาณาจักรนี่แหละค่ะก็เป็นการไปโรดโชว์นำทีมศักยภาพไทยก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ชวนเอกชนเนาะมาลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตก็เป็นการประมวลภาพรวมที่ถือเป็นของฝากของพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยนะคะจากห่วงก่อนหน้านี้ที่มีการนายกได้ไปลงพื้นที่แล้วก็ทำภารกิจที่สำคัญมาเป็นของฝากให้กับคนไทยเพื่อพัฒนาประเทศไทยของเราอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะขณะเดียวกันค่ะวันนี้เองยังคงต้องติดตามเนาะในเรื่องของสถานการณ์น้ำกันต่อเพราะหลายพื้นที่ยังคงติดตามเรื่องนี้กันนะคะหรือแม้แต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเองเนี่ยทางด้านของกรุงเทพมีการเตือน11ชุมชนนอกแนวเขื่อนในเขต6เขตค่ะเฝ้าระวังเรื่องของระดับแม่น้ำเจ้าพระยาสูงให้แนะนำให้มีการยกของขึ้นที่สูงด้วยนะคะซึ่งชุมชนดังกล่าวมีชุมชนอะไรบ้างมุกเล่าให้ฟังกันแบบนี้ค่ะชุมชนราชผาทับทิมร่วมใจเชิงสะพานกรุงทนค่ะแล้วก็ชุมชนเทวราชกุญชรเขตดุสิตจำนวน65หลังคาเรือนต่อชุมชนนะคะแล้วก็มีการชุมชนท่าวังเขตพระนคร16หลังคาเรือนชุมชนบางโคร่นอกค่ะชุมชนหลังโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารัฐชุมชนวัดอิงบันจงค่ะแล้วก็ชุมชนมาตานุสรเขตบางคอแหลมจำนวน84หลังคาเรือนชุมชนลงสีเขตยานวานะคะ61หลังคาเรือน ือนชุมชนวัดดุสิตนิมิตใหม่เขตบางกอกน้อย60หลังคาเรือนชุมชนปลายซอยเจริญนคร29/2ค่ะแล้วก็ชุมชนช่างนาคสะพานยาวเขตคลองสานรวม34หลังคาเรือนโดยประชาชนก็แนะนำให้ยกของขึ้นที่สูงแล้วก็ตรวจสอบปลั๊กไฟระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยหากต้องการความช่วยเหลือก็สามารถโทรได้ที่สำนักระบายน้ำกทม.นะคะโทร022485115ค่ะทีนี้มาดูเรื่องของความคืบหน้าน่าจะเป็นอีกประเด็นนึงที่หลายคนติดตามกันเรื่องของสนามบินสุวรรณภูมิแล้วค่ะมีการสัมภาระเนื้อที่ตกค้างกว่าเกือบ 6,000 ใบคุณผู้ฟังคะโดยเรื่องนี้ค่ะทางด้านของรมว.กลาโหมได้ไปตรวจเยี่ยมกำลังพลที่สุวรรณภูมิเนาะมีการเร่งจัดการสัมภาระตกค้างกว่า 5,600 ใบค่ะชี้ว่าทุกฝ่ายร่วมมือกันขณะที่การบินไทยก็ได้ตัดสินปรับลดเที่ยวบินบางส่วนเพื่อเร่งแก้ปัญหาและก็บรรเทาสถานการณ์นะคะโดยเมื่อวันนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้ลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์และก็ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังคนกองทัพอากาศนะคะเพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการบริหารจัดการสัมภาระของผู้โดยสารค่ะโดยมีผู้แทนจากบริษัทท่าอากาศยานไทยและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาร่วมการบริหารจัดการและสนับสนุนกำลังพลให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ค่ะขณะเดียวกันการลงพื้นที่ก็ไปตรวจปฏิบัตินะคะรับทราบปัญหาต่างๆเนาะแล้วก็นำกำลังพลเนาะกองทัพเนี่ยมาร่วมสนับสนุนเพิ่มเติมได้ส่วนใดบ้างนะคะเพื่อเร่งรัดการบริหารจัดการสัมภาระให้รวดเร็วแล้วก็ลดผลกระทบต่อผู้โดยสารให้น้อยที่สุดค่ะซึ่งสำหรับสถานการณ์ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็ได้รับผลกระทบจากปัญหาของการปฏิบัติของภาคพื้นนะคะการจัดการสัมภาระในช่วงที่ผ่านมาโดยข้อมูลที่29กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยระบุว่ายังมีสัมภาระตกค้างสะสมประมาณ 5,600 ใบขณะที่การบินไทยเองก็ได้ตัดสินใจปรับลดเที่ยวบินบางส่วนเพื่อเร่งแก้ปัญหาแล้วก็บรรเทาสถานการณ์ดังกล่าวนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังคะทีนี้มากันต่อค่ะในเรื่องของข่าวต่างประเทศกันบ้างนะคะทิ้งท้ายด้วยข่าวต่างประเทศเนาะประเด็นที่ยังคงต้องจับตามองแล้วก็ติดตามกันต่อนะคะก็เป็นในเรื่องของมีประเด็นเรื่องของอิหร่านและค่ะที่เรียกร้องผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาวอเมริกันเนื้อไม่ให้ลงคะแนนเสียงแก่ผู้ที่สนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะโดยเรื่องนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานนะคะว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเผยแพร่จดหมายเปิดผนึกถึงผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาวอเมริกันไม่ให้ลงคะแนนเลือกผู้สมัครค่ะโดยสำนักข่าวรอยเตอร์ก็ได้รายงานนะคะว่ากองเรื่องนี้เนี่ยก็ให้ลงคะแนนผู้ที่รับสมัครสมาชิกสภาคองเกรสของสหรัฐนะคะที่สนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้รวมถึงเรียกร้องให้ชาวอเมริกันค่ะร่วมกันต่อต้านนโยบายของรัฐบาลสหรัฐที่สนับสนุนอิสราเอลและการใช้กำลังทหารแทรกแซงประเทศอื่นโดยความเคลื่อนไหวดังกล่าวก็มีขึ้นขณะที่กองทัพสหรัฐค่ะมีกำหนดถอนกำลังออกจากฐานทัพที่เหลือในอิรักนะคะตามข้อตกลงที่ทำไว้กับอิรักเมื่อปี67ในสมัยของอดีตประธานาธิบดีโจไบเดนค่ะซึ่งอิหร่านก็มองว่าการถอนกำลังของสหรัฐในครั้งนี้ถือเป็นชัยชนะของกลุ่มติดอาวุธในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เป็นพันธมิตรกับอิหร่านนั่นเองค่ะก็ครบถ้วนข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในระดับประเทศแล้วก็ในระดับโลกของเรานะคะคุณผู้ฟังคะ9:34 แล้วค่ะได้เวลาที่เราจะไปติดตามเนื้อเรื่องของการติดอาวุธข้อความรู้ข้อกฎหมายค่ะวันนี้รายการ3นาทีกับรายการแผ่นดินจะนำเสนอในประเด็นอะไรนั้นไปติดตามพร้อมๆกันกับรายการ3นาทีกับรายการแผ่นดินได้เลยค่ะ
2: 3นาทีกับรายการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุดพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา9:30

ครับวันนี้นะครับเรามาพูดถึงกรณีการกระทำที่เป็นการช่วยเหลือผู้กระทำความผิดนะครับหรือผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดอันไม่ใช่ความผิดลาหูโทษนะครับมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา189นะครับทีนี้สิ่งแรกเนี่ยที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจก็คือว่านะครับความผิดลาหูโทษคืออะไรกับความผิดที่ไม่ใช่ลาหูโทษเนี่ยคืออะไรนะครับความผิดลาหูโทษก็คือว่าเป็นความผิดเล็กๆน้อยๆที่มีโทษสถานเบานะครับมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับซึ่งจะอยู่ในภาค3ของประมวลกฎหมายอาญาความผิดลาหูโทษเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยต้องรับผิดแม้กระทำนั้นไม่เจตนาส่วนผู้พยายามหรือผู้สนับสนุนการกระทำความผิดลาหูโทษไม่ต้องรับโทษนะครับซึ่งมีจะมีอายุความเพียงแค่1ปีนะครับยังสามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการเปรียบเทียบปรับได้อีกด้วยทีนี้ความผิดอื่นที่ไม่ใช่ความผิดลาหูโทษเนี่ยครับก็จะมีโทษหนักกว่าความผิดลาหูโทษในส่วนของประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยจะอยู่ในภาค2คือภาคความผิดนะครับอย่างเช่นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชนเป็นต้นผู้ใดช่วยผู้อื่นซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดหรือเป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดอันไม่ใช่ความผิดลาหูโทษเพื่อไม่ให้ต้องรับโทษโดยวิธีการให้พำนักแก่ผู้นั้นโดยซ่อนเร้นหรือโดยช่วยผู้นั้นด้วยประการใดๆเพื่อไม่ให้ถูกจับกุมต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา189จะเห็นได้ว่ากฎหมายจะเอาผิดก็ต่อเมื่อผู้กระทำนั้นรู้ว่าผู้นั้นเนี่ยเป็นผู้กระทำความผิดรู้ว่าผู้นั้นเป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดนะครับและต้องมีมูลเหตุชักจูงใจก็คือว่าต้องการที่จะไม่ให้ผู้นั้นเนี่ยนะครับที่กระทำความผิดมิใช่ลาหูโทษเนี่ยไม่ต้องรับโทษอาญาตามกฎหมายและการช่วยโดยมีมูลเหตุชักจูงใจดังกล่าวเนี่ยจะต้องช่วยในลักษณะมีวิธีการกระทำดังใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ก็คือ1การให้พำนักแก่ผู้นั้นก็หมายความว่าให้ที่อยู่อาศัยกับผู้นั้นอันที่2ก็คือว่าซ่อนเร้นก็หมายความว่าเพื่อซ่อนตัวผู้กระทำความผิดหรือผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดไม่ให้เขาค้นพบว่าอยู่ที่ใดนะครับก็จะเป็นความผิดตามกฎหมายหรือได้กระทำช่วยผู้นั้นด้วยประการใดๆที่จะทำให้ผู้กระทำความผิดหรือผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดมิให้ถูกจับกุมอย่างไรก็ตามนะครับกฎหมายยกเว้นโทษให้ถ้าเป็นการกระทำเพื่อช่วยบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายสามีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้กระทำนะครับศาลจะไม่ลงโทษก็ได้ตามมาตรา193รวมถึงผู้ที่กระทำด้วยความจำเป็นเพราะอยู่ในที่บังคับหรือภายใต้อำนาจซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนหรือเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นจากภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงและไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้พ้นโดยวิธีอื่นใดได้เมื่อภัยอันตรายนั้นตนเองไม่ได้เป็นผู้ก่อขึ้นเพราะความผิดของตนถ้าเป็นการกระทำไม่เกินสมควรแก่เหตุแล้วผู้นั้นไม่ต้องรับโทษตามกฎหมายอัยการสคช.ช่วยท่านได้นะครับสายด่วน1157

เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ฟังคะกับรายการ3นาทีกับรายการแผ่นดินการตอนนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นเกี่ยวกับการให้ข้อมูลเรื่องของการให้ที่พักพิงกับคนร้ายนะคะต้องขอบคุณนายเกียรติยศศักดิ์แสงค่ะรองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีของจังหวัดนราธิวาสนะคะถ้าเกิดคุณผู้ฟังค่ะอยากจะรับชมรายการย้อนหลังเนาะก็สามารถค่ะติดตามได้เลยค่ะผ่านค้นหาคำว่า3นาทีกับรายการแผ่นดินนะคะทางเพจ Facebook หรือว่า YouTube ค่ะหรือว่าสามารถจะโทรไปปรึกษาเนาะเพื่อขอคำแนะนำทางข้อกฎหมายต่างๆได้ที่สายด่วน1157หรือเดินทางไปยังสำนักงานอัยการประจำจังหวัดที่ท่านอยู่อาศัยก็ได้เช่นเดียวกันน่ะนะคะ9:40 นค่ะทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังกันผ่านทางวิทยุด้วยรวมถึงผ่าน Facebook Live นะคะสวทจุดสุราษฎร์ธานีด้วยนะคุณผู้ฟังคะจริงๆมีการประชาสัมพันธ์อีกสักหนึ่งเรื่องคุณผู้ฟังคะกรณีที่เดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะรายการคุยข่าว9:00 นของเรานะคะในช่วงท้ายเนาะจะมีการเปิดสายนะคะถ้าเกิดคุณผู้ฟังมีเรื่องร้องเรียนที่อยากจะฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถโทรมาได้เนื้อโดยเราค่ะสวทสุราษฎร์ธานีก็จะอาสาเป็นสื่อกลางนะคะในการรับเรื่องแล้วก็แจ้งไปยังหน่วยงานต้นเรื่องต้นสังกัดเพื่อที่จะดำเนินการแก้ปัญหาแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไปนะคะฝากกันไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะทำป้ายเหมือนโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งนึงค่ะก็โทรได้เลย0773555526นะคะคุณผู้ฟังคะในช่วงท้ายของรายการของเราแบบนี้ทุกวันค่ะก็จะมีการเพิ่มช่วงนึงในรายการของเราคุยข่าว9:00 นะคะเพื่อมารับฟังเสียงพี่น้องประชาชนด้วยค่ะคล้ายๆกับรายการอปม.สัมพันธ์เนาะถ้าเกิดใครได้ฟังอยู่ในช่วงประมาณ5:50 นะคะจนถึงช่วง6:00 เนี่ยก็จะมีการเปิดสายรับเรื่องจากพี่น้องประชาชนในการแจ้งเหตุหรือว่าแจ้งข่าวสารอะไรต่างๆเพื่อประชาสัมพันธ์กันได้เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังคะ9:47 ค่ะได้เวลาที่เราจะมาติดตามสนามข่าวท้องถิ่นของเราเนาะ เริ่มต้นกันที่จังหวัดชุมพรกันก่อนค่ะชุมพรเมื่อวานนี้มีข่าวสารหลากหลายประเด็นด้วยเฉพาะเรื่องของการจัดซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนนะคะซึ่งนำโดยทางด้านของนายจิรศักดิ์แสงหอยค่ะปลัดจังหวัดชุมพรค่ะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าร่วมการประชุมชี้แจงโครงการภาครัฐจัดซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านมาจากกรุงเทพเนาะผ่านทางกลุ่มปภ.และค่ะโดยมีนายเจเสศไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นประธานในการประชุมนะคะโดยนายเจเสศก็กล่าวแล้วค่ะว่าเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาจากงบประมาณกลางก็มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและการจัดสรรงบประมาณเนาะที่ต้องการไว้เนี่ยสำหรับการเยียวยาอาจส่งผลต่อการบริหารงบประมาณภาพรวมของประเทศค่ะรัฐบาลจึงได้ดำเนินการจัดซื้อประกันภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนซึ่งจะช่วยให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติการฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ตลอดจนช่วยให้ระบบเศรษฐกิจเนี่ยฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเป็นการมุ่งเน้นยกระดับการบริหารความเสี่ยงเชิงรุกนะคะตามมาตรฐานสากลโดยจะมีผลคุ้มครองกรณีสาธารณภัยตั้งแต่วันนี้ค่ะหรือว่าเวลาเที่ยงคืนของวันที่30 กันยายนที่ผ่านมานะคะซึ่งเงิน

เหลือเนาะโดยเร็วที่สุดโดยพื้นที่กรุงเทพก็จะเป็นอำนาจของอธิบดีกรมปภและค่ะแล้วก็พื้นที่จังหวัดก็จะเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการเนาะเพื่อเป็นการเริ่มต้นการจ่ายค่าสินไหมนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะทั้งนี้ค่ะก็ถ้าเกิดว่าหลังจากนี้นะคะทางด้านของรองผู้อำนวยการค่ะบริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทยเนี่ยก็ได้กล่าวถึงช่องทางการเรียกร้องค่าสินไหมนะคะจากกรมธรรม์ทั้ง2ประเทศประเภทเนี่ยแหละค่ะซึ่งจะมีขั้นตอนการเคลมเนาะสำหรับที่อยู่อาศัยโดยคุ้มครองเป็นค่าหลังคาเรือนเนี่ยตามข้อมูลที่เชื่อมกับระบบของกรมการปกครองและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะเมื่อมีการประกาศภัยผู้ประสบภัยหรือว่าผู้ที่รับมอบหมายก็สามารถเตรียมข้อมูลเบื้องต้นในแก่เรื่องของภาพถ่ายความเสียหายหลักฐานการแสดงกรรมสิทธิ์และบัญชีพร้อมเพลย์ค่ะเมื่อได้รับเงินชดเชยโดยมีการช่องทางการแจ้งเคลมเนี่ยกำหนดไว้4ช่องทางด้วยกันนะคะได้แก่เว็บไซต์ thainetcat.org application sitnthncat ค่ะศูนย์บริการลูกค้า300คู่สายเนาะแล้วก็พื้นที่ที่เกิดเหตุค่ะอย่างไรก็ดีหลังจากนี้จะมีการทำคู่มือแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบโดยทั่วกันอีกครั้งนึงนะคะมากันต่อค่ะการติดตามเรื่องของการตรวจสอบการถือครองที่ดินของคนต่างด้าวค่ะโดยเรื่องนี้คุณผู้ฟังคะทางด้านของนายจิรศักดิ์แสงหอยปลัดจังหวัดชุมพรก็เป็นการประชุมนะคะเป็นประธานในการประชุมการถือครองที่ดินของคนต่างด้าวของจังหวัดโดยเป็นการขับเคลื่อนการดําเนินงานในการตรวจสอบแล้วก็สอบสวนกรณีถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวระดับจังหวัดค่ะซึ่งจะตั้งขึ้นตามมาตรฐานมาตรการการยกระดับแล้วก็การตรวจสอบรวมถึงการป้องกันการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวของกระทรวงมหาดไทยค่ะโดยคณะกรรมการชุดนี้ก็เกิดจากการบูรณาการร่วมมือของหลายหน่วยงานในพื้นที่อธิฝ่ายปกครองสำนักงานที่ดินแล้วก็พาณิชย์จังหวัดเพื่อร่วมกันลงพื้นที่สอดส่องแล้วก็ตรวจสอบพฤติกรรมที่น่าสงสัยอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งภารกิจหลักค่ะก็เป็นการตรวจสอบพฤติกรรมต้องสงสัยแล้วก็เฝ้าระวังการทำนิติกรรมอำพรางหรือการหลีกเลี่ยงกฎหมายเกี่ยวกับการถือครองที่ดินตลอดจนการตรวจสอบติดตามแล้วก็ประเมินพฤติกรรมการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์และบุคคลธรรมดารวมถึงนิติบุคคลที่มีความเสี่ยงหรือว่าเข้าข่ายการเป็นตัวแทนถือครองทรัพย์สินของแทนคนต่างชาตินะคะทางนี้เป้าหมายสำคัญของภาครัฐก็คือการสกัดกั้นมิให้มีการใช้คนไทยเป็นตัวแทนบังหน้าในการซื้อที่ดินแทนชาวต่างชาติอะค่ะเพื่อเป็นการรักษาเนื้อทรัพยากรที่ดินแล้วก็ผลประโยชน์สูงสุดของประเทศไทยเอาไว้ด้วยนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะมากันต่อค่ะผู้ว่าค่ะได้ไปร่วมประชุมประจำปีสสช.ขับเคลื่อนแผน14เปลี่ยนไทยไปไกลกว่าเดิมนะคะนายเทียนชัยชูกิติวิบูลค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็ได้ร่วมประชุมนะคะประจำปี69ของสภาพัฒน์เนาะภายใต้หัวข้อแผน14เปลี่ยนไทยให้ไปไกลกว่าเดิมเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสาระสำคัญของร่างแผนปฏิบัติเศรษฐกิจและก็สังคมแห่งชาติฉบับที่14ค่ะพร้อมเปิดพื้นที่ให้กับหน่วยงานและก็ภาคีการพัฒนาเนี่ยร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและก็ข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศมีนายกค่ะได้เป็นประธานในพิธีนะคะโดยนายกก็ได้มีการเน้นย้ำแล้วค่ะบทการปรับบทบาทภาครัฐจะต้องมีการทบทวนภารกิจใหม่ลดความซับซ้อนแล้วก็เปิดโอกาสให้กับภาคเอกชนท้องถิ่นและก็ประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นรวมถึงการพัฒนาข้อมูลให้มีการเชื่อมโยงกันเพื่อให้หน่วยงานต่างๆสามารถทำงานบูรณาการแล้วก็มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันคือคุณภาพชีวิตและก็ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะคะทางนี้แผนฉบับที่14เป็นข้อตกลงร่วมกันของประเทศมีเจ้าภาพกรอบเวลาแล้วก็ตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่ชัดเจนค่ะพร้อมเปิดเผยข้อมูลให้กับประชาชนสามารถติดตามได้โดยประเมินผลจากผลิตภาพรายได้และก็ทักษะของคนไทยความสะดวกในการติดต่อภาครัฐต้นทุนพลังงานและก็การใช้ทรัพยากรและความสามารถในการรับมือกับวิกฤตนะคะและต้องเป็นทิศทางการพัฒนาที่ทุกภาคส่วนเนี่ยสามารถขับเคลื่อนร่วมกันได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะมากันต่อคุณผู้ฟังคะส่งท้ายข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรค่ะเมื่อวานจังหวัดนี้ก็ได้มีการร่วมส่งรองผู้ว่าราชการนะคะแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการผู้เกษียณอายุค่ะซึ่งบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความประทับใจเนาะท่ามกลางรอยยิ้มความรักและก็ความผูกพันพร้อมแสดงความขอบคุณค่ะสำหรับทุกความทุ่มเทของทุกท่านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจเสียสละและทำงานเพื่อประโยชน์ของทางราชการและพี่น้องประชาชนมาอย่างยาวนานค่ะโดยมีรองผู้ว่าสองท่าน
านคุณผู้ฟังคะท่านว่าที่ร้อยตรีกิติภพรอดดอนนะคะแล้วก็ท่านสกุลดำรงเกียรติคุณค่ะรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการต่างๆไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าสำนักงานค่ะคลังจังหวัดศึกษาธิการจังหวัดเกษตรจังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัด

ผอ.สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นะคะผอ.สำนักงานสำนักพุทธสหกรณ์ค่ะผู้บัญชาการเดือนจำหลังสวนแล้วก็รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตชุมพรแล้วก็ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคนะคะก็แสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยได้พักผ่อนกันแล้วนะคุณผู้ฟังขาจากจังหวัดชุมพรค่ะมาติดตามสนามข่าวในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันต่อคุณผู้ฟังขานครศรีเมื่อวานนี้ก็มีหลากหลายประเด็นข่าวสารที่ได้ต้องติดตามกันค่ะเริ่มต้นที่ประเด็นแรกก่อนอย่างที่บุ้งได้บอกไปที่ชุมพรได้เข้าร่วมการประชุมกับท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะคะเป็นการขานรับโครงการภาครัฐในการจัดซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนเพื่อคุ้มครองเรื่องของภัยพิบัติแล้วก็น้ำท่วมด้วยนั่นเองค่ะซึ่งกรมธรรม์เนี่ยจะเริ่มให้ความคุ้มครอง3ภัยพิบัติ3ประเภทด้วยกันนะคะย้ำกันอีกทีหนึ่งก็คืออุทกภัยวาตภัยและดินแผ่นดินไหวโดยจะคุ้มครองเฉพาะความเสียหายจากภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคม69เป็นต้นไปนั่นเองค่ะมากันต่อค่ะในประเด็นเรื่องของจังหวัดค่ะได้มีการจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี69เป็นการสานพลังชุมชนเข้มแข็งและร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนั่นเองค่ะนำโดยนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี69และกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนกองทุนแม่ของแผ่นดินของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะโดยมีหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็รองผู้ว่าเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ก็ประกอบไปด้วยพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อระดมทุนสมทบกองทุนก่อนเข้าสู่พิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงก่อนทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569พร้อมกิจกรรมถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและก็กล่าวคำปฏิญาณเพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดค่ะติดตามปรัชญาเรื่องของกองทุนแม่ของแผ่นดินนะคะซึ่งสำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยปัจจุบันมีกองทุนแม่ของแผ่นดินอยู่ที่ประมาณ566หมู่บ้านค่ะแล้วก็มีต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี69จำนวน48หมู่บ้านแล้วก็หรือชุมชนนะคะโดยแบ่งเป็นหมู่บ้านต้นกล้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน44หมู่บ้านและชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น4ชุมชนค่ะซึ่งก็มีการมอบให้ดังกล่าวเนาะแล้วก็ผู้ว่าเองก็ได้กล่าวให้โอวาทค่ะโดยเน้นย้ำว่าการสร้างความเข้มแข็งจากพลังของประชาชนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและการใช้แนวทางสันติในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมทั้งต่อยอดพลังของกองทุนแม่ของแผ่นดินไปสู่การส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงการฟื้นฟูวัฒนธรรมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและก็การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั่นเองค่ะซึ่งทางนี้ค่ะจังหวัดเองมีเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินรวมทั้งสิ้นกว่า8.6 ล้านบาทนะคะแบ่งเป็นทุนศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเงินขวัญถุงพระราชทานเนี่ยจำนวนกว่า 4.5 ล้านบาทและทุนศรัทธารวมถึงทุนปัญญาซึ่งเป็นเงินสมทบจากประชาชนแล้วก็ส่วนราชการเนี่ยจำนวนกว่า 4.1 กว่าล้านบาทค่ะสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะแล้วก็ภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะปิดท้ายข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะด้วยเรื่องของรองผู้ว่าได้ไปพบปะเยาวชนนะคะในกิจกรรม To Be Number One Dance Side Camp ค่ะก้าวสู่ความเป็นหนึ่งเนาะโดยเรื่องนี้คุณผู้ฟังคะทางด้านของนายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้เข้าพบปะและก็ให้กำลังใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม To Be Number One Dance Side Camp ค่ะก้าวสู่ความเป็นหนึ่งซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่30กันยายนถึง2ตุลาคมนี้ภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและก็แก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ปี2569นะคะก็เป็นโครงการดีๆที่เปิดพื้นที่ให้เด็กและก็เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์และก็การเรียนรู้ร่วมกันโดยเฉพาะกิจกรรม To Be Number One Dance Style ค่ะซึ่งส่งเสริมทั้งการออกกำลังกายการทำงานเป็นทีมความคิดสร้างสรรค์ความกล้าแสดงออกแล้วก็ตลอดจนการพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นค่ะโดยรองผู้ว่าก็ได้พบปะและก็ให้กำลังใจพร้อมเน้นย้ำถึงความสำคัญเนาะในการใช้เวลาว่างการดูแลสุขภาพแล้วก็การพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรม To Be Number One ของจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไปนั่นเองค่ะ
มากันต่อที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้สุราษฎร์เองก็รับประชุมรับมอบนโยบายจากนายกนะคะในการสั่งการรับมืออุทกภัยทั่วประเทศโดยย้ำว่าชีวิตประชาชนต้องมาก่อนค่ะโดยเรื่องนี้นายจุมพจน์ อุณณชัตรีผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องค่ะก็ได้เข้าร่วมการประชุมทางไกลนะคะเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยโดยมีนายอนุทินค่ะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมค่ะซึ่งได้มีการมอบนโยบายให้ผู้ว่าทุกจังหวัดนะคะบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยในลักษณะ CEO โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนและเร่งดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุตั้งแต่เนิ่นๆโดยไม่ต้องรอให้เกิดความสูญเสียเพื่อบริหารจัดการมวลน้ำและเตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีค่ะซึ่งข้อสั่งการที่สำคัญเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับมือนะคะได้แก่การให้ความสำคัญกับการรักษาชีวิตประชาชนเป็นอันดับแรกโดยเฉพาะการอพยพและดูแลกลุ่มเปราะบางอาทิกลุ่มผู้ติดเตียงผู้สูงอายุเด็กและผู้พิการอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้เพียงพอและครอบคลุมรวมถึงกำกับดูแลคุณภาพอาหารค่ะที่นำไปแจกจ่ายให้มีคุณภาพแล้วก็สามารถตรวจสอบได้นอกจากนี้ให้เตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรกลเครื่องสูบน้ำยานพาหนะและรถสุขาเคลื่อนที่นะคะโดยจังหวัดที่ยังไม่ประสบเหตุให้เตรียมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนพื้นที่ที่ประสบภัยอย่างรวดเร็วค่ะพร้อมจัดเตรียมกำลังแล้วก็อุปกรณ์ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกันนะคะจัดทีมเคลื่อนที่เร็วค่ะดูแลความปลอดภัยด้านไฟฟ้าในพื้นที่น้ำท่วมแล้วก็การเตรียมการยกหม้อแปลงไฟฟ้าให้พ้นระดับน้ำเพื่อป้องกันอันตรายแล้วก็ปัญหาไฟฟ้าดับนั่นเองค่ะขณะเดียวกันมีการประชาสัมพันธ์ให้จังหวัดเป็นแกนหลักในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นเอกภาพเพื่อป้องกันความสับสนและก็ข่าวปลอมนะคะพร้อมกำชับให้ทุกจังหวัดค่ะเร่งสำรวจการความเสียหายอย่างละเอียดรอบคอบและเป็นธรรมเพื่อการจัดสรรเงินช่วยเหลือการฟื้นฟูแล้วก็การเยียวยาผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็เหมาะสมนั่นเองค่ะมากันต่อค่ะในเรื่องของผู้ว่าค่ะได้มีการรับประชุมในเรื่องของโครงการซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนนะคะพร้อมกับมีการเร่งรัดมาตรการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในปี2569ด้วยนั่นเองค่ะก็อย่างที่ผู้บอกไปเรื่องนี้ก็จะเป็นการประชุมเนาะคล้ายๆกับจังหวัดชุมพรแล้วก็นครศรีธรรมราชคือเป็นการประชุมเดียวกันในการชี้แจงเรื่องของภัยพิบัติแห่งชาติประกันภัยพิบัติแห่งชาตินั่นเองค่ะมากันต่อค่ะในเรื่องของจังหวัดสุราษฎร์เองเช่นเดียวกับจังหวัดชุมพรเนาะที่ทางด้านรองผู้ว่าค่ะก็ไปร่วมงานครั้งนี้เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศนะคะโดยไปประชุมที่เมืองทองธานีเนาะจังหวัดนนทบุรีค่ะก็ไปติดตามการพัฒนาแผนชาตินะคะฉบับที่14เพื่อมุ่งปลดล็อกข้อจำกัดของประเทศแล้วก็ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันเปลี่ยนผลลัพธ์จากการพัฒนาให้เกิดรายได้โอกาสและก็คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนค่ะพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมเนาะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีโครงสร้างสังคมผู้สูงอายุแล้วก็สภาพภูมิอากาศนั่นเองค่ะมากันต่อค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเทศกาลดีโฮปค่ะชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีเขานาในยกระดับ13โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะเรื่องนี้นำโดยนายชวริตโรจนรัตน์ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นประธานในพิธีเปิดเทศกาลการนำเสนอโปรแกรมของผู้ประกอบการชุมชนหรือว่าแชมป์นะคะตามแนวทางดีโฮปค่ะซึ่งเกิดขึ้นเนาะภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนประจำปีงบ69โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะซึ่งจัดขึ้นแหละค่ะเพื่อส่งเสริมแล้วก็พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนด้านการท่องเที่ยวโดยนำทุนทางธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตภูมิปัญญาแล้วก็อัตลักษณ์ของชุมชนเนี่ยมาพัฒนาเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้กับนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้แล้วก็มีส่วนร่วมกับชุมชนนะคะผ่านรูปแบบกิจกรรมที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ได้อย่างได้ด้วยตนเองค่ะซึ่งโปรแกรมทั้ง13โปรแกรมเนี่ยครอบคลุมกิจกรรมที่สะท้อนถึงเสน่ห์และก็อัตลักษณ์ของชุมชนอาทิอุทยานเขานาในหลวงการเดินป่าชุมชนการชมชิมกาแฟเนาะแล้วก็ลิ้มลองผลิตภัณฑ์จากชุมชนค่ะชมธนาคารขมิ้น6สายพันธุ์นวดแผนนวดแพทย์แผนไทยนะคะมีไม้กวาดดอกคลาสแกงขมิ้นคั่วพริกเคี่ยวเครื่องค่ะขนมหน้าชิ้นข้าวยำขนมเปียกปูนดำน้ำมันสกัดขมิ้นชันไม้กวาดตะเวนแล้วก็ไข่เค็มทองคำซึ่งเป็นการนำทรัพยาก
กรณ์แล้วค่ะแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยมาต่อยอดเป็นประสบการณ์การท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้และลงมือทำกับชุมชนได้นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นกลไกแล้วค่ะในการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนเนี่ยให้สามารถนำทุนและก็อัตลักษณ์ของพื้นที่มาสร้างสรรค์เป็นโปรแกรมท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยวพร้อมสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็เพิ่มรายได้ให้แก่คนในชุมชนค่ะนำไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนของจังหวัดที่เกิดความเข้มแข็งแล้วก็ยั่งยืนต่อไปนั่นเองค่ะครบถ้วนข่าวสารในพื้นที่จังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชและก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะวันนี้คุณผู้ฟังคะหมดเวลาของรายการคุยข่าว9โมงแล้วค่ะมุกออนประวีวงศ์วชิราพร้อมกับพี่ช่างเทคนิคพี่เอกพลหนูวงนะคะรวมถึงช่างเทคนิคจากทุกสถานีต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับนายกรัฐมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยเน้นย้ำทุกหน่วยงานบูรณาการเร่งช่วยเหลือประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: นายกรัฐมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยเน้นย้ำทุกหน่วยงานบูรณาการเร่งช่วยเหลือประชาชนและจัดการขยะเพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขอนามัยหลังน้ำลด
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่เริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้นแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังมวลน้ำและการบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังมีอิทธิพลของน้ำป่าไหลหลากและการปล่อยน้ำในบางพื้นที่จึงกำชับให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือในระดับสูงสุดอยู่ตลอดเวลาพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าการดูแลกลุ่มเปราะบางการบริหารจัดการศูนย์พักพิงและการเร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยนอกจากนี้ได้กำชับให้พื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มลดลงเร่งเพิ่มกำลังและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะเพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขอนามัยของประชาชนยืนยันว่าหน่วยงานทุกภาคส่วนได้เข้าถึงทุกพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังและขอให้ทุกหน่วยหรือจังหวัดรายงานปัญหารวมถึงความต้องการสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อให้รัฐบาลสามารถระดมทรัพยากรเข้าไปแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและทันท่วงทีชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กรุงเทพมหานครแจ้งเตือน11ชุมชนนอกแนวเขื่อนใน6เขตเฝ้าระวังระดับน้ำเจ้าพระยาสูงและยกของขึ้นที่สูงพร้อมตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย
6: กรุงเทพมหานครแจ้งเตือนเฝ้าระวังระดับน้ำเจ้าพระยาสูงเนื่องจากกรมชลประทานแจ้งเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่เมื่อวานนี้และจากสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในช่วงเช้าและช่วงค่ำจึงขอให้ประชาชนในชุมชนนอกแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วม11ชุมชนในพื้นที่เขตดุสิตพระนครบางข้อแหลมยานาวาบางกอกน้อยและคลองสานเฝ้าระวังและยกของขึ้นที่สูง รวมถึงประชาชนในแนวเขื่อนกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาคลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ให้เฝ้าระวังน้ำรั่วซึมสำหรับ11ชุมชนนอกแนวเขื่อนใน6เขตได้แก่ชุมชนราชผาทับทิมร่วมใจเชิงสะพานกรุงทนและชุมชนเทวราชกุญชรเขตดุสิตรวม65หลังคาเรือนชุมชนท่าวังเขตพระนคร16หลังคาเรือนชุมชนวัดบางโคล่นอกชุมชนหลังโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ชุมชนวัดอินบรรจงและชุมชนมาตานุสรเขตบางคอแหลมรวม84หลังคาเรือนชุมชนโรงสีเขตยานาวา61หลังคาเรือนชุมชนวัดดุสิตนิมิตใหม่เขตบางกอกน้อย60หลังคาเรือนชุมชนปลายซอยเจริญนคร 29/2 และชุมชนช่างนาคสะพานขาวเขตคลองสานรวม34หลังคาเรือนโดยแนะนำประชาชนยกของขึ้นที่สูงและตรวจสอบปลั๊กไฟระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยหากต้องการความช่วยเหลือจากสำนักงานระบายน้ำกรุงเทพมหานครสามารถโทรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-248-5115จุดหามารักษาพันธ์รายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดตากติดตามสถานการณ์สินค้าพืชผักในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมและเทศกาลกินเจ
7: นายนิรันดร์ชุมพลอนันต์พาณิชย์จังหวัดตากพร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากร่วมประชุมติดตามสถานการณ์พืชผักร่วมกับกรมการค้าภายในโดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับอำเภอพบพระซึ่งถือเป็นแหล่งผลิตพืชผักและพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่รวมถึงความต้องการบริโภคพืชผักสดที่จะพุ่งสูงขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจระหว่างวันที่10-20ตุลาคม2569สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากจึงต้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การรับซื้อและปริมาณผลผลิตในอำเภอพบพระอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันความเสียหายป้องกันปัญหาผักขาดแคลนและดูแลเสถียรภาพราคาปลายทางเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนดิเรกปิ่นตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: รายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามาเจอกันนะคะในวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569นะคะพบกับดิฉันมัชนกขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการอีกเช่นเคยนะคะแล้วนอกจากดิฉันแล้วค่ะยังมีนายช่างเทคนิคควบคุมเสียง Facebook Live เชื่อมโยงสัญญาณไปยังพื้นที่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะปฏิบัติหน้าที่โดยพี่วิทย์ประวิทย์ยังอมรนะคะซึ่งสำหรับคุณผู้ฟังค่ะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz ค่ะในส่วนของคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz นะคะและในส่วนของพื้นที่เกาะสมุยค่ะคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ผ่านทางสวทเกาะสมุย FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะส่วนทางด้านคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ผ่านทางสวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะและนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามรับฟังผ่านทางระบบ AM นะคะกับทางสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242กิโลเฮิรตซ์นะคะแล้วนอกจากนี้คุณผู้ฟังก็ยังสามารถรับชมรายการของเราได้แบบสดๆเลยค่ะผ่านทาง Facebook Live ในเพจของสวทชุมพรนะคะโดยพิมพ์ใน Facebook ว่าสวทจุดชุมพรค่ะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ค่ะผ่านทางเว็บไซต์ www.prde.go.th นะคะซึ่งในการของเราก็จะมีข่าวสารที่น่าสนใจที่จะมาอัปเดตคุณผู้ฟังกันในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะซึ่งสำหรับวันนี้ค่ะมีประเด็นข่าวสารร้อนเลยนะคะสำหรับรัฐบาลย้ำขั้นตอนไทยช่วยไทย plus นะคะเริ่มในวันนี้แล้วนะคะซึ่งประชาชนกดยืนยันในครั้งเดียวและใช้สิทธิ์ได้จนถึง30พฤศจิกายนนี้เลยนะคะโดยทางของร้านค้าค่ะก็เข้าร่วมได้ถึง30พฤศจิกายนนี้เลยรวมไปถึงผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะคะตอนนี้มีการประกาศผลแล้วสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบทบทวนสิทธิ์นะคะโดยผ่านเกณฑ์เพิ่มไปที่1.75 ล้านรายด้วยการเช็คผลได้แล้วนะคะพร้อมกับการยืนยันตัวตนก่อนรับสิทธิ์นั่นเองค่ะและยังมีประเด็นข่าวสารจากทางนายกรัฐมนตรีนะคะได้สั่งทุกหน่วยให้รับมือน้ำท่วมรักษาชีวิตประชาชนเป็นลำดับแรกและเร่งเยียวยาให้เร็วที่สุดนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยในวันนี้นะคะและในช่วงนี้ค่ะมาติดตามประเด็นข่าวสารจากทางผู้ประกันตนที่มีการประสบอุทกภัยก่อนนะคะโดยทางแรงงานค่ะได้เร่งในการช่วยเหลือผู้ประกันตนประสบอุทกภัยดูแลสิทธิ์ว่างงานเจ็บป่วยเสียชีวิตนะคะพร้อมกับการช่วยนายจ้างนั่นเองค่ะโดยทางกระทรวงแรงงานนะคะได้เร่งบูรณาการความช่วยเหลือทั้งลูกจ้างนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่25จังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครจำนวนทั้งสิ้น50เขตด้วยกันนะคะซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า 170,000 ครัวเรือนเลยทีเดียวค่ะพร้อมกับการกำชับให้ทางสำนักงานประกันสังคมในการเร่งตรวจสอบแล้วก็จ่ายสิทธิประโยชน์ให้แก่ทางผู้รับผลกระทบตามเกณฑ์เลยนะคะซึ่งสำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตนที่จะต้องหยุดงานนะคะเนื่องจากภัยพิบัติแล้วก็เข้าข่ายกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยก็จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ50นะคะของค่าจ้างรายวันเลยค่ะสูงสุดไม่เกิน180วันขณะที่นายจ้างก็สามารถขอสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการจ้างงานระยะที่3นะคะในวงเงินโครงการรวม 30,000 ล้านบาทค่ะผ่านสถาบันการเงิน7แห่งด้วยกันในอัตราดอกเบี้ยพิเศษนั่นเองค่ะ ส่วนในกรณีของผู้ประกันตนเสียชีวิตนะคะครอบครัวก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของแต่ละมาตราด้วยกันค่ะโดยทางผู้ประกันตนมาตรา33แล้วก็มาตรา39ก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าทำศพ 50,000 บาทนะคะรวมไปถึงเงินบำเหน็จชราภาพแล้วก็เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตส่วนมาตรา40ก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าทำศพตามทางเลือกนะคะตั้งแต่ 25,000 บาทไปจนถึง 50,000 บาทเลยทีเดียวค่ะส่วนด้านของการรักษาพยาบาลนะคะหากมีการเกิดเหตุฉุกเฉินหรือว่าบาดเจ็บแล้วก็ไม่สามารถเข้ารับบริการได้ที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ได้นะคะก็จะสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่สถานพยาบาลอื่นได้ภายใน72ชั่วโมงเลยนะคะตามเงื่อนไขที่กำหนดพร้อมกับผ่อนผันหลักเกณฑ์การฟอกไตสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในช่วงที่มีการเกิดภัยพิบัติด้วยนะคะซึ่งทั้งนี้ค่ะสำนักงานประกันสังคมจังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะก็จะมีการลงพื้นที่ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยมอบถุงยางชีพแล้วก็รับทราบปัญหารวมไปถึงการตรวจสอบสิทธิประโยชน์ด้วยนะคะเพื่อการเร่งให้ความช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของทางกระทรวงแรงงานนะคะที่ได้ช่วยเหลือผู้ประกันตนผู้ประสบอุทกภัยในการดูแลสิทธิ์ว่างงานแล้วก็การเจ็บป่วยรวมไปถึงการเสียชีวิตนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวสารจากไทยช่วยไทยพลัสนะคะรวมไปถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้เริ่มวันที่1ตุลาคมนี้นะคะประชาชนกดยืนยันแค่ครั้งเดียวและจะใช้สิทธิ์ได้จนถึง30พฤศจิกายนนี้อีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
2: ไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับท่านคนของผมทั้งนั้นเดี๋ยวผมจัดการให้ครับ
3: สวัสดีครับท่านทองท่านกำลังมองหานาฬิกาเรือนไหนอยู่ครับ
2: พอจะมีนาฬิกาตัวท็อปที่เหมาะกับผมบ้างไหม
3: เรือนนี้เลยครับเหมาะกับท่านรองเป็นอย่างมากเลยครับกระจกสามารถปรับให้มีความขุ่นมัวตัวเรือนทึบไม่มีความโปร่งใสครับส่วนด้านใต้ตัวเรือนเนี่ยมีช่องลับเล็กๆเหมือนกับท่านที่ชอบแอบรับเงินสินบนจากนายทุนสีเทาดำขาวได้ทั้งหมดเลยครับผม
2: แล้วทำไมหน้าปัดไม่มีเลข12
3: ก็เป็นดีไซน์ครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีความเที่ยงตรงชอบเงินหัวประมูลชอบเก็บตังค์
2: เฮ้ยแต่จะว่าไปมันก็เหมาะกับผมดีเหมือนกันนะ
3: ครับ
4: ก็เป็นซะอย่างเงี้ยกองจนเหมือนเป็นเรื่องปกติ
2: ใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้น
3: รับซับเพลิงไหมครับท่าน
5: ไม่อะครับ
6: พบเบาะแสการทุจริตอย่าปล่อยเฉยเจอแจ้งจับทางมีการยึดทรัพย์เจ้าหน้าที่รัฐที่ร่ำรวยผิดปกติมีสิทธิ์รับเงินรางวัลสินบนตอบแทนสูงสุด100ล้านบาทภายหลังคดีสิ้นสุดแล้วและทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินเมื่อทุจริตอย่าคิดว่ารอดรับโทษทางกฎหมายปรับ 100,000 ถึง 400,000 บาทยึดหรืออายัดทรัพย์จำคุกตลอดชีวิตและโทษสูงสุดประหารชีวิตร่วมกันตัดวงจรสินบนไม่ทนทุกการทุจริตพบเบาะแสการทุจริตแจ้ง1205
7: ไม่ได้อวดนะแต่ฉันมีเครื่องประดับทั้งทองทั้งเพชร
8: ผมมีตำแหน่งใหญ่โตใครๆก็อยากวิ่งเข้าหา
9: พวกเรามีบ้านหรูมีที่ดินมากมายกินอิ่มนอนสบาย
10: ส่วนผมมีแค่ความกลัวกลัวว่าโกงไปจะมีเครื่องประดับที่ไร้ค่ากลัวว่าโกงจะได้ตำแหน่งที่ไม่มีใครนับถือกลัวว่าโกงจะมีที่อยู่ที่สูญเสียอิสรภาพผมถึงต้องกลัวก่อนโกง
11: ข่าวเด่นเล่าเรื่อง
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะในช่วงข่าวเด่นเล่าเรื่องค่ะมาติดตามในประเด็นข่าวสารไทยช่วยไทยพลัสนะคะซึ่งรัฐบาลค่ะได้ย้ำถึงขั้นตอนของไทยช่วยไทยพลัสนะคะว่าเริ่มวันที่1ตุลาคมก็คือวันนี้นะคะซึ่งประชาชนกดยืนยันเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นและจะใช้สิทธิ์ได้จนถึง30พฤศจิกายนนี้เลยนะคะส่วนร้านค้ากดเข้าร่วมได้จนถึง30พฤศจิกายนนี้เลยค่ะซึ่งรัฐบาลนะคะย้ำถึงความชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอนของการเข้าร่วมในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40เพิ่มเติมเนี่ยนะคะซึ่งจะ มีการเปิดให้ประชาชนเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะโดยการย้ำค่ะว่าทั้งประชาชนแล้วก็ร้านค้าที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการก็สามารถกดยอมรับหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะไม่จำเป็นจะต้องกดยืนยันซ้ำทุกครั้งที่ใช้สิทธิ์หรือว่ารับชำระเงินนะคะขณะที่ผู้ที่รับสิทธิ์ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหากผ่านเกณฑ์ก็จะได้รับวงเงินตามสิทธิ์เข้าบัตรโดยอัตโนมัติเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องดำเนินการกดยืนยันเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะคะโดยนางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้นะคะว่าทางโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพิ่มเติมเนี่ยนะคะจะเริ่มเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะโดยทางรัฐบาลก็ต้องการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับขั้นตอนของการเข้าร่วมโครงการค่ะเนื่องจากประชาชนแล้วก็ร้านค้ามีขั้นตอนการดำเนินการที่แตกต่างกันไปนะคะและผู้ที่ได้รับสิทธิ์ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องดำเนินการในส่วนนี้ใดอย่างใดนะคะโดยประชาชนที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการก็จะมีการดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะคะโดยการเริ่มจากการอัปเดตแอปพลิเคชันให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนแล้วจากนั้นก็เปิดใช้งานใน G Wallet จากนั้นก็เลือกที่แบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40นะคะแล้วก็กดยอมรับหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขของโครงการพร้อมกับยืนยันการลงทะเบียนรับสิทธิ์นั่นเองค่ะซึ่งการกดยืนยันรับสิทธิ์สำหรับประชาชนทั่วไปนะคะก็สามารถดำเนินการได้เลยตั้งแต่วันที่1นะคะไปจนถึง15ตุลาคมเลยโดยเมื่อกดเข้ายืนยันแล้วก็เข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไม่จำเป็นจะต้องกดยืนยันซ้ำทุกครั้งที่ใช้สิทธิ์เพราะว่าประชาชนก็สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้เลยตั้งแต่วันที่1ตุลาคมไปจนถึง30พฤศจิกายนนี้เลยนะคะในช่วงเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกานั่นเองแล้วก็ก่อนใช้สิทธิ์ค่ะประชาชนก็จะต้องเติมเงินเข้า G Wallet ด้วยนะคะเพื่อการใช้จ่ายในส่วนของตนเองตามเงื่อนไขของโครงการแล้วจากนั้นก็จะสามารถใช้สิทธิ์ซื้อสินค้าบริการจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะผู้ฟังคะทุกคนก็ควรที่จะตรวจสอบแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนนะคะแล้วก็ดำเนินการยืนยันรับสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดก็คือไม่เกินวันที่15ตุลาคมนี้ค่ะเพื่อไม่ให้พลาดการเข้าร่วมโครงการและในส่วนของร้านค้าที่ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการแล้วนะคะก็จะต้องดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนั่นเองค่ะโดยจะต้องดาวน์โหลดหรือว่าอัปเดตแอปพลิเคชันให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนนะคะแล้วจากนั้นก็กดเลือกไปที่แบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินแล้วจากนั้นก็กดยอมรับในเงื่อนไขพร้อมกับข้อตกลงของโครงการนั่นเองค่ะโดยร้านค้าที่ได้รับการอนุมัติก็จะสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงขอแพคา1ตุลาคมนี้นะคะไปจนถึง30พฤศจิกายนนี้เลยในช่วงเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกานะคะซึ่งเมื่อกดยอมรับในเงื่อนไขเรียบร้อยแล้วนะคะร้านค้าก็สามารถรับชำระสินค้าและบริการจากประชาชนที่เข้าร่วมโครงการได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดเลยค่ะเช่นเดียวกับทางฝั่งของประชาชนนะคะทางของร้านค้าก็ไม่จำเป็นจะต้องกดยอมรับเงื่อนไขซ้ำทุกครั้งที่มีการชำระเงินแต่อย่างใดนะคะเพียงแค่ดำเนินการเข้าร่วมโครงการกดยอมรับหลักเกณฑ์แล้วก็ข้อตกลงตามขั้นตอนที่กำหนดเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะก็สามารถดำเนินการชำระเงินตามโครงการได้เลยค่ะผู้ฟังคะโดยรัฐบาลก็ขอให้ร้านค้านะคะที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการตรวจสอบในแอปพลิเคชันถุงเงินแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนให้เรียบร้อยนะคะภายในวันที่30พฤศจิกายนนี้นะคะเพื่อให้สามารถรับชำระค่าสินค้าและบริการของประชาชนได้ตามสิทธิ์ของโครงการนั่นเองค่ะซึ่งทางรัฐบาลก็ขอให้ประชาชนแยกเป็นขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการนะคะโดยประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังก็ต้องอัปเดตแอปผ่านเปิดใช้งาน G Wallet เลือกแบนเนอร์ของโครงการกดยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแล้วก็ยืนยันการลงทะเบียนรับสิทธิ์ภายในวันที่1ถึง15ตุลาคมนะคะย้ำว่า1ถึง15ตุลาคมนี้หลังจากนั้นก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึง30พฤศจิกายนนี้เลยนะคะโดยต้องเติมเงินเข้า G Wallet ก่อนที่จะใช้สิทธิ์นั่นเองค่ะส่วนร้านค้านะคะที่ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการก็ต้องอัปเดตแอปพลิเคชันถุงเงินก่อนนะคะแล้วก็เลือกแบนเนอร์ของโครงการจากนั้นกดยอมรับเงื่อนไขตามข้อตกลงของโครงการ โดยสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมไปจนถึง30พฤศจิกายนนี้เลยนะคะก็คือระยะเวลาจะมากกว่านั่นเองค่ะไปจนถึง30พฤศจิกายนนี้เลยและเมื่อดำเนินการแล้วก็สามารถรับชำระค่าสินค้าและบริการของประชาชนได้ตามเงื่อนไขของโครงการนั่นเองค่ะส่วนกลุ่มที่3อีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มพิเศษนะคะก็คือผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหากมีการผ่านเกณฑ์ที่กำหนดก็ไม่ต้องกดยืนยันหรือว่าดำเนินการเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะคะเพราะว่าวงเงินนี้จะเข้าสู่บัตรตามสิทธิ์ที่ได้รับโดยอัตโนมัติเลยนั่นเองค่ะโดยสามารถนำไปใช้จ่ายตามเงื่อนไขของวงเงินทั้งนี้จุดสำคัญของรัฐบาลก็มีการเน้นย้ำก็คือประชาชนแล้วก็ร้านค้าที่ได้รับอนุมัตินะคะไม่ต้องกดรับเงื่อนไขซ้ำทุกครั้งโดยประชาชนดำเนินการยืนยันรับสิทธิ์ผ่านแอปเป่าตังครั้งเดียวเท่านั้นนะคะภายในวันที่15ตุลาคมนี้ขณะที่ร้านค้าที่รับการอนุมัตินะคะก็สามารถกดยอมรับเงื่อนไขผ่านแอปถุงเงินได้เลยแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะก็คือภายในวันที่30พฤศจิกายนนี้เลยค่ะซึ่งประชาชนก็ควรที่จะตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็ดำเนินการให้ตรงกับช่องทางของตนเองที่ได้รับสิทธิ์นะคะรวมไปถึงการศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการก่อนที่จะใช้สิทธิ์นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นการยืนยันถึงขั้นตอนไทยช่วยไทยพลัสนะคะที่ได้เริ่มวันนี้เป็นวันแรกนะคะประชาชนกดยืนยันสิทธิ์แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะร้านค้าก็คือกดเข้าร่วมได้จนถึง30พฤศจิกายนนี้เลยนั่นเองค่ะมาอีกหนึ่งประเด็นข่าวสารเรื่องราวของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะผู้ฟังขาได้มีการประกาศผลแล้วนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบทบทวนสิทธิ์ค่ะผ่านเกณฑ์เพิ่ม 1.75 ล้านรายด้วยกันแล้วก็เช็คผลได้แล้วนะคะพร้อมกับการยืนยันตัวตนก่อนที่จะรับสิทธิ์นั่นเองค่ะโดยทางกระทรวงการคลังนะคะได้ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในรอบทบทวนสิทธิ์นี้นะคะหลังจากการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการยื่นขอทบทวนสิทธิ์นะคะก็คือยื่นไปก่อนนะคะระหว่างวันที่17กรกฎาคมถึง31สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองโดยผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะรวมอยู่ที่ 5.01 ล้านรายด้วยกันและจากนั้นก็จะตรวจสอบนะคะพบว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์เพิ่มเติมแล้วนะคะตอนนี้ประมาณ 1.75 ล้านรายด้วยกันค่ะโดยผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะก็สามารถตรวจสอบผลการพิจารณาได้ไปตั้งแต่วันที่30กันยายนที่ผ่านมานะคะแล้วก็ผ่านทางช่องทางที่ทางกระทรวงการคลังได้กำหนดเอาไว้ทั้งเว็บไซต์ของโครงการนะคะแล้วก็แอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐไปจนถึงหน่วยรับลงทะเบียนของโครงการนั่นเองค่ะซึ่งทางด้านของนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะคะทางของผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยในเรื่องนี้นะคะว่าทางของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมได้มีมติเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติในรอบทบทวนสิทธิ์นะคะในการประชุมเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาก่อนที่จะมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันที่30กันยายนนะคะซึ่งผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ก็สามารถตรวจสอบผลได้นะคะผ่านเว็บไซต์ welfare.mof.go.th นะคะหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th นั่นเองรวมไปถึงแอปพลิเคชันเป่าตังแล้วก็ทางรัฐด้วยนะคะและนอกจากนี้ก็ยังสามารถสอบถามหรือว่าตรวจสอบข้อมูลได้ที่ทางหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งด้วยกันนะคะก็คือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยแล้วก็ธนาคารกรุงไทยนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามค่ะผู้ที่ตรวจสอบแล้วพบว่าผ่านเกณฑ์รอบทบทวนสิทธิ์ยังไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ทันทีในทุกกรณีเลยนะคะผู้ฟังขาเนื่องจากผู้ที่มีสิทธิ์รายใหม่ที่อยู่ในกลุ่มที่ต้องยืนยันตัวตนก็ต้องดำเนินการยืนยันตัวตนก่อนนะคะหรือว่า EKYC ให้เรียบร้อยก่อนที่จะมีการเริ่มรับสิทธิ์ตามโครงการได้นั่นเองค่ะผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในรอบทบทวนสิทธิ์ก็จะสามารถเริ่มรับสิทธิ์ได้นะคะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปเลยแต่สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์รายใหม่ที่ยังไม่มีการยืนยันตัวตนก็ต้องยืนยันก่อนตามช่องทางแล้วก็ระยะเวลาที่กำหนดนะคะผู้ที่มีสิทธิ์สามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือว่าดำเนินการผ่านธนาคารกรุงไทยได้จนถึงวันที่12มกราคมปี70นะคะส่วนทางผู้ที่ประสงค์จะยืนยันตัวตนผ่านธนาคารธกส.ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยก็จะสามารถดำเนินการได้ถึงแค่วันที่14ตุลาคมนี้เท่านั้นนะคะดังนั้นค่ะผู้ที่ผ่านเกณฑ์รอบทบทวนสิทธิ์ก็ควรที่จะตรวจสอบผลของตนเองให้อย่างชัดเจนเลยนะคะเพราะว่าหาก ระบบแจ้งว่าต้องยืนยันตัวตนก็ควรดำเนินการตามช่องทางแล้วก็กรอบเวลาที่กำหนดเพื่อให้สามารถรับสิทธิ์ได้อย่างต่อเนื่องนะคะโดยทางกระทรวงการคลังค่ะก็ได้ระบุนะคะว่าหลังจากที่มีการตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็ทำให้ปัจจุบันนี้นะคะมีผู้ที่ได้รับสิทธิ์รวมประมาณ 11.25 ล้านคนด้วยกันค่ะซึ่งการดำเนินงานในรอบนี้ก็มีการปรับปรุงในข้อมูลแล้วก็มีการขยายการเข้าถึงประชาชนที่อาจจะมีการตกหล่นในฐานข้อมูลของทางหน่วยงานภาครัฐนะคะโดยมีการบูรณาการข้อมูลจากทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงมหาดไทยรวมไปถึงการลงพื้นที่เชิงรุกในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเลยนะคะเพื่อให้การตรวจสอบแล้วก็การคัดกรองผู้มีรายได้น้อยมีการครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะโดยจากการดำเนินงานดังกล่าวนะคะก็พบว่าอยู่ในภาวะยากลำบากและมีความเดือดร้อนจริงเพิ่มเติมนะคะอยู่ที่ 2.66 ล้านคนด้วยกันซึ่งข้อมูลดังกล่าวก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ในการประกอบการจัดสรรสวัสดิการและความช่วยเหลือประชาชนให้เหมาะสมในแต่ละกลุ่มไปนั่นเองค่ะโดยสำหรับประชาชนที่ตรวจสอบแล้วนะคะแล้วก็พบว่าไม่ผ่านคุณสมบัติโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปีนี้นะคะก็ยังมีทางเลือกอีกนะคะในการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus เพิ่มเติมนะคะหากคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขของโครงการนั่นเองค่ะผู้ที่เข้าเงื่อนไขก็สามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้นะคะในช่วง 1-15 ตุลาคมดังที่กล่าวไปก่อนหน้านี้นะคะโดยดำเนินการตามขั้นตอนแล้วก็ตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการนั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะโครงการดังกล่าวก็เป็นคนละส่วนนะคะกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะคะดังนั้นค่ะผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ควรที่จะตรวจสอบในเงื่อนไขของไทยช่วยไทย plus ก่อนนะคะก่อนที่จะดำเนินการเพื่อให้ทราบว่าตนเองเนี่ยสามารถอยู่ในกลุ่มที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้หรือไม่นะคะขณะเดียวกันทางของกระทรวงการคลังก็อยู่ในการระหว่างการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วก็กระทรวงมหาดไทยค่ะเพื่อการบูรณาการข้อมูลประชาชนร่วมกันและนำข้อมูลนี้ไปประกอบการจัดสรรสวัสดิการให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนของแต่ละกลุ่มมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งสำหรับผู้ที่ยื่นขอทบทวน

0: สิทธิ์นะคะก็ควรที่จะตรวจสอบผลตามสถานะที่ปรากฏนะคะโดยเป็นกรณีสำคัญดังนี้ค่ะผู้ฟังคะกรณีแรกเลยก็คือผ่านเกณฑ์รอบทบทวนสิทธิ์จำนวนประมาณ 1.75 ล้านรายตอนนี้นะคะก็ให้มีการตรวจสอบผลแล้วก็ดูว่าต้องดำเนินการยืนยันตัวตนหรือไม่กลุ่มต่อไปนะคะก็คือผู้ที่มีสิทธิ์รายใหม่ที่ต้องยืนยันตัวตนก็ต้องดำเนินการยืนยันตัวตนหรือว่า EKYC ก่อนที่จะเริ่มรับสิทธิ์นะคะซึ่งการยืนยันตัวตนผ่านแอปเป่าตังหรือว่าธนาคารกรุงไทยก็สามารถดำเนินการได้จนถึง12มกราคมปี70ส่วนการยืนยันตัวตนผ่านธกส.ธนาคารออมสินธอส.หรือว่าธนาคารอิสลามสามารถดำเนินการได้จนถึงวันที่14ตุลาคมนี้เท่านั้นนะคะซึ่งผู้ที่ผ่านเกณฑ์และดำเนินการยืนยันตัวตนครบถ้วนแล้วก็จะสามารถเริ่มรับสิทธิ์ตามโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปส่วนสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติเนี่ยนะคะก็ยังมีคุณสมบัติหากว่ามีนะคะคุณสมบัติตามโครงการของไทยช่วยไทยพลัส60/40ก็สามารถดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านทางแอปเป่าตังได้เลยค่ะวันที่1-15ตุลาคมนี้นะคะซึ่งทุกคนนะคะก็ควรที่จะตรวจสอบผลผ่านช่องทางทางการของโครงการนะคะและดำเนินการตามขั้นตอนให้ตรงกับสถานะของตนเองในตอนนี้โดยเฉพาะผู้ที่ผ่านเกณฑ์รอบทบทวนสิทธิ์แล้วก็ผู้ที่มีสิทธิ์รายใหม่ค่ะก็ควรที่จะตรวจสอบเรื่องของการยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยภายในเวลาที่กำหนดนะคะเพื่อให้ไม่มีการพลาดสิทธิ์ในการรับสิทธิ์ของโครงการสวัสดิการนี้นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นข่าวสารนะคะที่มีการประกาศผลของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในรอบทบทวนสิทธิ์ผ่านเกณฑ์เพิ่มเติมอยู่ที่ 1.75 ล้านรายด้วยกันนะคะซึ่งก็ตอนนี้เช็คผลได้แล้วนะคะพร้อมกับการยืนยันตัวตนก่อนรับสิทธิ์นั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวสารจากทางนายกรัฐมนตรีค่ะได้สั่งทุกหน่วยในการรับมือน้ำท่วมรักษาชีวิตประชาชนเป็นอันดับแรกและเร่งเยียวยาให้เร็วที่สุดนะคะอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
1: อย่าไปเศร้ากินเหล้าดีกว่า
2: ไม่เอาเลิกแล้ว
1: โถไหนบอกเป็นเพื่อนตายอ่ะแล้วทำไมไม่ตายด้วยอ่ะไม่ตายด้วยอ่ะ
3: ความทรงจำนี้จะฝังใจคุณไปอีกนานดื่มแล้วครับอาจเปลี่ยนคุณเป็นฆาตกรและต้องรับโทษตาม
4: พอพอร่วมกับกรมป่าไม้ช่วยประชาชนในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ77แห่งเข้าถึงพลังงานสะอาดในโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อตอบสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริณศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อกจังหวัดเชียงใหม
5: ่วันนี้เราก็มากันที่โครงการหลวงแม่สะป๊อกนะครับโครงการแม่สะป๊อกเนี่ยเป็นหนึ่งใน77แห่งนะครับที่เราได้ให้การสนับสนุนนะครับซึ่งโครงการนี้ก็จะทำให้ชาวบ้านเนี่ยได้เข้าถึงพลังงานนะครับได้มีไฟฟ้านะครับทั้งลักษณะของไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะครับที่จะมาช่วยในการสูบน้ำนะครับในเรื่องของห้องเย็นนะครับในเรื่องของไฟสาธารณะนะครับก็ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่นะครับพี่น้องเนี่ยสามารถที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ
4: นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังได้รับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้ซึ่งดูแลพื้นที่โครงการ
6: ทางกรมไม้เองนะครับเราก็มีส่วนร่วมคือพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาตินะครับซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมไม้ซึ่งเราก็ได้อนุญาตนะครับตามท่านญาติป่าสงวนแห่งชาติ2567เพื่อจะให้ทางโครงการหลวงได้ทำกิจกรรมภายในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
4: การดำเนินงานของโครงการช่วยให้ประชาชนในพื้นที่จำนวน 10,000 ครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มผลผลิตการเกษตรมากขึ้นจากเทคโนโลยีที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการสร้างความเข้มแข็งให้ผู้คนในชุมชนในการเสริมสร้างเศรษฐกิจจากฐานรากและความยั่งยืนด้านพลังงานสืบไป
7: พี่น้องต้องรู
0: ้เข้าสู่ช่วงพี่น้องต้องรู้นะคะมาติดตามในประเด็นข่าวสารเรื่องราวน้ำท่วมกันค่ะโดยทางนายกรัฐมนตรีนะคะได้สั่งทุกหน่วยให้รับมือน้ำท่วมนะคะและการรักษาชีวิตของประชาชนเป็นอันดับแรกเร่งเยียวยาให้เร็วที่

สุดค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้เป็นประธานการประชุมที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการช่วยเหลือประชาชนนะคะโดยการกำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการกำลังแล้วก็ทรัพยากรใช้ข้อมูลร่วมกันและการติดตามสถานการณ์ในทุกวันเลยนะคะพร้อมกับให้ทุกจังหวัดเลยในการจัดตั้งศูนย์บัญชาการมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์นะคะและการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าทางด้านของการแจ้งเตือนการอพยพเครื่องจักรศูนย์พักพิงแล้วก็แผนการฟื้นฟูเยียวยาค่ะโดยนายกนะคะก็ได้มีข้อสั่งการสำคัญก็คือให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะในการเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลเฝ้าระวังและการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าโดยเฉพาะที่ราชบุรีแล้วก็สมุทรสงครามนะคะและให้ติดตามการระบายน้ำจากเขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรรถสุขาแล้วก็กำลังปฏิบัติงานให้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะโดยให้ความสำคัญกับการรักษาชีวิตและการอพยพประชาชนเป็นอันดับแรกโดยการจัดตั้งศูนย์พักพิงให้ได้มีมาตรฐานดูแลระบบไฟฟ้าให้มีความปลอดภัยและเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อการเยียวยาอย่างรวดเร็วและทั่วถึงและเป็นธรรมนะคะภายใต้หลักสื่อสารฉับไวดูแลประชาชนให้ทั่วถึงและเร่งฟื้นฟูเยียวยาอย่างเร็วที่สุดค่ะส่วนทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะในฐานะของประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในภาคกลางได้กำชับให้มีการบริหารจัดการน้ำจากข้อมูลพื้นที่จริงนะคะโดยการวิเคราะห์ตามลุ่มน้ำแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลกับระดับน้ำปริมาณฝนน้ำต้นทางแล้วก็ทางน้ำสาขาโดยเฉพาะที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะพร้อมกับใช้แผนที่ความเสี่ยง risk map นะคะของทาง GISTDA นะคะในการประเมินพื้นที่ล่วงหน้าแล้วก็เตรียมพื้นที่ในการแจ้งเตือนอพยพศูนย์บัญชาการอาหารถุงยังชีพและการดูแลกลุ่มเปราะบางเองค่ะและอีกทางนะคะทางของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้คาดว่าตั้งแต่บัดนี้เลยนะคะไปจนถึงวันที่4ตุลาคมนี้ภาคกลางก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูงแล้วก็มวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนนะคะซึ่งก็อาจจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีนแล้วก็แม่น้ำแม่กลองจะมีการเพิ่มสูงขึ้นอีกนะคะจึงได้ขอให้ทุกหน่วยติดตามสถานการณ์และปรับแผนในการรับมืออย่างต่อเนื่องเลยพร้อมกับสำรวจความเสียหายต่อบ้านเรือนพื้นที่ทางการเกษตรระบบไฟฟ้าระบบประปาและก็เป็นการประกอบการช่วยเหลือและก็การประกันภัยนั่นเองค่ะขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็ได้มีการลงพื้นที่ที่ศูนย์พักพิงเทศบาลตำบลทับมาจังหวัดระยองค่ะเพื่อการมอบถุงยางชีพและการติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบภัยระดมเจ้าหน้าที่แล้วก็รถประกอบเลี้ยงอาหารในเคลื่อนที่นะคะโดยการคาดว่าสถานการณ์ในอำเภอเมืองระยองจะมีการคลี่คลายภายใน 1-2 วันนี้ค่ะและทางอำเภอแกลงก็จะประมาณ3วันด้วยกันค่ะซึ่งสำหรับการแก้ไขปัญหาในระยะยาวนี้นะคะทางของนายกรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณ 4,000 ล้านบาทเลยนะคะในการดำเนินการโครงการระบบระบายน้ำในตำบลทับมาเพื่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนั่นเองค่ะซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 3-4 ปีด้วยกันควบคู่กับการเร่งสำรวจความเสียหายและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยที่จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นศูนย์กลางบูรณาการครั้งนี้นั่นเองค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะที่ได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อการติดตามสถานการณ์อุทกภัยแนวโน้มสถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะโดยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานได้บูรณาการกำลังทรัพยากรการใช้ข้อมูลร่วมกันและการทำงานอย่างเป็นเอกภาพนะคะโดยให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมไปถึงความปลอดภัยแล้วก็การดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงด้วยพร้อมกับกำหนดค่ะให้มีการประชุมติดตามสถานการณ์ในทุกวันนะคะเพื่อให้มีการกำกับสั่งการเป็นไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทันต่อสถานการณ์นั่นเองพร้อมกับเน้นย้ำให้ทางผู้ปฏิบัติงานรับฟังความคิดเห็นแล้วก็ข้อเสนอแนะของประชาชนด้วยนะคะเพื่อได้นำมาปรับปรุงการแก้ไขปัญหาพร้อมกับมอบหมายให้ทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในการ

ล่วงหน้าด้วยนะคะโดยจะเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานให้ได้มากที่สุดเพื่อให้สามารถบริหารสถานการณ์จากศูนย์กลางได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยโดยข้อสั่งการสำคัญของนายกรัฐมนตรีก็ประกอบไปด้วยดังนี้ค่ะผู้ฟังคะข้อสั่งการแรกเลยนะคะก็ให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลนะคะโดยให้ทางปภ.เนี่ยรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานเลยแล้วก็สนับสนุนในภาพรวมของสถานการณ์นะคะเพื่อให้การวางแผนและการสั่งการอยู่บนฐานของข้อมูลชุดเดียวกันค่ะ2นะคะการเฝ้าระวังและการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าให้ติดตามและการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะที่จังหวัดราชบุรีแล้วก็สมุทรสงครามนะคะให้ติดตามการระบายน้ำจากเขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีและประเมินปริมาณน้ำรวมไปถึงการขยายเวลาที่มวลน้ำจะมีการเข้าสู่พื้นที่นะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็ริมแม่น้ำนั่นเองพร้อมกับการแจ้งเตือนล่วงหน้าให้มีเวลาในการเตรียมรับมือนะคะ3ค่ะเตรียมกำลังและเครื่องจักรกลสาธารณภัยตลอด24ชั่วโมงเลยโดยการบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำแล้วก็เครื่องจักรกลสาธารณภัยค่ะเพื่อการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ประสบภัยรวมไปถึงการจัดเตรียมรถสุขาเคลื่อนที่แล้วก็ห้องสุขาจากทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะพร้อมกับวางกำชับแล้วก็กำลังนะคะแล้วก็เครื่องจักรไว้ในพื้นที่เสี่ยงไว้ล่วงหน้าเลยหากว่าไม่เพียงพอก็ให้มีการประสานทางปภ.เขตด้วยนะคะแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่ให้มีการเข้าสนับสนุนในทันทีเลยนั่นเองค่ะข้อสั่งการ4ก็คือมีการให้ความสำคัญกับชีวิตแล้วก็การอพยพของประชาชนเป็นอันดับแรกค่ะผู้ฟังขาโดยให้ทางทุกหน่วยเนี่ยเตรียมพร้อมเข้าช่วยเหลือและการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงอย่างทันท่วงทีเลยนะคะโดยการยึดความปลอดภัยและการรักษาชีวิตของประชาชนเป็นภารกิจสำคัญสูงสุดนั่นเองค่ะข้อ5นะคะให้จัดตั้งศูนย์พักพิงให้ได้มาตรฐานแล้วก็ดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงเลยโดยการมอบหมายให้ทางผู้ราชการจังหวัดจัดหาสถานที่สำหรับศูนย์พักพิงแล้วก็กำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเลยนะคะโดยที่จะต้องมีมาตรฐานทั้งด้านของที่นอนอาหารน้ำดื่มสุขอนามัยแล้วก็สิ่งของอุปโภคบริโภคสามารถใช้โรงเรียนหรือว่าสถานที่ราชการเป็นศูนย์พักพิงได้นะคะพร้อมกับจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอเพราะหากว่าขาดแคลนน้ำดื่มก็ให้ประสานงานกับทางการประปาส่วนภูมิภาคโดยด่วนเลยและการสนับสนุนการทำงานของทางจิตอาสานะคะในการเข้าช่วยเหลือประชาชนนั่นเองค่ะข้อสั่งการที่6นะคะได้มอบหมายให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามแล้วก็รายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเลยค่ะพร้อมกับติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมกับรายงานความคืบหน้านะคะกับความต้องการสนับสนุนที่มีต่อส่วนกลางนะคะเพื่อให้ทางส่วนกลางเนี่ยสามารถสั่งการแล้วก็จัดสรรทรัพยากรได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะข้อสั่งการที่7นะคะสื่อสารข้อมูลต่อสาธารณะอย่างถูกต้องและเป็นเอกภาพนะคะซึ่งก็ได้ขอให้ทุกหน่วยเนี่ยรายงานข้อมูลสถานการณ์น้ำสภาพอากาศแล้วก็ผลกระทบตามข้อเท็จจริงอย่างต่อเนื่องเลยค่ะเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องลดความสับสนนั่นเองค่ะข้อสั่งการที่8นะคะให้ดูแลความปลอดภัยด้านระบบไฟฟ้าในพื้นที่น้ำท่วมด้วยนะคะในกรณีที่พื้นที่ประสบอุทกภัยมีไฟฟ้าดับหรือว่าจำเป็นจะต้องจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับเข้าสู่พื้นที่ก็ให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักนะคะก่อนที่จะมีการดำเนินการและข้อสั่งการสุดท้ายคือการเร่งสำรวจความเสียหายเยียวยาและฟื้นฟูโดยการมอบหมายให้ทางจังหวัดนะคะเร่งสำรวจความเสียหายและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบแล้วก็หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรมนะคะเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะทางของนายกรัฐมนตรีย้ำว่าให้ทุกจังหวัดเนี่ยเตรียมพร้อมเสมือนว่าสถานการณ์สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเลยนะคะโดยยึดหลักสื่อสารฉับไวดูแลประชาชนให้ทั่วถึงและเร่งฟื้นฟูเยียวยาอย่างเร็วที่สุดค่ะและพร้อมกันนี้ค่ะผู้ฟังขาทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะของประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในภาคกลางนะคะก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่4เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยการบริหารจัดการน้ำและการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ในพื้นที่ภาคกลางค่ะโดยทางด้านของนายเอกนิติก็ได้เน้นย้ำนะคะว่าการบริหารจัดการน้ำจะต้องใช้ข้อมูลจากพื้น
ื้นที่จริงเท่านั้นนะคะแล้วก็วิเคราะห์มาเป็นที่มาของน้ำแยกเป็นรายพื้นที่เลยเพราะว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดน้ำท่วมของแต่ละแห่งก็จะมีการแตกต่างกันไปค่ะผู้ฟังคะโดยสำหรับพื้นที่จังหวัดสุ

ราชบุรีก็พบว่ามีทั้งน้ำที่ไหลมาจากทางน้ำแล้วก็พื้นที่อื่นด้วยนะคะประกอบกับบางช่วงปริมาณน้ำเกินกว่าที่ความสามารถในการระบายนะคะจึงได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการข้อมูลระดับน้ำปริมาณฝนน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำแล้วก็ทางน้ำสาขาให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันให้ได้มากที่สุดนะคะเพื่อให้สามารถวางแผนการบริหารจัดการน้ำได้รวมไปถึงจะได้แจ้งเตือนประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะส่งต่อข้อมูลให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอแล้วก็หน่วยปฏิบัติให้ใช้ประกอบการตัดสินใจได้ในพื้นที่จริงนั่นเองค่ะและนอกจากนี้ค่ะทางด้านของนายเอกนิติก็ได้ย้ำด้วยนะคะว่าการรับมือสถานการณ์เนี่ยไม่ต้องรอให้น้ำมาถึงพื้นที่นะคะก่อนที่จะดำเนินการแต่ว่าเราควรที่จะต้องประเมินพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบไว้ล่วงหน้าก่อนนะคะซึ่งหากพบว่าจะมีแนวโน้มในระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นก็ให้ทางจังหวัดเร่งแจ้งเตือนเลยให้ทางประชาชนมีเวลาในการขนย้ายสิ่งของเตรียมอพยพแล้วก็ดูแลผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มเปราะบางด้วยนะคะพร้อมกับเตรียมศูนย์บัญชาการระบบสื่อสารอาหารถุงยังชีพแล้วก็ทรัพยากรที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานด้วยนะคะพร้อมทั้งให้ทางจังหวัดเนี่ยนำพื้นที่ความเสี่ยงหรือว่า risk map ของทางจิสด้านะคะมาใช้ในการกำหนดพื้นที่เฝ้าระวังแล้วก็วางแผนรับมือให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงค่ะโดยจะต้องมีการแยกข้อมูลตามลุ่มน้ำอย่างถูกต้องด้วยนะคะเนื่องจากข้อมูลบางส่วนเนี่ยครอบคลุมลุ่มน้ำเจ้าพระยาขณะที่การประเมินลุ่มน้ำท่าจีนก็จำเป็นจะต้องประสานข้อมูลกับทางหน่วยงานเจ้าภาพอีกเพิ่มเติมนะคะส่วนข้อมูลในเรื่องเขื่อนแก่งกระจานแล้วก็เขื่อนเพชรก็เป็นข้อมูลในลุ่มน้ำเพชรบุรีก็ต้องแยกออกจากการประเมินสถานการณ์จากลุ่มน้ำท่าจีนอีกทีนึงนะคะก็เป็นการหาข้อสรุปเชิงเทคนิคที่มีความถูกต้องมากขึ้นนั่นเองค่ะส่วนทางด้านของแนวโน้มอากาศและผู้ฟังขาทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดการไว้นะคะว่าตั้งแต่บัดนี้เลยนะคะไปจนถึงวันที่4ตุลาคมนี้พื้นที่ภาคกลางก็จะยังคงมีฝนฟ้าคะนองประกอบกับปัจจัยเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงแล้วก็มวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนนะซึ่งอาจจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีนแล้วก็แม่น้ำแม่กลองจะมีการเพิ่มสูงขึ้นนะคะก็ขอให้ทุกหน่วยเนี่ยติดตามสถานการณ์แล้วก็ปรับแผนให้รับมือให้สอดคล้องกับข้อมูลล่าสุดอย่างต่อเนื่องเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ให้ทางจังหวัดได้สำรวจและบันทึกสภาพพื้นที่และความเสียหายในปัจจุบันด้วยนะคะทั้งเรื่องของบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรระบบไฟฟ้าระบบประปาเพื่อให้ใช้เป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบเมื่อมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงเองค่ะรวมไปถึงการใช้ประกอบการช่วยเหลือและก็ดำเนินการด้านประกันภัยนะคะเตรียมพร้อมในการเตรียมกำลังทรัพยากรสำหรับการเผชิญเหตุและรวมไปถึงการให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษด้วยนะคะซึ่งทั้งนี้ค่ะทางของปภ.ก็จะประสานหน่วยงานแล้วก็จังหวัดในการติดตามสถานการณ์น้ำและพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องเลยนะคะและจะนำข้อมูลล่าสุดมาประกอบการแจ้งเตือนป้องกันและการช่วยเหลือประชาชนค่ะเพื่อให้แต่ละพื้นที่เนี่ยสามารถเตรียมพร้อมล่วงหน้าได้แล้วก็ลดผลกระทบให้ได้มากที่สุดด้วยส่วนทางด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมกับมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยนะคะที่ศูนย์พักพิงเทศบาลตำบลทับมาอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ได้เร่งดูแลประชาชนในภาคตะวันออกแล้วก็จังหวัดระยองอย่างเต็มกำลังเลยนะคะการช่วยเหลือในพื้นที่ก็ได้มีการบูรณาการเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกับรถประกอบเลี้ยงอาหารเคลื่อนที่ในการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องเลยค่ะโดยการคาดการณ์สถานการณ์ในอำเภอระยองว่าจะคลี่คลายภายใน 1-2 วันนี้นะคะส่วนอำเภอแกลงก็คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ3วันด้วยกันนะคะเนื่องจากที่ผ่านมาก็ได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนสูงเช่นกันค่ะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารจากทางนายกรัฐมนตรีนะคะที่ได้สั่งให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมนะคะโดยการรักษาชีวิตของประชาชนเป็นอันดับแรกแล้วก็เร่งเยียวยาให้เร็วที่สุดเองค่ะมาที่ประเด็นส่งท้ายสำหรับวันนี้ค่ะผู้ฟังขาทางด้านของพลโทอดุลนะคะได้ระดมกำลังพลเรือยานพาหนะแล้วเพื่อการตั้งโรงครัวพระราชทานผลิตอาหารปรุงสุกช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเองค่ะโดยทางรัฐบาลนะคะได้บูรณาการความร่วมมือในทุกหน่วยงานเลยโดยการเร่งบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดที่ได้รับผลกระทบนะคะโดยทางพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ลงพื้นที่ติดตามและการสำรวจระบบบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

0: ่กรุงเทพมหานครนะคะและปริมณฑลด้วยนะคะรวมไปถึงการครอบคลุมทิศทางการน้ำไหลแล้วก็การผันน้ำประตูระบายน้ำคูคลองพื้นที่รับน้ำแล้วก็แก้มลิงเส้นทางระบายน้ำลงสู่ทะเลนั่นเองค่ะพร้อมกับสนับสนุนกำลังพลยานพาหนะเรือเครื่องมือแล้วก็ยุทโธปกรณ์รวมไปถึงการอพยพและการลำเลียงอาหารน้ำดื่มและสิ่งของที่จำเป็นให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องเลยนะคะขณะที่พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกนะคะก็ได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่ากองทัพบกได้ร่วมมือกับทางศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเหล่าทัพนะคะแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่ในการจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน21แห่งด้วยกันนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็6จังหวัดให้สามารถประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แจกจ่ายประชาชนแล้วกว่า 90,000 กล่องด้วยกันนะคะด้วยการจัดทำอาหารวันละ3มื้อด้วยกันค่ะควบคู่กับการช่วยเหลือประชาชนที่ยังคงติดค้างอยู่ในพื้นที่อาศัยทั้งนี้ค่ะกองทัพเรือก็ได้จัดรถครัวสนามประกอบอาหารและการแจกจ่ายข้าวกล่องให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในเขตสะพานสูงแล้วก็สวนหลวงอย่างต่อเนื่องเลยค่ะส่วนทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้สั่งการให้ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนะคะได้ประสานกับทางหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบธุรกิจดำเนิน9มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยค่ะครอบคลุมทั้งเรื่องของการจัดหารถยกนะคะการประเมินค่าซ่อมรถฟรีการลดค่าอะไหล่และค่าแรงการช่วยเหลือด้านหนี้สินการเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนการซ่อมแซมบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้านั่นเองค่ะส่วนขณะที่นายอัครนันท์ การกิตินันท์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอเมืองกาญจนบุรีพร้อมกับการจัดตั้งโรงครัวช่วยเหลือผู้ประสบภัย5จุดด้วยกันนะคะสำหรับการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทางของกรมชลประทานแจ้งเตือนการเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงไปจนถึงวันที่4ตุลาคมนี้นะคะในพื้นที่ริมแม่น้ำบางปะกงเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองครอบคลุม8จังหวัดด้วยกันค่ะก็คือฉะเชิงเทราสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมแล้วก็สมุทรสงครามนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารนะคะทางด้านของพลโทอดุลระดมกำลังพลเรือยานพาหนะตั้งโรงครัวพระราชทานผลิตอาหารปรุงสุกช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนั่นเองค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วค่ะผู้ฟังคะดิฉันมาชนกขาวทองนะคะพร้อมกับพี่ช่างเทคนิคพี่วิทย์ประวิทย์อมรและทีมงานสวทชุมพรนะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่กับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 นถึง 11:00 นร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา

0: ายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: กรมชลประทานแจ้งประชาชนพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำเตรียมรับมือระดับน้ำเพิ่มสูง 40-70 เซนติเมตรจากการทยอยปรับเพิ่มระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,300-2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
6: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาวันนี้ที่สถานี42จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 2,610 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาททยอยเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและในช่วงบ่ายจะเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะทยอยปรับเพิ่มชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยประมาณและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องซึ่งการปรับเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวจะทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำสูงขึ้นประมาณ 40-70 เซนติเมตรพบมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดอ่างทองบริเวณอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกเมืองอ่างทองและชัยโยจังหวัดสิงห์บุรีบริเวณอำเภออินบุรีพรหมบุรีและเมืองสิงห์บุรีและจังหวัดชัยนาทบริเวณอำเภอสัพพยาหากระดับน้ำทางตอนบนเพิ่มสูงขึ้นและส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยระดับน้ำในพื้นที่แฟลตคลองจันทร์เริ่มคลี่คลายปรับแผนนำรถเข้าพื้นที่และวางแผนช่วยเหลือเขตลาดกระบังต่อไป
7: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่แฟลตคลองจันทร์ว่าหลังจากที่มีการระดมเครื่องสูบน้ำเข้าดำเนินการในพื้นที่พบว่าระดับน้ำลดลงปัจจุบันเหลือระดับน้ำสูงไม่เกิน40เซนติเมตรประชาชนสามารถเดินเท้าและรถกระบะสัญจรเข้าออกพื้นที่ได้แล้วจากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ทีมช่วยเหลือมีการปรับแผนการทำงานเปลี่ยนจากการใช้เรือเป็นการใช้รถกระบะเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ซึ่งช่วยให้การทำงานมีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นกรุงเทพมหานครจึงเตรียมนำเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กระดมสูบเก็บรายละเอียดในพื้นที่คลองจันทร์เพิ่มเติมสำหรับภาพรวมในพื้นที่แฟลตคลองจันทร์คาดว่าในวันนี้จะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และหลังจากนี้จะมีการหารือและประสานงานร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อวางแผนย้ายเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เข้าไปช่วยเหลือและเร่งระบายน้ำในพื้นที่เขตลาดกระบังต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: ญี่ปุ่นเตรียมปรับขึ้นราคาสินค้าอาหารและเครื่องดื่มกว่า 3,100 รายการในเดือนตุลาคมนี้จากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อเตโกกุดาต้าแบงก์บริษัทวิจัยและจัดเก็บข้อมูลเครดิตธุรกิจชั้นนำของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าสินค้าอาหารและเครื่องดื่มในญี่ปุ่นจำนวน 3,153 รายการเตรียมปรับราคาขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ต่อเนื่องจากเดือนกันยายนที่มีสินค้าปรับขึ้นราคาจำนวน 4,965 รายการซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อส่งผลใหราคาน้ำมันดิบและนาฟตาปรับตัวสูงขึ้นซึ่งทำให้ต้นทุนวัสดุบรรจุภัณฑ์แพงขึ้นตามไปด้วยประกอบกับเงินเยนที่อ่อนค่าลงส่งผลให้บรรดาผู้ประกอบการต้องผลักภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นไปยังผู้บริโภคทั้งนี้นับตั้งแต่ต้นปี2569มีสินค้าอาหารและเครื่องดื่มในญี่ปุ่นที่ปรับขึ้นราคาทั้งสิ้น 21,187 รายการทำให้มียอดรวมสินค้าที่ปรับขึ้นราคาเกินกว่า 20,000 รายการเป็นปีที่2ติดต่อกันขณะที่อัตราค่าก๊าซและค่าไฟฟ้าในญี่ปุ่นมีแนวโน้มจะปรับตัวสูงขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ด้วยเช่นกันปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
8: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: 1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
1: ความวิบัติของชาติคือผู้มีอำนาจแตกสามัคคีครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งหมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอบจพบประชาชนจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรครับ
2: ความสุขของประชาชนคือความภาคภูมิใจของคนอบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเสนอรายการอบจ.พบประชาชนข่าวสารสาระและความบันเทิงจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

วัสดีค่ะคนเราต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะเผชิญปัญหาต่างๆในชีวิตแต่การเตรียมตัวนั้นก็ต้องมีความรู้ประกอบด้วยมีการฝึกนิสัยใจคอของตนให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้ด้วยสิ่งที่สำคัญในการฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิตคือต้องรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวกำลังทำอะไรรู้ว่าตัวต้องการอะไรกระแสพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสวัสดีค่ะสวัสดีคุณฟังที่เคารพทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอกันวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569ค่ะวันนี้ก็ต้องขออนุญาตแสดงความยินดีนะคะกับพี่ๆหลายๆท่านนะคะสิทธิ์พี่ทุกท่านเลยที่วันนี้จะได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระเสรีนะคะก็ถือได้ว่าในส่วนของท่านที่เกษียณอายุราชการหรือว่าทำงานรับใช้แผ่นดินทำงานรับใช้ราชการมาจนครบอายุ60ปีนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยวันนี้หลายท่านไม่แน่ใจว่าจะตื่นเต้นทำตัวไม่ถูกหรือเปล่านะคะบางคนบอกว่าเดี๋ยวฉันจะนอนให้สบายใจไปเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่บางคนก็บอกว่ามันร่างกายมันแบบว่าอัตโนมัติไงพอปุ๊บดีดตัวตื่นขึ้นมาเตรียมตัวจะไปทำงานเลยนะคะก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าต้องปรับตัวกันสักนิดนึงนะคะสำหรับหลายๆคนที่อาจจะวันนี้เป็นวันแรกของการปรับเปลี่ยนชีวิตในวัยที่เกษียณอายุราชการแล้วแต่ว่าในฐานะศิษย์น้องนะคะก็เดี๋ยวจะตามไปติดๆแล้วกันนะคะก็ขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็มีเวลาก็ออกกำลังกายค่ะให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็อาจจะไปเที่ยวก็ได้ใช่ไหมคะไปเที่ยวแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยจะไปเที่ยวไหนให้ระวังนะคะระวังค่ะเพราะว่าในเรื่องของน้ำนะคะภาคเหนือก็ดีภาคกลางก็ดีโอ้โหตอนนี้ถ้าติดตามข่าวแล้วเลยเดี๋ยวเครียดนะคะเครียดทีเดียวในฐานะที่พวกเราคนชุมพรค่ะพวกเราจำกันได้ว่าถ้าโดยส่วนตัวนี่ต้องบอกว่าตั้งแต่ปีประมาณ2500รู้เลยนะรู้ไวเลยนะ2519-20อะไรประมาณนั้นตอนนั้นคือยังเด็กๆไงเด็กๆคือน้ำท่วมทุกปีไม่ได้รู้เรื่องอะไรเขาด้วยสนุกทุกปีนะคะก็คือว่าเป็นอยู่บ้านพักไงบ้านพักแขวงการทางชุมพรนี่แหละแล้วพอน้ำท่วมเนี่ยเล่นน้ำกับเพื่อนสนุกนะคะแต่ว่าพอสมัยก่อนน้ำมันยังไม่เหมือนแบบนี้เนาะน้ำมันก็ใสๆนะมันไม่ได้เป็นโคลนแล้วก็ไม่ได้ขุ่นอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าสมัยนี้นี่น่ากลัวมากโดยเฉพาะพี่ๆที่แฟคคลองจันนะคะก็มีเพื่อนมีสิทธิ์พี่หลายๆท่านที่อาศัยอยู่ที่นั่นโอ้เขาบอกว่าตอนนี้น้ำเน่าแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันตรายมากๆเลยก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่จะเดินทางไปไหนยังไงเช็คในเรื่องของเส้นทางให้ดีก็แต่ว่าต้องบอกว่าข่าวในยุคนี้เนี่ยนะคะมันไวมากก็ต้องเช็คต้นตอของข่าวด้วยว่าข่าวจริงข่าวมั่วข่าวปั่นข่าวสร้างเรื่องนะเรตติ้งปั่นยอดอะไรปั่นยอดวิวหรือเปล่าเพราะฉะนั้นดูต้นตอให้ดีนะคะดูต้นตอให้ดีว่าผู้ปล่อยข่าวนั้นคือใครนะคะก็ต้องเป็นแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นะคะในส่วนของหน่วยงานที่รับผิดชอบก็ไม่ค่อยอยากจะเม้นเท่าไหร่เลยนะคะว่ามันจะแบบพันท่วงทีอะไรหรือเปล่านะคะก็แต่ว่าค่ะก็เท่ากับว่าเราก็พยายามเลือกเอาแหล่งข่าวที่ชัดเจนนะคะตอนนี้11:17ค่ะเช่นเดิมนะคะช่วงต้นรายการเนี่ยเราจะไปพูดคุยนะคะกับท่านในช่างสมพรตะเภาน้อยในช่างเครื่องกลอาวุโสจากกองช่างอบจ.ชุมพรเดี๋ยวแอบทักทายกันก่อนดูซิว่าไปกับน้ำหรือยังนะคะสวัสดีค่ะในช่างสมพรคะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะเงียบอยู่นะคะไปกับน้ำแล้วไหมคะยังอยู่ไหมเอ่ยค่ะก็เดี๋ยวรอนิดนึงแล้วกันนะคะตอนนี้กำลังทีมงานของเรานะคะพี่ประวิตรยังอมรของเรากำลังดูอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆปัญหานี้เกิดขึ้นแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วนะคะสัปดาห์ที่แล้วก็เป็นแบบนี้ค่ะคุณเจริญยศก็เรียกได้ว่าหัวปั่นเลยนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ยินกันเสียงมันไม่ได้ยินกันไงเสียงไม่ได้ยินกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องรอสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวระหว่างรอดิฉันจะโม้เรื่องอะไรดีล่ะแป๊บนึงค่ะดูภารกิจงานของ
ท่านผู้บริหารของเราก่อนแล้วกันนะคะว่าวันนี้ท่านนายกของเราท่านนายกนครอุตสิตนะคะเดินสายไปไหนยังไงบ้างดีกว่านะคะแป๊บหนึ่งนะคะขอเวลาเปิดดูแป๊บหนึ่งก่อนภารกิจงานของท่านนายกนะคะตลอดจนท่านผู้บริหารนะคะเมื่อเช้านี้ค่ะช่วงเช้าเลยก็มีกิจกรรมเรียกว่ารัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตนะคะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ห้องประชุมต้นตาลชั้น3ค่ะอาคารสำนักงานและศูนย์แสดงสินค้าโอท็อปเทศบาลเมืองชุมพรเมื่อวานนี้เราก็จะได้เห็นนะคะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะคะก็ข้าราชการก็แต่งชุดขาวกันเพื่อร่วมประกอบพิธีกันอย่างล้นหลามเลยนะคะแล้วก็วันนี้มีการต้อนรับคณะศึกษาดูงานค่ะโรงเรียนวัดดอนรั่วจังหวัดชุมพรนะคะจำนวนลูกๆนักเรียนก็ตั้งแต่ชั้นอนุบาล2จนถึงพี่ๆม.3เลยค่ะ134คนนะคะเข้าศึกษาดูงานที่โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริค่ะแล้วก็ในช่วงบ่ายโมงก็จะมีอีก1คณะนะคะจากโรงเรียนวัดปิยะวัฒนารามที่อำเภอละแมค่ะก็จะเป็นลูกๆชั้นประถมปีที่4ถึงปีที่6นะคะจำนวน262คนด้วยกันก็จะมีพี่ๆนะคะจากกองการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะก็จะรับหน้าที่ในการดูแลบรรยายแล้วก็ให้ความรู้ตลอดจนดูแลลูกๆนักเรียนนะคะก็ฝากด้วยละกันสำหรับใครที่สนใจนะคะที่จะนำลูกๆนั่นเลยว่าตอนนี้ปิดเทอมแล้วไหมอ่ะปิดแล้วเนาะก็อาจจะมีโอกาสนะคะหรือว่าจะเป็นคณะจากชุดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศก็ได้นะคะสามารถที่จะเดินทางมาศึกษาดูงานได้ที่เรานะคะก็ยินดีต้อนรับค่ะเรามีหลายทางการศึกษามากนะคะและในโครงการนั้นท่านนายกนครอุตสิตเองก็เรียกได้ว่าจัดสรรในแต่ละด้านแต่ละส่วนให้กับกองงานภารกิจเนี่ยได้ดูแลอย่างเช่นบริเวณด้านบนซึ่งเป็นพระพลาที่ประทับนะคะโคกดินที่ว่าโคกปั้นดินขึ้นมาตรงนั้นก็จะมีอาคารพระพลาที่ประทับตรงนั้นก็จะเป็นสำนักปลัดนะคะดูแลรับผิดชอบซึ่งก็ได้มีการปรับปรุงห้องนะคะโอ้สวยงามมากติดแอร์เย็นแล้วก็มีวิดิทัศน์ฟังบรรยายตั้งแต่ประวัติของโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริหรือว่าแก้มลิงชุมพรนะคะก็จะมีประวัติเรียกได้ว่าโอ้ดูไปก็ซาบซึ้งไปแล้วก็จุดหนึ่งนะคะแต่ว่าจำนวนที่จะรองรับเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก30คนกำลังสวยนะคะมากไปกว่านี้อาจจะหายใจไม่ค่อยออกกันถ้าเป็นโซนล่างตรงในส่วนของฐานศาสตร์พระราชานะคะตรงนั้นจะเป็นกองสวัสดิการและสังคมก็จะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการเข้าร่วมกิจกรรมฐานต่างๆนะคะส่วนที่อาคารแปดเหลี่ยมก็จะเป็นในส่วนของกองการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะดูแลในเรื่องของการบรรยายดูวิดิทัศน์นะคะแล้วก็บรรยายแล้วก็มีรถรางให้บริการสำหรับคนที่จะนั่งชมบริเวณทั่วโครงการหนองใหญ่เลยนะคะก็ให้บริการได้ค่ะโดยเฉพาะท่านผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุนะคะก็สามารถที่จะทำหนังสือมาถึงทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรได้ค่ะท่านนายกยินดีมากเลยนะคะที่จะบริการแล้วก็เป็นรถรางให้นั่งนะคะนั่งชมทั่วไปไม่ต้องเดินให้เมื่อยให้เหนื่อยเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำหนังสือมาที่เราได้ค่ะเรายินดีที่จะให้บริการในการให้ความรู้ต่างๆนะคะเอาล่ะเดี๋ยวดิฉันคงจะต้องขออนุญาตพักสักครู่ก่อนเพราะว่าการติดต่อกับท่านในช่างสมพรมีปัญหาอีกแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตกลับไปใช้วิธีแมนนวลแบบเดิมแต่ว่าตอนนี้พักสักครู่ก่อนค่ะ

0: 10:17 น.ค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับท่านในช่างสมพรตะเภาน้อยนะคะในช่างเครื่องกลอาวุโสจากกองช่างอบจ.ชุมพรค่ะสวัสดีค่ะในช่างสมพรคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเป็นไงบ้างเอ่ยขออภัยที่ล่าช้าไปนิดนึงนะคะ
1: ไม่เป็นไรครับรอได้ครับผม
0: ค่ะในสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นไงบ้างคะเรามีโครงการที่แล้วเสร็จบ้างไหมคะ
1: ก็แล้วเสร็จไปหมดแล้วไม่มีแล้วยังเหลือ3โครงการที่ทำอยู่นะครับ
0: อ๋อตอนนี้เหลือ3โครงการค่ะ
1: 3โครงการครับผม
0: ค่ะไม่ทราบมีโครงการอะไรบ้างคะ
1: โครงการที่1นะครับเป็นการซ่อมแซมถนนนะครับและปรับพื้นที่เขตพื้นที่ตำบลขุนกระติงนะครับอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับ
0: ค่ะ
1: เครื่องจักรที่เข้าดำเนินการก็จะมีรถขุดไฮดรอลิกนะครับ1คันนะครับรถเกรเดอร์1คันรถบดแซมเตือน1คันและรถบรรทุกออกล้อเตท้าย1คันครับ
0: ค่ะ
1: จุดนี้ก็ได้ทำไปแล้วประมาณ 50% ครับเพราะว่ามีฝนตกครับทำไม่ได้เลยครับ
0: โอ้ก็ต้องหยุดหน่อยนะคะแต่วันนี้แดดออกนะคะวันนี้แดดออก
1: ครับเริ่มวันนี้ครับเริ่มออกแล้วครับผม
0: ได้ค่ะโครงการที่2นะคะที่ไหนคะ
1: โครงการที่2เป็นการปรับพื้นที่แล้วก็ซ่อมถนนนะครับในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งหลวงนะครับอำเภอละแมจังหวัดชุมพรนะครับ
0: ค่ะ
1: รถนี้เครื่องจักรที่9ดำเนินการก็จะมีรถเกรเดอร์นะครับ1คันรถบดแซมเตือน1คันและรถบรรทุกน้ำ6ล้อ1คันครับผม
0: ค่ะ
1: จุดนี้ได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 70% นะครับถ้าได้ทำอีกสัก 2-3 วันก็เสร็จครับผม 100% ครับผม
0: โครงการสุดท้ายโครงการที่3ค่ะ
1: โครงการสุดท้ายเป็นโครงการที่3นะครับเป็นการปรับพื้นที่สนามฟุตบอลเทศบาลวังไผ่นะครับอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับรถที่9ดำเนินการเครื่องจักรที่9ดำเนินการนะครับก็จะมีรถขุดไฮดรอลิกนะครับ1คันรถเกรเดอร์1คันรถบดแซมเตือน1คันรถบรรทุก6ล้อเทท้าย3คันรถบรรทุก10ล้อเทท้าย1คันและก็รถบรรทุกน้ำ1คันครับผมจุดนี้ 90% แล้วครับ
0: 90% แล้วเหรอคะ
1: ครับอย่างนี้เดียวครับวันนี้ยังวิ่งอยู่ครับ
0: โอ้
1: เพิ่งจะทำได้วันนี้นะครับเพิ่งจะทำได้วันนี้ครับผม
0: แล้วสนามฟุตบอลเราเป็นยังไงบ้างคะสนามฟุตบอลอบจ.เอง
1: สนามฟุตบอลก็ตอนนี้ก็กำลังปรับร่องน้ำรอบสนามอยู่นะครับก็เรียบร้อยหมดแล้ว
0: อาจจะเป็นเพราะว่าฝนตกนะคะน้ำเลยลงเยอะใช่ไหมคะ
1: ครับได้กดร่องน้ำก็ระบายน้ำลงในสระใหญ่ในหนองใหญ่แล้วครับผม
0: ค่ะค่ะอย่างนี้แล้วคิวต่อไปเตรียมไว้อีกกี่โครงการคะเนี่ย
1: เยอะเลยครับคิวมาเยอะเลยครับ
0: นะคะ
1: ครับผม
0: ช่วงนี้ต้องเตรียมเรื่องภัยแล้งก่อนด้วยไหมคะเนี่ยเราเห็นฝนมาแบบเยอะแบบเนี้ยพอหมดมันจะแห้งๆเลยนะคะ
1: ใช่ครับฝนภัยแล้งครับผม
0: มีหลายพื้นที่
1: ไม่รู้ว่าจะแล้งหรือจะฝน
0: ก็นั่นน่ะสิคะแต่เดี๋ยวพอฝนหมดปุ๊บเนี่ยเราเห็นน้ำเยอะๆแบบเนี้ยแต่จริงๆต้องวางแผนรับมือภัยแล้งนะคะ
1: ครับผม
0: เพราะน้ำไปหมดเลยทีเนี้ยเราจะไม่มีน้ำเหลือแล้วนะคะเนี่ย
1: ครับ
0: ค่ะขุดอีกหลายที่ไหมคะ
1: ครับผม
0: ยังต้องขุดสระอีกหลายที่ไหมคะ
1: เยอะเลยครับไปเยอะครับขอมาเยอะหนังสือครับรอจัดคิวอยู่นะครับรอจัดคิวอยู
0: ่ได้ค่ะได้ค่ะ
1: ครับผม
0: ขอบพระคุณค่ะท่านในช่างสมพรนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ครับ
0: ท่านในช่างสมพรตะเภาน้อยนะคะในช่างเครื่องกลอาวุโสค่ะจากกองช่างอบจ.ชุมพรของเรานะคะก็เรียกได้ว่าหลายโครงการอย่างที่ได้นำเรียนจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นรออีกสักนิดนึงค่ะรับรองว่าถึงทุกโครงการแน่นอนแต่อย่างที่บอกค่ะท่านนายกเองเนี่ยเน้นย้ำนะคะแล้วท่านก็บอกว่าท่านเฝ้าระวังมากเพราะว่าท่านนายกเนี่ยจะมีวอลลุ่มที่พูดคุยในเรื่องของการดูแลนะคะทั้งในเรื่องของน้ำจุดที่รองรับน้ำจุดที่น้ำท่วมซ้ำซากอะไรเงี้ยท่านนายกจะให้ความสำคัญแล้วก็เน้นย้ำไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชุมพรแทบจะทุกแห่งนะคะท่านนายกบอกว่าให้เราทำงานประสานความร่วมมือร่วมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าในเรื่องของ data ข้อมูลเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะในหลายๆพื้นที่ทุกคนจะรู้ดีคือหลับตาปุ๊บนึกออกเลยว่าถ้าฝนตกปริมาณนี้เดี๋ยวน้ำมันจะไปท่วมขังตรงไหนบ้านใครยังไงช่องไหนจะเป็นช่องที่น้ำมันเชี่ยวแล้วต้องระวังอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าพอหางฝนแป๊บๆนึงเนี่ยเอาและแล้งทันทีเพราะเราเคยเห็นปรากฏการณ์ที่ว่าเจ้าของสวนหลายๆแห่งต้องซื้อน้ำซื้อแบบว่ารถขนน้ำไปแล้วไปรดต้นทุเรียนมั่งอะไรมั่งเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นปัญหาที่ซ้ำซากแล้วก็เป็นวงโคจรอยู่แบบนี้แล้วเราก็ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณไปกับเรื่องเดิมๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแก้ปัญหาที่ถูกต้องอย่างยั่งยืนที่สุดก็คือว่าจะต้องมีผู้ที่มีความรู้จริงๆแล้วก็เป็นผู้ที่ เชี่ยวชาญกับปัญหาตรงนี้จริงๆและ แก้ไขปัญหาให้ถูกจุดถูกต้องอย่างยั่งยืนค่ะตอนนี้ขออนุญาตขั้นด้วยสปอตสัก1ตัวสั้นๆค่ะเพราะว่าดิฉันมีแขกรับเชิญมาที่ห้องส่งแล้วนะคะเดี๋ยวพักสักครู่นึงเจอกันช่วงหน้าค่ะ

0: ที่ยงทางสถานีวิทยุแห่งนี้นะจ๊ะ
1: ร่วมแรงใส่ใจท้องถิ่นโปร่งใสในยุคสมัยเรา
2: เวลา38นาทีค่ะตอนนี้นะคะดิฉันอยู่กับท่านสจที่ท่านนายกนพพรได้พูดนักหนาทุกครั้งที่มีการประชุมสภานะคะบอกว่าเป็นสจที่สวยที่สุดของอบจ.ชุมพรนะคะปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรด้วยนะคะท่านพันธนีมิ่งขวัญสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค่ะ
2: หรือว่า
3: สวัสดี
2: ท่านสจน้ำนะคะสจน้ำค่ะวันนี้คือดิฉันต้องชวนคุณมาค่ะเพราะช่วงนี้ไม่มีอะไรที่จะเด่นดังไปกว่าเรื่องน้ำอีกแล้วเมื่อวานนี้นะคะระหว่างที่คือดิฉันเองก็เพิ่งกลับจากกรุงเทพเมื่อวานแล้วก็จะเห็นในฟีดข่าวอะค่ะมันขึ้นในเรื่องของน้ำป่าที่ไหลหลากที่พันวานแล้วมันดูน่ากลัวมากเพราะมันเป็นน้ำโคลนเลยอะค่ะคือไหลช้ามาเลยดิฉันนึกถึงคุณก่อนเพื่อนเลยค่ะว่าวันนี้มาเนี่ยดิฉันต้องเชิญคุณมาพูดคุยให้ฟังหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นคะที่พันวานรอบๆในเขตคุณเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะก็เป็นเรื่องน่าตกใจอยู่เหมือนกันนะคะเมื่อวานน้ำอยู่ที่อบต.รอบๆค่ะทำเรื่องแผนที่ถนนขออนุญาตใช้พื้นที่อยู่แล้วก็ข้างล่างฝนไม่ตกเลยนะคะ
2: ข้างล่างไม่มี
3: ใช่ค่ะแต่ว่าอยู่ๆก็อย่างที่พี่วิเห็นนะคะในเฟซบ้างแล้วก็มีผู้นำนะคะอบต.บุญช่วยก็ส่งข้อความมาส่งไลน์รูปภาพมาให้ดูโอ้น้ำท่วม4หมู่บ้านค่ะเมื่อวานนะคะที่ได้รับผลกระทบก็มีหมู่11นะคะหมู่17หมู่21แล้วก็หมู่20ค่ะที่ว่าโดนน้ำป่าไหลหลากก็ประมาณ1ชั่วโมงแล้วน้ำก็แรงมากเลยค่ะเข้าบ้านประชาชนแล้วก็มีพวกสะพานอะไรก็เสียหายไปเยอะเหมือนกันค่ะพื้นที่ก็ค่อนข้างเสียหายเยอะแต่น้ำมาแรงแบบชาวบ้านก็ไม่ได้ทันตั้งตัวค่ะ
2: หมู่11หมู่17 20
3: แล้วก็21
2: อ๋อ20 21โอ้นี่อยู่เป็นพันวาด้านบนทั้งนั้นเลยเน
3: า
2: ะ
3: ค่ะก็มีพันวาหินเรือ
2: ค่ะ
3: ก็สะตงโซนบนค่ะใช่ค่ะ
2: อ๋อสะตงโดนกันนะคะ
3: สะตงก็โดนค
2: ่
3: ะ
2: โอ้โหแต่ว่ามันเป็นลักษณะของน้ำฝนที่ตกแช่ไหมที่เขาเรียกเรนบอมอะไรอย่างนั้นหรอ
3: ค่ะ
2: ประมาณว่าตกค้างไว้ที่เดิมที่เดิมที่เด
3: ิ
2: ม
3: ก่อนหน้านี้ก็มีรอบนึงแล้วค่ะที่ว่าน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่กันไม่ได้นะคะก่อนหน้านี้ก็กลางคืนค่ะแต่ว่ารอบนี้ก็มากลางวันค่ะแล้วเมื่อวานก็อย่างที่บอกเราก็ไม่คิดเพราะว่า
2: แต่ว่ายังดีที่เป็นกลางวันนะ
3: ใช่
2: เล่าประสบการณ์ตอนกลางคืนหน่อยสิเพราะว่าคุณไปโดนมาเองนี่เป็นไงคะ
3: นี่เจอมาเมื่อรอบนี้นะคะน้ำฝนตกรอบนี้นะคะน้ำก็ท่วมก็กลางคืนวันนั้นฝนวันเสาร์ที่แล้วมั้งคะฝนตกทั้งวันเลยค่ะแล้วก็น้ำก็มีงานในพื้นที่นะคะขับรถออกมาสามทุ่มค่ะมาเจอน้ำ
2: ท่วมบนเขานะ
3: ใช่ค่ะน้ำท่วมออกจากพื้นที่ไม่ได้ค่ะ
2: สช.ออกจากพื้นที่ไม่ได้แล้วกลับบ้านยังไงคะเนี่ย
3: ชาวบ้านลุยน้ำมาไปรับมานะคะก็เจอมากับตัวแล้วค่ะ
2: ค่ะเพราะว่าเหมือนวันก่อนดิฉันก็เห็นพี่ชนะ
3: ค่ะ
2: ภูเสือเต้นแกบอกว่าน้ำท่วมภูเสือเต้นแล้วคุณ
3: ใช่ใช่ค่ะ
2: ภูเสือเต้นมันคือภูที่แบบสูงเห็นวิว360องศาแต่น้ำท่วม
3: น้ำป่าค่ะมันก็เร็วแต่ว่าดีตรงมาเร็วไปเร็วไม่ท่วมขังแต่ว่ามันก็ทำให้บ้านเรือนเสียหายค่ะพี่ยุ้ยแล้วก็มีเรื่องอุปกรณ์การเกษตรอะไรเครื่องสูบน้ำอะไรต่างๆของชาวบ้านเนี่ยค่ะก็เสียหายเยอะบางบ้านก็มีรถไปกับน้ำเลยค่ะก็มีเหมือนกันนะคะมอเตอร์ไซค์หลายคันอยู่ค่ะ
2: และจริงๆเนี่ยสจน้ำเป็นอีกหนึ่งท่านเหมือนกันอย่างที่ได้พูดนำเรียนไปเบื้องต้นว่าอยู่ในทีมเฉพาะกิจของท่านนายกนพพรด้วยที่ว่าให้เป็นเหมือนเป็นทีมวอลลุ่มที่ตั้งขึ้นมาเฉพาะกิจเกี่ยวกับการติดตามในเรื่องของแหล่งน้ำแหล่งน้ำที่เป็นน้ำท่วมซ้ำซ้อนแล้วก็แหล่งที่แบบน้ำแล้งด้วย
3: ค
2: ือตอนนี้ดิฉันเชื่อว่าข้อมูลในหัวคุณอ่ะมีเยอะมากชุมพรของเราอ่ะจริงๆแล้วมันเสี่ยงท่วมอำเภอไหมคุณว่า
3: ทุกอำเภอค่ะเสี่ยงทุกอำเภอค่ะก่อนหน้านี้ท่านนายกต้งนครศรีนะคะท่านก็มีนโยบายของท่านสมัยนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะคะก็เน้นแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำก่อนหน้านี้ก็คุยกันว่าเราจะตั้งห้องวอลลุ่มเรื่องการจัดการน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะตอนนี้ก็ยังดำเนินการนะคะแต่ว่าเราปรับไปอยู่ในโครงการสมาร์ทซิตี้ก็คือเป็นเมืองอัจฉริยะของเราจะใช้ AI เข้ามาช่วยจัดการค่ะเรื่องน้ำก็รวมอยู่ในนั้นด้วยค่ะพี่ยุ้ยแล้วก็มีท่านก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คุยกันมาหลายครั้งค่ะก็มีทั้งให้ ผู้นำนะคะประชาชนในพื้นที่ไปศึกษาดูงานพื้นที่รูปธรรมอย่างเงี้ยค่ะเราก็เคยไปมาแล้วแล้วก็กลับมาทำการตอนนี้คิดว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งดีที่สุดสำหรับพื้นที
2: ่
3: ต้นน้ำนะคะเหมือนพันวานอย่างเงี้ยค่ะพี่ยุ้ยก็คุยตกผลึกกันแล้วว่าเราจะทำเป็นฝายในบริเวณริมคลองแล้วก็ปลูกป่าปลูกต้นไม้เสริมทั้งหมดนะคะบริเวณริมคลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะด้วยช่วยชะลอน้ำได้มากยิ่งขึ้น
2: เพราะว่าน้อยคนนะที่แบบพูดคุยแล้วจะพูดกันถึงเรื่องของการปลูกป่านะ
3: ค่ะ
2: เพราะว่ามันมีแต่จะแบบทำลายไงเพื่อสร้างเขาบอกว่าเพื่อสร้างอะไรเงี้ยแต่จริงๆนั่นคือมันคือการทำลายเนา
3: ะ
2: โอ้ก็ดีมากเลยนะคะแล้วก็อย่างที่เคยได้ฟังมาเนี่ยเหมือนกับท่านนายกบอกว่าอยากให้เห็นเป็นจุดเลยว่าคือพอกดคลิกไปปุ่มนี้ปุ๊บเห็นเลยว่าระดับน้ำตอนนี้คลองในหลวงอยู่ที่เท่าไหร
3: ่
2: ยังรับอีกได้เท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่ถ้าคลิกไปตรงคลองตรงนี้ปริมาณน้ำรองรับเท่าไหร่จะขึ้นอีกเท่าไหร่เหลือเท่าไหร
3: ่
2: ประมาณแบบนั้นเลยใช่ไหมคะ
3: ประมาณแบบนั้นเลยค่ะมันก็จะได้ช่วยจัดการปัญหาทั้งเรื่องภัยแล้งแล้วก็เรื่องน้ำท่วมได้ของจังหวัดชุมพรเราเพราะว่าช่วงนี้นะคะก็เดือนพฤศจิกาธันวาน้ำก็ท่วมทุกปีนะคะชุมพรแล้วก็มีปัญหาทั้งเรื่องน้ำท่วมน้ำแล้งค่ะก็เป็นสิ่งที่ท่านนายกรพพรอุสิทธิ์ก็เป็นห่วงนะคะเมื่อเช้าท่านสสก็โทรมาค่ะว่าเป็นไงบ้างสอบถามเนี้ยค่ะก็ตกใจเหมือนพี่ยุ้ยแบบเนี้ยค่ะก
2: ็
3: ตอนบ่ายวันนี้สสกำลังลงมาจากกรุงเทพก็เดี๋ยวจะได้เข้าไปแวะเยี่ยมนะคะเข้าไปเยี่ยมให้กำลังใจกับผู้ที่ประสบภัยเมื่อวานนะคะ
2: อย่างนี้เท่ากับว่าสำรวจแล้วเยอะไหมคะ
3: ก็สำรวจมาแล้วตอนนี้น่าจะ60ครัวแล้วค่ะพี่ยุ้ยค่ะ
2: 60ครัวเรือน
3: ใช่ค่ะเยอะเหมือนกันที่น้ำเข้าบ้านนะคะ
2: วันเดียวรอบเดียวเนาะ
3: ใช่ค่ะ
2: คือจริงน้ำมันมาแค่ไม่กี่นาทีนะมันไม่ได้แช่ขังเหมือนทางภาคกลางหรือกรุงเทพอันนั้นก็คือทุกระทมอีกแบบนึง
3: ใช่ค่ะ
2: แต่อันนี้นี่มาแบบไม่ได้ตั้งเนื้อตั้งตัวอะไรเลยอยู่ๆก็ตุ้มหาย
3: ใช่ค่ะ
2: รถหายไปเลยคันนึงพอแบบรู้อีกทีก็เอาไม่อยู่แล้ว
3: ใช่ค่ะ
2: เพราะว่า
3: น้ำหายเยอะอยู่ค่ะ
2: น้ำป่ามาแรงนะคะมาแล้วแบบแรงมาแล้วก็คือทีเดียวไปเลย
3: ค่ะ
2: 60กว่าครัวเรือนเลยนะ
3: ใช่ค่ะ
2: ตอนนี้นี่คือยื่นแบบกรอกแบบสำรวจอะไรเรียบร้อยแล้วไหมคะ
3: ตอนนี้ก็ผู้นำกำลังสำรวจอยู่นะคะเมื่อเช้าก็โทรไปประสานทั้งทางอบต.ก็ขึ้นไปสำรวจอยู่นะคะในส่วนของอบจ.เราก็ท่านนายกนพพรอุสิทธิ์ก็ทราบเรื่องแล้วนะคะนำก็นำเรียนให้ทราบท่านก็จะส่งหน่วยขึ้นที่เร็วออกไปร่วมสำรวจกับอบต.อีกทีนึงค่ะ
2: ทีนี้แนวทางการช่วยเหลือนะคะท่านสจ.ในส่วนของท้องถิ่นเราเองเนี่ยเราสามารถจะช่วยเหลืออะไรได้บ้าง
3: ก็ต้องดูความเสียหายดูอะไรก่อนคะพี่ยุ้ย
2: ก็อาจจะต้องแบบว่าดูว่าอบต.รอบ
3: ๆ
2: ช่วยอะไรได้บ้าง
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วอบจ.ช่วยอะไรได้บ้างเนาะอันนี้ในนามของท้องถิ่นแต่ว่ามันก็ยังมีภาคส่วนของราชการส่วนอื่นๆอีกที่สามารถช่วยเหลือได้โดยถูกต้องตามระเบียบอย่างพม.เองช่วยได้ไหมหรือหน่วยงานอื่นอะไรเงี้ยใช่ไหม
3: ก็มีบ้านพังเสียหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเดี๋ยวสำรวจแล้วก็ประสานไปละค่ะว่าหน่วยงานไหนรับผิดชอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ได้ประสานกัน
2: ค่ะแล้ววันนี้นี่ได้เช็คยังคะสภาพอากาศทางตอนบนเป็นไงบ้าง
3: ตอนนี้ไม่นิ่งค่ะ
2: นิ่ง
3: ยังไม่มีอะไรเกิด
2: เพราะว่าในเมืองก็ต้องบอกว่าแดดเปรี้ยงนะคะ
3: ใช่ค่ะข้างบนก็แดดดี

0: น้ำป่าเนี่ยค่ะมันก็มาไวเราก็ไม่ทันได้คาดคิดอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากทุกคนดูแลตัวเองแล้วก็เฝ้าระวังกันด้วยนะคะช่วงนี้ค่ะ
1: คือพี่น้องประชาชนแหละจะเป็นหูเป็นตาให้ดีที่สุด
0: ค่ะ
1: แล้วก็ต้องมีจุดสังเกต
0: ค่ะ
1: พอสังเกตปุ๊บเขามีศูนย์การรายงานอะไรไหมคะคุณ
0: ในพื้นที่ค่ะส่วนใหญ่เขาจะมีค่ะพี่เว้ยเขาก็จะมีเป็นอุปกรณ์วัดระดับน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามบ้านผู้นำอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีหมดละค่ะเพราะว่าเขามีอุปกรณ์ให้หมดทุกพื้นที่อยู่แล้วค่ะก็นั่นแหละค่ะก็ต้องช่วยกันสังเกตแล้วก็ช่วยกันเตือนกันในหมู่บ้านนะคะ
1: แล้วระดับน้ำในคลองตรงสะพานที่ข้ามไปจะไปโอตอรับรอตอนนี้ระดับน้ำสูงไหมคะ
0: ไม่ค่อยสูงค่ะพี่ยุ้ยเช็คในตรงนั้นมันมีประตูระบายน้ำตัวหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้ค่ะประตูระบายน้ำหาดแตงน้ำก็ยังไม่เยอะค่ะพี่ยุ้ยค่ะก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อวันที่น้ำโดนน้ำท่วมอันนั้นนะคะน้ำเยอะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งของประตูระบายน้ำค่ะตอนนี้น้ำในคลองก็อยู่ในระดับปกติใช่ค่ะ
1: คือปริมาณน้ำอะไรเนี่ยยังรับได้ไม่มีปัญหาแต่ที่เราน่ากลัวก็คือไอ้ตัวน้ำป่าตัวเรนบอมที่มันตกอยู่เฉพาะจุดนะคะ
0: แล้วมันก็จะมีเรื่องดินสไลด์อะไรด้วยเพราะเราโดนฝนมาติดต่อมาหลายวันแล้ว
1: มาเต็มที่แล้วดินนี่อุ้มน้ำมาเต็มที่แล้วถ้าสาดมาอีกตุ้มหนึ่งนี่ฉันสไลด์แน่นอน
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วมันก็เกิดขึ้นจริงเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: น่ากลัวมากๆเลยนะคะก็ฝากความเป็นห่วงเป็นใยไปให้กับพี่น้องในทุกพื้นที่ด้วยไม่ใช่แค่โซนภาคใต้อย่างเดียวเนา
0: ะ
1: หลายๆพื้นที่อย่างพะโต๊ะก็น่ากลัวนะคะ
0: พะโต๊ะสวีอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นพื้นที่ติดภูเขากันหมดค่ะพี่เล็ก
1: ก็ฝากกันช่วยเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังด้วยแล้วมีอะไรก็รีบแจ้งเตือนกันนะคะมาถึงงานของเราบ้างดีกว่าในปีงบประมาณหน้าค่ะท่านสุนทรค่ะ2570ค่ะของท่าไซเองเนี่ยมีโครงการอะไรบ้างไหมคะ
0: ในส่วนถ้าเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนนะคะปีนี้ของตำบลรับร่อเราเนี่ยค่ะเนื่องจากพื้นที่โซนบนเรานะคะก็เป็นพื้นที่ที่มีคนอีสานมาอยู่เยอะค่ะพี่รุ้ยเราก็อยากที่จะนำเสนอเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานนะคะก็จะมีการจัดโครงการอีสานเฟสติวัลค่ะก็มีหมอลำนะคะก็จะมีถ้าเกิดใครในพื้นที่เรานี่อาจจะไม่ค่อยได้เห็นหมอพบเจอหมอลำกันเท่าไหร่นะคะก็ช่วงนั้นก็คอยติดตามทางเพจองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรก็ได้นะคะถ้าเกิดใครสนใจไปดูหมอลำแบบครบวงใหญ่นะคะเหมือนภาคอีสานก็ไปสัมผัสบรรยากาศกันได้นะคะแล้วเราก็จะมีเรื่องการประกวดการแต่งกายการประกวดอาหารของภาคอีสานอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ยุ้ยก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมของพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานให้เป็นที่รู้จักนะคะเพราะว่าเขาก็มาอยู่ในพื้นที่เรานานแล้วนะคะเราก็อยากที่จะส่งเสริมตรงนี้ค่ะพี่ยุ้ย
1: เวลาเขาเล่นนี่เขาเล่นกันทั้งวันทั้งคืนไหมคุณ
0: ทั้งวันทั้งคืน
1: ของแท้มันต้อง24ชั่วโมงนะโอ้ต้องของแท้น
0: ะ
1: แล้วคุณรองรับไหวอะคะมีที่หลับที่นอนอะไรห้องนุ่งห้องน้ำ
0: มีค่ะตอนนี้มีโฮมสเตย์มีอะไรแล้วนะคะในฟันวานค่ะก
1: ็เล็งไว้ยังคะว่าจะจัดตรงไหน
0: น่าจะเป็นโซนกลางค่ะแถวพันวันหนึ่งค่ะก็เป็นพื้นที่ตรงกลางของตำบลรับร่อเราค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็คือคร่าวๆก่อน
0: ค่ะ
1: ในส่วนของเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะที่คาดว่าจะมี
0: ค่ะ
1: ส่วนโครงการอื่นๆล่ะคะ
0: ก็เรื่องที่เป็นหลักๆ ก็เนี่ยค่ะเรื่องการจัดการน้ำนี่แหละค่ะในโซนของพื้นที่เราแล้วก็เราประสบปัญหาทั้งน้ำแล้งแล้วก็น้ำท่วมอย่างที่เจอเนี่ยค่ะน้ำป่านะคะเราก็ปีที่แล้วเราก็ทำมาแล้วนะพี่ยุ้ยก็คือเราทำฝายในริมในคลองเนี่ยค่
1: ะ
0: คลองทั้งหมดทั้งคลองสาขาแล้วก็คลองหลักนะคะก็คือทำฝายเพื่อเพิ่มแหล่งชะลอน้ำกับเก็บน้ำเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะดำเนินการพฤศจิกายนนี้เราก็มีปลูกต้นไม้เป็นโครงการของอบจ.นะคะก็จะไปปลูกในพื้นที่ที่เราทำฝายไว้นี่แหละค่ะแล้วก็ปีนี้เราก็จะทยอยทำให้มากยิ่งขึ้นค่ะพี่ยุ้ยเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้โดยเฉพาะค่ะ
1: ค่ะน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะเนี้ยก็เรียกได้ว่าร่วมแรงร่วมใจกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่
0: อบจ.เราจะออกแค่ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่ะพี่ยุ้ยส่วนแรงงานอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นพี่น้องประชาชนผู้นำในพื้นที่เข้ามาช่วยกันค่ะก็ปีที่แล้วทำได้ไป40กว่าตัวค่ะพี่ยุ้ย
1: โอ้โหสุดยอดเลยแล้วปี70นี่ตั้งเป้าไว้เท่าไหร่
0: ตั้งเป้าไว้ก็ไม่ต่ำกว่า60ตัวค่ะพี่ยุ้ย
1: ค่ะคือทำจุดชะลอเป็นฝายชะลอน้ำอะไรอย่างนี้เนาะ
0: ใช่ค่ะเป็นจุดค่ะก็ได้ผลอยู่นะคะปีที่แล้วเนี่ยค่ะบางบ้านนะคะน้ำท่วมพอทำฝายแล้วเนี่ยค่ะปีนี้ก็ไม่ท่วมแต่เมื่อวานเนี่ยโทรมาบอกนะคะทีมงานคือก่อนหน้านี้พอเขาทำฝายอ่ะน้ำเขาไม่เคยท่วม

0: เลยนะคะปกติเนี่ยท่วมเพราะบ้านเขาอยู่ริมคลองนะคะติดคลองเลยแต่เมื่อวานไม่รอดค่ะเมื่อวานน้ำแรงจริงๆค่ะก็เข้าบ้านเต็มๆค่ะ
1: ถ้าแรงก็ไม่ไหวเนาะบางทีเนาะก็อาจจะต้องหาแนวทางกันต่อไปแล้ววิธีการป้องกันแบบพวกตลิ่งสไลด์อะไรเงี้ยเหมือนที่ในหลวงรัชกาลท่านวางไว้อย่างนั้นไหมคะที่ว่าปลูกหญ้าหญ้าแฝกอะไรอย่างเงี้ยใช่เลย
0: ได้ผลจริงๆนะคะพี่ยุ้ยเรื่องการปลูกต้นไม้ริมคลองเนี่ยค่
1: ะ
0: มันทำให้มันช่วยทั้ง
1: เ
0: ร
1: ื่อง เนาะ
0: ช่วยท
1: ั้
0: งเร
1: ื่อง
0: เนี่ยค่ะน้ำหลากแล้วก็ช่วยเรื่องน้ำแล้งด้วยนะคะพี่ยุ้ยตรงไหนมีต้นไม้เนี่ยค่ะตรงนั้นน้ำจะไม่ค่อยแห้งค่ะพี่ยุ้ย
1: ยังไงเขาก็ยังมีความชุ่มชื้นอยู่ตรงนั้น
0: ใช่ค่ะ
1: เนาะเพราะฉะนั้นเราอยากชวนกันปลูกต้นไม้เยอะๆจังเลยอ่ะยังไงฝากท่าน
0: ต้องช่วยกันแล้ว
1: ฝากท่านสจด้วยนะคะเพราะว่าท่านอ่ะจริงๆดูแลหลายลูกเขามากเลยนะแล้วท่านก็ถือว่าเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของเมืองชุมพรด้วย
0: ค่ะ
1: ปลูกป่าเยอะๆนะคะ
0: เราก็โชคดีค่ะตอนนี้เราก็มีอาสาสมัครนะคะเยอะเกี่ยวกับมีทสม.ซึ่งตำบลเราก็ได้ทสม.ดีเด่นด้วยนะคะพี่
1: ค่ะเอ่ยไหมเอ่ยนามไหมใครเอ่ย
0: ท่านวิจัยสมเพชรค่ะก
1: ็
0: เป็นแล้วเราก็มีรสทป.ค่ะในพื้นที่ปีนี้เราก็คิดว่าเราจะทำเรื่องเนี่ยค่ะเรื่องการจัดการทรัพยากรเนี่ยค่ะให้มากยิ่งขึ้นค่ะพี่ยุ้ยก็มีการพูดคุยกันในพื้นที่ค่ะว่าต้องช่วยกันแล้วล่ะค่ะไม่งั้นก็ลูกหลานเราในอนาคตนะคะไม่รู้ว่าจะอยู่ยังไง
1: ใช่เจอลำบากเอานะขนาดรุ่นเรายังเจอแบบนี้อ่
0: ะ
1: แล้วถ้าเราไม่ทำไม่สร้างไว้ให้เขาเนี่ยอนาคตเขาอยู่ไม่ได้คือเขาก็ต้องขายทิ้งแน่ไปอยู่ที่อื่นเข้าเมืองหมดเราจะไม่เหลือเลย
0: ใช่ค่ะเราต้องช่วยกันแล้วล่ะค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะน่าสนใจมากๆโครงการอื่นล่ะคะมีตรงไหนเพิ่มเติมอีกไหมคะยัง
0: นึกไม่ออกมีเยอะค่ะจริงงานบั้งไฟเราก็ยังมีนะคะพฤษภาค่ะก
1: ็
0: ช่วงพฤษภาเราก็จะมีงานบั้งไฟนะคะของในพื้นที่เราเนี่ยค่ะค่ะ
1: ก็หลายงานอยู่นะคะของท่าแซในเขตของคุณนี่งานเยอะนะเหนื่อยไหมคะจริงเหนื่อยไหม
0: ก็มีกำลังใจดีค่ะชาวบ้านให้กำลังใจดีมาโดยตลอดนะคะก็พอเราทำอะไรแล้วชาวบ้านให้ความร่วมมือเนี่ยค่ะก็จะไม่เหนื่อยค่ะพี่ยุ้ยเพราะว่าเป็นการทำงานที่สนุกนะคะก
1: ็
0: โชคดีที่ชาวบ้านในพื้นที่อะไรเงี้ยค่ะก็ให้ความร่วมมือด้วยดีมาโดยตลอดในการทำงานนะคะ
1: ค่ะแล้วกับทางอปทในพื้นที่ล่ะคะได้มีการทำงานร่วมกันบ้างไหมคะ
0: ค่ะก็สำหรับในพื้นที่นั้นนะคะก็องค์การบริหารส่วนตำบลรับรอบเราก็ทำงานร่วมกันตลอดค่ะพี่วิเนี่ยค่ะเหมือนที่บอกเมื่อวานก็ไปทำเรื่องขออนุญาตถนนมาด้วยกันเพราะว่าในตำบลรับรอบมันมีพื้นที่ติดทั้งเขตป่าสงวนและก็เขตป่าอนุรักษ์ทีนี้ถ้าเกิดจะประสานแผนนะคะทำถนนขอมาที่อบจ.เนี่ยค่ะมันก็ต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อวานก็ร่วมไปที่อบต.ก็ไปดูถนนร่วมกันค่ะว่าเส้นไหนที่อยู่ในเขตป่าสงวนเราก็จะได้ทำขออนุญาตอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่วิก
1: ็แสดงว่าจะมีเส้นใหม่เกิดขึ้นอีกนะ
0: ก็มีคือตอนนี้ก็น่าจะมีโครงการใหญ่ของท่าแซ่แต่อุบไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวก็คิดว่าจะมีแน่ๆค่ะเร็วๆนี้นะคะเราก็อาจจะมีเรื่องราวดีๆของพื้นที่จังหวัดชุมพรเพิ่มมากขึ้นนะคะในเรื่องการจัดการน้ำก็เราก็ร่วมมือกับอบต.ตอนนี้ก็เสนอทำประตูระบายน้ำอีกหนึ่งที่อะไรเงี้ยค่ะก็ชลประทานเขาก็ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีค่ะพี่ยุ้ยตอนนี้ท่านส.ส.ก็ให้ความสำคัญก็ไปดูพื้นที่เรื่องการทำสระขนาดใหญ่ในพื้นที่หมดสัมปทานก็คือวิจิตรภัณฑ์อย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: ก
1: ็
0: คือตอนนี้นะคะทุกหน่วยงานเราทำงานร่วมกันหมดค่ะพี่ยุ้ยแล้วก็ผลประโยชน์ก็จะตกไปอยู่ที่ประชาชนละค่ะแล้วก็ช่วยกันเต็มที่ค่ะในการดำเนินงานค่ะ
1: ดิฉันว่ายุคนี้แหละเป็นอะไรที่น่าทำให้สุดเลยเพราะว่าสสบ้านเราทั้ง3ท่านก็ขยันลงพื้นที่แล้วก็เรียกได้ว่าทำงานเชิงประจักษ์ให้เห็นเป็นรูปธรรมเนา
0: ะ
1: มีอะไรรีบๆใช้ท่านนะค่ะยังจะมีโครงการอะไรฝากท่านอีกไหมคะ
0: ค่ะก็ฝากทุกคนนะคะติดตามแล้วกันนะคะโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรแล้วก็มีเพจ Facebook นะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะสำหรับน้ำเองก็ทุกคนก็ติดตามได้ตาม Facebook นะคะชื่อน้ำพันธนีมิ่งขวัญนะคะมีข่าวสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ำก็จะลงประชาสัมพันธ์ไว้ใน Facebook ด้วยค่ะ
1: อืมค่ะก็ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน
0: ์ค่ะ
1: เนาะดีที่สุดเลยนะคะก็อย่างที่ท่านสจ.น้ำบอกไว้นะคะว่ามีอะไรก็ให้ช่วยกันให้แจ้งเตือนกันเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะคนที่อาสาพี่น้องประชาชนเข้ามาทำงานแล้วอ่
0: ะ
1: มันก็อยากทำงานที่ทำแล้วมันเกิดประโยชน์กับประชาชนจริง
0: ๆ
1: แล้วพอทำแล้วเราก็ภูมิใจเนา
0: ะ
1: เพ พอทำแล้วประสบความสำเร็จอะลึกๆอะเชื่อสิว่าเราภูมิใจ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: อย่างน้อยอย่างน้อยเราไว้คุยอวดลูกอวดหลานได้ถ้าผลงานพ่อเองนะเออผลงานแม่เองนะที่ทำแบบนั้นไว้อะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าชื่นใจค่ะเอาละเหลือเวลาสุดท้ายค่ะ 2-3 นาทีสุดท้ายท่านสจมีอะไรอยากเพิ่มเติมไหมคะเรียนเชิญเลยค่ะ
0: ก็อยากให้ทุกคนนะคะช่วยกันเฝ้าระวังอย่างที่บอกนะคะช่วงนี้มันก็เป็นช่วงที่อากาศแปรปรวนนะคะฝนบ้างแดดบ้างนะคะก็ให้ทุกคนช่วยกันดูแลนะคะในส่วนของตัวเองแล้วก็เพื่อนบ้านด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะพื้นที่โซนบนอย่างที่บอกไปนะคะก็มีอะไรก็ฝากทุกคนนะคะช่วยกันดูแลตัวเองแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้ค่ะ
1: ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะอย่างน้อยอย่างที่พูดไปว่าประชาชนอ่ะสำคัญที่สุดคือตาสับปะรดเนา
0: ะ
1: ในพื้นที่เราอ่ะไม่ว่าใครมาตรงไหนยังไงเรารู้หมดเราเห็นหมดมีอะไรก็เฝ้าสังเกตแล้วก็เฝ้าระวังแจ้งเตือนกันนะคะจะได้ช่วยกันทันท่วงทีเท่านั้นเองก็ในเรื่องน้ำเนี่ยอาจจะยืนอยู่กับเราอีกสักพักหนึ่งช่วงนี
0: ้
1: นะคะก็ขอให้มันตรวจสอบมีอะไรที่ผิดสังเกตรีบแจ้งทันทีแจ้งท่านสจก็ได้นะคะเพราะว่าบางทีสจน้ำท่วมติดอยู่ก็ยังต้องแจ้งให้ชาวบ้านมาช่วยได้อยู่เลยนะคะ
0: ค
1: ่ะวันนี้นะคะรายการอบจพบประชาชนค่ะดิฉันสกาวรัตน์สุวรรณนะคะและท่านสจพันนิมิ่งขวัญค่ะท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะรวมทั้งคุณประวิตรยังอมรลาคุณฟังไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้เขื่อนเจ้าพระยาทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,300 ถึง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำจะมีระดับน้ำสูงขึ้นประมาณ 40 ถึง 70 เซนติเมตรนายกรัฐมนตรีคิกออฟโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนย้ำทุกจังหวัดศึกษากรมธรรม์ให้ละเอียดเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนด้วยภาษาเข้าใจง่าย
1: ประธานาธิบดีเกาหลีใต้เรียกร้องให้เกาหลีเหนือกลับเข้าร่วมการเจรจาเพื่อคลี่คลายความตึงเครียดทางทหารระหว่างสองประเทศมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ในวันนี้ทีมวอลเลย์บอลชายไทยจะลงสนามรอบ8ทีมสุดท้ายพบกับทีมชาติจีนเวลา14นาฬิกาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: เขื่อนเจ้าพระยาทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,300 ถึง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำจะมีระดับน้ำสูงขึ้นประมาณ 40 ถึง 70 เซนติเมตร
2: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 2,610 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาททยอยเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้มีผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดแล้วในเวลา 13 นาฬิกาจะปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็นอัตรา 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะทยอยปรับเพิ่มชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยประมาณและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องซึ่งการปรับเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวจะทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำสูงขึ้นประมาณ 40 ถึง 70 เซนติเมตรพบมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดอ่างทองบริเวณอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกเมืองอ่างทองและชัยโยจังหวัดสิงห์บุรีบริเวณอำเภออินบุรีพรหมบุรีและเมืองสิงห์บุรีและจังหวัดชัยนาทบริเวณอำเภอสัพพยาหากระดับน้ำทางตอนบนเพิ่มสูงขึ้นและส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไปทั้งนี้กรมชลประทานจะใช้ระบบชลประทานทั้งสองฝั่งและพื้นที่ว่างเหนือเขื่อนช่วยรับและชะลอน้ำเพื่อควบคุมการระบายท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นพร้อมทยอยปรับตามสถานการณ์จริงหากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมจะทยอยลดการระบายลงและเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลผ่านคลองลัดโพตามจังหวะน้ำทะเลขึ้นลงพร้อมแจ้งเตือนหน่วยงานผู้ประกอบการและประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีกำชับทุกจังหวัดยังคงเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในระดับสูงสุดเนื่องจากยังมีการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเร่งช่วยเหลือประชาชนและจัดการขยะในพื้นที่น้ำลดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนพร้อมเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังมวลน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังมีอิทธิพลของน้ำป่าไหลหลากและการระบายน้ำในบางพื้นที่จึงกำชับให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือในระดับสูงสุดอยู่ตลอดเวลาพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าการดูแลกลุ่มเปราะบางการบริหารจัดการศูนย์พักพิงและการเร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย
3: ในหลายพื้นที่สถานการณ์ก็พัฒนาขึ้นมาในทางที่ดีขึ้นแต่ในหลายพื้นที่ก็ยังคงต้องมีการเฝ้าระวังการกลับมาของมวลน้ำถึงแม้ว่าฝนจะขาดช่วงไปแต่ก็ยังมีในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำการปล่อยน้ำน้ำป่าน้ำหลากยังมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความพร้อมในพื้นที่ของทุกจังหวัดก็ยังคงต้องมีการเตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดอยู่ตลอดเวลานะครับ ยังขอเน้นย้ำนะครับว่าทุกหน่วยงานจะต้องบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดความสำคัญสูงสุดก็ยังคงเน้นอยู่ที่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
0: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเปิดเผยว่าระหว่างวันนี้ถึงวันที่3ตุลาคมฝนทั่วประเทศลดลงและจะตกเพิ่มขึ้นช่วงวันที่4ถึง8ตุลาคมนี้พร้อมแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังฝนตกหนักและระดับน้ำขณะที่กรุงเทพมหานครยังมีจุดน้ำท่วมสูงหลายแห่ง
4: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าช่วงวันที่1ถึง3ตุลาคมนี้ฝนทั่วประเทศลดลงก่อนจะเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่4ถึง8ตุลาคมจากฝนเปลี่ยนฤดูโดยเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีตากและพื้นที่ภาคใต้ขอให้เฝ้าระวังฝนตกหนักขณะที่หลายพื้นที่ยังต้องติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพระนครศรีอยุธยาราชบุรีสมุทรสงครามฉะเชิงเทรานนทบุรีและปทุมธานีทั้งนี้นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนและเตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่พร้อมขอให้ประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามประกาศทางราชการยกสิ่งของขึ้นที่สูงและหากมีคำสั่งอพยพให้เคลื่อนย้ายทันที
5: ให้จัดลำดับความสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนมีความเดือดร้อนให้ต้องเข้าถึงก่อนโดยการจัดลำดับความสำคัญให้ดีจัดระบบทีมปฏิบัติที่เข้าถึงประชาชนมีบางพื้นที่ที่มีการเข้าถึงได้ยากมีบางพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงแล้วก็อยู่ลึกให้จัดระบบสื่อสารกับประชาชนแบบ1พื้นที่1ข้อมูลให้มีข้อมูลที่มีการประสานงานกันแล้วก็ให้รวมข้อมูลรวมถึงการสื่อสารในพื้นที่เนี่ยเป็น1ข้อมูลใน1พื้นที่ครับ
4: ขณะที่นายฐานโรจน์วรรัตน์ประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสทนช.กล่าวว่ามวลน้ำจากแม่น้ำปิงขณะนี้ถึงจังหวัดนครสวรรค์แล้วและคาดว่าจะถึงเขื่อนเจ้าพระยาภายใน1วันส่งผลให้ระดับน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มขึ้นช่วงวันที่2ถึง3ตุลาคมก่อนจะไหลต่อเนื่องลงสู่พื้นที่ภาคกลางตอนล่างส่วนลุ่มน้ำแม่กลองระดับน้ำเริ่มลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่จังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามและอำเภออัมพวาขณะที่เขื่อนวชิราลงกรณ์จะเริ่มระบายน้ำโดยมวลน้ำจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันถึงเขื่อนแม่กลองจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ริมน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามสถานการณ์และประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
6: เพราะฉะนั้นในส่วนปริมาณน้ำณขณะนี้นะครับที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาครับก็จะคงอยู่นะครับในเกณฑ์ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อวานนี้เองนะครับก็ได้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำที่ประมาณ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็จะเพิ่มขึ้นนะครับในอัตราวันละ100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผลของการดำเนินการนั้นนะครับก็จะส่งผลให้ในส่วนของปริมาณน้ำหรือระดับน้ำทางด้านเหนือเขื่อนนั้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจะไม่สูงกว่าแนวป้องกันจังหวัดนะครับที่ได้มีการดำเนินการนะครับเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อนแล้วนะครับจากนี้ไปน้ำจะถึงเขื่อนในวันที่2จากวันที่2นะครับก็จะถึงวันที่3ถึงพระนครศรีอยุธยา
4: ด้านนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพมหานครว่าขณะนี้ยังมีจุดน้ำท่วมสูงที่ประชาชนควรหลีกเลี่ยง6จุดได้แก่ถนนกรุงเทพกรีฑาช่วงซอย9ถึง25และ37ถึง55ถนนหลวงแพ่งบริเวณโลตัสลาดกระบังแยกวัดพลมณีถนนลาดกระบังบริเวณแยกลาดกระบังร่ม9รอยัลกอล์ฟและแยกสุขสมานถนนฉลองกรุงตั้งแต่แยกลาดกระบังแยกเจ้าคุณทหารตัดถนนลาดกระบังและแยกรถไฟเทคโนโลยีและถนนสุวินทวงศ์ช่วงแยกหทัยราชถึงราชอุทิศส่วนพื้นที่เคหะคลองจันทน์บางกะปิและเคหะร่ม9ลาดกระบังระดับน้ำลดลงต่อเนื่องหน่วยงานเร่งสูบน้ำและระบายน้ำลงคลองพร้อมฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงจุดน้ำท่วมสูงและติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดวาสนาตระเกตรายงาน
0: ส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ต่างๆระดับน้ำแม่น้ำสะแกกรังจังหวัดอุทัยธานีเช้านี้วัดระดับน้ำได้ 19.20 เมตรเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานประมาณ17เซนติเมตรขอให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำเพิ่มสูง ส่วนที่มีรายงานพบจระเข้บริเวณคันคลองชลประทานใกล้สะพานคูยายหมีพื้นที่หมู่สองตำบลบางพะเนียงจังหวัดฉะเชิงเซานั้นขณะนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องติดตามจับจระเข้ได้เรียบร้อยแล้วแต่ช่วงสถานการณ์น้ำท่วมยังคงขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังในการสัญจรและหลีกเลี่ยงการลงเล่นน้ำหรือเข้าใกล้แหล่งน้ำที่อาจมีสัตว์อันตรายหลงเหลืออยู่หากพบสัตว์อันตรายหรือเหตุผิดปกติในพื้นที่สามารถแจ้งผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีส่วนสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครพื้นที่เคหะคลองจันทร์เริ่มคลี่คลายหลังจากนำท่อและเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เข้ามาใช้ขณะที่วันนี้กรุงเทพมหานครจะใช้คลองประเวศบุรีรุมเร่งระบายน้ำจากเขตสะพานสูงและลาดกระบังนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าหลังจากมีการระดมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เข้าดำเนินการในพื้นที่เคหะคลองจันทร์กรุงเทพมหานครพบว่าระดับน้ำลดลงอย่างเห็นได้ชัดปัจจุบันเหลือระดับน้ำสูงไม่เกิน40เซนติเมตรโดยประชาชนสามารถเดินเท้าและรถกระบะสามารถสัญจรเข้าออกพื้นที่ได้แล้วซึ่งจากนี้ทีมช่วยเหลือจะปรับแผนการทำงานโดยเปลี่ยนจากการใช้เรือเป็นการใช้รถกระบะในการเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อให้การทำงานมีความสะดวกรวดเร็วขึ้นส่วนปัจจัยที่ทำให้ระดับน้ำลดลงช้าเนื่องจากมีน้ำจากคลองลำพังพวยไหลเข้ามาเติมในระบบอย่างต่อเนื่องจึงเตรียมนำเครื่องสูบน้ำเข้ามาเสริมการทำงานเพิ่มเติม
7: เช็คสถานการณ์ก็น้ำลดลงเยอะมากแล้วแล้วก็สามารถเดินได้รถกระบะสามารถเข้าได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้แผนในการทำงานของเราก็จะมีการปรับก็คือแทนที่จะเป็นจากเรือเนี่ยก็จะเป็นรถเข้าไปแทนเพราะว่าสามารถทำงานได้ง่ายกว่าสะดวกกว่าจริงๆน้ำจะลงเร็วกว่านี้นะครับแต่เพียงแต่ว่าหลังจากที่เรามีการสูบน้ำออกจากพื้นที่แฟลตเนี่ยก็จะมีน้ำจากคลองลำบางพวยที่ไหลเข้ามาเติมแต่ตอนนี้สถานการณ์โอเคขึ้นเยอะ
0: ด้านนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์ในเคหะคลองจันทร์ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องระดับน้ำลดลงที่พักอาศัยบางส่วนมีระดับต่ำกว่าคลองเกือบ1เมตรเช่นเดียวกับบริเวณถนนนวมินทร์ที่ระดับน้ำลดลงตามลำดับโดยขอให้ประชาชนที่นำรถไปจอดบริเวณริมถนนหรือบนสะพานทยอยนำรถกลับเข้าพื้นที่ได้แต่ยังมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่เขตลาดกระบังเขตสะพานสูงรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงเช่นเขตมีนบุรีและเขตหนองจอกเนื่องจากระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมยังอยู่ในระดับสูงโดยในวันนี้จะเร่งดำเนินการในพื้นที่ถนนศรีนครินทร์ถนนพัฒนาการรวมถึงเขตสะพานสูงและเขตลาดกระบังโดยใช้คลองประเวศบุรีรมย์เป็นแกนหลักในการบริหารจัดการและระบายน้ำพร้อมติดตามระดับน้ำในคลองอย่างใกล้ชิดขณะที่ถนนศรีบูรพามีแนวโน้มดีขึ้นส่วนถนนลาดพร้าวขณะนี้น้ำแห้งตลอดสายแล้วเหลือเพียงการเร่งระบายน้ำในซอยลาดพร้าว101และพื้นที่หมู่บ้านบางจุดโดยกรุงเทพมหานครจะเร่งสูบน้ำออกจากซอยย่อยและพื้นที่ชุมชนเพื่อให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วส่วนบริเวณแยกบางกะปิขณะนี้ระดับน้ำบนผิวจราจรแห้งแล้วเหลือเพียงน้ำขังบริเวณริมผิวจราจรเล็กน้อยจึงมอบหมายให้สำนักงานเขตนำกระสอบทรายมาทำแนวกั้นบริเวณบ่อสูบน้ำเพื่อเพิ่มความสูงของแนวป้องกันและลดความเสี่ยงจากน้ำในคลองดันกลับขึ้นมาบนผิวจราจรโดยหลังจากนี้กรุงเทพมหานครจะเร่งระบายน้ำลงคลองลำพังพวยเพื่อช่วยให้ถนนนวมินทร์กลับมาแห้งได้เร็วขึ้นซึ่งเมื่อวานนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้นำเครื่องสูบน้ำแบบท่อขนาดเล็ก เข้ามาช่วยสูบน้ำที่ยังคงค้างอยู่ในระดับตื้นลงคลองแสนแสบทำให้ระดับน้ำในคลองแสนแสบมีแนวโน้มดีขึ้นเนื่องจากไม่มีฝนตกต่อเนื่องมาแล้วประมาณ2วันและเมื่อพื้นที่ใดระดับน้ำลดลงแล้วกรุงเทพมหานครจะเข้าสู่ระยะฟื้นฟูพื้นที่อย่างเต็มรูปแบบทั้งการซ่อมแซมผิวจราจรที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนรวมถึงจัดเก็บขยะที่มากับน้ำท่วมและระดมกำลังทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะที่น้ำแห้งแล้วด้านกรมราชทัณฑ์รายงานสถานการณ์น้ำบริเวณเรือนจำและทัณฑสถานในพื้นที่ลาดยาวรวมถึงเรือนจำกลางคลองเปรมเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครทัณฑสถานหญิงกลางทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางและทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์กรุงเทพมหานครได้คลี่คลายลงแล้วและกลับมาดำเนินงานตามปกติส่วนเรือนจำอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีได้เคลื่อนย้ายผู้ต้องขัง441คนไปยังเรือนจำจังหวัดสระแก้วแล้วรวมทั้งย้ายผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี155คนไปยังเรือนจำจังหวัดนครนายกพร้อมยืนยันว่าผู้ต้องขังในสถานที่ที่ได้รับผลกระทบทุกแห่งปลอดภัยและได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีคิกออฟโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนย้ำทุกจังหวัดศึกษากรมธรรม์อย่างละเอียดถี่ถ้วนพร้อมสื่อสารประชาชนทุกพื้นที่ด้วยภาษาเข้าใจง่ายเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถฟื้นตัวจากผลกระทบของภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานคิกออฟโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนพร้อมเปิดเผยว่าภายหลังประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้วขณะนี้กระทรวงมหาดไทยใช้กลไกกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อบูรณาการความร่วมมือจากทุกหน่วยงานซึ่งวันนี้เป็นอีกก้าวที่สำคัญของประเทศไทยในการยกระดับการดูแลและคุ้มครองประชาชนจากภัยพิบัติด้วยการสร้างระบบหลักประกันที่สามารถรองรับความเสียหายไว้ล่วงหน้าผ่านโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเพื่อเพิ่มกลไกในการดูแลประชาชนโดยภาครัฐเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนเพื่อให้มีหลักประกันรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติคุ้มครองภัยธรรมชาติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2570ถือเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบเมื่อเกิดภัยธรรมชาติประชาชนจะมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองที่ชัดเจนสามารถเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและรับค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขที่กำหนดได้อย่างรวดเร็วเป็นธรรมซึ่งจะบรรเทาผลกระทบและสนับสนุนการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ให้กลับคืนสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วพร้อมเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและสารวัตรกำนันต้องศึกษาเงื่อนไขในกรมธรรม์ให้เข้าใจอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อที่จะได้นำไปชี้แจงสร้างการรับรู้ความเข้าใจกับประชาชนด้วยภาษาเข้าใจง่ายผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงหลักเกณฑ์ประกันภัยพิบัติคุ้มครองผู้ประสบภัยน้ำท่วมเริ่มวันนี้เป็นต้นไปเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาท
10: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยผ่านระบบประกันภัยพิบัติว่าสำหรับประชาชนที่ประสบอุทกภัยจากสถานการณ์ปัจจุบันหรือก่อนวันที่1ตุลาคมจะยังถือเป็นสถานการณ์ต่อเนื่องเดิมซึ่งจะได้รับการช่วยเหลือและเยียวยาจากภาครัฐโดยตรงโดยรัฐบาลได้ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมจากกิสดาบันทึกข้อมูลพื้นที่ประสบภัยไว้เรียบร้อยแล้ว โดยจะเริ่มนับระยะเวลาคุ้มครองอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปซึ่งมีเงื่อนไขสำคัญคือจังหวัดต้องมีการประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติและเป็นผู้ประสบภัยพิบัติจริงหากบ้านเรือนถูกน้ำท่วมหลังจากเวลาดังกล่าวจะเข้าสู่ระบบคุ้มครองของประกันภัยทันทีซึ่งประชาชนจะได้รับเงินเยียวยาเบื้องต้นจำนวน 10,000 บาทเพื่อนำไปวางแผนจัดซื้อสิ่งของจำเป็นสำหรับการจ่ายเงินเยียวยาค่าซ่อมแซมบ้านเรือนจะเริ่มใช้ระบบเหมาจ่ายแบบอิงตามระดับน้ำตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2569ไปต้นไปเช่นหากระดับน้ำสูงถึง50เซนติเมตรจะได้รับเงินเหมาจ่ายทันที 10,000 บาทโดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของประตูหรือผนังบ้านเพื่อเป็นการลดขั้นตอนทางราชการและทำให้การช่วยเหลือถึงมือประชาชนเร็วที่สุด
11: บ้านหลังไหนมีน้ำเข้าท่วมหลังจากวันที่1ตุลาคมก็ถือว่าเข้าในการคุ้มครองของประกันภัยเมื่อวานนี้เราถ่ายภาพถ่ายดาวเทียมกับเจสตาเรียบร้อยแล้วเราตีเส้นเรียบร้อยแล้วว่าที่ท่วมปัจจุบันนี้เนี่ยจะเป็นการเยียวยาจากทางรัฐแต่หลังจากถ้ามีสถานการณ์น้ำท่วมในบ้านเรือนไหนอันนี้จะได้รับการคุ้มครองจากประกันภัยครับผมพี่น้องประชาชนสามารถจะเตรียมตัวได้เลยว่าได้รับเงิน 10,000 บาทแน่ๆ 10,000 บาทนี้ไปวางแผนได้ว่าเราจะซื้อที่นอนเครื่องนุ่งห่มอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างไรอะไรที่มีความจำเป็นส่วนการซ่อมแซมบ้านเรือนก็จะใช้ระบบเหมาโดยจะใช้ข้อมูลเป็นพาราเมตริกก็คือระดับน้ำนะครับจะเริ่มนับจากวันที่1พฤศจิกายน
10: นอกจากนี้การคุ้มครองของระบบประกันภัยดังกล่าวยังครอบคลุมถึงกรณีบ้านเรือนที่ไม่มีเลขที่แต่มีประชาชนอยู่อาศัยจริงซึ่งมีวงเงินความคุ้มครองรวมสูงสุด 75,000 ล้านบาททั้งนี้สถานการณ์น้ำท่วมขังจากฝนตกหนักหรือน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เริ่มคลี่คลายลงแต่ยังคงต้องยึดการเฝ้าระวังและติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่รับน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและเส้นทางระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยฉนันชิดาสันคองรายงาน
1: ส่วนสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครยังคงขาดแคลนเนื่องจากปัญหาด้านโลจิสติกทำให้ราคาสินค้าในพื้นที่วิกฤตปรับตัวสูงขึ้น
12: ขณะนี้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครยังคงเผชิญกับวิกฤตระดับน้ำท่วมสูงทำให้ยังไม่สามารถขนส่งสินค้าเข้าพื้นที่ได้ตามปกติส่งผลให้สินค้าอุปโภคบริโภคขาดแคลนส่วนในพื้นที่ที่น้ำเริ่มลดระดับลงประชาชนยังคงตื่นตัวและกังวลต่อสถานการณ์ฝนตกหนักที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจึงมีการซื้อสินค้าเพื่อกักตุนทำให้หลายสาขาเริ่มขาดแคลนสินค้าบางชนิดที่ยังไม่สามารถจัดส่งมาถึงพื้นที่ได้เช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนมและอาหารสดโดยนางวัฒนาเดชบุญประชาชนชาวสายไหมเปิดเผยว่าในพื้นที่เขตสายไหมซึ่งยังคงมีน้ำท่วมขังสูงในหลายจุดชาวบ้านกำลังเผชิญกับความยากลำบากเนื่องจากน้ำท่วมสูงทำให้การสัญจรเป็นไปอย่างยากลำบากรถเล็กและรถจักรยานยนต์แบบสายพานไม่สามารถผ่านได้ต้องอาศัยรถกระบะหรือรถทหารที่เข้ามาช่วยเหลือสถานการณ์น้ำท่วมขังดังกล่าวยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่ซึ่งปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากเช่นไข่ไก่10ฟองราคาพุ่งสูงถึง65บาทจากปกติ 45-46 บาทในขณะที่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไม่สามารถหาซื้อได้แล้วหากต้องการซื้อของใช้จำเป็นต้องเดินทางออกไปซื้อของในพื้นที่อื่นซึ่งสร้างความยากลำบากในการเดินทางจึงต้องการให้หน่วยงานรัฐเร่งเข้ามาช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
13: ไม่มีลูกไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเข้าไปเลยข้าวเอ่ยอะไรเอ่ยถุงยางชงอย่างชีพถามว่าเราก็ไม่ได้ลึกเหมือนเพื่อนสิงวัดเกาะนะลูกแต่มันก็ลำบากมากถ้าใครไม่มีรถสูงไม่ต้องหวังออกมาลูกอยากให้ไปช่วยเหลือของก็ขึ้นราคาแพงลูกอะไรก็แพงไข่ปกติอ่ะ10ใบแค่45 46ตอนนี้10ใบ65บาทมาม่านี่ไม่ต้องไปหาซื้อแล้วนะแถวนั้นนะลูกมาเนี่ยสะพานใหม่ก็หิ้วไปหนักก็หนักต้องลุยน้ำไปด้วยลูกเพราะว่าเราลงสะพานใหม่แล้วก็ถึงขึ้น BTS ต่ออีกทีนึง
12: ส่วนภาพรวมบริเวณที่น้ำลดและไม่มีน้ำท่วมขังแล้วนั้นเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะที่ผ่อนคลายลงร้านสะดวกซื้อและร้านขายสินค้าต่างๆยังคงมีสต็อกสินค้าเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคในส่วนของตลาดขายอาหารสดนั้นพบว่าไม่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมากนักโดยปริมาณสินค้าภายในตลาดยังคงมีเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคและสามารถจำหน่ายได้ตามปกติปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเปิดศูนย์อำนวยการจัดทำถุงยางชีพพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
14: วันนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเปิดศูนย์อำนวยการจัดทำถุงยังชีพพระราชทานณกองพลที่1รักษาพระองค์พล1รอ.โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังทหารจากหน่วยราชการในพระองค์จิตอาสาพระราชทานอาสาสมัครกาชาติกำลังพลร.1รอ.นักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมจัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นใส่ถุงแยกเป็นชุดเพื่อสำหรับเดินถุงยังชีพในวันพรุ่งนี้นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนายณัฐมนล้อมทองกรรมการและรองเหรัญญิกกล่าวว่าการเปิดศูนย์บรรจุถุงยังชีพจะดำเนินการตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้โดยวันนี้จะดำเนินการจำนวน 3,150 ถุงเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ประสบภัยสำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานณโรงเรียนวัดบางเตยปรุงอาหารสุกใหม่พร้อมน้ำดื่มส่งไปช่วยเหลือตั้งแต่วันที่29กันยายนจนถึงวันที่3ตุลาคมแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่การเคหะคลองจันทและพื้นที่โดยรอบที่ได้รับผลกระทบพร้อมกับจะส่งแพมเพิร์สแก่กลุ่มเปราะบาง
15: ปรากฏว่าตอนนี้ที่คลองจันเนี่ยอาหารเยอะสมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยท่านก็มีปารภมาว่าน่าจะต้องมีแพมเพิร์สซึ่งกำลังขาดเราก็เลยไปเมื่อวานเนี่ยไปคันรถหนึ่งคือรถของขนส่งของทหารบกนะคะไปคันรถใหญ่เลยส่งไปแล้วพอประชาชนรออยู่แล้วเราก็สามารถช่วยประชาชนได้เลยก็เมื่อวานนี้ก็แจกแพมเพิร์สไปด้วยคือก็จะแบ่งงานเป็นสองส่วนของเพื่อนพึ่งพามีโรงครัวมีแจกแพมเพิร์สน้ำ
14: ทั้งนี้ตั้งแต่เกิดเหตุรถไฟในพื้นที่กรุงเทพมหานครมูลนิธิได้ส่งทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติและทีมต้นแบบเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนในพื้นที่การเคหะคลองจันการเคหะร่มเกล้ารวมถึงพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องและยังเตรียมส่งถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดปราจีนบุรีสิงห์บุรีกาญจนบุรีรองรับวิกฤตที่จะเกิดขึ้นต่อไปมันชโยรายงาน
1: เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเร่งทำแผนยุทธศาสตร์ชายแดนใต้เน้นความมั่นคงและเศรษฐกิจควบคู่กันให้ประชาชนมั่นใจ
16: พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ปักการะศาลพระภูมิศาลตายายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลเป็นสิริมงคลในโอกาสเข้ารับตำแหน่งพร้อมกล่าวว่านายชัดชัยบางช่วนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติฝ่ายงานเรื่องความมั่นคงทั้งในและต่างประเทศจะต้องเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบันมีงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงที่ต้องเร่งรัดดำเนินการทั้งเรื่องพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ชายแดนไทยกัมพูชาชายแดนไทยเมียนมาโดยช่วงก่อนการเข้ารับหน้าที่ได้ศึกษางานให้มากที่สุดเพื่อจะได้ทำงานให้ต่อเนื่องทันทีโดยงานแรกที่จะเข้ามาเร่งดำเนินการคือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ภาคใต้ที่จะสิ้นสุดลงในปี2570ว่ายังมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่เนื่องจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดูแลด้านเศรษฐกิจส่วนสมช.รับผิดชอบด้านความมั่นคงดังนั้นต้องพยายามทำให้แผนดังกล่าวเป็นที่มั่นใจและเชื่อถือของประชาชนสำหรับแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวการแก้ไขปัญหาจะต้องดำเนินการ2แนวทางควบคู่กันไปทั้งด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกับการพัฒนาเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจและทางทหารที่ผ่านมาได้ปรับยุทธวิธีและสถานการณ์ต่างจะทำให้กองทัพมีวิธีการใหม่ๆการเกิดขึ้นรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกนิกาแก้วใสรายงาน
1: โครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47เปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างเพื่อสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมและสันติสุขให้เกิดขึ้นจริง
17: พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายกมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47พื้นที่ภาคกลางณสโมสรทหารบกกรุงเทพมหานครโดยมีเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสสตูลและ4อำเภอในจังหวัดสงขลาครอบครัวประถมภาคีเครือข่ายจากหน่วยงานต่างๆและนางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในฐานะผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมพิธีโอกาสนี้พลเอกสุรยุทธ์กล่าวให้โอวาทต่อเยาวชนว่าขอให้เรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์อย่างเต็มที่โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมพร้อมย้ำว่าการอยู่ร่วมกับครอบครัวประถมจะเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ สร้างความผูกพันและความจริงใจต่อกันรวมทั้งนำแนวทางเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินไปต่อยอดเพื่อพัฒนาประเทศให้ดียิ่งขึ้นขณะที่นายปิยวัฒน์ศรีคุณหรือน้องอีคิวเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการจากจังหวัดยะลากล่าวว่ารู้สึกดีใจมากที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการโดยหวังว่าจะได้เพิ่มพูนความรู้ด้านการทำเกษตรเพื่อไปถ่ายทอดสู่ครอบครัวและชุมชนส่วนความประทับใจพิเศษคือการได้ไปศึกษาชุมชนฟูดีจีนซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีผู้คนจาก3ศาสนาอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวทำให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมผู้คนที่มีความเชื่อต่างกันให้สามารถอยู่ร่วมกันได้
18: เขาพาไปโบสถ์บ้างพาไปมัสยิดกุฏิขาวบ้างแล้วก็พาไปวัดจีนแล้วก็พาไปวัดฮะก็คือทั้งหมดก็คือ3ศาสนา4ความเชื่อก็คือว่าอยู่ร่วมกันได้ช่วยเหลือกันแล้วแต่งานครับแต่ก่อนก็คือไม่ได้อยู่ร่วมกันแล้วพอมาอยู่ร่วมกันสามารถทำต่อยอดรายได้ให้กับชุมชนของเขาก็คือมันดีมากครับผมว่าก็คือเราควรช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับเพราะว่าเราเป็นมนุษย์ด้วยกันนะ
17: ทั้งนี้โครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47พื้นที่ภาคกลางมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการจำนวน320คนมีครอบครัวปฐมเข้าร่วมจำนวน160ครอบครัวโดยมีระยะเวลาโครงการระหว่างวันที่24กันยายนถึง27ตุลาคมปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
19: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: 12นาฬิกา32นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้กล่าวสุนทรพจน์เนื่องในโอกาสวันกองทัพเกาหลีใต้ซึ่งตรงกับวันที่1ตุลาคมของทุกปีโดยเรียกร้องให้เกาหลีเหนือกลับเข้าร่วมการเจรจาเพื่อคลี่คลายความตึงเครียดทางทหารระหว่าง2ประเทศพร้อมเน้นย้ำว่าความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้มีปัญหาซับซ้อนอย่างมากแต่รัฐบาลเกาหลีใต้จะพยายามคลี่คลายปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและอดทนความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นขณะที่กองทัพเกาหลีใต้เรียกร้องให้ทางการเกาหลีเหนือออกมาขอโทษต่อกรณีที่ทุ่นระเบิดของเกาหลีเหนือระเบิดใกล้เขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาจนทำให้ทหารเกาหลีใต้ได้รับบาดเจ็บ3นายซึ่งเหตุระเบิดดังกล่าวเป็นการบ่งชี้ว่าเกาหลีเหนือเป็นฝ่ายที่ละเมิดข้อตกลงสงบศึกกับเกาหลีใต้อย่างจงแจ้งสำนักข่าวซาน่าของทางการซีเรียรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของซีเรียที่ระบุว่าเกิดเหตุกลุ่มมือปืนกราดยิงประชาชนในรถโดยสารคันหนึ่งที่จังหวัดฮอมส์ทางตอนกลางของซีเรียเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก4รายในจำนวนนี้เป็นวิศวกรและพนักงานของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้านไฟฟ้าของซีเรียอย่างไรก็ตามยังไม่มีกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มใดออกมาอ้างว่าอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันองค์กรสังเกตการด้านสิทธิมนุษยชนของซีเรียกล่าวว่าผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์โจมตีในจังหวัดฮอมส์เป็นชนกลุ่มน้อยอาลาวีซึ่งเคยตกเป็นเหยื่อในเหตุการณ์สังหารหมู่ในพื้นที่ทางตะวันตกของซีเรียเมื่อเดือนมีนาคมปี2568สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐเทนเนสซีลงโทษประหารชีวิตนักโทษหญิงคนแรกในรอบกว่า200ปีเมื่อค่ำวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฆาตกรรมเพื่อนร่วมชั้นเมื่อปี2538ขณะที่ผู้ก่อเหตุมีอายุเพียง18ปีอย่างไรก็ตามทนายความเปิดเผยว่านักโทษคนดังกล่าวยังมีชีวิตอยู่แม้ถูกฉีดสารพิษที่ใช้ประหารชีวิตถึง2ครั้ง และเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์รอให้ยาออกฤทธิ์นานกว่า1ชั่วโมงแล้วก็ตามทั้งนี้การประหารชีวิตนักโทษหญิงในสหรัฐเกิดขึ้นน้อยมากโดยศูนย์ข้อมูลโทษประหารชีวิตของสหรัฐระบุว่านับตั้งแต่ศาลสูงสุดอนุญาตให้กลับมาใช้โทษประหารชีวิตเมื่อปี2519สหรัฐมีผู้ถูกประหารชีวิตทั้งหมด 1,683 รายในจำนวนนี้เป็นผู้หญิงเพียง18รายเครือข่ายติดตามทานน้ำแข็งสวิตเซอร์แลนด์เปิดเผยผลการศึกษาร่วมกับสถาบันวิทยาศาสตร์สวิสที่ระบุว่าทานน้ำแข็งในสวิตเซอร์แลนด์สูญเสียมวลน้ำแข็งไปกว่าร้อยละ5ในปีนี้หลังยุโรปเผชิญคลื่นความร้อนรุนแรงเป็นประวัติการณ์ส่งผลให้น้ำแข็งละลายอย่างรวดเร็วผนวกกับหิมะตกน้อยลงในช่วงฤดูหนาวขณะที่ตลอดช่วงระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาสวิตเซอร์แลนด์สูญเสียมวลน้ำแข็งไปแล้วเกือบ1ใน5ทั้งนี้บรรดานักวิทยาศาสตร์ประเมินว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนที่ผ่านมาสวิตเซอร์แลนด์มีถ่านน้ำแข็งละลายคิดเป็นปริมาณน้ำกว่า2ล้าน2แสนล้านลิตรซึ่งมากกว่า4เท่าของปริมาณน้ำดื่มที่ประชาชนชาวสวิสบริโภคตลอดทั้งปีแม้น้ำจากการละลายของถ่านน้ำแข็งจะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูร้อนแต่เมื่อทานน้ำแข็งมีขนาดเล็กลงปริมาณน้ำในอนาคตก็จะลดลงตามไปด้วยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาม
20: หกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก1เหรียญเงินจากกีฬาเรือพายแคนูสลาลอมบุคคลหญิงอัชราพรดวงละวาโชว์ทักษะความเก๋ายกหลบหลักโต้แก่งน้ำเชี่ยวได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนพายเรือคู่ใจเข้าเส้นชัยอันดับ2ด้วยเวลา 125.85 วินาทีหยิบเหรียญเงินมาครองให้กับทัพนักกีฬาไทยได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของหวงฮวนจากจีน 114.84 วินาทีส่วนเรือคายักบุคคลชายปิยนัทเกิดสุขพายเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 164.27 วินาทีจบการแข่งขันด้วยอันดับ8เหรียญทองเป็นของหูเจ้าซานจากจีน 91.41 วินาทีขณะที่วันนี้วอลเลย์บอลชายรอบ8ทีมสุดท้ายทีมนักตบหนุ่มไทยอันดับ52ของโลกจะพบกับทีมชาติจีนอันดับ34ของโลกเวลา 14:00 น.ถ่ายทอดสดทาง PPTV HD 36ตะกร้อ4คนหญิงกลุ่ม A นัดแรกทีมตะกร้อสาวไทยเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกม2018ประกอบด้วยรัศมีทองโสดสมฤทธิ์ปรือปรักวิภาดาจิตปรวนและมัชยาดวงศรีลงสนามพบกับคู่ปรับอย่างเวียดนามที่เป็นแชมป์เก่าครั้งที่แล้วผลปรากฏว่าทีมสาวไทยพลาดท่าแพ้ไป0-2เซต14-17 12-15จนนัดต่อไปจะพบกับฟิลิปปินส์แข่งขันในวันนี้ยิงธนูประเภททดกำลังทีมผสมรอบชิงเหรียญทองแดงพีรวัตรรัตนพงษ์เกียรติจับคู่กับกนกนภัสแก้วชมพูช่วยกันยิงทำผลงานอย่างเต็มที่ก่อนพ่ายให้กับคู่แข่งจากจีนไปอย่างน่าเสียดาย154-158คะแนนพลาดคว้าเหรียญทองแดงไปอย่างน่าเสียดายจักรยานประเภทลู่รายการสปรินต์บุคคลชายจายอังสุธาสาวิทนักปั่นลู่ทีมชาติไทยโชว์หัวใจสู้สุดพลังปั่นเอาชนะเจซอกโอคู่แข่งจากเกาหลีใต้ในรอบแรกก่อนในรอบ2ปั่นเอาชนะเฉิงเฟิงคังนักปั่นไต้หวันคว้าตั๋วไปเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยเข้าไปพบกับฮานซีนักปั่นตัวเต็งจากจีนในวันนี้สุนารเศรษฐาดาบุญมาในรอบแรกพ่ายให้แก่นักปั่นญี่ปุ่นต้องไปแข่งขันรอบแก้ตัวพบกับนักปั่นจากมาเลเซียแต่นารเศรษฐาดาจึงทำความเร็วสู้นักปั่นมาเลเซียไม่ได้จึงตกรอบไปอย่างน่าเสียดายส่งผลให้วันนี้มีนักปั่นไทยลงชิงชัย2เหรียญทองได้แก่วรุษแปะกระโทกในรายการโอมเนียมชายและจายอังสุธาสาวิทในรายการสปรินต์บุคคลชายวอลเลย์บอลชายหาดประเภททีมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศธาราวดีนาราพรพัฒน์กับวราพีระชยากรก้องพบสรุตตาวดีช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะพรเบอร์นาเดสกับราดีนาเชอร์รี่แอนจากฟิลิปปินส์2-1เซต21-17 12-21 และ15-13ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับอีกคู่จากฟิลิปปินส์โปรเจลล่าไคเลมฮาวกับปาการ่าโซเฟียชานินในวันนี้ขณะที่คู่ของสลินดามงคลกับพัชราพรศรีหวงศ์แพ้ให้กับชาวชูฉิงกับดองเจียจากจีน0-2เซต18-21และ13-21จุดเส้นทางในรอบ8ทีมสุดท้ายด้านประเภทชายรอบก่อนรองชนะเลิศพิทักษ์ทิพย์จันทร์กับปรวิทย์ตาวะโตตบเอาชนะโบกาตูเซอร์เกย์กับกูรินคีรินจากคาซัคสถาน2-0เซต21-19 21-13มาเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับซัมบาเชริฟกับจังโก้อาเมดจากกาตาเทนนิสชายเดี่ยวรอบ3กสิทธิ์สำเร็จมืออันดับ382ของโลกหัวชนะติโมเฟสกาตอฟ มือดับ199ของโลกจากคาซัคสถาน2-0เซต6-2 7-6ไทยเบรก8-6กสิเดชไปครอบ8คนสุดท้ายไปเจอกับหว่องโคแมนจากฮ่องกงแข่งขันในวันนี้ส่วนหญิงเดี่ยวรอบ8คนมนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ89ของโลกต้านไม่ไหวแพ้ยูเดียปูตินไซว่ามืออันดับ79ของโลกจากคาซัคสถาน0-2เซต3-6และ0-6หยุดเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศด้านชายคู่รอบก่อนรองชนะเลิศปรัชญาอิสโลกับเพชรมัทพราพลโจรแพ้กับคู่จากเกาหลีใต้นำจีซองและพักอึงฮยองซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ2ของรายการ0-2เซต2-6และ3-6ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน150เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น50เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ5มี12เหรียญทอง10เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงกรมพละศึกษาลงนามความร่วมมือกับกรมการแพทย์ยกระดับมาตรฐานการดูแลนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บครบวงจรติดตามได้จากรายงาน
2: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและนายภัสกรรังสีวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ระหว่างกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขกับกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาณห้องประชุมแสงสิงแก้วกรมการแพทย์โดยนายภัสกรรังสีวัฒนศักดิ์เปิดเผยว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเชื่อมโยงระบบบริการทางการแพทย์กับวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อดูแลนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บตั้งแต่การรักษาจนถึงการฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สนามได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งนี้ความร่วมมือมีกำหนดระยะเวลา5ปีครอบคลุมการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์เร่งด่วนเชื่อมโยงการรักษาและฟื้นฟูระหว่างศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านเวชศาสตร์การกีฬาโรงพยาบาลเลิศศิลป์กับศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษาพร้อมพัฒนาความรู้ด้านการปฐมพยาบาลการป้องกันการบาดเจ็บและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องรวมถึงจัดทำฐานข้อมูลระดับชาติด้านการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาเพื่อใช้ประโยชน์ด้านนโยบายและการวิจัยในอนาคตผ่านนิดคาดหน้ารายงาน
20: ชนิดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปี GSPDP Asian 14 Under Junior Championship 2026ระดับเกรด A+ที่ศูนย์พัฒนากีฬาชนิดแห่งชาติเมืองทองธานีในประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศอัญวีไพศาลพานุวงศ์มืออันดับ55เยาวชนเอเชียแพ้ให้แก่จูเวหลินนักชนิดจีนมืออันดับ45เยาวชนเอเชีย0-2เซต4-6และ3-6ต้องไปเล่นในรอบจัดอันดับต่อไปด้านชายเดี่ยวรอบจัดอันดับ9-16ปนพัฒนิ่มนวลกุลชนะมูฮัมหมัดเอียซาลีมจากซีเรีย6-2 0-6และซูเปอร์ไทยเบรก10-7ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยฟื้นฟูร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026นัดสุดท้ายกลุ่ม B พบกับทีมชาติฟิลิปปินส์โดยทีมชาติไทยเก็บ6คะแนนเต็มจาก2นัดแรกที่ลงสนามด้วยผลงานชนะปากีสถาน4-0และชนะเวียดนาม2-0ทำให้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วการฝึกซ้อมครั้งนี้แอนโทนีฮัสสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนให้นักเตะฟื้นฟูร่างกายทุกคนเพื่อให้พร้อมสำหรับเกมต่อไปซึ่งใช้เวลา1ชั่วโมงโดยสารัตอยู่เย็นกองกลางจากสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดกล่าวว่าดีใจที่ยิงประตูให้กับทีมได้ในเกมกับเวียดนามประตูนี้มีความหมายสำหรับทีมรวมถึงแฟนบอลไทยด้วย2นัดที่ผ่านมาไม่ชนะเวียดนามในรอบชิงชนะเลิศนัดนี้ทุกคนทำได้ตามเป้าหมายรายการนี้จะพยายามเอาแชมป์กลับบ้านให้ได้สำหรับทัพช้างศึกจะพบกับฟิลิปปินส์ในวันที่2ตุลาคมเวลา 16:00 นศึกรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก MotoGP สนามประเทศไทย2027ประเทศไทยจะรับหน้าที่เป็นสนามเปิดฤดูกาลการแข่งขันและเตรียมต้อนรับแฟนความเร็วสู่บุรีรัมย์อีกครั้งพร้อมสัมผัสการแข่งขันในยุคใหม่ของ MotoGP ควบคู่ไปกับประสบการณ์การท่องเที่ยวที่หลากหลายที่จังหวัดบุรีรัมย์แฟนความเร็วติดตามรายละเอียดการเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมการแข่งขันไทย GP 2027ในอีกไม่ช้านี้ติดตามรายละเอียดได้ทางแฟนเพจช้างเซอร์กิตบุรีรัมย์โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพร้อมครอบครัวในนามสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกับนักกีฬาและครอบครัววอลเลย์บอลไทยผู้ที่กำลังกับมูลนิธิเพจอีจันบรรจุสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยบริเวณหมู่บ้านนักกีฬาเขตสะพานสูงสะท้อนถึงความห่วงใยของครอบครัววอลเลย์บอลไทยที่พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมพิจิตรกาญจนกุลรายงานThank you.
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
21: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
21: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่ากดอย่าโอน
21: ก่อน

กลับเข้ามาสู่รายการตลอดอ่าวไทยนะครับกับบทเพลงเพราะๆนะครับจากทางบ้านนะครับที่ขอกันเข้ามานะครับก็เปิดให้ได้ฟังกันครบทุกเพลงเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับในส่วนของกระทรวงกลาโหมนะครับโดยพลโทอรุณบุญธรรมเจริญนะครับก็ได้ระดมนะครับกำลังพลนะครับไม่ว่าจะเป็นกำลังพลเรือนะครับยานพาหนะนะครับพร้อมตั้งโรงครัวพระราชทานผลิตอาหารปรุงสุกช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับรัฐบาลนะครับบูรณาการความร่วมมือนะครับทุกหน่วยงานเร่งบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็จังหวัดที่ได้รับผลกระทบนะครับโดยพลโทอรุณบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับลงพื้นที่ติดตามแล้วก็สำรวจระบบบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลนะครับครอบคลุมทิศทางการไหลและก็การผันน้ำประตูระบายน้ำคูคลองพื้นที่รับน้ำแล้วก็แกมลิงเส้นทางระบายน้ำลงสู่ทะเลพร้อมสนับสนุนกำลังพลยานพาหนะเรือเครื่องมือและก็ยุทธโภคกรครับรวมถึงการอพยพและก็ลำเลียงอาหารน้ำดื่มและก็สิ่งของจำเป็นนะครับแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องขณะที่พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกนะครับเปิดเผยว่ากองทัพบกนะครับร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเหล่าทัพแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่นะครับจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน21แห่งนะครับในกรุงเทพมหานครและ6จังหวัดสามารถประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แจกจ่ายประชาชนนะครับแล้วกว่า 90,000 กล่องโดยจะทำอาหารวันละ3มื้อควบคู่กับการช่วยเหลือประชาชนที่ยังติดค้างอยู่ในที่พักอาศัยทั้งนี้นะครับกองทัพเรือนะครับก็ได้จัดรถครัวสนามประกอบอาหารแล้วก็แจกจ่ายข้าวกล่องแก่ผู้ประสบอุทกภัยในเขตสะพานสูงแล้วก็สวนหลวงอย่างต่อเนื่องนะครับด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประสานหน่วยงานภาครัฐและก็ผู้ประกอบการธุรกิจนะครับดำเนิน9มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครอบคลุมการจัดหารถยกการประเมินค่าซ่อมรถฟรีการลดค่าอะไรและค่าแรงการช่วยเหลือด้านหนี้สินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการซ่อมแซมบ้านและก็เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับขณะที่นายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอเมืองกาญจนบุรีนะครับพร้อมจัดตั้งโรงครัวช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับ5จุดด้วยกันนะครับสำหรับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับสำหรับการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำนะครับกรมชลประทานนะครับก็ได้แจ้งเตือนเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงครับจนถึงวันที่4ตุลาคม2569นะครับพื้นที่ที่จะมีน้ำทะเลหนุนสูงนะครับก็อยู่ในพื้นที่ริมแม่น้ำปางปะกงนะครับเจ้าพระยาท่าจีนแล้วก็แม่กลองนะครับซึ่งก็ครอบคลุม8จังหวัดนะครับได้แก่จังหวัดฉะเชิงเทราสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและก็สมุทรสงครามนะครับสำหรับความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็การเตรียมความพร้อมนะครับในการที่จะเฝ้าระวังนะครับเรื่องของน้ำทะเลที่จะหนุนสูงนะครับไปจนถึงวันที่4ตุลาคมนะครับก็เป็นข้างขึ้นนะครับก็น้ำทะเลก็จะขึ้นเต็มที่นะครับสำหรับข้างขึ้นนะครับก็เรียกกันว่าน้ำเป็นนะครับน้ำทะเลก็จะหนุนสูงขึ้นมาด้วยนะครับก็อาจจะต้องมีการผลักดันการใช้เรือผลักดันน้ำนะครับเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลอีกทางหนึ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับท่านผู้ฟังครับอย่าลืมนะครับไปกดนะครับเรื่องของการสิทธิ์นะครับลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสนะครับไม่ต้องรอรางวัลที่1 นะครับวันนี้ถ้าไปกดไทยช่วยไทยพลัสนี่ได้แน่นอนนะครับทันทีเลยนะครับ 1,000 บาทนะครับพี่หนุ่มก็กดยืนยันตัวตนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวันนี้นะครับเงินก็มาคอยอยู่ในกระเป๋าตังค์เรียบร้อยแล้วนะครับ 1,000 บาทนะครับพร้อมที่จะใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยแล้วนะครับก็อย่าลืมกันนะครับไม่ถูกเบอร์ไม่เป็นไรไม่ถูกหวยไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าโครงการช่วยเหลือ 60-40 นี้ได้แน่นอนครับสำหรับวันนี้นะครับรายการตลอดอ่าวไทยก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยขอขอบคุณทุกสถานีที่รับสัญญาณนะครับวันนี้พี่หนุ่มอารามบุญกุลลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ชุมชนเคหะอเงินเขตสายไหมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ชุมชนเคหะอเงินเขตสายไหมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมนำสิ่งของแจกจ่ายประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสั่งการกรมชลประทานเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่คาดว่าหากไม่มีฝนตกเพิ่มสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 2-3 วัน
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ชุมชนเคหะอเงินเขตสายไหมกรุงเทพเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่จากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาขณะนี้ยังคงมีน้ำท่วมขังโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำน้ำดื่มอาหารแห้งอาหารปรุงสุกและอาหารสัตว์เลี้ยงเข้าแจกจ่ายได้รับฟังความเดือดร้อนจากประชาชนพร้อมกล่าวว่าระดับน้ำในชุมชนอ่องเงินในวันนี้ลดลงไปเกือบครึ่งพร้อมกล่าวว่าระดับน้ำในชุมชนอ่องเงินในวันนี้ลดลงไปแล้วเกือบครึ่งเมื่อเทียบกับวันนี้ได้สั่งการให้กรมชลประทานเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมคาดการว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 2-3 วันนี้สำหรับความกังวลในเรื่องน้ำเหนือที่คาดว่าจะไหลบ่าลงสู่พื้นที่ภาคกลางและจะส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครนั้นจะไม่เกิดขึ้นเนื่องจากกรมชลประทานได้บริหารจัดการมวลน้ำที่ไหลมาจากตอนบนให้ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยตรงโดยขณะนี้แม่น้ำเจ้าพระยายังคงมีศักยภาพในการรองรับปริมาณน้ำอีกเป็นจำนวนมากพร้อมย้ำว่าปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เกิดขึ้นในขณะนี้เกิดจากปริมาณน้ำฝนสะสมในพื้นที่เป็นหลักกรุงเทพมหานครและกรมชลประทานจะประสานงานเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
1: จังหวัดราชบุรีสถานการณ์น้ำท่วมยังวิกฤตหลังน้ำในแม่น้ำแม่กลองล้นตลิ่งเข้าท่วมหลายชุมชน
8: สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดราชบุรียังคงวิกฤตน้ำในแม่น้ำแม่กลองขึ้นสูงล้นไหลเข้าท่วมชุมชนหลายชุมชนในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีบางแห่งสูงเกือบ50เซนติเมตรบางชุมชนระดับน้ำขึ้นสูงเกือบมิดหลังคาชาวบ้านต้องอพยพขนของกันออกมาข้างนอกพื้นที่รอบนอกตัวเมือง ที่อยู่ริมแม่น้ำแม่กลองล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองกลางนาอำเภอเมืองประชาชนต้องช่วยกันขนย้ายเข้าของออกมาด้านนอกร้องขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าไปดูในเรื่องของการขนของที่แม้ว่าจะเก็บไว้บนที่สูงแล้วแต่ปริมาณน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจึงเกรงว่าของที่เก็บไว้จะได้รับความเสียหายส่วนโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีจำนวน4แห่งปิดการเรียนการสอนและจะเปิดเรียนอีกครั้งในวันจันทร์ที่5ตุลาคมสุภาพรเทเจมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: เกาหลีใต้ระบุยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ Alaska LNG ตามที่ผู้นำสหรัฐกล่าวอ้างกระทรวงการค้าอุตสาหกรรมและทรัพยากรของเกาหลีใต้ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าเกาหลีใต้ยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ Alaska LNG ซึ่งเป็นโครงการท่อส่งก๊าซเหลวในรัฐ Alaska ของสหรัฐมูลค่ากว่า 54,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่าเกาหลีใต้และสหรัฐจะเริ่มดำเนินงานโครงการดังกล่าวร่วมกันกระทรวงการค้าอุตสาหกรรมและทรัพยากรของเกาหลีใต้ยังระบุอีกว่าโครงการ Alaska LNG จะได้รับการพิจารณาก็ต่อเมื่อมีความคุ้มค่าเชิงพาณิชย์และเป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์อ้างว่าเกาหลีใต้เตรียมลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในสหรัฐซึ่งจะครอบคลุมโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในรัฐเท็กซัสและอาจจะรวมถึงโครงการ Alaska LNG น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ำงานเห็นแก่หน้าจะพบปัญหาเรื่อยไปครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งหมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการจัดหางานการข่าวจัดโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับสทนช.เตือนช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคมนี้ฝนจะกลับมาเพิ่มขึ้นและอาจมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขณะที่หลายลุ่มน้ำมีปริมาณน้ำสูงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งผลักดันน้ำลงสู่อ่าวไทยช่วยบรรเทาพื้นที่ท้ายน้ำและบริหารจัดการเชื่อมโยงเป็นรายลุ่มน้ำให้เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ช่วยหน่วงน้ำตอนบนพร้อมปรับเพิ่มระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาส่งน้ำออกฝั่งซ้ายขวาเข้าทุ่งลุ่มต่ำภาคกลาง
7: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเผยว่าระยะนี้ฝนในประเทศไทยจะเริ่มลดลงแต่ยังมีฝนบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคใต้จากนั้นช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคมนี้ฝนจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งจากมวลอากาศเย็นจากจีนและอาจมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำที่นครสวรรค์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประกอบกับน้ำจากแม่น้ำสแกกรังมาสมทบส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นขณะที่กรมชลประทานเร่งบริหารจัดการน้ำและเตรียมแผนรองรับการปรับเพิ่มการระบายน้ำส่วนลุ่มน้ำป่าสักเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำเกินความจุเก็บกักจำเป็นต้องทยอยเพิ่มการระบายน้ำขณะที่ลุ่มน้ำแม่กลองบางปะกงและชายฝั่งทะเลตะวันออกเขื่อนหลายแห่งมีปริมาณน้ำสูงต้องบริหารการระบายอย่างเหมาะสมทั้งนี้สทนช.กำชับหน่วยงานเร่งสูบและระบายน้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัยพร้อมเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วงต้นเดือนตุลาคมซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยสถานการณ์อุทกภัยรวม30จังหวัดและกรุงเทพมหานครกระทบกว่า1,100,000ครัวเรือนพร้อมกำชับเร่งระบายน้ำพร้อมเตรียมฟื้นฟูหลังน้ำลด
8: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยว่าปัจจุบันมีพื้นที่ประสบภัย30จังหวัดและกรุงเทพมหานครครอบคลุม191อำเภอ1,228 ตำบล 8,714 หมู่บ้านมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 1,177,400 ครัวเรือนพร้อมกำชับหน่วยงานในพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วให้เร่งสำรวจความเสียหายและดำเนินการฟื้นฟูเพื่อจัดทำข้อมูลและจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบทางราชการโดยเร็วสำหรับพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกได้แก่นครสวรรค์ สมุทรปราการปทุมธานีชลบุรีพระนครศรีอยุธยาสิงห์บุรีนครนายกฉะเชิงเทราสุพรรณบุรีสระแก้วกาญจนบุรีนครปฐมและกรุงเทพมหานครระดับน้ำยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ได้แก่พิษณุโลกเพชรบูรณ์กำแพงเพชรบุรีรัมย์ชัยภูมิสุรินทร์และชุมพรสถานการณ์เริ่มคลี่คลายและระดับน้ำลดลงทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือผ่านสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัย9อำเภอพร้อมกำชับให้ดูแลประชาชนอย่างเต็มที่
9: นายพิริยะฉันทดิลกผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยจังหวัดสุพรรณบุรีได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว9อำเภอโดยมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 18,000 ครัวเรือนในด้านการระบายน้ำจังหวัดสุพรรณบุรีได้ประสานเกษตรกรขอผันน้ำเข้าสู่ทุ่งรับน้ำชั่วคราวพร้อมติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำจากพื้นที่ลุ่มต่ำลงสู่น้ำท่าจีนและออกสู่ทะเลขณะที่ระดับน้ำในคลองจระเข้สามพันผ่านจุดสูงสุดและเริ่มลดลงอย่างไรก็ตามประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ำยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องประมาณ2สัปดาห์ถึง1เดือนเนื่องจากยังมีภาวะน้ำทะเลหนุนทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีได้กำชับในอำเภอและท้องถิ่นว่าอย่าปล่อยทิ้งประชาชนให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ดูแลอย่างสม่ำเสมอพร้อมเฝ้าระวังความปลอดภัยในชุมชนและขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิดรุ่งทิพย์อมรทัตรีผู้สื่อข่าวสวทสุพรรณบุรีรายงานค่ะ
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 16:00 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

0: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
1: ขับรถดีนะลูกถึงแล้วโทรหาแม่ด้วยนะ
2: ครับแม่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วไม่ต้องห่วง

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
3: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
4: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกเหนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจแมม0952645456และเสียสิน0654653638คิดถึง

0: สร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: ลูกทุ่งบันเทิง
2: มาแล้วนะ

ดีเดบรรดาท่านผู้ชมท่านผู้มีเกียรติอันเป็นที่รักยิ่งของสายันพุทธครับสายันสยามมารับใช้ท่านในครั้งนี้อบอุ่นใจครับถึงแม้ว่าท่านผู้ชมจะไม่มากมายสักเท่าไหร่นักแต่กรุณาใจของท่านและเกิดกรุณาให้ความรักมีตาและสงสารอุปการะกับสายันไปนานจังครับโปรดจงคิดซะว่าสายันสัญญานั้นเป็นบุตรหลานของท่านผู้ชมท่านผู้มีเกียรติไว้อีกสักคนก็แล้วกัน

กิจจานุกุปัสสะกะเรยกิจจังพึงทำกิจแก่ผู้ช่วยกิจนะครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเทรักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลูกตุงบันเทิงอีกครั้งนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz นะครับบ่ายๆยังมีเวลาดีเวลาลูกตุงบันเทิงครับกับผมดีเจไม้นาเก้าบ่าวก้อยกิตติพงษ์พานมสวรรค์นะครับห่างหายกันไปหลายวันเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่วันพฤหัสที่แล้วนะครับเนื่องจากว่าเดินทางไปราชการที่กรุงเทพมหานครนะครับเดินทางเข้าไปที่ต้นสังกัดนะครับที่กรมประชาสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของโครงการสื่อสารองค์กรนะครับเนื่องจากว่าแต่ละองค์กรนะครับทุกๆองค์กรก็จะมีการสื่อสารองค์กรนะครับเกี่ยวกับรูปแบบของการบริหารจัดการนะครับการทำงานการสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันนะครับต่อภายในองค์กรของเรานั่นเองนะครับก็เลยไม่ได้มาดำเนินรายการนะครับแล้วก็ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพุธที่ผ่านมานะครับเนื่องจากว่าลาพักผ่อนนะครับเนื่องจากว่าทำงานมาทั้งปีแล้วครับจะสิ้นปีงบประมาณก็คือตั้งแต่เมื่อวานนะครับก็ถือโอกาสลาอีก3วันนะครับต้องกราบขออภัยแฟนเพลงด้วยนะครับที่ไม่ได้มาดำเนินรายการนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ควบคุมเสียงนะครับน่าจะเปิดเพลงลูกทุ่งเพราะๆคุณผู้ชมคนผู้ฟังได้รับฟังกันไปแล้วนะครับอย่างไรเสียก็อย่าเพิ่งทอดทิ้งกันนะครับมารับฟังกันต่อหลังจากนี้เป็นต้นไปนั่นเองนะครับพบเจอกันวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569นะครับวันนี้ตรงกับวันแรม5ค่ำเดือน10นะครับปีมะเมียคริสตศักราช2026นะครับวันนี้เขาบอกห้ามประกอบการมงคลเด็ดขาดนะครับแล้วก็ห้ามนำยวดยานไม่ออกจากอู่นะครับผมก็ยังแปลแก้อยู่นิดหน่อยแล้วครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนื่องจากวันพฤหัสนี่จริงๆแล้วมันเป็นวันดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคนไทยแต่ว่าคำพยากรณ์นี้เป็นแบบนี้ก็ว่ากันไปตามนั้นกันแหละกันนะครับคุณผู้ชมอย่างปู่ย่าตายายเรานะครับก็บอกว่าวันพฤหัสเป็นวันดีนะครับวันพฤหัสเป็นวันดีแต่ว่ามายุคนี้นี่คำพยากรณ์อาจจะเป็นพันนี้ก็ว่ากันไปนะครับในเรื่องของการงานวันนี้เขาบอกว่า ขออภัยนะครับบรรยากาศแฝงไปด้วยความพลิกพันนะครับการระวังการรั่วไหลคลองทานข้อมูลองค์กรหรือว่าทุกมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อเสียงนะครับเน้นแล้วก็เน้นซะสร้างงานภายในด้วยนะครับในเรื่องของการเงินวันนี้เขาบอกว่ากระแสซับผัดตึงนะครับตัวตึงตัวนักแฝงจุดรั่วไหลนะครับจากกลโกงเทคโนโลยีแล้วก็การล็อกลวงต้มตุ๋นพึงตรวจตราความปลอดภัยบัญชีธนาคารอย่างรัดกุมที่สุดนะครับในเรื่องของความรักวันนี้เขาบอกว่าบรรยากาศแฝงไปด้วยความระแวงนะครับอาจจะมีเรื่องเดือดร้อนจากบุคคลภายนอกหานำความยุ่งยากมาให้นะครับคู่รักพึงประคองจิตใจแล้วก็ช่วยเลื่อเตือนสติกันและกันนะครับส่วนคนโสดก็ยังไงก็ต้องระวังนะครับคนมีคนแฝงโปรไฟล์ล็อกลวงเข้ามาสร้างความเสียหายนั่นเองนะครับวันนี้เป็นวันวอล์กทาร์ดดินแย่นะครับภาษาจีนเขาเรียกโบซิ่งนะครับทุกจะลบ กับคนที่เกิดปีมะเส้งปีชดแล้วก็ปีมะโรงขัดแย้งกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เกิดปีข้านแล้วก็ปีกุนด้วยนะครับแล้วก็ท่านที่เกิดปีข้านนะครับวันนี้เขาบอกว่าให้ระวังเรื่องภัยประทัดรุนแรงแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางหรือว่าเสียทรัพย์ฉับพลันนะครับห้ามใจร้อนเด็ดขาดนะครับแล้วก็ท่านที่เกิดปีกุนนะครับวันนี้เขาบอกว่าระวังความอึดอัดใจจากคำพูดแล้วก็ข้อตกลงที่อาจจะผิดพลาดคลาดเคลื่อนนะครับหรือว่าทุกเอาเปรียบเบียดเบียนพ้นประโยชน์นะครับสำหรับเด็กที่จะเกิดในวันนี้นะครับจะเป็นเด็กที่มีความมุ่งมั่นนักแน่นมั่นคงนะครับเอาตัวรอดได้ดีเลยทีเดียวแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ควรเสริมสร้างด้วยความรอบคอบนะครับการรู้เท้าทันคนอื่นนะครับเพื่อความเจริญที่มั่นคงในอนาคตนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของคำพยากรณ์การใช้ชีวิตประจำวันนะครับมาฟ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงแรกของรายการลูกทุ่งบันเทิงทุกครั้งนั่นเองนะครับก็จะเริ่มนะครับ15:10 โดยประมาณของทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับจะมาพบเจอกับรายการลูกทุ่งบันเทิงทางสวทชุมพร FM 100 MHz นะครับแล้วก็มีช่องทางนอกจากเครื่องรับแล้วนะครับมีช่องทาง Facebook Live นะครับเมื่อที่ผมเคยบอกไปทุกๆครั้งนั้นนะครับเป็นเพจ Facebook ของสวทชุมพรนะครับในนั้นก็จะมีเรื่องราวข่าวสารต่างๆของหน่วยงานราชการที่ได้ปฏิบัติหน้าที่นะครับเป็นตัวแทนนะครับเป็นตัวแทนของแต่ละกระทรวงนะครับมา
ปฏิบัติหน้าที่ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับมีข่าวสารอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็ทันทีเข้ามาใน Facebook ไลฟ์ในรายการลูกทุ่งบันเทิงแล้วนะครับรบกวนนิดนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะครับกดรูปหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจกับผู้ดำเนินรายการนะครับบกอยกิติพงษ์พนมสวัสดิ์นั่นเองรวมถึงการเพิ่มช่องทางการมองเห็นของเพื่อนๆของฐานด้วยนั่นเองนะครับเอาละครับพูดมาเป็นนิดนึงครับเดี๋ยวยังไงเสียก็จงสาระเด่นลาวคาดังก็มาว่ากันต่อก็แล้วกันนะครับเพลงที่ข้อกันเข้ามานะครับติดค้างไว้หลายวันเลยทีเดียวนะครับเป็นเพลงนำตาชายเนื้อจากการขับร้องของคัมภีร์แสงทองนะครับบานันทำซิ่งข้อมาก็ใช้เวลาตรงนี้อีกนิดนึงนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังขอแสดงความยินดีกับเบานันนะครับเนื่องจากว่าเกษียณอายุราชการไปแล้วเมื่อวานนะครับเปลี่ยนเส้นทางการเดินไม่นะครับเป็นเส้นทางชีวิตของตัวเองนะครับก็น้อยหนักนะครับราชการที่จะอยู่ถึงตั้งแต่แรกบรรจุบานันเนศสาบข้าวมาว่าบรรจุตอนอายุ25นะครับอายุ25แล้วก็มาเกษียณอายุราชการเมื่อวานนี้นั่นเองนะครับก็เข้าสู่เส้นทางไม่นะครับเส้นทางที่เป็นส่วนตัวมาขึ้นมีเวลาเป็นส่วนตัวมาขึ้นนะครับได้เลี้ยงลูกเลี้ยงล้านได้ทำส่วนที่เคยสร้างไว้นะครับรวมถึงอาจจะต้องเก็บกวาดบ้านแทน4ภรรยาด้วยนะครับบ้านนั้นนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับขอเพลงน้ำตาชายเนื้อมานะครับบอกว่าหมอภัยแฟนเพลงรายการลูกทุ่งบันเทิงทุกฐานด้วยนะครับขอบคุณบ่าวนันพี่ชายใจดีทีน่ารักอีกคนนึงนะครับแล้วก็ซาวจีนะครับข้อเพลงพั่วมือซ่องจากการขับร้องของด็อกรักดวงมาล่ากันนะครับเพลงนี้ผมพยายามห้านะครับห้าแล้วห้าอีกไม่เจอนะครับแต่ว่าผมขออนุญาตนำเพลงของด็อกรักดวงมาล่ามาเช่นกันนะครับแต่ว่าเป็นเพลงคนที่ใช้แต่รายซิดนะครับเพลงพั่วมือซ่องผมห้าไม่เจอนะครับแต่ว่าถ้าเกิดยังไงเสียผมเจอเฉพาะของยอดรักสลักใจแล้วครับจะชื่อว่าเพลงพั่วมือซ่องเช่นกันนะครับถ้ายังเสียแล้วผมเปิดให้เป็นเพลงถ่ายๆก็ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับก็เพลงของด็อกรักดวงมาลานะครับสาวจีเข้ามาบอกว่าหมอพายลวงเหล็กนะครับให้สาวห้อยให้ตาหน่อยลังเข้าให้คุณแดงจันรัตสยักนะครับรวมถึงแฟนเพลงของรายการลูกทุ่งบันเทิงถูกฐานด้วยนะครับขอบคุณชาวจีนะครับเอาละครับช่วงนี้เพลงน้ำตาชายเนื้อแล้วก็เพลงคนที่ใช้แต่ไร้ซิดครับ

0: งสาระเด่นเล่าข่าวดัง
1: สิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับกำลังอยู่กับรายการลูกทุ่งบันเทิงทางสวทชุมพร FM 100 MHz นะครับโดยดีเจแม่นาเก้าบากอยกิติพงษ์พานมสวรรค์นั่นเองนะครับต้องกราบขออภัยนิดนึงนะครับลืมบอกไปว่าเพลงแรกนะครับจากการขับร้องของซายันสัญญาเช่นเคยแล้วครับของรายการลูกทุ่งบันเทิงของเรานะครับชื่อว่าเพลงลีกทางให้เธอนะครับเพลงนี้ครูยศธงบุตรทูปนะครับเป็นผู้ประพันธ์ซายันสัญญาเป็นผู้ขับร้องนะครับตามรูปแบบของรายการลูกทุ่งบันเทิงเป็นเพลงแรกนะครับเพลงนี้ลงแหลกข้อมานะครับบอกว่าหมอภัยพี่วันเพ็ญ นะครับพี่สายยุทธไทยปาเต้ไทยพี่พานิสวทชุมพรนายพี่มีบุญคุณกระทิงให้ปาจิตตุงคานะครับหลวงใกล้ซาวจีซะอยากคุณแดงจันทร์รัชอยากนะครับลุงคิดมู่8ผู้ใหญ่และคุณอ่อนสุภานายหัวหนับเข้าทะล่มนะครับแล้วก็คุณเหล็กเสริมซ้อยรวมถึงแฟนเพลงรายการลูกทุ่งบันเทิงทุกท่านด้วยนะครับก็พออายุมากขึ้นนะครับบางสิ่งบางอย่างมันก็อาจจะลุดไปสักนิดนะครับกราบขออภัยด้วยนะครับเอาเป็นว่าบอกให้เรียบร้อยแล้วนะครับหลวงเหล็กพี่ชายใจดีทีน่ารักข้อเข้ามานะครับขอบคุณพี่ขดทายางนะครับวันนี้พี่ขดข้อมาตั้งแต่เหนินๆเลยนะครับพี่ขดคอมเมนต์มาในหลายกลุ่มนะครับคอมเมนต์มาในหลายกลุ่มบอกว่าข้อเพลงเดี๋ยวนะครับสักครู่ข้อเพลงนักร้องบ้านนอกนะครับจากการขับร้องของซายันสัญญานะครับเดี๋ยวสักครู่เปิดท้ายนะครับรวมถึงนาชอปแลมเพชรด้วยนะครับนาชอปแลมเพชรก็ฟังเพลงลูกทุ่งวอนแฟนด้วยนะครับรวมถึงอีกหลายๆคนนะครับนะรวมถึงใน Facebook Live ด้วยนะครับตอนนี้ที่เข้ามาแล้วคนแรกที่เข้ามาเลยก็คือคุณต้นน้ำปรมินีระโซนะครับส่งรูปหัวใจที่ลูกตามาด้วยนะครับหลวงใกล้ซ้าอยากหรือว่าเศร้าจีนะครับเข้ามาแล้วบานันเข้ามาแล้วนะครับบานันบอกว่ารับชมยุคครับพี่ประโมทบุญชาตาบอกว่ารับชมยุคนะครับคุณอเนกพริกไทยนะครับทรงเด็กผู้หญิงทรงหลุดหัวใจมานะครับนะชอบแรมแพดข้าวมาแล้วเบานั้นบอกว่าเมื่อที่ผมบอกไปนะครับว่าวันพฤหัสนี้ส่วนใหญ่ปู่ย่าตายายบอกว่าเป็นวันดีนะครับเบานั้นบอกว่าวันพฤหัสเป็นวันครูแล้วและนะครับเป็นมู่ยู่ถิดหัวนอนนะครับเป็นมู่ยู่ถิดหัวนอนนี่ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไรก็ลาลาสารอาจจะเข้าใจนะครับถ้าคนอยู่เก่าๆก็น่าจะเข้าใจนั่นเองนะครับแต่ว่าวันพระนั่นคือเป็นวันครูนั่นนะครับเป็นวันดีเมื่อที่ผมบอกไปดวงใกล้สายักนะครับบอกว่ารับฟังยุคค่ะนะครับขอบคุณทุกๆฐานเลยนะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เลยนะครับยังคงเป็นกำลังใจให้โดยดีเสมอมานะครับขอบคุณอย่างสูงเลยทีเดียวก็เช่นเคยแล้วครับสาระเด่นราวข่าวดังในช่วงนี้จะเป็นเรื่องราวของดินฟ้าอากาศแล้วครับในส่วนของพื้นที่จังหวัดชุมพรก็พูดถึงเรื่องดินฟ้าอากาศก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับชาวกรุงเทพที่หมู่เราหลายๆฐานแล้วครับของได้รับสาบทางเข้านะครับไม่ว่าจะเป็นช่องลักนะครับสถานีลักทางวิทยุหรือว่าโทรทัศน์แล้วครับรวมถึงทางโซเชียลด้วยนะครับก็เป็นที่น่าวาเสียวแล้วก็น่ากลัวนะครับสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวกรุงกันทั่วหน้าเลยทีเดียวนะครับก็เป็นกำลังใจหายนะครับแต่ว่าในพื้นที่ของส่วนจังหวัดชุมพรนะครับก็ตกกันมาตั้งแต่ผมเดินทางกลับจากกรุงเทพนะครับออกจากกรุงเทพวันที่26นะครับช่วงเช้าก็มีแจ้งเตือนแล้วครับมีแจ้งเตือนจากปภ.แล้วครับก็มีแจ้งเตือนแล้วผมก็ต้องรีบออกมาเลยนะครับนะครับขึ้นทางด่วนแต่บังเอิญที่เส้นพระรามซ่องนี้เส้นพระรามซ่องช่วงนี้ไม่มีรถติดนะครับสิ้นสุดการก่อสร้างแล้วนะครับก็สะดวกอยู่ทินเลยทีเดียวครับผมเดินทางจากกรุงเทพมาถึงจังหวัดชุมพรภายในเวลา6ชั่วโมงนะครับแต่ว่าฝนตกตลอดทางเลยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังจนมาอยู่บ้านจนถึง26นี่คือวันเสาร์นะครับแล้วก็วันพอวันอาทิตย์ก็ยังตกนะครับวันจันทร์ยังตกวันอังคารยังตกวันพุธยังตกนะครับก็เพิ่งมาหยุดก็เมื่อวันพุธนี่แหละครับเมื่อวันพุธเมื่อวานก็จะเป็นช่วงของช่วงบ่ายๆก็ไม่มีฝนแล้วนะครับแต่ยังมีอยู่นิดหน่อยแล้วครับแต่ว่าช่วงเช้านี้ยังไม่ได้มีฝนเลยนะครับก็เป็นราวของน่าจะแทบถูกจังหวัดแล้วครับแต่ว่าจังหวัดใดทีว่ามันจะนักจะหน่อยเท่านั้นเองนั่นแหละครับส่วนในวันนี้นะครับจังหวัดชุมพรก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับส่วนมากที่บริเวณอำเภอเมืองอำเภอท่าแซมอำเภอสวีเราก็อำเภอพะโต๊ะนะครับลมแปรปรวนด้วยนะครับไม่มีลมตะวันตกเฉียงใต้ตะวันออกเฉียงใต้แล้วครับลมแปรปรวนนะครับความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทะเลในทะเลนะครับมีคลื่นสูงประมาณ1 เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า2 เมตรนะครับในส่วนของการคาดไม้อุณหภูมิวันนี้นะครับโดยเฉลี่ยจังหวัดชุมพรสูงสุดอยู่ที่34นะครับแต่ว่าณนาทีนี้ก็คือ32องศานะครับแต่ว่าพยากรณ์โดยเฉลี่ยก็คือ34องศาแล้วก็ต่ำสุดที่24องศานะครับนี่น่าจะเป็นกลางคืนก็ประหยัดพลังงานได้แล้วนะครับไม่ต้องเปิดแอร์เปิดพัดลมก็สบายอยู่เลยทีเดียวนะครับสำหรับดวงอาทิตย์นะครับวันนี้ตกเวลา18:14 นพรุ่งนี้ขึ้นเวลา6:12 นนะครับในส่วนของน้ำทะเลพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา14:00 นแล้วก็จะลงเต็มที่เวลา1:48 นนะครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในช่วงของซาราเดนลาวข่าวดังนะครับอีกสักนิดแล้วครับการบุญการกุศลผมก็จะไม่ทิ้งแล้วครับในเรื่องแบบนี้ก็จะรอไปจนถึงวันที่9 ตุลาคมนู้นแล้วครับโดยนะครับเขาเชิญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป้าสามัคคีเพื่อการศึกษาเพื่อส้มทบทุนจัดสร้างทางเดินล่างขาโค้งให้กับนักเรียนและครับที่โรงเรียนชุมชนบ้านทำซิ่งนะครับอยู่ที่ตำบลทำซิ่งอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรบ้านเราในละครับในวันศุกร์ที่9 ตุลาคม 2569นะครับเนื่องจากว่าทางโรงเรียนและครับไม่มีทุนที่จะสร้างนะครับจึงก็ได้รวมกันทอดจะถอดผ้าป้าสามัคคีเพื่อการศึกษาและครับเพื่อจะสร้างลังคาโครงที่พ่อบอกไปเมื่อสักครู่นะครับเป็นระยะทาง110 เมตรนะครับแต่ว่าทางโรงเรียนก็ยังคงขาดทุนทรัพย์ในการดำเนินการนะครับก็จึงบอกบุญมานะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่มีจิตเป็นกุศล นะครับรวมถึงศิษย์เก้าด้วยนะครับศิษย์เก้าที่โรงเรียนชุมชนบ้านทำซิ่งก็รวมกันถอดผ้าป้านะครับถ้าไม่ไปรวมได้ก็บริจาคเข้าบัญชีได้นะครับเป็นบัญชีของธนาคารกรุงไทยนะครับชื่อว่าบัญชีเงินบริจาคโรงเรียนชุมชนบ้านทำซิ่งนะครับหมายเลขบัญชี832065-8934นะครับ832065-8934นะครับจำชื่อบัญชีให้ดีนะครับเป็นเงินบริจาคโรงเรียนชุมชนบ้านทำซิ่งนะครับบัญชีนี้ก็จะมีคณะกรรมการคอยดูแลแล้วครับไม่ต้องเกรงว่าการทุจริตหรือว่าการแอบอ้างจากมิจฉาชีพนะครับผมถึงเน้นย้ำว่าชื่อว่าบัญชีเงินบริจาคโรงเรียนชุมชนบ้านทำซิ่งเท่านั้นเองนะครับไม่มีคำอื่นนะครับนอกจากมิจฉาชีพนะครับนอกเหนือจากนี้ก็คือมิจฉาชีพนั่นเองนะครับก็เป็นการกุศลแล้วครับแล้วก็เป็นสาธารณประโยชน์ผมก็เลยนำมาฝากกันเป็นประจำแล้วครับอาจจะไม่ถูกวันนะครับแต่ว่าจนกว่าจะถึงวันที่9ตุลาคมที่จะถึงนี้แล้วครับ2569วันนั้นเป็นแรม13ค่ำเดือน10นะครับจะเป็นวันทอดผ้าป้านะครับเพื่อการศึกษานั่นเองนะครับก็มาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงของซาราเดนลาวข่าวดังนะครับมาถึงเพลงที่ข้อนเข้ามาในช่วงนี้นะครับนักร้องบ้านนอกจากการขับร้องของซายันสัญญานะครับผีขดทายางข้อมานะครับและหลังจากนั้นก็จะเป็นเพลงสาวนาสั่งแฟนนะครับจากการขับร้องของพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับซาผีเศร้าทุ่งตะโกข้อมานะครับแต่ว่าวันนี้ข้อมาสองเพลงเลยก็ผมขอสงวนไว้สักเพลงหนึ่งก็แล้วกันนะครับเผื่อคนอื่นจะได้ฟังรวมกันด้วยนะครับก็ไว้วันลังก็แล้วกันนะครับรักเธอถูกผอซ่อนนะครับของมันธนาถ้าเกิดยังไงเสียก็เอาเป็นวันพรุ่งนี้นะครับถ้าวันนี้เวลาไม่พอนะครับขอบคุณทุกท่านที่ยังคงให้เกียรติติดตามกันนะครับเอาละครับช่วงนี้นักร้องบ้านนอกแล้วก็สาวนาสั่งแฟนนะครับ

0: งเรื่องเล่าชาวลูกทุ่ง
1: สิบห้านาฬิกาสี่สิบสี่นาทีนะครับข่าวสู่ช่วงเรื่องราวชาวลูกทุ่งวันนี้ผมยิบยกเป็นเรื่องราวของเพลงนะครับคุณผู้ชม ขออภัยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในอยู่ก่อนก้อนนะครับไม่เรายังไม่พูดถึงขอนแก้กันนะครับเราพูดถึง อยู่ก่อนก้อนนะครับเพลงแววเสียงซึ่งนะครับหลายท่านคงเคยได้ยินนะครับที่ขับร้องโดยเรียมดาราน้อยนะครับโดยเพลงนี้แต่งคำร้องและก็ทำนองโดยครูไผ่บุญบุตรขั้นนะครับแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานโดยพีณตรีบุพภานะครับบันทึกเสียงครั้งแรกเมื่อปี2514นะครับก็พูดดำเนินรายการเองก็คงจำความได้แล้วครับเกิด13แต่นี้เขาบันทึกเสียงปี14นะครับเรียมดาราน้อยนะครับเป็นคนอำเภอแกล้งจังหวัดระยองนะครับเริ่มต้นชีวิตวัยรุ่นเป็นนักร้องแล้วก็เป็นนางรำข้องคณะรำวงดาราน้อยนะครับเขาสังกัดวงสุรพลสมบัติเจริญในปี2509จากจุดเด่นก็คือชอบร้องเพลงของแม่พงศ์ศรีวรนุชนะครับโดยเฉพาะเพลงด้วนพิศวาสร้องได้ใกล้เคียงกับต้นฉบับเลยทีเดียวนะครับขวาพนันหลังจากครูสุรพลตายนะครับเรียมดาราน้อยก็โด่งดังในยุคของศิษย์ครูสุรพลนะครับด้วยเพลงที่ชื่อว่าเพลงที่รักเรารักกันไม่ได้นะครับแล้วก็คอยวันเธอใจเดียวรวมถึงนามตาคนชัวนะครับทำให้เรียมดาราน้อยแยกออกมาตั้งวงเป็นดนตรีวงดนตรีของตัวเองนะครับแล้วก็ในปี2514นะครับก็ได้ร้องเพลงแววเสียงซึ่งเพลงนี้แหละครับผลงานการประพันธ์ของสุดยอดครูเพลงนะครับก็คือครูไผ่บุญบุตรขั้นนั่นเองนะครับเพลงแววเสียงซึ่งเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องแววเสียงซึ่งนี้แหละครับแล้วก็ข้องกรุงเกษมภาพยนตร์นะครับจากบทประพันธ์และกำกับโดยชุติมาสุวรรณรัตน์นะครับแล้วก็เขียนบทโดยแก้วฟ้านะครับนำแสดงโดยนะครับในยุคนั้นก็คือส้มบัตรเมธานีอรัญญานามวงแล้วก็กำธรสุวรรณปิยศิรินะครับรวมถึงนวรัตน์วัชรานะครับภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์แนวดราม่านะครับดราม่าก็คือภาพยนตร์ชีวิตนั่นเองนะครับที่มาประสบความสำเร็จในเรื่องของรายได้นะครับทำให้ทีมสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้จับกระแสความนิยมคนดูได้จึงสร้างภาพยนตร์แนวนี้ต่อมาอีกหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นแคนลำโค้งแม่อายสะอื้นนะครับโดยใช้ดาราชุดเดียวกันนั่นเองนะครับเพลงแววเสียงซึ่งไพเราะนะครับตั้งแต่อินโทรนะครับที่

สมัย15:56 นาทีนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังขอบคุณเพิ่มเติมไปยังผู้ใหญ่เหล็กนะครับทันเซมาโลกมิดค้ามาแล้วนะครับรวมถึงหนองเปิ้ลนะครับชายโปรไฟล์ว่าทางของฉันไม่ใช่ฟันของเธอนะครับเข้ามารับชมรับฟังด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านแล้วครับที่ยังคงให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังนะครับวันนี้หมดเวลานะครับไม่มีงานเลี้ยงได้ไหมเลิกรารายการลูกทุ่งบันเทิงก็เช่นกันแล้วครับต้องลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้แล้วครับขอบคุณเพิ่มเติมไปยังพ่อโอ๋นะครับพ่ออุศนีเอกมานพนะครับที่เฟอร์เวลาให้รายการลูกทุ่งบันเทิงได้เปิดเพลงเพราะๆคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับชมกับรับฟังกันนะครับวันนี้หมดเวลานะครับฝากทิ้งท้ายด้วยเพลงพั่วมือซ่องนะครับจากการขับร้องของยศรักสลักใจนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ดีเจไม่นาเก้าบากอยกิติพงษ์พานมสวรรค์นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับน้ำป่าไหลหลากพื้นที่บ้านธงชัยอำเภอแม่สอดจังหวัดตากทำให้สะพานข้ามห้วยแม่ละเมาได้รับความเสียหายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: อุ๊ยคุณตาหลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: ยุคจันหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
7: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: น้ำป่าไหลหลากพื้นที่บ้านธงชัยอำเภอแม่สอดจังหวัดตากทำให้สะพานข้ามห้วยแม่ละเมาได้รับความเสียหาย2แห่งชาวบ้านกว่า 1,000 คนได้รับความเดือดร้อนจากเส้นทางถูกตัดขาดต่อเนื่องเป็นวันที่4
8: จากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องมวล น้ำป่าไหลหลากลงพื้นที่บ้านธงชัยหมู่ที่7ตำบลด่านแม่ละเมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากกัดเซาะและซัดสะพานข้ามลำห้วยแม่ละเมาจนได้รับความเสียหาย2แห่งส่งผลให้เส้นทางถูกตัดขาดไม่สามารถเข้าออกหมู่บ้านได้ชาวบ้านกว่า 1,000 คน200ครัวเรือนต้องเผชิญกับสถานการณ์ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกต่อเนื่องเป็นวันที่4โดยต้องช่วยกันทำทางไม้ไผ่สำหรับเดินข้ามลำห้วยเพื่อใช้ในการสัญจรชั่วคราวด้านอำเภอแม่สอดได้ประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากและองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมาเพื่อเร่งนำเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่ฟื้นฟูเส้นทางและแก้ไขปัญหาให้สามารถกลับมาสัญจรได้ล่าสุดนายรัตนกุลสังขศิลาปลัดอำเภอแม่สอดนำถุงยังชีพของกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดจำนวน20ชุดเข้าไปมอบให้กับประชาชนนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทำการเกษตรโดยเฉพาะข้าวโพดและพริกซึ่งกำลังอยู่ในช่วงให้ผลผลิตแต่ไม่สามารถขนออกไปจำหน่ายได้ตามปกติดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: รัฐบาลยกระดับรับมือน้ำท่วมปรับระบบเตือนภัยเซฟบอร์ดแคสต์บูรณาการข้อมูลพื้นที่ระดมเครื่องมือท้องถิ่นพร้อมเร่งแผนบริหารจัดการลุ่มน้ำภาคใต้และจัดทำประกันภัยน้ำท่วมครอบคลุม30ล้านครัวเรือน
9: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบกระทู้ถามเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการเตรียมความพร้อมรับมือในอนาคตโดยระบุว่ารัฐบาลมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีการเตือนภัยแต่ยังจำเป็นต้องปรับรูปแบบการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจง่ายขึ้นผลักดันการใช้ระบบเซลล์บอดแคสต์เพื่อแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานข้อมูลกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อยืนยันระดับความเสี่ยงและขอบเขตพื้นที่ก่อนส่งสัญญาณเตือนด้านการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติกระทรวงมหาดไทยให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดทำบัญชีเครื่องจักรและอุปกรณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศสำหรับพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะทำแผนบริหารจัดการน้ำครอบคลุมลุ่มน้ำปัตตานีสายบุรีบางนาราและโกลก พร้อมเร่งรัดโครงการสำคัญในจังหวัดยะลาปัตตานีและนราธิวาสส่วนมาตรการเยียวยาประชาชนหลังเกิดน้ำท่วมนายวรสิทธิ์ระบุว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นโครงการประกันภัยน้ำท่วมครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนสวิสาประทุมมารายงาน
1: บริษัทชิปชั้นนำของโลกเปิดฐานการผลิตเซมิคอนดักเตอร์แห่งใหม่ในประเทศไทยรองรับยานยนต์ไฟฟ้าพลังงาน Data Center และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เชื่อมโยงไทยสู่ห่วงโซ่อุปทานชิประดับโลก
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดโรงงานและศูนย์วิจัยและพัฒนาบริษัทอินฟินิออนเทคโนโลยีเมนูแฟคเจอริ่งประเทศไทยจำกัดพร้อมแสดงความยินดีในโอกาสเปิดฐานการผลิตแห่งใหม่โดยระบุว่าการลงทุนครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญสะท้อนถึงความก้าวหน้าของความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีระหว่างไทยกับเยอรมนีย้ำว่าการลงทุนในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์จะช่วยเสริมศักยภาพของคนไทยในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการจ้างงานให้แก่ประชาชนไทยในระยะยาวทางนี้รัฐบาลได้เห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูงแห่งชาติซึ่งเป็นแผนระยะยาวถึงปีคริสตศักราช2050เพื่อขับเคลื่อนแนวคิด Made in Thailand สำหรับอุตสาหกรรมชิปและผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ชั้นนำของภูมิภาคศักดิ์สิทธิ์ประดับสิงห์รายงาน
1: ปิดท้ายด้วยผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1ตุลาคม2569รางวัลที่1เลขที่ออก402701รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก70รางวัลเลขหน้า3ตัวเลขที่ออก791และ912ส่วนรางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก058และ396จบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: วยนะครับวันนี้กลับมาพบกับรายการ5แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งครับวันนี้นะครับอยู่กับทางสวทชทุ่งสงครับ FM 97 MHz อยู่กับผมครับเดชพัฒน์มั่นคงหัดรับหน้าที่ในการดำเนินรายการนะครับวันนี้นะครับต้อนรับวันแรกของเดือนใหม่นะครับวันที่1ตุลาคม2569ยังคงอยู่กับบุคลากรน่ารักของทางสวทชทุ่งสงนะครับช่างเทคนิคในห้องส่งควบคุมเสียงควบคุม Facebook Live ครับคุณรวิวัฒน์ราชบำเพ็งคุณยุหันกาญจนวงศ์ครับคุณวีรยุทธศรีจันทร์ประสานงานโดยคุณพัชรีรัตนคตควบคุมการผลิตโดยนายวชระบรรเย็นผอ.สวทช.ทุ่งสงครับอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเคียมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรายการให้แยกข่าวแบบนี้ได้นะครับทางไลฟ์ Facebook Fanpage ของสวทช.ทุ่งสง FM 97รวมถึงเครือข่ายสวทช.ในพื้นที่ของภาคใต้ตอนบนนะครับสปท5ทุกสถานีเลยรวมถึงในคลื่นวิทยุ FM 97ก็เช่นกันครับรายการวันนี้ครับประกอบไปด้วยช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะครับแล้วก็ช่วงใหม่ในวันนี้ช่วงที่2คือช่วงวันนี้มีประเด็นนะครับช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้วันนี้ก็จะนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับในห่วงเวลาแบบนี้หลังจากที่งานบุญศาสตร์ดังสิบกำลังคึกคักเดี๋ยวช่วงเวลาถัดไปอีกไม่กี่สัปดาห์หลังจากนี้ก็จะเป็นในช่วงของเรื่องประเพณีชักพระนะครับและแน่นอนว่าในส่วนของพื้นที่อำเภอทุ่งสงเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ประเพณีชักพระเนี่ยมีความคึกคักแล้วก็น่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับเดี๋ยวจะมาติดตามกันในช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ครับช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับ
1: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต
0: ้ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้วันนี้นะครับอย่างที่ผมได้เกริ่นไปแล้วว่าในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับการจัดงานประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสงปี2569ครับหลังจากที่ประเพณีบุญศาสตร์เดือน10นะครับหรือว่าเปตัดเฟสติวัลณขณะนี้เนี่ยกำลังคึกคักมากเลยในพื้นที่อำเภอทุ่งสงนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอีกไม่กี่วันก็จะผ่านพ้นไปแล้วนะครับอีกหนึ่งเทศกาลที่จะอยู่คู่กับพี่น้องชาวใต้แล้วก็ชาวนครศรีธรรมราชกันมาอย่างต่อเนื่องก็คืองานประเพณีชักพระรากพระของอำเภอทุ่งสงนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งงานสำคัญในพื้นที่ของอำเภอทุ่งสงแบบนี้นะครับแล้วก็มีความยิ่งใหญ่อย่างมากเลยในด้านประเพณีวัฒนธรรมนะครับของผู้คนในพื้นที่แล้วก็รวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะครับถ่ายทอดผ่านทางริ้วขบวนเรือพระจากทั่วทุกสารทิศเลยแล้วก็ยังมีในส่วนของการนำเสนอวัฒนธรรมพื้นถิ่นนะครับการผ่านการประกวดต่างๆการแสดงมากมายเลยบนเวทีวัฒนธรรมครับซึ่งเวทีวัฒนธรรมแห่งนี้เนี่ยเป็นส่วนที่ขับเคลื่อนโดยทางสภาวัฒนธรรมอำเภอทุ่งสงมาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากเลยนะครับที่ทำให้งานชักพระอำเภอทุ่งสงในแต่ละปีมีความคึกคักมากๆนะครับวันนี้เนี่ยเราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์จรัญศรีสุขประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอทุ่งสงนะครับมาให้สัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมการจัดงานชักพระอำเภอทุ่งสงปี2569รวมไปถึงการจัดกิจกรรมของทางสภาวัฒนธรรมในปีนี้ในรายการให้แยกข่าววันนี้กับทางสวทช.ทุ่งสงมากๆเลยครับขณะนี้นะครับท่านอาจารย์จรัญอยู่ในรายการของเราแล้วครับสวัสดีครับท่านอาจารย์คร
2: ับ สวัสดีครับ
0: ครับเราสอบถามนิดนึงเลยนะครับเรื่องของงานประเพณีชักพระเนี่ยของอำเภอทุ่งสงเนี่ยมีกันมาอย่างยาวนานมากเลยประวัติความเป็นมานะครับเรื่องของการชักพระอำเภอทุ่งสงที่ผ่านมานี้เป็นยังไงบ้างครับท่านอาจารย
2: ์ขอบคุณนะครับก่อนอื่นผมต้องขออนุญาตขอบคุณไปยังสวท
0: ครับ
2: ทั้งท่านผอ.และก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับ
0: ครับ
2: ที่ได้กรุณาเมตตาในเรื่องเวลาในวันนี้
0: ครับผม
2: งานชักพระเมื่อเดิมนั้นเมื่อก่อนเดิมนั้นจะเริ่มที่โรงเรียนสตรีทุ่งสงนะครับ
0: ครับ
2: อยู่ประมาณ3ปี
0: ครับ
2: เรือพระนมพระก็ไม่มาก 4-5 ลำเรือ
0: ครับ
2: แต่หลังจากนั้นเมื่อปีพ.ศ. 2546
0: ครับ
2: ในอำเภอขณะนั้นก็พยายามที่จะขอมาให้สตรีนั้นมาจัดที่หน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสง
0: ครับ
2: เป็นปีแรก
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นปีนี้จึงกลายเป็นปีที่23ครั้งที่23ในการจัดงานประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสงนะครับ
0: ครับผม
2: ปี2569นะครับนี่คือความเป็นมาในเบื้องต้นครับ
0: ครับผมจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยพื้นที่ของเราก็มีความโดดเด่นมากมายนะครับอยากให้ท่านเล่าให้ฟังสักนิดนึงในฐานะท่านอาจารย์เนี่ยมีความเชี่ยวชาญรู้ลึกในเรื่องของพื้นถิ่นเนี่ยในเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นของอำเภอทุ่งสงเนี่ยที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เลยเนี่ยที่อยากจะนำเสนอให้คนภายนอกได้รับรู้เนี่ยมีอะไรบ้างครับท่าน
2: ขอบคุณนะครับคำฝันของทุ่งสงกล่าวว่าถ้ำตลอดงามตระการอุทยานน้ำตกโยงโรงงานมากมี สถานีชุมทางศูนย์กลางราชการทรงประธานพระคู่เมืองลือเรื่องแม่กวนอิมครับ
3: ครับผม
2: ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานประเพณีชักพระทำให้เราเชื่อมั่นว่า 1. จะไม่เป็นการตัดทอเชื่อมโรยระหว่างภาคส่วนราชการภาคส่วนเอกชนบริษัทห้างร้านและหรือพี่น้องประชาชน
3: ครับ
2: ประการที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือเราได้เชื่อมโยงไปยังวัดวาอารามต่าง
3: ๆครับ
2: พระสงฆ์องค์กระเจ้านะครับในแต่ละปีที่ผ่านมานั้นจะมีเรือพระนมพระที่อาจจะมาจากต่างจังหวัดบางส่วนมาจากต่างอำเภอบางส่วนประมาณปีที่แล้วนี่ร้อยกว่าลำเรือนะครับ
3: คร
2: ับ ทำให้เรารู้สึกว่างานเราได้พัฒนาขึ้นนะครับบนพื้นฐานของความจำกัดในบางเรื่องเช่นด้านงบประมาณซึ่งเราจะขยับต่อไปในส่วนตรงนี้นะครับทำให้เกิดความเชื่อมั่นต่อไปว่ากิจกรรมต่างๆเราได้ส่งเสริมทั้งประชาชนเยาวชนไปสู่สถานศึกษาเดี๋ยวสักครู่หนึ่งผมจะบอกว่ากิจกรรมที่เวทีสภาเรามีอะไรบ้างนะครับ
0: ครับผมน่าสนใจมากอันนี้ก่อนจะไปถึงในเรื่องของกิจกรรมเนี่ยสอบถามนิดหนึ่งบทบาทของสภาวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับทางกิจกรรมงานประเพณีชักพระเนี่ยจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยบทบาทสำคัญบทบาทหลักเลยของทางสภาวัฒนธรรมอำเภอทุ่งสงนี่เรามีบทบาทยังไงบ้างครับ
2: ขอบคุณครับขออนุญาตที่จะลำดับความตั้งใจนะครับ
0: ได้ครับได
2: ้ตั้งแต่ผมเข้ามาอยู่ในฐานะมีบทบาทเป็นประธานสภาวัฒนธรรมสิ่งที่เราคิดอยู่เสมอว่าก็คือทำอย่างไรที่ให้เราได้เอาวัฒนธรรมประเพณีนี้นะครับ
3: ครับ
2: เป็นเครื่องช่วยในการพัฒนาถ้าทุกอย่างขาดวัฒนธรรมประเพณีเรากำลังจะคิดต่อไปว่าน่าจะต้องปรับกันใหม่เพราะสิ่งนี้ต้องอยู่คู่กับชีวิตเราจะเริ่มต้นจากการที่เราส่งเสริมผู้สูงอายุนะครับเช่นเราจัดงานวันแม
3: ่
2: ก่อนหน้านี้จัดกิจกรรมวันแม
3: ่
2: จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุซึ่งปีที่แล้วเราจัดจำนวน74คนผู้สูงอายุสูงสุดเป็นผู้ชายอายุ101ปีครับที่วัดโคกฐินกิจกรรมแห่เทียนพรรษากิจกรรมควรข้าวมัทุปายาตยาโกกิจกรรมให้การอบรมศาสนพิธีกรและกิจกรรมออกไปอบรมนักเรียนตามโรงเรียนต่าง
3: ๆ
2: เป็นการตัดทอเชื่อมร้อยในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีรวมถึงความซื่อสัตย์สุจริตอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับเพื่อปลูกฝังที่เด็กนำไปสู่องคาพยพทั้งหมดเลยครับ
0: จะเห็นว่าจะมีทั้งในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมพื้นถิ่นรวมไปถึงในเรื่องของพื้นฐานจริยธรรมอันดีงามที่ควรมีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคน
2: ตัวมนุษย์ทุกคนครับ
0: ครับผมนี่ก็คือสิ่งที่ทางสภาวัฒนธรรมได้มีการขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องแล้วสำหรับในเรื่องของงานประเพณีชักพระในปีนี้ครับสภาวัฒนธรรมเราขับเคลื่อนแล้วก็ภายในงานเนี่ยมีกิจกรรมมีไฮไลท์อะไรที่โดดเด่นน่าสนใจบ้างครับท่านอาจารย์
2: จะไม่กล่าวที่เวทีก่อนนะครับ
0: ใน
2: ภาพรวมทั่วไป
0: โอเคครับ
2: ปีนี้จะมีการประกวดเรือพนมพระ
0: ครับผม
2: ซึ่งแบ่งเป็น3ประเภทครับ
0: ครับ
2: ประเภทที่1คือประเภทสวยงามประเภทที่2คือประเภทความคิดสร้างสรรค
0: ์ครับ
2: ประเภทที่3คือประเภทอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมพื้นถิ่น
0: ครับ
2: วัดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานของ3พระองค์นะครับ
0: ครับ
2: มีกิจกรรมรำวงเวียนครก
0: ครับ
2: มีกิจกรรมประกวดนางสาวทุ่งสง
0: ครับ
2: นั่นคือใช้เวทีกลางของคืนวันที่26 27 28และก็เวทีนั้นจะเป็นเวทีที่ประกวดเวียนครกตั้งแต่คืน29ผมย้อนกลับมาในส่วนของเวทีสภาวัฒนธรรมนะครับเราจะเริ่มตั้งแต่คืนวันที่27ตุลาคมจนถึงวันที่2พฤศจิกายน69นะครับ
0: ครับ
2: กิจกรรมที่เราส่งเสริมและเป็นสิ่งสำคัญก็คือในวันที่27ที่เรือพนมพระเริ่มออกจากวัดสู่ลานจอดที่หน้าที่อำเภอการอำเภอเวลาประมาณ 17:30 นของวันที่27ครับเราจะมีพิธีสมโภชเรือพนมพระ
0: ครับ
2: ซึ่งพระคุณเจ้าทุกวัดที่นำเรือพนมพระมาจะได้รับ กิจนิมนต์ไปนั่งบนอาสนะสงฆ์ที่เวทีสภาวธรรมไม่ต่ำกว่า70รูปนะครับเราจะมีพระคุณเจ้าที่นั่งปลุกอธิษฐานจิตบนธรรมาสน์อีก4รูปแล้วก็จะมีน้ำพระพุทธมนต์ที่เกิดจากการเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีนี้ด้วยให้กับพี่น้องประชาชนทีนี้ในคืนต่อไปเราจะมีการส่งเสริมเด็กซึ่งเรียกว่าธิดาเรือพระองค์พระนะครับ
0: ครับ
2: อายุเด็กระหว่าง7ปีแต่ไม่เกิน10ปีภายในเขตพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่นะครับ การศึกษาปฐมศึกษานครศรีธรรมเขต2ส่งเสริมผู้หญิงที่เขามีร่างกายแข็งแรงคือการประกวดผู้สูงอายุตั้งแต่63ปีขึ้นไปประกวดตีโพนประโคมโพนของโยนระดับปฐมศึกษาประโคมโพนอายุไม่เกิน15ปีกลองยาวเน้นที่เยาวชนนะครับกลองยาวอายุไม่เกิน22ปีมโนราเยาวชนอายุไม่เกิน15ปีแทงต้มซึ่งเป็นกิจกรรมหลักเราจะเอาเยาวชน2คนและประชาชน1คนนะครับประกวดร้องเพลงเยาวชนกำหนดอายุ10ปีแต่ไม่เกิน15ปีสวดมนต์ทำนองสรปัญญาส่งเสริมให้เด็กประถมศึกษาในเรื่องทักษะภาษาและประถมศึกษากล่าวสุนทรพจน์ส่งเสริมวัฒนธรรมด้านการพูดนะครับโอนักเรียนมัธยมศึกษาส่งเสริมวิธีการขูดมะพร้าวให้เยาวชนขูดมะพร้าวเป็นบ้านเราเคยเรียกว่าเหล็กขูดนะครับสมัยนี้มันไม่ค่อยมีแล้วเหล็กขูดอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นประกวดเพลงช้าน้องโดยภาพรวมที่เวทีสภาวัฒนธรรมเราจัดกิจกรรมส่งเสริมแบบนี้ตั้งแต่วันที่27ถึงวันที่2พฤศจิกายนนะครับ
0: ครับผมเห็นได้ว่ามีทั้งของกินมีทั้งการแสดงนะครับร้องรำทำเพลงตีโพนนี่เป็นยังไงครับบางท่านไม่รู
2: ้ตีโพนนี่หมายความว่าผู้ปฏิบัติคือคนเดียว
0: คร
2: ับ นะครับคนเดียวตีโพนมันจะมีจังหวะมันจะมีคุณสมมันจะมีลักษณะว่าการตีโพนตีอย่างไรมันมีจังหวะอย่างไรบ้างนะครับ
0: ครับ
2: ส่วนการประโคมโพนมันมีหลายคน
0: ครับ
2: ประโคมโพนมันอาจจะมีทั้งขบวนไร่รำด้วยต่างๆเหล่านี้นะครับประโคมโพนกลองยาวนี่เราอยากส่งเสริมกลองยาวเยาวชนนะครับ
0: ครับ
2: ซึ่งบางโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะมีนักเรียนที่เขาฝึกกลองยาวให้เราอยากให้เด็กเหล่านี้ได้ออกจากสถานศึกษามาสู่เวทีลานกว้างที่เขาจะรู้สึกว่าเขามีโอกาสเราก็เปิดโอกาสให้เขามีโอกาสในโอกาสที่เราควรจะเปิดโอกาสให้เขานี่คือความรู้สึกของเวทีสภาครับ
0: ครับผม
2: เราจะทำอย่างนี
0: ้ครับกลองยาวก็เป็นเครื่องดนตรีโพนก็เป็นเครื่องดนตรีประเภท
2: ครับผม
0: เป็นถือว่าเป็นเครื่องดนตรีของพรรคคน
2: ซึ่งมันโยงกับงานประเพณีชักพระของคนใต้
0: โพนนี่ถือว่าเป็นเครื่องดนตรีของ
2: ครับ
0: คนใต้เลยนะ
2: เพราะว่าโพนมันต้องมาคู่กับเรือพนมพระวันที่เรือพนมพระดึงออกจากวัดมาสู่ลานจอดครับ
0: โอ้นี่น่าสนใจมากเพราะหลายคนเนี่ยเที่ยวงานชักพระเนี่ยเห็นแต่เรือไม่รู้ว่าจริงๆมีความเชื่อมโยงกับเครื่องดนตรีแบบโพนแบบนี้ด้วยนะครับ
2: ครับผม
0: สองชวนคุยนิดนึงเรื่องแทงต้มเนี่ยบางคนไม่รู้คืออะไรต้มแทงต้มนี่คืออาหารแบบไหนฮะ
2: แทงต้มอุปกรณ์ในการแทงต้มก็คือหนึ่งข้าวเหนียวที่จะต้องเอาไปก็เรียกว่าผัดนะ
0: ครับผม
2: กับน้ำกะทิจนได้รสชาติ
0: ครับ
2: ได้ความสุกในระดับหนึ่ง
0: ครับ
2: แล้วอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาเรียกใบพ้อ
0: ครับ
2: ใบพ้อเป็นใบไม้ชนิดหนึ่งครับ
0: ครับผม
2: ต้มเหล่านี้จะแทงด้วยจะแทงต้มคือเอาข้าวเหนียวไปห่อด้วยภาชนะที่เรียกว่าใบพ
0: ้อครับผม
2: ลักษณะต้มมันจะมีตามรูปแบบรูปดอกดีปรีบ้างรูปอะไรอีก2อย่างนะครับ
0: ครับ
2: ครูอาจจะจำตรงนี้ได้ไม่หมดนะ
0: ไม่เป็นไรครับผม
2: ซึ่งจะมีการแข่งส่งเสริมเมื่อก่อนเราเคยให้ชาวบ้านทีมละ3คนมาแข่งขันการแต่งท่มที่หน้าเวทีสภา
0: ครับ
2: แต่ขณะนี้ปีนี้เราเปลี่ยนให้มีเยาวชนเข้ามา2คนและก็แกนนำที่เป็นชาวบ้าน1คน
0: ครับผม
2: ครั้งนี้ท่านผู้ฟังครับก็เพื่อที่จะส่งเสริมให้เยาวชนได้มีสิ่งเหล่านี้ติดตัวเข้าไปให้เขารู้ว่าวิธีการแทงต้มในประเพณีชักพระทำอย่างไร
0: ครับผม
2: นะครับ
0: ครับผม
2: ผมคิดว่าท่านผู้ชมก็คงเข้าใจในส่วนตรงนี้นะครับ
0: ครับผมแทงต้มก็คือขนมต้มแหละ
2: ขนมต้ม
0: แต่
2: เป็นข้าวเหนียวใช้ข้าวเหนียวที่ต้องผัดให้มันเกือบสุกก่อน
0: ครับ
2: และหลังจากแทงแล้วก็เอาไปต้มอีกครั้งหนึ่ง
0: ครับเนี่ยมันย้ำเลยเป็นขนมต้มที่ เป็นของพื้นถิ่น
2: เป็นของพื้นถิ่น
0: ของเราอีกแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนว่าจะมีเรื่องของกระบวนการการทำที่เขาเรียกว่าแทงต้มอยู่ในงานของสภาเวทีวัฒนธรรมครั้งนี้ในงานชักพระอำเภอทุ่งสงด้วยนะครับ
2: และค่อนข้างใช้เวลานานด้วยนะครับอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมงกว่าจะจบกระบวนการตรงนี้
0: ใช่
2: นะครับ
0: มันมีอยู่ปีนึงสภาทุ่งสงไปทำข่าวเก็บบรรยากาศโอ้โหกินเวลานานน้องๆทุกคนเก่งมากนะคุณผู้ชมคุณฟังแทงต้มเนี่ยแบบต้องมันต้องอาศัยทักษะฝีมือประสบการณ์
2: ประสบการณ
0: ์ใช่
2: ความตั้งใจ
0: ความตั้งใจปีนี้แทงต้มกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับในงานประเพณีใช่ปะ
2: อำเภอทุ่งสง
0: ครับผมสุดท้ายแล้วครับอยากให้ท่านอาจารย์อาจารย์นะครับฝากประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องชาวอำเภอทุ่งสงรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงนักท่องเที่ยวนะครับงานประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสงจะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้อีกครั้งนะฝากประชาสัมพันธ์ไปถึงพี่น้องประชาชนครั้งนี้หน่อยครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ครับ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับเราเชื่อว่างานประเพณีชักพระมันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ของอำเภอทุ่งสงท่านผู้ชมลองคิดดูท่านผู้ฟังคิดดูนะครับเราเริ่มมาตั้งแต่ปี2546จนกระทั่งถึงปีนี้จัดเป็นครั้งที่23แล้วครับ
0: ครับ
2: สิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนก็คือได้รับความร่วมมือจากพี่น้องชุมชนในแต่ละเขตพื้นที่ในแต่ละพื้นที่วัดวาอาราม
0: ครับ
2: เราสังเกตได้ชัดเจนพี่น้องครับว่าวันที่เรือพนมพระออกจากวัดสู่ลานจอดที่หน้าวาการอำเภอนั้นชุมชนก็มีความสุขมากแห่ขบวนมาไร่รำมามีกรงยาวสารพัดที่เขาเตรียมใจเตรียมกายว่าเขามีความรู้สึกว่าถ้าเขาไม่ได้มาเที่ยวงานจักรพระนี่มันจะขาดอะไรไปอย่างหนึ่งในรอบปีนั้น
0: ครับผม
2: เมื่อความตั้งใจเป็นอย่างนี้เราคิดว่าท่านผู้ฟังพี่น้องเราชาวพุทธก็คงจะให้การส่งเสริมและสนับสนุนแล้วก็ต่อยอดงานนี้ให้มันยาวนานที่สุดคู่กับบ้านกับเมืองนะครับวัฒนธรรมดีๆเหล่านี้อยู่ที่พี่น้องประชาชนคณะกรรมการดำเนินงานเป็นแต่เพียงผู้ประสานให้เกิดงานเท่านั้นแต่หัวใจหลักสำคัญก็คือพี่น้องประชาชนเยาวชนสถานศึกษาและหรือพระสงฆ์ที่อยู่ประจำวัดเพราะจะต้องดูแลบริหารจัดการในเรื่องเรือพนมพระผมสภาวัฒนธรรมนะครับขอฝากเรื่องนี้ไว้ให้วัฒนธรรมอยู่คู่ใจของพี่น้องประชาชนเยาวชนสถานศึกษาตลอดจนทุกฝ่ายเพื่อหวังว่าบ้านเมืองเราจะได้เจริญขึ้นในเชิงวัฒนธรรมวัฒนธรรมนะครับ
0: ครับ
2: ขอบพระคุณครับ
0: ครับเน้นย้ำอีกรอบวันที่เท่าไหร่มั่งครับ
2: เรือพนมพระจะเริ่มเคลื่อนออกจากวัดแต่ละวัดในวันเช้ามืดของวันที่27ตุลาคมครับ
0: ครับผมจนถึงวันที่2พฤศจิกายน
2: แล้วจนถึงวันที่2วันที่3เรือจะเคลื่อนจากหน้าที่ว่าการอำเภอกลับสู่วัดต่างๆ
0: ครับผม
2: ครับ
0: นี่ก็รอติดตามกันนะเดี๋ยวจะมีอัปเดตกันอยู่เป็นระยะนะครับกับงานประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสงครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์จรัญศรีสุขนะครับประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอทุ่งสงวันนี้มาให้ถึงความเขาเรียกว่าข้อมูลการเตรียมความพร้อมเรื่องการจัดงานประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสงที่จะมีขึ้นเร็วๆนี้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านมากๆนะครับสวัสดีครับ
2: และขอบคุณเจ้าหน้าที่รวมถึงปวสวขอบคุณท่านผู้ฟังด้วยความเคารพเลยครับสวัสดีครับ
0: ครับผมคุณผู้ชมคุณฟังครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับพบกับช่วงวันนี้มีประเด็นนะครับแล้วเดี๋ยวขอทางสวทุ่งสงเนี่ยรายการไปเลยนะครับเพราะวันนี้เวลาหมดลงแล้วเดี๋ยวก็พบกับทางสารีใต้ร่มพระบรมีต่อไปตามลำดับนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วต้องพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ
1: จับตาเรื่องเด่นเกาะติดเรื่องสำคัญรู้ทันสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเพราะทุกวันมีเรื่องที่ต้องรู้และทุกประเด็นมีความหมายในช่วงวันนี้มีประเด็น

0: คะเข้าสู่ช่วงวันนี้มีประเด็นค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะจะมาพบกันกับพี่เอ็งเจิ้น
1: และก็ออมล้อม
0: ค่ะก่อนที่เราจะมาเอาประเด็นที่น่าสนใจจากแต่ละวันค่ะมาเล่าสู่กันฟังวันละนิดวันละหน่อยนะ
1: ค่ะอย่างวันนี้ค่ะเราก็มีประเด็นที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะที่ฟังอยู่ทางบ้านนะคะ
0: เราจะเริ่มต้นด้วยประเด็นที่น่าสนใจของพื้นที่ชายแดนใต้
1: ใช่เป็นอะไรมีอะไรบ้างคะ
0: พื้นที่ชายแดนใต้ไม่ได้แค่ชายแดนใต้เท่านั้นนะแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เนี่ยมาถึงภาคใต้ตอนบนของเราด้วยเพราะว่ากองทัพภาคที่4ค่ะเมื่อวานนี้ค่ะก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงส่งมอบหน้าที่กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับแม่ทัพภาคที่4
1: เป็นแม่ทัพแล้วเป็นไงคะบรรยากาศบ้างเมื่อวานนี
0: ้บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความชื่นมื่นแหละเนาะคนเก่าไปคนใหม่ก็ต้องมาค่ะโดยท่านพลโทนรทิพย์ภวยนอกค่ะอดีตแม่ทัพกลายเป็นอดีตแม่ทัพแล้วก็ได้ส่งมอบงานค่ะให้กับพลตรีชาคริตอุจรัตน์ค่ะซึ่งก็เป็นแม่ทัพท่านใหม่จากวันนี้เป็นต้นไปท่านก็จะมาสานต่อกับเรื่องของความมั่นคงความปลอดภัยให้พื้นที่ภาคใต้ของเราค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะที่มีการส่งมอบนะคะก็เป็นอย่างเป็นไปด้วยความชื่นมื่นและในเรื่องของการบริหารจัดการในส่วนของพื้นที่ภาคใต้ก็จะเป็นการดำเนินการต่อไปนั่นเองค่ะในส่วนของเมื่อวานนี้มีในพื้นที่ภูเก็ตพังงาได้ส่งภาพข่าวมาค่ะว่ามีน้องๆจากชายแดนใต้มาศึกษาดูงานที่จังหวัดภูเก็ตที่จังหวัดพังงาก็ดีค่ะเพราะว่าน้องๆเนี่ยได้เป็นการแลกเปลี่ยนกันน้อง
0: ๆวัฒนธรรม
1: ใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะน้องๆที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนใต้มานานแล้วจะได้มารู้ว่าเอ๊ะในพื้นที่ภาคใต้ตำบลมีวัฒนธรรมมีการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ในพื้นที่ใต้ตำบลไหนบ้างนะคะ
0: กับโครงการสามใจไทยสู่ใจใต้ค่ะก็จะมีทั้งพื้นที่ภาคกลางแล้วก็พื้นที่ภาคใต้แบบน้องอ้อมล้อมบอก
1: ค่ะ
0: เมื่อก็เห็นภาพบรรยากาศนะคะเมื่อวานนี้ค่ะมีน้องๆเนี่ยไปที่จังหวัดภูเก็ต มาที่พังงาต่อ
1: ใช่
0: ซึ่งน้องๆเนี่ยต้องบอกว่าเห็นสีหน้าเห็นแววตาคงจะมีความประทับใจ
1: นึกถึงเรา
0: ได้ออก
1: แค่ได้ออกจากโรงเรียนก็ดีใจแล้วที่จะกำลังก้าววิชาการ
0: ค่ะเดี๋ยวพอหลังจากนี้นะคะเราอาจจะได้เห็นสื่อเพิ่มมากขึ้นก็จะมีสื่อจากพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาของเราเนี่ยค่ะที่จะไปเก็บบรรยากาศเก็บความรู้สึกของน้องๆมาให้ได้ชมกันผ่านทางสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ภาคใต้ตอนบนของเรานี่แหละค
1: ่ะหรือว่าจะตามในรายการ5แยกข่าวก็ได้นะคะ
0: ซึ่งรุ่นนี้น้อง
1: ค่ะ
0: เป็นรุ่นที่47แล้วแปลว่าดำเนินการต่อเนื่องค่ะแล้วก็กิจกรรมนี้ค่ะจะจัดในวันที่16กันยายนที่ผ่านมาเนา
1: ะ
0: ยาวไปจนถึงนู่นเลยค่ะ23ตุลาคมแล้วก็จะมีพิธีเปิดในวันที่5ตุลาคมนี้ซึ่งพิธีเปิดนี้ค่ะเราก็มีท่านพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ท่านองคมนตรีค่ะก็จะมาเป็นประธานในพิธีเปิดให้ซึ่งทาง MBT South ของเราเนี่ยค่ะแล้วก็สวทพังงาก็จะดำเนินการถ่ายทอดสดนะคะ
1: โอเคเราติดตามกันได้เลยไม่ว่าจะเป็นทางทีวีหรือว่าทางโซเชียลอย่างที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับฟังตอนนี้นะคะ
0: ไปที่อาหารการกินต่อ
1: มาอาหารการกินเรื่องนี้ถนัดมากค่
0: ะ
1: ก่อนหน้านี้เคยได้ยินไหมคะว่าเมนูประจำถิ่น77จังหวัดรสชาติที่หายไปแต่ละจังหวัดเขาก็จะนำเสนอว่ารสบ้านชั้นจังหวัดชั้นมีอะไรบ้าง
0: ที่เคยเด่นดังในอดีต
1: ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยจะเป็นปลาแมงกะทิใบส้มแป้นค่ะซึ่งรสชาติ
0: เคยกินไหม
1: ไม่เคยค่ะ
0: ไม่เคย
1: เคยกินแต่ยำปลาแมง
0: อันนี้อยู่ใกล้ๆกับสุราษฎร์ธานียังไม่รู้จักคำว่าปลาแมงเลยค่ะพอได้ยินก็ตื่นเต้นเหมือนกันแต่เมนูเหล่านี้ค่ะน้องร้องเขาจะยกขบวนไปโชว์ที่กรุงเทพ
1: นี่ให้คนภาคอื่นได้สัมผัสกันบ้างนะ
0: คะ
1: ว่าเมนูแต่ละจังหวัดเนี่ยที่ว่ากำลังจะหายไปจริงๆมันยังอร่อยมันยังร้อยจากหมูเหมือนเพื่อบางนะคะซึ่งเขาจะจัดนะคะเป็นงานไทยฟุ้งปรุงไทยค่ะชวนชิม77เมนูอาหารถิ่น77จังหวัดนะคะวันที่1ถึง4ตุลาคมที่ศูนย์วัฒนธรรมค่ะ
0: ถ้าใครมีโอกาสได้ไปกรุงเทพนะคะหรือฝากไปบอกญาติพี่น้องที่อยู่กรุงเทพมหานครอยากจะไปชิมเมนูต่างๆของ77จังหวัดในประเทศไทยไปที่นี่ได้เลยคือแบบไม่ต้องตะเวนไปแต่ละจังหวัดจังหวัดเลย
1: จบเลย77จังหวัดในที่เดียวค่ะ
0: และนี่จบเหมือนกัน
1: จบเหมือนกัน
0: หมดเวลา
1: ช่วงนี้นะคะสำหรับช่วงวันนี้มีประเด็น
0: ค่ะของรายการท่าแยกข่าวในวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะทุกวันเจอกันกับเราได้นะคะจะสลับสับเปลี่ยนกันไปนั่งคุยแบบนี้แหละ ให้ได้รู้ประเด็นเด่นประจำวัน ันนะคะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามค่ะ
1: วันนี้เรา2คนพี่แองเจิลแล้วก็อ้อมล้อมขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์16นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกาทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์70แห่งทั่วประเทศเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ทีมงานสวทกาฬสินธุ์ผลิตรายการดิฉันรุจนีผ่านสำแดงดำเนินรายการค่ะสำหรับในช่วงแรกวันนี้นะคะจะพาทุกท่านไปติดตามสารคดีผ้าไหมแพรวาราชินีแห่งไหมสายทานพระเมตตาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: จังหวัดกาฬสินธุ์ถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ทรงงานด้านศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในลำดับต้นของประเทศเหตุการณ์สำคัญอันเป็นปฐมบทเริ่มขึ้นในราวเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2520พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพระสุกนิกรณที่ว่าการอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งในครั้งนั้นชาวผู้ไทยบ้านโพนได้แต่งกายด้วยชุดพิธีการตามอัตลักษณ์ของชาวผู้ไทยคือนุ่งสิ้นไหมมัดหมี่พื้นดำที่ต่อตีนสิ้นสวมเสื้อแขบดำมีสับเสื้อเป็นผ้าลายขิดสีแดงติดกระดุมเงินเหรียญและคาดผ้าแพรวาเป็นสบายทับเข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงขอพระราชหฤทัยในความงดงามของเครื่องแต่งกายของชาวผู้ไทยบ้านโพนและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับนางคำใหม่ยุคสิงห์ตัวแทนของชาวผู้ไทยบ้านโพนว่าผ้าอะไรสวยอยากได้มีไหมจะทอให้ฉันได้ไหมนางคำใหม่ยุคสิงห์ได้กราบบังคมทูลว่าผ้าไหมแพรวาเจ้าค่ะถ้าพระราชินีอยากได้ก็จะช่วยกันทอให้เจ้าค่ะต่อมาเช้าวันรุ่งขึ้นท่านผู้หญิงสุประภาดาเกษมสันต์ณอยุธยาราชเลขานุการในพระองค์ได้เดินทางมาที่บ้านโพนตามพระราชสวนีทั้งได้นำเส้นไหมดิบพระราชทาน6กิโลกรัมมาด้วยและได้แต่งตั้งให้นางคำใหม่ยุคสิงห์เป็นหัวหน้ารวบรวมสตรีชาวผู้ไทยบ้านโพนทอผ้าไหมแพรวาถวายตามพระราชประสงค์ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการส่งเสริมการทอผ้าไหมแพรวาในระยะแรกจากนั้นเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2525ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพระสุกนิกรชาวผู้ไทยบ้านโพนในครั้งนั้นทรงฉลองพระองค์ที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตัดเย็บจากผ้าไหมแพรวาสีพื้นแดงครั้งอย่างโบราณทั้งยังมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมฉายพระรูปกับราษฎรชาวผู้ไทยบ้านโพนโดยมีนางคำใหม่โยคสิงห์นั่งอยู่เบื้องพระยุคลบาทนับจากนั้นเป็นต้นมาทรงรับเอาผ้าไหมแพรวาเข้าไว้เป็นหนึ่งในกิจการของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพโดยในช่วงแรกใช้ชื่อว่ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต่อมาในปี2538ได้ขยายการดำเนินงานเป็นกลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมบ้านโพนกล่าวได้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงฟื้นชีวิตผ้าไหมแพรวาให้กลับมาเรืองโรจน์อีกครั้งและทำให้ชาวผู้ไทยบ้านโพนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นดังคำบอกเล่าของนางคำสอนสะทองศิลปินแห่งชาติปี2559สาขาทัศนศิลป์ประเภทประยุกต์ศิลป์ประณีตศิลป์ทอผ้าหนึ่งในสตรีชาวผู้ไทยบ้านโพนที่เคยเข้าเฝ้ารับเสด็จและทอผ้าไหมแพรวาถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: ชื่อนางคำสอนค่ะสะทองนามสกุลอายุอานามก็ได้86ปีทำงานน้ำสมเด็จน้ำพระแม่หลวงดุลตั้งแต่ปีพ.ศ. 2520ค่ะเป็นทุนน้ำใหม่มาให้ทำมาให้ท่อทรงเพื่อนที่นี่เพื่อนไปขายขายใดเพื่อนจะทรงเงินมาให้ค่ะคือน้ำเพื่อนมากเนี่ยอุ้มพูดใจหลายค่ะมันมีเนื้อทอมันจะกินงูปลาปลาค่ะเดี๋ยวนี้นึกบอกจะไปทางไหนก็ง่ายจะกินมันมีเงินเนาะคือมันใส่ผ้าไปทางไหนมาใส่เงินก็ง่ายง่ายโดยคนส่งเสริมนั่นแหละ
0: ในปี2551กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมบ้านโพนได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์ศูนย์ศิลปาชีพทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพนกาฬสินธุ์จำกัดโดยยังคงอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยปัจจุบันมีสมาชิก195คนมีนางสมศรีสะทองเป็นประธานสหกรณ์ซึ่งนอกจากการทอผ้าเพื่อแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆสำหรับจำหน่ายแล้วสหกรณ์แห่งนี้ยังมีการสาธิตกระบวนการผลิตผ้าไหมแบบโบราณซึ่งถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่การสาวไหมการฟอกการย้อมสีธรรมชาติจนถึงขั้นตอนในการทอผ้าที่มีลวดลายวิจิตรงดงามตลอดจนได้ศึกษาพัฒนากระบวนการใหม่ๆซึ่งเป็นการต่อยอดงานหัตถศิลป์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นทั้งในด้านความสวยงามความคงทนและคุณสมบัติอื่นๆเพื่อให้เป็นผ้าที่มีคุณภาพในระดับสากล
1: ค
2: ค่ะสวัสดีค่ะแม่สมศรีสะทองค่ะประธานสากลมูลนิธิศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพทอผ้าไหมแพรวาบ้านพูนกาฬสินธุ์จำกัดค่ะสากลของเราอยู่ในโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพของสมเด็จพระองค์ท่านกิจกรรมที่เราทำอยู่ประจำนะคะก็คือการสานงานต่อผ้าไหมแพรวาเนื่องจากว่าพระองค์ท่านได้ทรงรับไว้ในมูลนิธิแล้วพระองค์ท่านก็ให้เราพัฒนาในด้านการย้อมสีการพัฒนารูปแบบเพื่อส่งจำหน่ายซึ่งสมัยนั้นบ้านเราก็เป็นแค่เกษตรกรธรรมดาค่ะอย่างตัวแม่เองก็ทำไร่ทำนาธรรมดาบ้านเราก็สมัยนั้นรายได้ก็มีแค่ปีละครั้งก็คือการจำหน่ายขายข้าวก็เราเป็นเกษตรกรเนาะทำไร่ทำนาแล้วต่อมาพระองค์ท่านก็มาส่งเสริมแล้วก็รับไว้ในมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพก็คือผ้าไหมแพรวาซึ่งแต่ก่อนเราแค่ทอไว้เป็นเครื่องประดับประจำกายแค่นั้นเองประกอบชุดผู้ไทยจนพระองค์ท่านรับไว้ในมูลที่ของพระองค์ท่านแล้วก็ทรงพัฒนาให้เราสมัยก่อนมันเป็นแค่ผ้าสบายที่เราเรียกว่าผ้าไหมแพรวาต่อมาพระองค์ท่านก็ทรงออกแบบให้สามารถตัดชุดได้มีหลากหลายสีแล้วก็หลากหลายรูปแบบพระองค์ท่านก็เอาไปตัดฉลองพระองค์ใส่ทรงเป็นองค์พรีเซนเตอร์นำไปฝากอาคันตุกะของพระองค์ท่านต่างประเทศแล้วก็นำไปจำหน่ายแล้วก็เวลาพระองค์ท่านนำไปเผยแผ่ที่ไหนๆก็ช่างก็จะเป็นสะท้อนกลับมาให้เราทอประเภทที่พระองค์ท่านนำไปเผยแผ่เราก็จะชุมชนแล้วก็จะมีความมุ่งมั่นในการทอผ้าไหมแพรวาเพราะว่ามันเกิดรายได้แล้วก็เกิดเป็นอาชีพเสริมขึ้นมาควบคู่กับการทำนาเลยค่ะทีนี้จากการที่เราไม่มีรายได้เลยสมัยนั้นไม่สามารถส่งลูกส่งหลานไปเรียนสูงๆได้พระองค์ท่านก็ทำให้พวกเราสามารถทอผ้าไหมแพรวาแล้วก็จำหน่ายสร้างรายได้จนปัจจุบันตั้งแต่ที่พระองค์ท่านเสด็จมาบ้านโพนตั้งแต่2525จนถึงปัจจุบันนี่เราก็ยังไม่ได้หยุดการทอผ้าไหมแพรวาแล้วก็ไม่ได้หยุดการพัฒนามาวันนี้พระองค์ท่านถึงแม้พระองค์ท่านจะไม่อยู่กับเราแล้วแต่พระองค์ท่านก็ยังอยู่ในใจของพวกเรายังอยู่กับพวกเราตลอดเหมือนกับที่พวกเราอยู่กับผ้าไหมแพรวาแล้วก็พวกเราชาวพุทธไทยตั้งปณิธานไว้ว่าจะสืบสานงานต่อของแม่ของแผ่นดินจนเรียกว่าจนชีวิตของพวกแม่จะหาไม่นั่นแหละแล้วก็จะส่งต่องานทอผ้าไหมแพรวาให้กับเยาวชนรุ่นหลังแล้วก็รุ่นต่อไปแล้วก็มาวันนี้เราชาวบ้านพูนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านปัญหาที่สุดไม่ได้นั่นแหละค่ะแล้วก็จะทำหน้าที่ของตัวเองเพื่อสืบสานงานทอผ้าไหมแพรวาแล้วก็จะไม่ทำให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้พระองค์ท่านได้ผิดหวังถึงแม้พระองค์ท่านจะไม่อยู่แล้วเราก็จะพัฒนาสืบสานต่อยอดให้ผ้าไหมแพรวาให้คงอยู่สืบไปค่ะ
0: การทอผ้าไหมแพรวาที่สืบต่อกันมาตราบจนปัจจุบันนับเป็นประจักษ์พยานที่สะท้อนความจงรักภักดีของชาวผู้ไทยบ้านโพนที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้อย่างดียิ่งผ้าไหมแพรวาจึงเปรียบเสมือนจิตวิญญาณพลังศรัทธาลมหายใจและชีวิตที่สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ชาวบ้านโพนอย่างงดงามนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: ผ้าไหมแพรวาราชินีแห่งไหมสะท้อนให้เห็นถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระเมตตาของพระองค์ในด้านของการส่งเสริมศิลปาชีพที่มีต่อชาวผู้ไทยบ้านโพนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ค่ะนอกจากนี้นะคะในพื้นที่ของจังหวัดกาฬสินธุ์ยังมีโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสมอทบซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากช่วงของตามรอยพระเมตตาค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา

องชนาที่กำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตที่งอกงามด้วยรอยยิ้มและความหวังภาพของการไล่ต้อนวัวไปตามถนนหลังจากที่วัวกินหญ้าอย่างเพลิดเพลินริมอ่างเก็บน้ำและภาพความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้โดยรอบอ่างเก็บน้ำคือภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่ฟื้นคืนจากพื้นดินนั้นแห้งแล้งและสะท้อนให้เห็นถึงความหวังที่ปริบานจากสายน้ำแห่งพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในอดีตพื้นที่ตำบลดินจีอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์แห่งนี้เป็นพื้นแผ่นดินที่เคยเผชิญกับความแห้งแล้งฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลทุ่งนาที่เคยเขียวขจีแปรเปลี่ยนเป็นดินแตกระแหงชาวบ้านต้องรอคอยน้ำจากฟ้าอย่างไร้ความหวังจนกระทั่งเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2542สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรณวัดสว่างอารมณ์บ้านสมอทบหมู่ที่6ตำบลดินจีอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาหาแหล่งน้ำเพื่อใช้ทำการเกษตรตามที่นายบุญศรีสารโพกำนันตำบลดินจีและผู้ใหญ่บ้านทั้ง9หมู่บ้านในเขตตำบลดินจีอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณากรมชลประทานพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอขอรับการสนับสนุนโครงการดังกล่าวไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงมีหนังสือเรียนราชเลขาธิการเพื่อโปรดพิจารณาและโปรดนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทจากนั้นในปี2545กรมชลประทานได้มีการดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสมอทบขึ้นณบ้านโนนหนามแท่งตำบลดินจีอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์โดยมีทำนบดินกว้าง8เมตรยาว250เมตรความจุอ่างเก็บน้ำอยู่ที่ระดับเก็บกัก 2,600,000 ลูกบาศก์เมตรมีอาคารระบายน้ำล้นชนิดรางเทกว้าง22เมตรยาว137เมตรและมีท่อส่งน้ำฝั่งซ้ายขนาด 0.6 เมตรจำนวน1แห่งพร้อมห้องควบคุมท่อส่งน้ำหลังจากดำเนินโครงการแล้วเสร็จมีราษฎรได้รับประโยชน์โดยตรง4หมู่บ้านในตำบลดินจีคือบ้านดินจีบ้านโนนหนามแท่งบ้านสมอทบและบ้านท่านาเลาจำนวน625ครัวเรือนรวม 3,150 คนมีพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 1,840 ไร่ในช่วงฤดูฝนและ400ไร่ในช่วงฤดูแล้งทำให้ราษฎรมีแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปีเป็นการช่วยบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลากและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นอาหารให้ราษฎรได้

0: คนสร้างให
1: ้นั่นเพราะเขาบุ
0: อ
1: ึดเ
0: ล
1: ย
0: เนาะเขาบุอึดเนาะ
1: ปีนึง
0: ให้นาตะกะกับอุดมสมบูรณ์เพราะได้กินเพื่อนก็มาสอนในคนเลี้ยงมอนเลี้ยงใหม่เนาะมาเห็นหูกลับไปขายผู้พานเพิ่นเสด็จมานั่น
1: ใครจะเพิ่นเฮ็ดเกลือนมาแล้วก็น้ําบ่อึดบ่อยาก
0: พอได
1: ้โตลงไปให้ก็เล่นไส้น้ําให้น้ํานาก็บ่อึดข
0: ้
1: าวก็พอได้อยู่ได้กิน
0: การกระจิตก็ดีเน
1: า
0: ะ
1: กระจิตก็ดีอยู่ย่าน้ําเพิ่นกับปลูกบักแตงปลูกข้าวโพดขายล่ะย่ําแล้งก็ได้
0: ก็ตกใจน้ําตาออกให้น้ําเพิ่นเพิ่นดีเนาะเพิ่นเก้าปกหัวเนาะใดก็ได้แม่ว่า
1: บางคนบ่อันมาน่ะจุ้ม
0: ข่อยก็แม่ก็ยกมือใส่หัวโอ้ยเพิ่นไปจากแล้วก็ให้เพิ่นอยู่ดีไปเกิดมงดีๆพุ่นแล้วคือเก่าเพิ่นนั่นน่ะบุญเพิ่นผู้ข้าก็สิทําความดีไปจังซี่ล่ะทําสิทําได้น่ะ
2: การอ่างเก็บน้ำห้วยสมอทบมิได้เป็นเพียงแหล่งน้ำที่กักเก็บสายน้ำไว้หล่อเลี้ยงผืนดินเท่านั้นแต่ยังเป็นสายน้ำแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่หล่อเลี้ยงหัวใจของราษฎรให้เปี่ยมด้วยความสุขและความหวังจากผืนดินที่เคยแห้งแล้งกลับกลายเป็นผืนดินแห่งชีวิตที่อุดมสมบูรณ์คือผลแห่งพระเมตตาและพระปรีชาญาณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อความอยู่ดีมีสุขของพระสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าตราบใดที่สายน้ำไม่เหือดแห้งไปพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระพันปีหลวงก็จะยังคงหล่อเลี้ยงผืนแผ่นดินไทยไปตราบนานเท่านาน
3: ช่วงตามรอยพระเมตตา
2: ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานวันนี้นะคะไปฟังคำกล่าวแสดงความอาลัยของดร.วีรพงษ์วงศ์ศิลป์นายกสมาคมหมอลำจังหวัดกาฬสินธุ์และผู้บริหารหมอลำคณะศิลปินภูไทยได้กล่าวแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
3: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

สวัสดีครับผมดร.สิทธิพงศ์โทกศรหรือหมอลำวีระพงศ์วงศ์สินผู้บริหารวงหมอลำคณะศิลปินผู้ไทยแล้วนายกสมาคมหมอลำจังหวัดกาฬสินธุ์ครับเนื่องด้วยที่มื้อนี้นะครับเป็นเอิ้นว่ากิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์นะครับได้จัดงานยิ่งใหญ่นะครับไหว้อาลัยแก่อาเมพระพันปีหลวงของเรานะครับซึ่งตัวผมนะครับเป็นนายกสมาคมหมอลำกาฬสินธุ์หรือว่าเป็นหัวหน้าวงหมอลำคณะศิลปินผู้ไทยผู้สืบสานวัฒนธรรมของคนอีสานของคนกาฬสินธุ์ก็ว่าได้นะครับซึ่งที่ได้สูญเสียนะครับแม่พระพันปีหลวงนะครับไปเป็นสิ่งที่เศร้าโศกให้แก่คนกาฬสินธุ์พื้นแผ่นดินในเพื่อขมวงพื้นแผ่นดินของคนผู้ไทยนะครับซึ่งในครั้งหนึ่งนะครับแม่พระพันปีหลวงเนี่ยนะครับเสด็จมาเพื่อขมวงเรื่องที่เป็นผ่าเพว่าที่ขึ้นซื้อเลือดซ่าดังไกลทั่วโลกเพื่อผ่าเพว่าตัวนี้นะครับตะกอนจะเป็นขาวดำนะครับด้วยพระราชินีเพิ่นเสด็จมานะครับคารมีพระสหายอยู่ที่บ้านโพนนะครับรัดโยจอก็คือเสริมแต่งแปลงสีเข้ามาใส่เป็นหลากสีขึ้นมานะครับด้วยพระพันปีหลวงนะครับที่เพิ่นทรงเสริมให้คนในอำเภอขมวงหรือในจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีอาชีพนะครับได้มีงานทำได้มีอยู่มีกินแต่กิจกรเฮตนาครับเฮตนาละกะมาท่อผ่าขาวดำโดยที่คนบุรุษจักนะครับจากนั้นนะครับอาเมพระพันปีเฮานะครับสื่อถึงโลกเนาะเสื้อไก่ทั่วโลกดังไก่ทั่วโลกนะครับผ่าเพว่าดังทั่วประเทศใต้ดังไก่ทั่วโลกแล้วนะครับคนกาฬสินธุ์ได้มีอาชีพนะครับได้มีอาชีพต่อยอดจากหลังจากที่ทำไมทำหน้านะครับได้มาทอ

มาขายจนถึงปัจจุบันนี้ผมเองแนะนำวีระพงษ์วงศ์สินหรือว่านายกสมาคมหมอลำหัวหน้าหมอลำคณะศิลปินผู้ไทยได้นำวัฒนธรรมนี้นะครับขึ้นเผยแพร่ทางด้านเวทีหรือว่างานแสดงด้วยไซต์ก็แล้วแต่นะครับเพื่ออยากให้คนนะครับได้หูว่านี่คือผ้าไหมแพรว่าของพระราชินีนะครับที่เพิ่นได้เติมแต่งมาให้ความสวยงามหลายหลากออกมาแบบนี้นะครับอยากให้คนทั้งโลกได้รู้ว่านี่คือผ้าไหมแพรว่าของคนขมวงคนกาฬสินธุ์นะครับ

0: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
1: ค่ะทุกท่านคะณปัจจุบันนะคะยังมีพี่น้องประชาชนจากทั่วประเทศค่ะหลั่งไหลเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องซึ่งกรุงเทพมหานครนะคะได้บูรณาการทุกภาคส่วนค่ะเพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มกำลังเพื่อให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยสมพระเกียรติทั่วถึงและปลอดภัยทั้งนี้นะคะเพื่อความสะดวกรวดเร็วกรุงเทพมหานครขอความร่วมมือประชาชนที่จะเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสีดำหรือสีขาวนะคะเสื้อคอปกรองเท้าหุ้มส้นงดเสื้อคอกลมงดแขนกุดงดกางเกงหรือกระโปรงสั้นสุภาพสตรีค่ะต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งยาวคลุมเข่าเท่านั้นส่วนนักเรียนนักศึกษานะคะควรสวมเครื่องแบบที่ถูกต้องตามระเบียบสำหรับช่วงเวลาที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพแบ่งเป็น4ช่วงเวลาค่ะได้แก่ช่วงที่1เวลา 8:00 นถึง 10:45 นช่วงที่2เวลา 12:00 นถึง 16:45 นช่วงที่3เวลา 17:45 นถึง 18:30 นและช่วงที่4เวลา 19:45 นถึง 21:00 นค่ะเดินทางมาถึงช่วงท้ายรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังและรับชมวันนี้ทีมงานสวทกาฬสินธุ์และดิฉันรุจินีผาดสำแดงลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ทานเสด็จกลับเมืองสวรรค์พระองค์ทานอย่าเป็นห่วง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับรองนายกรัฐมนตรีกำชับเร่งระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาก่อนฝนรอกใหม่จะมาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
4: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได้
5: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: รองนายกรัฐมนตรีกำชับเร่งระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาก่อนฝนรอกใหม่จะมาช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมนี
7: ้นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่าปัญหาน้ำท่วมในช่วงนี้เกิดจากปริมาณฝนที่ตกหนักเกินกว่าที่คาดการไว้โดยเฉพาะพื้นที่คลองหลวงที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะและรับน้ำมาจากคลองระพีพัฒน์สำหรับพื้นที่เทศบาลเมืองคลองหลวงจำเป็นต้องสูบระบายออกไปลงคลอง13หรือคลองอื่นๆเพื่อระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจึงสั่งการให้พิจารณาตั้งโรงเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมสูบน้ำย้อนสอนจากที่ต่ำขึ้นที่สูงดึงน้ำกลับไปเพื่อทำให้พื้นที่คลองหลวงแห้งเร็วที่สุดและไม่ให้กระทบประชาชนพร้อมสั่งรับมือฝนตกอีกครั้งช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมโดยให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเข้ามาวางโครงสร้างระบบการแก้ปัญหาน้ำท่วมของจังหวัดปทุมธานีในภาพรวมทั้งหมดเพื่อให้เป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนรองนายกรัฐมนตรียังกำชับให้กรมชลประทานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำให้พร้อมรับมือระดับน้ำที่สูงขึ้นเนื่องจากเขื่อนเจ้าพระยาจำเป็นต้องระบายน้ำสะสมเหนือเขื่อนออกปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำคณะลงพื้นที่ศูนย์พักพิงอำเภอธัญบุรีและอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีกำชับหน่วยแพทย์เฝ้าระวังโรคที่มาจากน้ำท่วมพร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงระบบบริการอย่างทั่วถึง
8: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์สมฤทธิ์สื่อสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะ ลงพื้นที่ให้กำลังใจมอบถุงยางชีพและชุดยาสามัญประจำบ้านให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์พักพิงวัดมงคลรัตน์อำเภอลำลูกกาและศูนย์พักพิงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดยนายพัฒนาเปิดเผยว่าได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดูแลสุขภาพกายและจิตอย่างครบทุกมิติพร้อมกำชับให้หน่วยงานสาธารณสุขร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เร่งระดมกำลังเข้าคัดกรองสุขภาพจิตตรวจรักษาโรครายวันดูแลด้านสุขอนามัยจัดส่งยาแก่ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ถึงศูนย์พักพิงเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนเฝ้าระวังโรคที่มากับน้ำท่วมทั้งนี้ขอแนะนำให้ประชาชนที่ลุยน้ำและมีบาดแผลให้รีบพบแพทย์หรือหากไม่สะดวกในการเดินทางสามารถขอรับบริการได้ที่หน่วยแพทย์ประจำอย่างศูนย์พักพิงต่างๆทั้งในกรุงเทพและจังหวัดปทุมธานีนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กรุงเทพมหานครปรับลดขั้นตอนการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตและระบบออนไลน์โดยไม่ต้องใช้ใบแจ้งความคาดว่าจะเปิดระบบได้วันที่2ตุลาคมนี้
9: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ปรับลดขั้นตอนกระบวนการเยียวยาผู้ประสบภัยโดยประชาชนไม่จำเป็นต้องเดินทางไปแจ้งความที่สถานีตำรวจสามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตและผ่านระบบออนไลน์สำหรับระบบออนไลน์เตรียมเปิดให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแนบหลักฐานความเสียหายภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชนและบัญชีธนาคารเพื่อส่งข้อมูลคาดว่าจะเปิดระบบได้ในช่วงเย็นวันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้ในกรณีที่ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจะประสานประชาชนผ่าน SMS เพื่อลดภาระการเดินทางและเตรียมเอกสารส่วนผู้สูงอายุหรือผู้ที่ไม่สะดวกสามารถเดินทางไปยื่นเรื่องที่สำนักงานเขตได้ตามปกติด้านการช่วยเหลือได้ประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และกรมบัญชีกลางปรับเพิ่มเพดานวงเงินช่วยเหลือตามความเสียหายจริงภายใต้ระเบียบกระทรวงการคลังขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งจัดทำเกณฑ์ประเมินความเสียหายร่วมกับสำนักงานโยธาและสำนักงานระบายน้ำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันพร้อมเตรียมบุคลากรลงพื้นที่สำรวจเพื่อเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็วที่สุดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกาครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ัดและสำนักงานอัยการสูงสุดเสนอรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินเพื่อให้ความรู้ทางกฎหมายที่เข้าใจง่ายและใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันแก่ประชาชนโดยสวทชุมพร FM 100 MHz

วัสดีครับวันนี้จะมาพูดกันในเรื่องของความรับผิดของผู้ยืมนะครับในกรณีทรัพย์สินที่ยืมเนี่ยเกิดสูญหายเสียหายหรือบุบสลายกรณีของการยืมใช้คงรูปนะครับถามว่าหากผู้ยืมยืมทรัพย์สินไปแล้วนะครับเกิดสูญหายเสียหายเนี่ยผู้ยืมจะต้องรับผิดในทุกกรณีหรือไม่โดยความเข้าใจของหลายท่านนะครับยังคิดว่าเมื่อทรัพย์สินที่ยืมสูญหายเสียหายหรือบุบสลายผู้ยืมจะต้องรับผิดในทุกกรณีแต่ในทางกฎหมายนะครับหาได้เป็นเช่นนั้นไม่เพราะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา643นะครับได้กำหนดข้อรับผิดของผู้ยืมไว้4กรณีด้วยกันนะครับก็คือข้อที่1หากผู้ยืมนะครับนำทรัพย์สินที่ยืมไปใช้ในการอย่างอื่นนอกจากการอันเป็นปกติของทรัพย์สินนั้นอย่างเช่นนะครับยืมรถยนต์เพื่อใช้ขับขี่โดยขับขี่ไปทำงานแต่กลับนำรถยนต์นั้นนะครับไปใช้ในลักษณะเป็นการแข่งขันหรือขับแข่งกับรถคันอื่นกรณีที่2นะครับเป็นการที่ผู้ยืมนะครับนำทรัพย์สินที่ยืมไปใช้ในการอย่างอื่นนอกจากที่ตกลงกันไว้ในสัญญาอย่างเช่นนะครับยืมรถยนต์ไปใช้ขับขี่เดินทางไปทำงานแต่กลับนำไปใช้ขับขี่รับจ้างโดยสารนะครับกรณีที่3นะครับหากผู้ยืมนำทรัพย์สินที่ยืมไปให้บุคคลภายนอกใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ให้ยืมนะครับเพราะว่าสัญญายืมถือเอาตัวผู้ยืมเป็นสาระสำคัญกรณีที่4นะครับหากผู้ยืมนะครับนำทรัพย์สินที่ยืมนั้นเอาไปไว้นานเกินกว่าที่ควรจะเอาไว้อย่างเช่นผู้ยืมยืมรถยนต์ไปใช้สัก1สัปดาห์นะครับแต่กลับนำไปใช้เมื่อใช้เสร็จแล้วนะครับกลับเอาไปเก็บไว้เป็น1เดือน2เดือน3เดือนแบบนี้ถือว่าเอาไปไว้นานเกินกว่าที่ควรจะเอาไว้หากผู้ยืมนะครับกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งใน4ประการดังกล่าวข้างต้นนะครับและเกิดทรัพย์สินที่ยืมไปนั้นเกิดสูญหายเสียหายหรือบุบสลายผู้ยืมจะต้องรับผิดตามที่กฎหมายบัญญัติดังกล่าวแต่นะครับในทางกลับกันหากผู้ยืมมิได้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแม้จะเกิดความเสียหายสูญหายหรือบุบสลายของทรัพย์สินผู้ยืมก็ไม่ต้องรับผิดตามมาตราดังกล่าวแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้กำหนดหน้าที่สำคัญอีกประการหนึ่งของผู้ยืมไว้ก็คือผู้ยืมนะครับจะต้องสงวนและรักษาทรัพย์สินที่ยืมอย่างเช่นวินยูชนคนทั่วไปพึงสงวนรักษาทรัพย์สินของตนนะครับหากมีปัญหาข้อกฎหมายสามารถปรึกษาได้ที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์ช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีทั่วประเทศสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
1: เฮ้ยอย่าขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
2: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งรีบอยู่ด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
1: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มมอนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
2: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
1: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
2: โอ้ยเกือบไปแล้ว
1: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเล่าขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
3: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

0: คุณกำลังฟังสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลติดตามทุกแง่มุมข่าวสารได้ที่นี่ทุกวันสวทชุมพร FM 100 MHz
1: คุณกำลังฟังสวทชุมพร FM 100 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90

0: กเล่า90ติดตามข่าวสารสถานการณ์รอบวันความรู้รอบตัวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์บอกเล่า90
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการบอกเล่า90กับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ค่ะพบกับดีเจมัชชีมัชนกขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะซึ่งสำหรับรายการวันนี้ค่ะจะมีเรื่องราวที่เรียกได้ว่าชวนติดตามนะคะเริ่มจากสิทธิสวัสดิการของประชาชนเลยโดยเฉพาะผลการทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69ซึ่งผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ก็ต้องตรวจสอบผลแล้วก็ยืนยันตัวตนตามกำหนดนะคะรวมไปถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40เพิ่มเติมด้วยที่จะเริ่มในวันนี้เป็นวันแรกใครที่มีสิทธิ์ต้องรู้นะคะว่าต้องดำเนินการยังไงภายในวันไหนในวันนี้ก็มาติดตามกันค่ะและจากนั้นค่ะไปดูเรื่องใกล้ตัวสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะหลังน้ำลดแล้วควรที่จะตรวจสอบระบบประปาภายในบ้านทั้งเรื่องของท่อก๊อกวาล์วถังพักน้ำรวมไปถึงการสังเกตสีกลิ่นหรือความใส่ของน้ำก่อนที่จะนำมากลับมาใช้งานนั่นเองเรื่องราวสุขภาพในวันนี้จะเป็นยังไงติดตามกันได้ในรายการวันนี้ค่ะและปิดท้ายกันด้วยเรื่องของการป้องกันภัยจากบัตรเครดิตนะคะเมื่อมิจฉาชีพอาจจะนำข้อมูลบนบัตรไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเราจะมีวิธีการเก็บรักษาบัตรและข้อมูลยังไงรวมไปถึงควรทำยังไงเมื่อพบรายการใช้จ่ายที่ผิดปกติทั้ง3เรื่องนี้ค่ะติดตามกันได้ในบอกเล่า90ในวันนี้ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ

0: เรื่องสดเรื่องใหม่ในบอกเล่า90
1: เข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับรายการบอกเล่า90ค่ะมาติดตามในประเด็นข่าวสารจากทางกระทรวงการคลังนะคะได้ออกมาย้ำในสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมกับการเดินหน้าไทยช่วยไทยพลัสนะคะโดยการเริ่มวันนี้เป็นวันแรกนั่นเองค่ะโดยทางกระทรวงการคลังได้ประกาศผลการอนุมัติตรวจสอบคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะคะรอบทบทวนสิทธิ์หลังจากพบที่มีผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติได้ยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะระหว่างวันที่17กรกฎาคมไปจนถึง31สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะโดยที่มีผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์อยู่ที่ประมาณ 5.01 ล้านรายด้วยกันนะคะแล้วก็ผ่านเกณฑ์เพิ่มเติมประมาณ 1.75 ล้านรายด้วยกันสามารถตรวจสอบผลได้ตั้งแต่วันที่30กันยายนเป็นต้นไปนะคะผ่านทางเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็หน่วยรับลงทะเบียนที่กำหนดนะคะก็คือธนาคารธกส.ธนาคารออมสินธอส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยแล้วก็ธนาคารกรุงไทยนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับผู้ที่ผ่านคุณสมบัติในรอบทบทวนสิทธิ์นะคะแล้วก็เป็นผู้ที่มีสิทธิ์รายใหม่ก็ต้องยืนยันตัวตนก็จะต้องดำเนินการ eKYC ก่อนที่จะเริ่มใช้สิทธิ์นะคะโดยสามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือว่าผ่านทางธนาคารกรุงไทยนะคะได้จนถึงวันที่12มกราคมปี70เลยค่ะส่วนเรื่องของการยืนยันตัวตนที่ธกส.ธนาคารออมสินธอส.แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยก็สามารถดำเนินการได้ถึงแค่วันที่14ตุลาคมนี้เท่านั้นนะคะซึ่งทั้งนี้ค่ะผู้ที่ผ่านเกณฑ์แล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนครบถ้วนสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้นะคะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมก็คือวันนี้เป็นต้นไปนั่นเองค่ะและขณะเดียวกันค่ะผู้ฟังขารัฐบาลก็ได้เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เพิ่มเติมด้วยนะคะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึง30พฤศจิกายนนี้เลยนะคะเพื่อการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนค่ะโดยทางภาครัฐก็จะร่วมจ่าย 60% สำหรับอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดสูงสุดไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันแล้วก็ไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาของโครงการก็คือ2เดือนนั่นเองค่ะผู้ฟังคะซึ่งสำหรับประชาชนที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการก็ต้องใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังที่เป็นการอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดนะคะพร้อมกับเปิดใช้งาน G Wallet แล้วจากนั้นก็กดไปที่แบนเนอร์ของโครงการกดยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพร้อมกับยืนยันการลงทะเบียนเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคมนี้เลยและจากนั้นจึงจะสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่ในช่วงวันที่1ตุลาคมไปจนถึง30พฤศจิกายนนี้เลยนะคะโดยจะต้องเติมเงินเข้า G Wallet ก่อนที่จะมีการใช้สิทธิ์นั่นเองค่ะส่วนทางด้านของร้านค้าที่รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการนะคะก็สามารถใช้แอปพลิเคชันถุงเงินในเวอร์ชันล่าสุดเลยโดยการกดแบนเนอร์โครงการและยอมรับเงื่อนไขเพื่อเข้าร่วมนะคะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้เลยโดยที่ไม่ต้องกดยืนยันซ้ำทุกครั้งที่ชำระเงินนะคะโดยสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านเกณฑ์นะคะก็ไม่ต้องกดยืนยันในการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมนะคะโดยภาครัฐก็จะมีมาตรการในการเพิ่มวงเงินอยู่แล้วนะคะสำหรับผู้ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านคุณสมบัติก่อนวันที่1ตุลาคมซึ่งก็จะได้รับเงินเพิ่มเติมนะคะหลังจากตามหลักเกณฑ์ของโครงการโดยอัตโนมัติเลยส่วนผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้าหากว่ามีคุณสมบัติผ่านตามเงื่อนไขของโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 เพิ่มเติมก็ยังสามารถเข้าร่วมโครงการได้นะคะโดยการกดยืนยันรับสิทธิ์ผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคมนี้นะคะดังนั้นค่ะคุณผู้ฟังคะควรที่จะตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองแล้วก็ดำเนินการให้ถูกต้องตามประเภทของสิทธิ์นะคะโดยทางผู้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบทบทวนสิทธิ์รายใหม่ก็ให้ตรวจสอบผลและยืนยันตัวตนตามกำหนดนะคะขณะผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัสก็จะต้องยืนยันสิทธิ์ผ่านทางแอปเป๋าตังภายใน15ตุลาคมนี้ส่วนร้านค้าก็ได้รับอนุมัติแล้วก็สามารถกดยอมรับเงื่อนไขผ่านทางแอปถุงเงินนั่นเองได้จนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้เลยนะคะเพื่อให้สามารถใช้แล้วก็รับสิทธิ์ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารจากทางกระทรวงการคลังนะคะได้ออกมาย้ำถึงสิทธิ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมกับการเดินหน้าไทยช่วยไทยพลัสในวันนี้ที่เริ่มต้นเป็นวันแรกนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามกับประเด็นสุขภาพของเรา

0: ส่ใจสุขภาพบอกเล่า90
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่3กับรายการบอกเล่า90กับเรื่องราวของสุขภาพที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะเรื่องราวของน้ำท่วมลดแล้วนะคะจะสามารถใช้น้ำประปายังไงให้มั่นใจหลังจากที่สถานการณ์น้ำท่วมเริ่มจะคลี่คลายแล้วนะคะในหลายพื้นที่ที่ยังกำลังอยู่ในช่วงฟื้นฟูบ้านเรือนแล้วก็การทำความสะอาดที่อยู่อาศัยสิ่งสำคัญที่ไม่ควรจะมองข้ามเลยนะคะคือการตรวจสอบระบบประปาภายในบ้านรวมไปถึงคุณภาพน้ำก่อนที่จะกลับเข้ามาใช้งานนะคะเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกหรือว่าเชื้อโรคที่อาจจะปนเปื้อนเข้าสู่ระบบน้ำประปาภายในบ้านได้นั่นเองค่ะโดยทางการประปานครหลวงนะคะก็ได้แนะนำให้ประชาชนตรวจสอบระบบประปาภายในบ้านหลังจากที่น้ำลดนะคะโดยเฉพาะบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเพื่อให้มีความมั่นใจว่าจะสามารถกลับมาใช้น้ำได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ปลอดภัยต่อสุขอนามัยนะคะเริ่มจากการตรวจสอบท่อประปาก๊อกน้ำวาล์วแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆภายในบ้านว่ามีส่วนใดที่มีการชำรุดนะคะรวมไปถึงแตกรั่วหรือว่ามีสิ่งสกปรกลงไปสะสมหรือไม่หากพบว่ามีความเสียหายก็ควรที่จะซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อนที่จะเปิดใช้งานนะคะเพื่อป้องกันน้ำสกปรกเข้าสู่ระบบประปาเองค่ะจากนั้นก็ควรทำความสะอาดที่ถังพักน้ำนะคะโดยเฉพาะถังที่อาจจะสัมผัสกับน้ำท่วมหรือว่ามีตะกอนหรือว่ามีสิ่งสกปรกสะสมควรที่จะล้างถังก่อนนะคะแล้วก็ตรวจสอบความสะอาดก่อนที่จะเติมน้ำกลับเข้าสู่ระบบเพื่อช่วยในการลดความเสี่ยงจากสิ่งปนเปื้อนซึ่งสำหรับน้ำที่มีน้ำค้างอยู่เป็นในระบบเป็นเวลานานก็ควรที่จะเปิดก๊อกเพื่อเป็นการไล่น้ำที่ค้างอยู่ในท่อออกก่อนนะคะแล้วก็ใช้น้ำตามปกติได้วิธีนี้ก็จะช่วยระบายน้ำที่อาจจะมีตะกอนหรือว่าสิ่งสกปรกตกค้างภายในระบบออกไปก่อนได้นั่นเองนอกจากนี้ค่ะก่อนที่จะนำน้ำประปามาใช้ก็ควรที่จะสังเกตสีกลิ่นแล้วก็ความใสของน้ำหากว่าน้ำมีสีผิดปกติมีกลิ่นที่แปลกหรือว่ามีความขุ่นมัวนะคะก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงในการที่จะนำน้ำนี้ไปบริโภคหรือว่าประกอบอาหารรวมไปถึงการตรวจสอบระบบประปาภายในบ้านรวมไปถึงการติดตามคำแนะนำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะซึ่งเมื่อระบบประปาภายในบ้านได้รับการตรวจสอบแล้วก็น้ำประปากลับเข้ามาสู่สภาวะปกติแล้วก็สามารถนำน้ำประปากลับมาใช้เพื่อการฟื้นฟูหรือว่าทำความสะอาดบ้านเรือนได้ตามปกติเลยทั้งในเรื่องของการล้างพื้นล้างอุปกรณ์แล้วก็ทำความสะอาดบริเวณต่างๆหลังจากน้ำท่วมนะคะหลังจากน้ำท่วมค่ะแม้ว่าน้ำจะลดแล้วก็ควรที่จะตรวจสอบระบบประปาภายในบ้านอีกครั้งนะคะเพราะว่าจะช่วยให้เรามั่นใจว่าน้ำที่นำกลับมาใช้เนี่ยมีความเหมาะสมลดความเสี่ยงต่อสุขอนามัยของสมาชิกในครอบครัวบ้านเรานะคะการตรวจเช็คง่ายๆทั้งเรื่องของท่อถังพักน้ำก๊อกวาล์วลักษณะของน้ำก็เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญเลยนะคะในการดูแลบ้านให้ปลอดภัยในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำท่วมนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารเรื่องราวสุขภาพที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะช่วงนี้พักกันอีกสักหนึ่งช่วงค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกับเรื่องราวของมิจฉาชีพกันค่ะ

0: ื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกข่าวจริงข่าวปลอมป้องกันภัยมิจฉาชีพบอกเล่า90
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการบอกเล่า90กับเรื่องราวมิจฉาชีพที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะสำหรับเรื่องของบัตรเครดิตใกล้ตัวค่ะระวังมิจฉาชีพจ้องขโมยข้อมูลโดยปัจจุบันนะคะบัตรเครดิตก็ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือทางการเงินที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกในการจับจ่ายใช้สอยนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นข้อมูลสำคัญด้วยที่ทางมิจฉาชีพก็อาจจะนำไปก่อความเสียหายได้นะคะหากว่าเจ้าของบัตรขาดความระมัดระวังโดยเฉพาะกรณีที่บัตรสูญหายถูกขโมยหรือว่าข้อมูลบัตรถูกรั่วไหลออกไปนะคะอาจจะทำให้มิจฉาชีพนำไปซื้อสินค้าและบริการโดยที่ทางเจ้าของบัตรไม่รู้ตัวนั่นเองค่ะโดยทางตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB นะคะก็แนะนำให้ทางประชาชนทุกคนนะคะเพิ่มความระมัดระวังในการเก็บรักษาการใช้งานบัตรเครดิตเพื่อการป้องกันในการถูกนำบัตรหรือว่าไปข้อมูลที่ได้นะคะไปใช้ประโยชน์โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตสิ่งแรกที่ควรทำเลยเมื่อได้รับบัตรเครดิตใหม่ก็คือการลงลายมือชื่อของเจ้าของบัตรทันทีแล้วจากนั้นก็ตั้งรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยากนะคะก็ไม่ควรที่จะใช้รหัสที่ง่ายจนเกินไปอย่างเช่น0000หรือว่า1111หรือว่า1234ก็ตามนะคะเพราะว่าอาจจะเพิ่มความเสี่ยงหากว่าข้อมูลนี้ตกไปอยู่ในมือของผู้อื่นนั่นเองก็ควรที่จะเก็บบัตรเครดิตไว้กับตัวด้วยนะคะไม่ควรปล่อยให้บัตรเครดิตมีการฆ่าสายตาเราโดยเฉพาะเมื่อต้องใช้บริการอยู่ในสถานที่ที่มีตู้ล็อกเกอร์หรือว่าพื้นที่เก็บสัมภาระก็ตามนะคะเพราะว่าบัตรอาจจะถูกขโมยไปได้แล้วก็นำไปใช้ซื้อสินค้าเติมเกมออนไลน์หรือว่าทำธุรกรรมอื่นๆได้นะคะและนอกจากนี้ก็ไม่ควรที่จะเปิดเผยหมายเลขบัตรวันหมดอายุหรือว่าข้อมูลสำคัญของบัตรให้ผู้อื่นโดยที่ไม่จำเป็นนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับบัตรที่มีรหัสความปลอดภัย3ตัวด้านหลังนะคะหรือว่า CVV CVC ก็ตามนะคะก็ควรที่จะเพิ่มความระมัดระวังในการปกป้องข้อมูลดังกล่าวไม่ควรที่จะส่งภาพบัตรเครดิตให้ผู้อื่นเพราะอาจจะทำให้ข้อมูลสำคัญถูกนำไปใช้ในทางมิชอบได้นั่นเองและอีกหนึ่งเรื่องเลยที่ไม่ควรมองข้ามก็คือการเปิดระบบแจ้งเตือนรายการใช้จ่ายผ่านทาง SMS หรือว่าช่องทางที่ธนาคารให้บริการนะคะเพื่อให้ทางเจ้าของบัตรได้ทราบทันทีเลยเมื่อเกิดรายการผิดปกติและหากพบว่ารายการที่ไม่ได้เป็นผู้ทำรายการก็ควรที่จะรีบติดต่อธนาคารเจ้าของบัตรทันทีเลยเพื่อการระงับหรือว่าอายัดบัตรโดยทันทีนะคะรวมไปถึงการตรวจสอบธุรกรรมโดยเร็วที่สุดในการซื้อสินค้าหรือการทำธุรกรรมออนไลน์ค่ะควรที่จะเลือกใช้บัตรกับทางเว็บไซต์หรือว่าร้านค้าที่น่าเชื่อถือนะคะและรวมไปถึงการหลีกเลี่ยงการบันทึกข้อมูลบัตรเครดิตไว้ในเบราว์เซอร์หรือว่าเว็บไซต์ที่เราไม่มั่นใจด้วยรวมไปถึงตรวจสอบความปลอดภัยของเว็บไซต์ก่อนที่จะกรอกข้อมูลทุกครั้งด้วยนะคะส่วนการใช้บัตรที่ร้านค้าก็ควรที่จะตรวจสอบยอดเงินก่อนที่จะลงมือลายชื่อนะคะไม่ควรเซ็นชื่อบนบันทึกรายการหรือว่ารายการที่ยังไม่ได้ระบุจำนวนเงินนะคะขณะที่การติดต่อพนักงานขายโทรศัพท์ค่ะหากที่มีการขอเลขบัตรหรือว่าข้อมูลสำคัญก็ควรที่จะตรวจสอบแหล่งที่มาให้ชัดเจนก่อนที่จะให้ข้อมูลออกไปนะคะไม่ควรที่จะเปิดเผยข้อมูลบัตรเพียงพอได้รับโทรศัพท์หรือว่าข้อความอ้างว่าเป็นธนาคารหรือว่าบริษัทต่างๆก็ตามนะคะความป้องกันการปลอดภัยของบัตรเครดิตสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตนเองนะคะเพียงแค่เราเก็บบัตรไว้ที่ปลอดภัยไม่เปิดเผยข้อมูลสำคัญตรวจสอบรายการใช้จ่ายอย่างสม่ำเสมอแล้วก็เปิดระบบแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีการทำธุรกรรมนะคะซึ่งหากพบความผิดปกติค่ะอย่ารอให้เกิดความเสียหายเพิ่มนะคะควรที่จะรีบติดต่อธนาคารเพื่ออายัดบัตรโดยทันทีนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะสำหรับการเตือนภัยบัตรเครดิตใกล้ตัวระวังมิจฉาชีพจ้องขโมยข้อมูลนั่นเองค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วนะคะดีเจมัชชีมัชชนกขาวทองพร้อมกับพี่ช่างเทคนิคพี่ยศเจริญยศสายทองและทีมงานสวทชุมพรนะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่กับรายการบอกเล่า90ในเวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90ยกเรื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 17:10 น.ถึงเวลา 18:00 น.

คเอนเนอร์จีไทยแลนด์เชื่อมั่นว่าพลังที่แท้จริงคือพลังจากน้ำใจและความร่วมมือของทุกคนในสังคมเราร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนทุกโครงการที่เราริเริ่มมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพิ่มความรู้และสร้างโอกาสเพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนและสังคมไทยเพราะเราเชื่อว่าพลังงานที่ดีต้องมาจากความรับผิดชอบที่ดีเมดโคเอนเนอร์จีไทยแลนด์ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย

0: ไปปามกินข้าวก่อนสิลูก
1: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
2: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
3: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่

0: ฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
1: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

การยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

0: วท.ชุมพร FM 100 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรเสนอรายการรอบวันทันข่าว
2: สวัสดีครับพบกับรายการรอบวันทันข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับผู้ว่าชุมพรร่วมประชุมประจำปี2569สสช.เดินหน้าขับเคลื่อนแผน14เปลี่ยนไทยให้ไปไกลกว่าเดิมรัฐบาลย้ำไทยช่วยไทยพลัสเริ่ม1ตุลาคมประชาชนกดยอมรับเงื่อนไขครั้งเดียวจบยืนยันสิทธิ์ภายใน15ตุลาคมร้านค้ากดเข้าร่วมได้ถึง30พฤศจิกายนส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการไม่ต้องกดยืนยันสุภมาศสั่งสคบลุย9มาตรการช่วยน้ำท่วมชูประเมินค่าซ่อมรถไฟประสานลดค่างวดลดภาระผู้ประสบภัยดียันข่าวปลอมไร้มติครม.อนุมัติโครงการจัดซื้อเทคโนโลยีพยากรณ์อากาศแรงงานเร่งช่วยผู้ประกันตนประสบอุทกภัยดูแลสิทธิ์ว่างงานเจ็บป่วยเสียชีวิตพร้อมมาตรการช่วยนายจ้างอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวครับ
3: สันติภาพมันมีอยู่เองโดยธรรมชาติมนุษย์มันสร้างวิกฤตการณ์ขึ้นกลบสันติภาพสันติภาพเลยหายไปหมดมนุษย์หยุดสร้างวิกฤตการณ์ด้วยความเห็นแก่ตัวเถอะหยุดเท่านั้นแหละสันติภาพมีมาเองโดยไม่ต้องสร้างเพราะมันมีอยู่แล้วตามธรรมชาติ
4: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ
2: กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวครับผู้ว่าชุมพรร่วมประชุมประจำปี2569สสช.เดินหน้าขับเคลื่อนแผน14เปลี่ยนไทยให้ไปไกลกว่าเดิมนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเข้าร่วมการประชุมประจำปี2569ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสสช.ภายใต้หัวข้อแผน14เปลี่ยนไทยให้ไปไกลกว่าเดิม Thailand Next Agendaณห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูมศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมจัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสาระสำคัญของร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14พุทธศักราช2571ถึง2575พร้อมเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและภาคีการพัฒนาต่างๆรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางเพื่อประกอบการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะต่อไปนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าประเทศไทยมีศักยภาพในหลายด้านทั้งอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารการบริการการแพทย์และการท่องเที่ยวแต่ยังมีข้อจำกัดที่ส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งด้านผลิตภาพการเข้าถึงแหล่งทุนและเทคโนโลยีของผู้ประกอบการขนาดเล็กตลอดจนระบบราชการและกฎระเบียบบางประการขณะเดียวกันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็วและเทคโนโลยีโดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์กำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานและระบบเศรษฐกิจจึงจำเป็นต้องปรับวิธีคิดและวิธีการทำงานพร้อมเร่งลดข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงโอกาสจากการที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังปรับฐานการผลิตและห่วงโซ่อุปทานใหม่ซึ่งประเทศไทยมีจุดแข็งจากทำเลที่ตั้งโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกกำลังคนและห่วงโซ่อุปทานที่มีอยู่จึงสามารถต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงขึ้นโดยการลงทุนใหม่ควรเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการไทยส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างงานที่มีคุณค่าเพื่อให้คนไทยและธุรกิจไทยสามารถก้าวขึ้นไปสู่กิจกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มในห่วงโซ่การผลิตได้มากขึ้นพร้อมกันนี้ได้เน้นย้ำถึงการปรับบทบาทของภาครัฐโดยควรทบทวนภารกิจลดความซ้ำซ้อนของการดำเนินงานและเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม รวมถึงพัฒนาระบบข้อมูลให้สามารถเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ร่วมกันเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถทำงานแบบบูรณาการและมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนสำหรับร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าควรเป็นข้อตกลงร่วมกันของประเทศโดยกำหนดหน่วยงานเจ้าภาพกรอบระยะเวลาและตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่ชัดเจนรวมถึงเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนสามารถติดตามความก้าวหน้าได้โดยให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ด้านผลิตภาพรายได้ทักษะของคนไทยความสะดวกในการติดต่อภาครัฐต้นทุนพลังงานการใช้ทรัพยากรและความสามารถในการรับมือกับวิกฤตต่างๆเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถร่วมกันขับเคลื่อนประเทศได้อย่างต่อเนื่องทั้งนี้ร่างแผนพัฒนาฉบับที่14กำหนดเสาหลักการพัฒนา5ด้านประกอบด้วย 1. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 2. การปฏิรูปภาครัฐ 3. การพัฒนาทุนมนุษย์ 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ 5.การลงทุนการถ่ายทอดและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเป็นกรอบสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืนมาต่อกันที่รัฐบาลย้ำไทยช่วยไทยพลัสเริ่ม1ตุลาคมประชาชนกดยอมรับเงื่อนไขครั้งเดียวจบยืนยันสิทธิ์ภายใน15ตุลาคมร้านค้ากดเข้าร่วมได้ถึง30พฤศจิกายนส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการไม่ต้องกดยืนยันนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพิ่มเติมจะเริ่มเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันนี้โดยขอเน้นย้ำว่าจะเริ่มเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569โดยขอเน้นย้ำขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการทั้งในส่วนของประชาชนและร้านค้าว่าผู้มีสิทธิ์และร้านค้าที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการกดยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการเพียงครั้งเดียวก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ไม่ต้องกดยืนยันทุกครั้งที่ใช้สิทธิ์หรือชำระเงินสำหรับประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ให้เข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดและเปิดใช้งาน G-Wallet จากนั้นกดแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040และกดยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพร้อมยืนยันการลงทะเบียนรับสิทธิ์ระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคม69โดยสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน69เวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.และต้องเติมเงินเข้า G-Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิ์ส่วนร้านค้าที่ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการให้ดาวน์โหลดหรืออัปเดตแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นเวอร์ชันล่าสุดจากนั้นกดแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพิ่มเติมผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินและกดยอมรับเงื่อนไขพร้อมข้อตกลงของโครงการโดยร้านค้าสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน69เวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.เมื่อดำเนินการแล้วสามารถรับชำระค่าสินค้าและบริการจากประชาชนตามเงื่อนไขของโครงการสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องเข้ามากดยืนยันหรือกดยอมรับเงื่อนไขเพิ่มเติมหากเป็นผู้ผ่านเกณฑ์จะได้รับวงเงินตามสิทธิ์เข้าบัตรโดยอัตโนมัติและสามารถนำไปใช้จ่ายตามประเภทและเงื่อนไขของวงเงินที่ได้รับเช่นวงเงินสำหรับซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้า300บาทต่อเดือนขอให้ประชาชนแยกขั้นตอนให้ชัดเจนผู้ใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังต้องกดยืนยันรับสิทธิ์ภายในวันที่1ถึง15ตุลาคมส่วนร้านค้าที่ได้รับอนุมัติแล้วกดยอมรับเงื่อนไขผ่านแอปถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนโดยทั้ง2ฝ่ายกดเพียงครั้งเดียวก็เข้าร่วมโครงการได้ส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านเกณฑ์ไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติมวงเงินจะเข้าสู่บัตรตามสิทธิ์มาต่อกันที่สุพมาสั่งสคบลุย9มาตรการช่วยน้ำท่วมชูประเมินค่าซ่อมรถฟรีประสานลดค่างวดลดภาระผู้ประสบภัยนางสาวสุพมาอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบเปิดเผยว่าตนได้สั่งการให้สคบประสานหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจเดินหน้า9มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตั้งแต่การจัดหารถยกประเมินค่าซ่อมรถฟรี ลดค่าอะไหล่และค่าแรงประสานช่วยเหลือด้านหนี้สินไปจนถึงการซ่อมแซมบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมดูแลไม่ให้ประชาชนถูกเรียกเก็บค่าบริการหรือกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมรถถูกน้ำท่วมก็ต้องเสียค่าขนย้ายและค่าซ่อมขณะที่ภาระผ่อนรถยังมีอยู่บ้านเสียหายก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมจึงได้ให้สคบเร่งประสานทั้งหน่วยงานรัฐอู่ซ่อมรถค่ายรถยนต์และผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายเหล่านี้ประชาชนต้องได้รับความช่วยเหลือและต้องไม่ถูกฉวยโอกาสซ้ำเติมในช่วงที่กำลังเดือดร้อนนางสาวสุภมาศกล่าวว่าสำหรับผู้ที่รถยนต์ถูกน้ำท่วมสคบได้ประสานตำรวจเพื่อให้ประชาชนขอความช่วยเหลือด้านรถยกผ่านสายด่วน191พร้อมประสานสมาคมรถยกแห่งประเทศไทยซึ่งยืนยันจะคิดค่าบริการตามต้นทุนอย่างเหมาะสมไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาส่วนการซ่อมรถได้ร่วมมือกับสมาคมอู่กลางการประกันภัยให้ประเมินราคาซ่อมฟรีและมีส่วนลดอะไหล่แท้ขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์หลายยี่ห้อมีมาตรการลดค่าอะไหล่ค่าแรงและตรวจสภาพรถฟรีตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทด้านภาระหนี้สคบได้หารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทั้งการพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยลดค่างวดและขยายระยะเวลาชำระหนี้เพื่อให้ประชาชนมีสภาพคล่องสำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นและการฟื้นฟูความเสียหายโดยผู้บริโภคสามารถติดต่อสถาบันการเงินที่ใช้บริการเพื่อขอรับความช่วยเหลือซึ่งรายละเอียดและระยะเวลาจะแตกต่างกันตามสถาบันการเงินและประเภทสินเชื่อส่วนรถยนต์ที่มีประกันภัยสคบได้ประสานคปภ.ดูแลการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายจริงและความคุ้มครองของกรมธรรม์หากมีปัญหาสามารถสอบถามสายด่วนคปภ.1186สำหรับรถเช่าสมาคมรถเช่าไทยมีแนวทางยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกกรณีเสียหายจากอุทกภัยและจัดหารถทดแทนให้ผู้บริโภคที่ยังอยู่ระหว่างสัญญาเช่าโดยความเสียหายส่วนที่เหลือเป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันนอกจากนี้สคบยังได้ประสานผู้ประกอบการธุรกิจช่วยฟื้นฟูบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้ามีทั้งบริการสำรวจบ้านและตรวจระบบไฟฟ้าฟรีส่วนลดบริการดูแลบ้านการขยายเวลารับประกันเครื่องใช้ไฟฟ้าและยกเว้นค่าตรวจเช็คหรือค่าแรงซ่อมตามเงื่อนไขของผู้ประกอบการธุรกิจแต่ละรายพร้อมกำชับผู้ให้เช่าที่พักอาศัยให้จัดทำสัญญาอย่างถูกต้องไม่เอาเปรียบเรื่องค่าเช่าหรือริบเงินประกันโดยไม่เป็นธรรมและร่วมกับสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครรับเรื่องประสานความช่วยเหลือในพื้นที่ขอให้ผู้ประกอบการธุรกิจแจ้งราคาและเงื่อนไขให้ชัดเจนและร่วมกันช่วยลดภาระผู้ประสบภัยหากถูกเรียกเก็บค่าบริการหรือกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมขอให้แจ้งสคบเพื่อรับเรื่องและประสานแก้ไขโดยเร็วผ่านสายด่วน1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือว่าสคบจังหวัดทั่วประเทศนางสุภมาศกล่าวมาต่อกันที่ดีอียันข่าวปลอมไร้มติครม.อนุมัติโครงการจัดซื้อเทคโนโลยีพยากรณ์อากาศนายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าดีอีเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีข่าวในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมาและมีการระบุว่าที่ประชุมครม.ได้เห็นชอบโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อยกระดับระบบพยากรณ์อากาศของไทยโดยเทคโนโลยีดาวเทียมและปัญญาประดิษฐ์โดยงบประมาณ497ล้านบาทในปีงบประมาณ2570ขอยืนยันว่าเป็นการนำเสนอข่าวและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงสร้างความเข้าใจผิดทำให้เกิดความสับสนในสังคมทั้งนี้ตามข้อเท็จจริงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าดีอีและหน่วยงานในสังกัดมีการพัฒนาแผนงานและโครงการต่างๆโดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลเป็นปกติตามธรรมเนียมปฏิบัติเช่นเดียวกับนานาประเทศกรณีกรมอุตุนิยมวิทยาเช่นเดียวกันในแต่ละปีที่มีแผนงานและโครงการทดลองยกระดับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุดมีความร่วมมือในรูปแบบโครงการนำร่องเพื่อยกระดับระบบพยากรณ์อากาศของไทยให้ดีที่สุดอย่างต่อเนื่องมาตลอดสำหรับโครงการรูปแบบความร่วมมืออาทิการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมและปัญญาประดิษฐ์ที่มีการใช้งานโดยองค์กรระหว่างประเทศที่มีชื่อเสียงเช่น NASA หรือ NOAA ระยะเวลา3เดือนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายซึ่งปัจจุบันได้ครบกำหนดเวลาทดลองและได้มีการแถลงผลการศึกษาจากประโยชน์ที่มีเทคโนโลยีดาวเทียมและปัญญาประดิษฐ์ในการช่วยวิเคราะห์และเชื่อมข้อมูลอันเป็นความร่วมมือตั้งแต่รัฐบาลก่อนหน้านอกจากนี้กรมอุตุยังมีการศึกษาพัฒนาเพื่อให้การพยากรณ์ใกล้เคียงกับเหตุการณ์จริงโดยใช้เทคโนโลยีหรือรูปแบบแนวทางอื่นเปรียบเทียบทั้งประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้งบประมาณดำเนินการคุ้มค่ามากที่สุดที่ผ่านมานายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มอบนโยบายให้กรมอุตุยกระดับการพัฒนาระบบการพยากรณ์อากาศโดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยแต่ยังไม่ได้สรุปว่าต้องใช้เทคโนโลยีหรือรูปแบบวิธีการใดขณะที่ข้อเท็จจริงปัจจุบันยังไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างการใช้งานเทคโนโลยีใดๆโดยเฉพาะร่างกฎหมายงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570ก็ยังไม่มีผลบังคับใช้ดังนั้นกระทรวงดีอีจึงขอแจ้งเตือนการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงให้กับประชาชนได้รับทราบเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดและสับสนโดยได้มีการแจ้งเตือนไปยังสำนักงานข่าวต่างๆอย่างเป็นทางการไว้ชั้นหนึ่งแล้วตลอดจนใคร่ขอเตือนประชาชนว่าการเผยแพร่ข้อมูลที่มีการบิดเบือนไม่เป็นข้อเท็จจริงบนสื่อสังคมออนไลน์มีความเสี่ยงเข้าข่ายมีความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ตามมาตรา14โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับปลัดกระทรวงดีอีกล่าวมาต่อกันที่แรงงานเร่งช่วยผู้ประกันตนประสบอุทกภัยดูแลสิทธิ์ว่างงานเจ็บป่วยเสียชีวิตพร้อมมาตรการช่วยนายจ้างนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแสดงความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยซึ่งขณะนี้ส่งผลกระทบใน25จังหวัดและกรุงเทพมหานคร50เขตครอบคลุมกว่า 170,000 ครัวเรือนพร้อมสั่งการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานบูรณาการความช่วยเหลือแก่สถานประกอบการลูกจ้างและผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนพร้อมกำชับสำนักงานประกันสังคมเร่งตรวจสอบและจ่ายสิทธิประโยชน์ให้แก่ครอบครัวผู้ประกันตนที่เสียชีวิตจากอุทกภัยตามหลักเกณฑ์โดยเบื้องต้นจังหวัดสระแก้วพบผู้เสียชีวิต5รายในจำนวนนี้เป็นผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่3จำนวน1รายมีสิทธิ์ได้รับค่าทำศพ 50,000 บาทส่วนสิทธิประโยชน์อื่นอยู่ระหว่างตรวจสอบขณะที่จังหวัดจันทบุรีมีรายงานผู้เสียชีวิต3รายพบว่า2รายไม่ได้เป็นผู้ประกันตนและอีก1รายเคยเป็นผู้ประกันตนโดยสำนักงานประกันสังคมอยู่ระหว่างตรวจสอบสิทธิที่เกี่ยวข้องสำหรับมาตรการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสำนักงานประกันสังคมเตรียมดูแลในหลายด้านได้แก่ 1. กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยหากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติส่งผลให้นายจ้างหยุดกิจการหรือผู้ประกันตนไม่สามารถทำงานได้สามารถรับเงินทดแทนการขายรายได้ในอัตรา 50% ของค่าจ้างรายวันสูงสุดไม่เกิน180วัน 2. สินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงานระยะที่ 3. สำหรับสถานประกอบการที่ต้องการรักษาการจ้างงานร่วมกับธนาคาร7แห่งวงเงินโครงการรวม 30,000 ล้านบาทพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษทั้งกรณีมีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน 3. กรณีผู้ประกันตนเสียชีวิตที่ไม่เนื่องจากการทำงานผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ครอบครัวจะได้รับค่าทำศพ 50,000 บาทเงินบำเหน็จชราภาพพร้อมผลตอบแทนและเงินสงเคราะห์กรณีตายตามเงื่อนไขส่วนผู้ประกันตนมาตรา40จะได้รับสิทธิ์แตกต่างกันตามทางเลือกได้แก่ทางเลือกที่1ค่าทำศพ 25,000 บาททางเลือกที่2ค่าทำศพ 25,000 บาทและหากส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า60เดือนก่อนเสียชีวิตจะได้รับเพิ่ม 8,000 บาทส่วนทางเลือกที่3ได้รับค่าทำศพ 50,000 บาท 4. กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือบาดเจ็บหากผู้ประกันตนไม่สามารถเข้ารับบริการทางการแพทย์ณโรงพยาบาลตามสิทธิ์สามารถเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลอื่นได้โดยได้รับความคุ้มครองภายใน72ชั่วโมงโดยไม่นับรวมวันหยุดราชการนอกจากนี้ยังมีการผ่อนผันและเพิ่มความยืดหยุ่นในการรักษาผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในช่วงเกิดภัยพิบัติโดยสามารถฟอกไตตามความจำเป็นแม้ระยะเวลาและจำนวนครั้งจะแตกต่างจากเกณฑ์ปกติ และสามารถเบิกค่าฟอกไตเพิ่มเติมตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อครั้งหากมีหลักฐานแสดงความจำเป็นรวมถึงผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายไตสามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่สะดวกได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดทั้งนี้สำนักงานประกันสังคมได้กำชับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดทั่วประเทศลงพื้นที่ดูแลผู้ประสบภัยพร้อมมอบถุงยังชีพรับฟังปัญหาและตรวจสอบสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างและผู้ประกันตนเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือและเยียวยาตามสิทธิ์ช่วยให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสามารถกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้โดยเร็วอีกสักครู่กลับมาติด

กลับมาติดตามพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจังหวัดชุมพรมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอเมืองท่าแซะสวีและปะโตลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:14 นาทีพรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:12 นาทีน้ำทะเลพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา 14:00 ตรงลงเต็มที่เวลา 1:48 นาทีจบรอบวันทันข่าวเย็นจิตหลักกำจรบรรณาธิการข่าวเจริญยศสายทองควบคุมเสียงชัยพัฒน์มณีชัยอ่านสวัสดีครับ

การยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่งความ

วยกันสร้างโลกทะเลให้สวยน้ำทะเลให้ใสชายหาดขาวสะอาดเรื่อยไปคงธรรมชาติไว้ให้สมบูรณ์สวท.ชุมพร FM 100 MHz

วท.ชุมพรเสนอรายการเรื่องเล่าชาวปกครองนำเสนอข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเรื่องราวที่ประชาชนต้องรู้ควรรู้และอยากรู้ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 18:30 น.ถึง 19:00 น.ทางช่อง

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังทางสวทชุมพร FM 100 MHz และคุณผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมผ่านทาง Facebook Live ทุกท่านครับพบกับผมราเมศภักดีศรีปลัดอำเภอเมืองชุมพรครับในรายการเรื่องเล่าชาวปกครองนะครับซึ่งจะพบกันในทุกวันพฤหัสบดีในช่วงเวลา 18.30 ถึง 19.00 น.นะครับวันนี้เราเปิดรายการด้วยช่วงของดีเมืองชุมพรนะครับซึ่งมีเรื่องราวการต่อยอดภูมิปัญญาที่น่าประทับใจมาเล่าให้ฟังกันครับเป็นเรื่องราวจากกะปิทำมือของคุณยายที่ถ้ำทองครับสู่การรวมกลุ่มสร้างรายได้ให้กับพี่น้องในชุมชนตำบลวังไผ่จนปัจจุบันกลายมาเป็นสินค้าโอท็อปภายใต้แบรนด์ที่ชื่อว่าราชินีท้องทะเลนะครับซึ่งวันนี้ในสตูของเรานะครับก็มีผลิตภัณฑ์มาโชว์ด้วยทั้งกะปิขัดน้ำสูตรโบราณในกระปุกสวยงามนะครับปลาอินทรีหอมแพ็คสุญญากาศอย่างดีเลยครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ริเริ่มและปลุกปั้นแบรนด์นี้นะครับขอต้อนรับน้องบิวนะครับคุณนัทชานันชวลิตานนท์ครับสวัสดีครับน้องบิวครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อยากให้น้องบิวนะครับได้เล่าย้อนไปถึงจุดเริ่มต้นสักนิดครับว่าจากกะปิกรายายเฮี้ยงนะครับที่เป็นของทำทานและทำขายกันเองในครอบครัวชาวประมงนะครับเดินทางมาสู่การตั้งกลุ่มทำกะปิที่ตำบลมองไผ่ได้อย่างไรครับขอเชิญน้องบิวครับ
1: ได้เลยค่ะกะปิตายายเฮี้ยงนะคะของเราย้อนกลับไปเมื่อสมัยก่อนนะคะเตี่ยของบิวเป็นไต่เรือค่ะเป็นอดีตไต่เรือและแม่ของบิวนะคะเป็นเจ้าของแพปลาที่ถ้ำทงค่ะรับซื้อของทะเลทั่วไปทุกชนิดเลยแล้วก็มาเป็นกะปิราชินีท้องทะเลได้ยังไงใช่ไหมคะก่อนอื่นต้องแนะนำว่าครอบครัวของเราชอบขายค่ะรับซื้อขายไม่ว่าจะเป็นปลาหรือกุ้งเคยแมงกะพรุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะรับซื้อหมดทุกอย่างเลยและสมัยก่อนถ้าเกิดว่าของที่มันขึ้นเยอะมากเกินไปอะค่ะเราก็จะโดนแม่ค้ากดราคาใช่ไหมคะยายก็เลยจะชอบเอามาแปรรูปค่ะถ้าเป็นปลาเยอะก็จะปรับแปรรูปเป็นปลาเค็มถ้าเป็นกุ้งเคยได้เยอะในช่วงนั้นยายก็เลยลองมาทำเป็นกุ้งเคยตากแห้งให้เป็นกะปิอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนแรกไม่ได้คิดที่จะขายเลยค่ะเราแค่ตากเพื่อที่จะกินบริโภคในครอบครัวในครัวเรือนของเราเนี่ยค่ะได้ตามญาติพี่น้องของเราเองแต่ต่อมาเราก็เดินทางไปไหนมาไหนแล้วก็เอากะปิตัวเนี้ยไปฝากแล้วเขาก็ได้กินได้ลองได้ติดใจแล้วเขาก็ตอบกับเราว่าเออมีขายไหมใครทำอร่อยดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับพอเราเอากะปิสูตรคุณยายมาให้พี่น้องชาวตำบลวังไผ่นะครับทดลองทำและลองนำไปขายนะครับตอนนั้นผลตอบรับนะครับจากลูกค้าเป็นอย่างไรบ้างครับและชาวบ้านในกลุ่มรู้สึกอย่างไรเมื่อเห็นว่าของที่เราทำสามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนได้จริงๆครับ
1: ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าทำไมถึงได้มาทำที่ตำบลวังไผ่ใช่ไหมคะบิวมาได้แฟนได้สร้างครอบครัวอยู่ที่ตำบลวังไผ่ค่ะและถามว่ากลุ่มชาวบ้านสนับสนุนหรือว่าเห็นด้วยไหมไม่เลยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยที่บิวมาบ้านแฟนบิวก็จะเอากะปิของบิวเนี่ยค่ะมาฝากและทุกคนก็จะบอกว่าเอออร่อยดีอร่อยมากเลยยายทำเองเหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าใช่ยายทำเองบิวก็เลยคิดว่าจริงๆมันน่าขายนะเพราะที่บ้านแฟนนะคะเขาจะทำอาชีพขายปลาแดดเดียวใช่ไหมคะก็เลยบิวก็เลยเสนอว่าลองเอากะปิเนี่ยมาทำขายไหมเดี๋ยวจะมาสอนสูตรนะทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ทุกคนไม่เห็นด้วยค่ะแอนตี้หมดเลยแบบว่าไม่ฉันมีอาชีพของฉันอยู่แล้วฉันขายปลาแดดเดียวของฉันก็ดีอยู่แล้วทำไมฉันต้องมาทำกะปิของเธอล่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนวันนึงก็เครียดค่ะแล้วก็ได้มาเจอกับผู้ใหญ่ปูเป็นพี่สาวของแฟนค่ะก็เลยบอกว่าพี่ปูช่วยคิดหน่อยช่วยคุยกับชาวบ้านให้หน่อยได้ไหมมันเป็นสร้างรายได้ได้อีกทางนึงเลยนะกะปิของบิวมันอร่อยจริงๆพี่ปูก็ได้ชิมแล้วไม่ใช่หรออะไรอย่างเงี้ยพี่ปูก็บอกว่าเออพี่ก็ชอบรสชาติดีแล้วก็แบบแตกต่างจากที่อื่นตามท้องตลาดทั่วไปจริงๆค่ะถ้าใครได้ลองแล้วก็เลยพี่ปูก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวพี่จะช่วยคุยกับชาวบ้านให้อันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นเลยค่ะเพราะชาวบ้านที่บิวเข้าไปตอบรับดีนะคะแต่ว่าชวนขายชวนทำไม่ทำค่ะ
0: ครับจุดเปลี่ยนสำคัญนะครับที่ทำให้ตัดสินใจเปลี่ยนชื่อมาเป็นราชินีท้องทะเลนะครับคืออะไรครับและการที่ได้น้องๆจากสำนักงานพัฒนาชุมชนเข้ามาช่วยให้คำ ปรึกษาจดได้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าโอท็อปอย่างเป็นทางการนะครับตรงนี้ช่วยยกระดับสินค้าและกลุ่มของเราอย่างไรบ้างครับ
1: ที่ได้เปลี่ยนชื่อจากกะปิตายายเฮี้ยงใช่ไหมคะเพราะว่าแม่คุณของบิวได้เสียชีวิตลงค่ะและบิวก็คิดว่าเราไม่ได้ขายที่ถ้ำธงเราย้ายครอบครัวมาอยู่ที่วังไผ่เราก็อยากมีกลุ่มที่มีชื่อที่แบบโอเคเพราะว่าราชินีท้องทะเลก็คือเหมือนเราคัดคุณภาพจากทะเลมาจริงๆเลยไม่ว่าจะผลิตภัณฑ์อะไรบิวจะขายเป็นของฝากตามฤดูกาลนะคะก็เลยคิดกันในกลุ่มว่าเราจะใช้ชื่ออะไรดีให้มันสอดคล้องแล้วก็ครอบคลุมมากที่สุดก็เลยมาลงตัวกันเป็นราชินีท้องทะเลค่ะ
0: ครับทราบมาว่าช่วงวิกฤตโควิด19นะครับยอดขายหายไปเยอะมากนะครับตอนนั้นน้องบิวและคนในกลุ่มมีวิธีปรับตัวกันอย่างไรครับการลุกขึ้นมาศึกษาและลุยตลาดออนไลน์ด้วยตัวเองทั้งทาง TikTok Shopee และ Facebook ให้อะไรกับเราบ้างครับ
1: ค่ะช่วงโควิดทุกคนตอนแรกต้องข้ามไปนิดบิวข้ามไปนิดนึงขอโทษทีนะคะผู้ใหญ่ปูค่ะได้แนะนำให้รู้จักกับพช.ค่ะพัฒนาชุมชนตอนนั้นคนดูแลกลุ่มวังไผ่จะเป็นน้องเบสค่ะน้องเบสก็บอกว่าพี่ปูส่งข้อมูลได้เลยนะเดี๋ยวเราจะไปทำสินค้าโอท็อปให้แล้วทีเนี้ยค่ะเวลาเราขายเมื่อก่อนที่บิวขายปากต่อปากบิวก็มีโลโก้เล็กๆน้อยๆคนก็ไม่ค่อยจะอะไรใช่ไหมคะพอเราขึ้นทะเบียนโอท็อปปุ๊บโลโก้อะไรของเรามันดูดีขึ้นราคามันก็สมกับการซื้อต้องขอบคุณพัฒนาชุมชนจริงๆค่ะที่ผู้ใหญ่ปูได้ช่วยติดต่อแล้วก็พัฒนาแล้วก็ออกแบบทุกอย่างให้เราหมดเลยช่วยเหลือเราหมดทุกอย่างเลยค่ะแล้วจนมาถึงวิกฤตโควิด19ไม่มีใครมาจับจ่ายใช้สอยที่แบบซื้อมือต่อมือใช้เงินสดกันใช่ไหมคะตอนนั้นยอดขายคือขายไม่ได้เลยค่ะแล้วก็เลยเครียดกันในกลุ่มเรามี5คนนะคะเราก็เออทำยังไงดีจนคิดว่าเออตอนนั้นเราเป็นโควิด19ด้วยค่ะเรายังใช้มือถือถ่าย Facebook ปึ๊บปึ๊บปึ๊บสั่งของนู่นนี่นั่นเอ๊ะมีความคิดว่าแล้วทำไมล่ะทำไมเราถึงไม่หันมาขายออนไลน์แล้วก็เลยลองคิดว่าลองดูสักตั้งนึงค่ะหันมาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอทำคอนเทนต์แล้วก็สร้างเพจราชินีท้องทะเลทางหน้า Facebook ค่ะ
0: ครับครับผู้ใหญ่ปูนี่ตำบลวังไผ่หมู่ไหนครับ
1: หมู่1ค่ะผู้ใหญ่ปูตำบลวังไผ่หมู่1ค่ะ
0: ครับและน้องบิวก็เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะบิวเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่1วังไผ่ค่ะ
0: ครับผมสุดท้ายนี้นะครับอยากให้น้องบิวนะครับได้แนะนำผลิตภัณฑ์ของราชินีท้องทะเลนะครับให้คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทางบ้านได้รู้จักกันหน่อยครับว่าตอนนี้มีสินค้าอะไรบ้างนะครับทั้งกะปิปุกเล็กนะครับกะปิแบบขวดโหลปลาอินทรีหอมและปลาจิ้งจั่งนะครับแต่ละอย่างราคาเท่าไหร่บ้างนะครับและถ้าแฟนรายการสนใจอยากอุดหนุนสามารถสั่งซื้อหรือสแกน QR code ตามเพจได้ที่ช่องทางไหนบ้างครับ
1: ได้ค่ะราชินีท้องทะเลของเรานะคะจุดขายของเราจะเป็นกระปุกแดงในตำนานเลยค่ะจะเป็นอันนี้จะเป็น1กิโลนะคะเป็นสูตรขัดน้ำค่ะแล้วก็จะมีกระปุกเล็กจะเป็น500กรัมค่ะคือด้านนี้นะคะแล้วก็จะมีปลาจิ้งจั่งแล้วก็ปลาอินทรีหอมเค็มค่ะแต่ว่าปลาจิ้งจั่งปลาอินทรีหอมเค็มนี้เราจะทำตามฤดูกาลที่เรามีนะคะและจริงๆจะมีปลาหมึกแห้งด้วยค่ะแต่ว่าที่จุดขายของเราพีคๆเลยที่ขายดีเลยก็จะเป็นกะปิขัดน้ำโบราณค่ะเป็นกระปุกใหญ่และกระปุกเล็กเราวางขายตามแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น TikTok Shopee แล้วก็ Facebook ราชินีท้องทะเลและถ้าเป็นออฟไลน์นะคะเราก็จะมีหน้าร้านอยู่ที่สหกรณ์ชุมพรสวนนิลเขียวร้านของฝากสวนนิลเขียวค่ะขึ้นกรุงเทพค่ะแล้วก็จะเป็นสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ที่หาดไซรีค่ะแล้วก็ราคาก็ขึ้นอยู่กับตามสถานที่ณนั้นๆแต่ส่วนจะอันนี้จะเป็น100ถึง120บาทตัวนี้จะเป็น200ถึง220อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ปลาอินทรีแพ็คละ120บาทค่ะ
0: ชื่อ Facebook อะไรครับ
1: Facebook ราชินีท้องทะเลเลยค่ะ
0: ครับครับไปติดตามกันได้นะครับใน Facebook ชื่อราชินีท้องทะเลนะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องบิวนะครับคุณนักชานันมากๆนะครับที่มาแชร์เรื่องราวดีๆในวันนี้ทำให้เรา ได้เห็นเลยว่าของดีจากท้องทะเลบ้านเรานะครับหากนำมาผสานเข้ากับภูมิปัญญาดั้งเดิมของครอบครัวและความเข้มแข็งของคนในชุมชนนะครับก็สามารถเดินทางไปได้ไกลนะครับและผ่านพ้นทุกวิกฤตมาได้สมกับคุณภาพและชื่อราชินีท้องทะเลจริงๆครับใครที่สนใจก็อย่าลืมไปติดตามช่องทางที่น้องบิวแนะนำเมื่อสักครู่นะครับเพื่ออุดหนุนของดีเมืองชุมพรของเรากันนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับเราคงต้องพักเบรกกันสักครู่นะครับให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพลงเพราะๆสบายๆกันก่อนครับและเดี๋ยวช่วงหน้านะครับซึ่งเป็นช่วงที่2ของรายการเรื่องเล่าชาวปกครองนะครับก็จะมาพบกันนะครับมาอัปเดตข่าวสารสำคัญจากกรมการปกครองนะครับจากที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชุมพรนะครับซึ่งจะมีนโยบายหรือโครงการดีๆอะไรที่พี่น้องประชาชนต้องรู้และเตรียมตัวรับสิทธิ์บ้างนะครับพักฟังเพลงกันสักครู่เดี๋ยวครับ

คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับพบกับรายการเรื่องเล่าชาวปกครองในช่วงที่2ของรายการกันต่อนะครับช่วงนี้นะครับเรามีข่าวสารสำคัญส่งตรงจากกรมการปกครองครับและที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชุมพรมาอัปเดตให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในกระเป๋าของเรานั่นก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เพิ่มเติมครับทางกรมการปกครองนะครับได้สั่งการให้เร่งสนับสนุนและประชาสัมพันธ์โครงการนี้อย่างเต็มที่นะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ในรอบเพิ่มเติมนี้นะครับกลุ่มเป้าหมายหลักๆแบ่งเป็น2กลุ่มครับคือผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40อยู่ในปัจจุบันนะครับผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569รวมทั้งกลุ่มคนที่มีบัตรเดิมปี2565และกลุ่มที่ลงทะเบียนใหม่นะครับโดยมีเงื่อนไขพื้นฐานคือต้องเป็นคนไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่ยืนยันสิทธิ์มีบัตรประจำตัวประชาชนและไม่เคยเป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการอื่นๆของรัฐมาก่อนครับทีนี้มาถึงจุดสำคัญครับเรื่องของการยืนยันสิทธิ์เตรียมสมาร์ทโฟนของท่านไว้ให้พร้อมสำหรับพี่น้องประชาชนท่านต้องเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคมนี้นะครับมีเวลาแค่ครึ่งเดือนแรกของเดือนตุลาคมอย่าลืมเด็ดขาดนะครับสำหรับร้านค้าเดิมนะครับที่ร่วมโครงการอยู่แล้วท่านต้องกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินโดยเริ่มทำได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้นะครับเมื่อยืนยันสิทธิ์แล้วใช้อย่างไรได้เท่าไหร่รัฐบาลจะร่วมจ่ายให้ 60% ครับโดยจำกัดไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันท่านจะได้รับวงเงินรวมทั้งหมด 1,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ2เดือนเต็มคือตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้นะครับเวลาไปซื้อของก็ชำระผ่าน G Wallet ในแอปเป๋าตังกับร้านค้าที่ร่วมโครงการได้เลยเรื่องเวลาการใช้สิทธิ์ก็สำคัญครับถ้าเป็นร้านค้าทั่วไปใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 นยาวไปถึงจนถึง 23.00 นนะครับแต่ถ้าสั่งอาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับจะใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่ 06.00 นถึงแค่ 21.00 นเท่านั้นนะครับคำถามยอดฮิตนะครับซื้ออะไรได้บ้างนะครับท่านสามารถใช้สิทธิ์ซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปรวมถึงจ่ายค่าบริการขนส่งสาธารณะได้ตามปกติเลยครับแต่ขอย้ำนะครับว่าสิ่งที่ซื้อไม่ได้ก็คือสินค้าสละกินแบ่งรัฐบาลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์ยาสูบบัตรกำนันบัตรเงินสดและการชำระค่าสินค้าหรือบริการรูปแบบอื่นๆล่วงหน้านะครับอันนี้ใช้สิทธิ์ไม่ได้ครับสำหรับพี่น้องชาวอำเภอเมืองชุมพรหรือคุณผู้ฟังท่านใดที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายอย่าลืมเข้าไปเช็คสิทธิ์และกดยืนยันในแอปเป๋าตังภายในวันที่1ถึง15ตุลาคมนี้นะครับจะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆจากโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เพิ่มเติมครับเรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องนโยบายเร่งด่วนและเป็นเรื่องใกล้ตัวที่พี่น้องชาวชุมพรต้องรู้นะครับเพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองนั่นคือระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับซึ่งคิกออฟเริ่มคุ้มครองกันตั้งแต่วันนี้แล้วนะครับก็คือวันที่1ตุลาคม2569ลากยาวไปจนถึงวันที่1ตุลาคม2570นะครับโดยใช้งบประมาณรวม 15,500 ล้านบาทนะครับจุดเด่นของนโยบายนี้นะครับคือการเปลี่ยนวิธีคิดครับจากเดิมที่เราต้องรอเยียวยาหลังภัยเกิดนะครับเปลี่ยนเป็นมีหลักประกันก่อนภัยมานะครับเมื่อเกิดเหตุแล้วสามารถเคลมได้เร็วนะครับไม่ต้องรอนานที่สำคัญคือพี่น้องประชาชนไม่ต้องสมัครนะครับและไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันเองนะครับเพราะรัฐบาลจัดการให้ทั้งหมดโดยจ่ายค่าเบี้ยให้ครอบคลุมถึง30ล้านหลังคาเรือนความคุ้มครองหลักๆจะครอบคลุม3ภัยพิบัตินะครับได้แก่น้ำท่วมวาตภัยหรือพายุและแผ่นดินไหวนะครับซึ่งมีรายละเอียดค่าสินไหมทดแทนดังนี้นะครับค่าซ่อมบ้านนะครับจ่ายสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยนะครับกรณีน้ำท่วมนะครับได้รับทันที 10,000 บาทและสามารถจ่ายเพิ่มตามระดับความเสียหายได้อีกถึง 90,000 บาทนะครับก
รณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวได้รับทันที 5,000 บาทและจ่ายเพิ่มได้อีกถึง 95,000 บาทกรณีเสียชีวิตนะครับหากเสียชีวิตจาก3ภัยหลักนี้นะครับจะได้รับเงินคุ้มครอง2ล้านบาทต่อคนนะครับสำหรับระบบการจัดการทางคปภ.นะครับและสมาคมประกันวินาศภัยไทยจะเป็นผู้คัด

บ้านเราเป็นพื้นที่เสี่ยงทั้งพายุและน้ำท่วมนะครับโครงการนี้ถือเป็นบอกชั้นดีนะครับที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านเรือนนะครับหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้นะครับที่ว่าการอำเภอเมืองชุมพรหรือที่กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ของท่านได้เลยนะครับในเรื่องต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามรับฟังนะครับก็คือเรื่องที่เกี่ยวพันกับสังคมไทยมาอย่างยาวนานนะครับก็คือเรื่องกฎหมายการพนันนะครับซึ่งจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังนะครับได้และคุณผู้ชมนะครับได้ทราบนะครับซึ่งพระราชบัญญัติการพนันที่เราใช้บังคับกันอยู่ทุกวันนี้นะครับก็คือพระราชบัญญัติการพนันพ.ศ.2478นะครับซึ่งใช้มานานเกือบ90ปีแล้วนะครับซึ่งบทบัญญัติหลายอย่างและอัตราโทษต่างๆมันไม่สอดคล้องกับยุคสมัยปัจจุบันอีกต่อไปนะครับยุคนี้ใครๆก็เข้าถึงสมาร์ทโฟนนะครับมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้มีเรื่องของการพนันออนไลน์ที่เข้าถึงง่ายและซับซ้อนขึ้นทำให้การบังคับใช้กฎหมายเก่าทำได้ยากและไม่ทันเกมนะครับด้วยเหตุนี้นะครับทางกรมการปกครองจึงได้เดินหน้ารับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาพิจารณาหลักการร่างพ.ร.บ.การพนันฉบับใหม่นะครับซึ่งผลการรับฟังความคิดเห็นก็ออกมาชัดเจนมากครับประชาชนถึง 95.15% เห็นด้วยว่าควรต้องยกร่างใหม่ทั้งฉบับแล้วร่างกฎหมายใหม่นี้นะครับมีอะไรที่น่าสนใจและอัปเกรดขึ้นบ้างนะครับผมจะสรุปประเด็นเด็ดๆสั้นๆให้เข้าใจง่ายดังนี้นะครับเรื่องแรกก็คือชัดเจนและจัดระเบียบใหม่นะครับกฎหมายใหม่จะแบ่งประเภทการพนันออกเป็น3ประเภทให้ชัดเจนนะครับและจะแยกหมวดหมู่ระหว่างการพนันทั่วไปการพนันออนไลน์และการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคออกจากกันอย่างเด็ดขาดนะครับเพราะรูปแบบและวิธีการเล่นมันต่างกันการควบคุมก็ต้องต่างกันครับเรื่องที่2ก็คือคัดกรองคนจัดไม่อนุญาตมั่วซั่วนะครับจะมีการกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคนที่มาขออนุญาตจัดให้มีการเล่นพนันหรือเสี่ยงโชคอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้คนที่มีประวัติหรือพฤติกรรมไม่เหมาะสมเข้ามาหากินในส่วนนี้นะครับรวมถึงการขออนุญาตต่อไปนี้จะรองรับระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยครับเรื่องที่3ก็คือปกป้องเยาวชนและทุกหม้อข้าวคนทำผิดเรื่องนี้สำคัญมากครับกฎหมายใหม่จะเพิ่มมาตรการคุ้มครองเด็กและเยาวชนไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันนะครับซึ่งประชาชนเห็นด้วยกับข้อนี้สูงถึง98.06% เลยนะครับนอกจากนี้ยังมีมาตรการริบทรัพย์สินของผู้กระทำผิดเพื่อตัดวงจรการพนันให้สิ้นซากซึ่งประชาชนก็เห็นด้วยทะลุ 98% เช่นกันครับเรื่องสุดท้ายก็คือเพิ่มโทษพนันออนไลน์และดึงรายได้เข้ารัฐจะมีการปรับปรุงบทลงโทษให้หนักขึ้นนะครับเหมาะสมกับสถานการณ์โดยเฉพาะการเพิ่มโทษเรื่องการพนันออนไลน์พร้อมทั้งปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมให้ทันสมัยและกำหนดหลักเกณฑ์การเสียภาษีสำหรับการพนันบางประเภทที่มีคนนิยมเล่นเยอะเพื่อนำรายได้ส่วนนี้เข้าส่งเข้าคลังและนำไปพัฒนาประเทศต่อไปครับล่าสุดนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้อนุมัติให้ความเห็นชอบในหลักการนี้แล้วนะครับตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการยกร่างพ.ร.บ.ขึ้นใหม่ทั้งฉบับครับถือเป็นก้าวสำคัญที่กรมการปกครองจะยกระดับกฎหมายให้ทันสมัยปราบปรามได้จริงและคุ้มครองสังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับเรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องที่ฝ่ายปกครองผนึกกำลังคุมประพฤติเฝ้าระวังผู้พ้นโทษคืนความปลอดภัยให้ชุมชนนะครับก็เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ผมอยากเล่าให้พี่น้องชาวชุมพรได้รับฟังนะครับเพื่อความสบายใจและอุ่นใจในการใช้ชีวิตครับนั่นคือเรื่องความปลอดภัยในชุมชนของเรานะครับจากผู้ที่เพิ่งพ้นโทษออกมานะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เคยทำผิดในคดีทางเพศนะครับหรือคดีที่ใช้ความรุนแรงครับที่ผ่านมาหลายคนอาจจะกังวลว่าคนกลุ่มนี้ปล่อยตัวกลับมาอยู่บ้านแล้วจะกลับมาก่อเหตุซ้ำอีกไหมตอนนี้ทางกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงยุติธรรมเขาจับมือทำงานร่วมกันแล้วครับโดยมีนโยบายชัดเจนว่าจะไม่รอให้เกิดเหตุหรือมีผู้เสียหายก่อนแต่ต้องมีมาตรการป้องกันล่วงหน้านะครับแล้วกลไกการทำงานในพื้นที่เป็นอย่างไรอธิบายง่ายๆแบบนี้ครับทันทีที่มีผู้พ้นโทษกลุ่มเสี่ยงนี้กลับเข้ามาในหมู่บ้านนะครับทางอำเภอจะได้รับแจ้งรายชื่อและจะมีการตั้งชุดปฏิบัติการลงพื้นที่ทันทีครับโดยฝ่ายปกครองนะครับของเราก็จะทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่คุมประพฤติลงไปติดตามดูพฤติกรรม

0: ถึงบ้านอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งเวลาลงไปเราจะดูอะไรบ้างครับเราก็จะไปดูสภาพจิตใจความเป็นอยู่ที่พักอาศัยและดูว่าเขามีงานทำมีรายได้ไหมถ้าลงไปแล้วพบว่าพฤติกรรมปกติก็ให้จัดทำรายงานตามระบบแต่ถ้าเริ่มมีสัญญาณไม่ค่อยดีนะครับเช่นมีพฤติกรรมก้าวร้าวข่มขู่หรือไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดชุดปฏิบัติการจะต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่คุมประพฤติทันทีนะครับและจะยกระดับการเฝ้าระวังให้เกาะติดใกล้ชิดยิ่งขึ้นครับแต่อีกมุมหนึ่งเราก็ต้องให้โอกาสคนที่อยากกลับตัวด้วยครับทางอำเภอไม่ได้จ้องจะจับผิดอย่างเดียวนะครับเราเข้าไปช่วยดูเรื่องสวัสดิการแห่งรัฐการบำบัดรักษาหรือช่วยประสานเรื่องการส่งเสริมอาชีพให้เขาด้วยนะครับเพราะถ้าเขามีงานทำมีชีวิตที่ปกติโอกาสที่จะกลับไปทำผิดซ้ำก็น้อยลงครับเรื่องนี้ทางกรมการปกครองกำชับมาเลยครับว่าฝ่ายปกครองต้องเอาจริงเอาจังติดตามใกล้ชิดต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจให้พี่น้องภายใต้แนวคิดอำเภอพึ่งได้ครับเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวอำเภอเมืองชุมพรสบายใจได้ครับพวกเราฝ่ายปกครองพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านจะเป็นหูเป็นตาและดูแลความปลอดภัยให้ชุมชนของเราอย่างเต็มที่แน่นอนครับเวลาของรายการเรื่องเล่าชาวปกครองในวันนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วนะครับก่อนจากกันนะครับก็ขอทบทวนเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันเมื่อสักครู่นะครับก็ในช่วงแรกก็ได้พบกับน้องบิวแล้วนะครับก็คือเรื่องของดีเมืองชุมพรราชินีท้องทะเลนะครับเรื่องที่สองก็เป็นการอัปเดตข่าวสารสำคัญจากกรมการปกครองและที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชุมพรนะครับหวังว่าข้อมูลทั้งหมดในวันนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวชุมพรทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมราเมศภักดีศรีนะครับปลัดอำเภอเมืองชุมพรต้องขอขอบคุณทุกการติดตามรับฟังทางสวทชุมพร FM 100 MHz นะครับและท่านที่รับชมผ่านทาง Facebook Live เพจสวทชุมพรนะครับก็ขอลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขปลอดภัยสวัสดีครับ
1: ขอบคุณทุกการติดตามรายการเรื่องเล่าชาวปกครองพบกันใหม่ครั้งต่อไปสัปดาห์หน้าในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทชุมพร FM 100 MHz

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หลายหน่วยงานเร่งระบายน้ำรับมือฝนระลอกใหม่วันที่ 4-6 ตุลาคมนี้หลังกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนทั่วไทยมีสภาพอากาศแปรปรวนประชาชนและผู้ประกอบการพอใจการเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายกองทัพปากีสถานปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ของจังหวัดเฮลมันทางตอนใต้ของอัฟกานิสถานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนช่วงวันที่4-6ตุลาคมนี้ทั่วทุกภาคเตรียมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนจากมวลอากาศเย็นที่แผ่เข้าปกคลุมอาจทำให้เกิดฝนตกหนักซ้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัยเดิม
2: นายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศและรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยแนวโน้มสภาพอากาศของไทยว่าในระยะนี้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกปริมาณฝนจะลดลงอย่างชัดเจนโดยจะมีฝนตกเพียงบางแห่งในช่วงบ่ายถึงค่ำและเคลื่อนตัวผ่านอย่างรวดเร็วไม่เกิดการสะสมขณะที่ภาคใต้ตอนล่างแม้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่แต่ยังไม่น่ากังวลเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมแต่ในช่วงวันที่4ตุลาคมเป็นต้นไปประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่สภาวะปลายฝนต้นหนาวเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้เกิดฝนฟ้าคะนองโดยภาคเหนือต้องเฝ้าระวังอันตรายจากน้ำป่าไหลหลากส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักเป็นพิเศษใน2จังหวัดคือจังหวัดนครราชสีมาและชัยภูมิจากนั้นในช่วงวันที่5-6ตุลาคมกลุ่มฝนจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคกลางภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกแม้ลักษณะฝนจะตกหนักเพียงวันเดียวแล้วเคลื่อนผ่านแต่เนื่องจากหลายพื้นที่ยังคงประสบอุทกภัยฝนระลอกใหม่อาจทำให้ระดับน้ำท่วมขังในพื้นที่เดิมเพิ่มสูงขึ้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่รับน้ำเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ต้นน้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักได้แก่จังหวัดเพชรบูรณ์ลพบุรีและสระบุรีรวมถึงพื้นที่ฝั่งตะวันตกได้แก่จังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีหลังจากนั้นช่วงวันที่7-8ตุลาคมกลุ่มฝนจึงจะเริ่มลดลงซึ่งขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามประกาศและการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดในระยะนี้นันนะคะแสนตุ้มรายงาน
1: ขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งผลักดันน้ำลงสู่อ่าวไทยและบริหารจัดการเชื่อมโยงเป็นรายลุ่มน้ำพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเข้าทุ่งรับน้ำเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ
3: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นสูงสุดไม่เกิน 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับปริมาณน้ำหลากจากแม่น้ำสะแกกรังมาสมทบอีกประมาณ 500-600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นกรมชลประทานได้เร่งผันน้ำเข้าระบบชลประทานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเต็มศักยภาพจะส่งผลให้แม่น้ำท่าจีนมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งบางจุดขณะเดียวกันได้ผันน้ำเข้าทุ่งรับน้ำลุ่มต่ำที่เก็บเกี่ยวแล้วปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำที่อัตรา 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและต้องพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำตามสถานการณ์โดยได้กำชับกรมชลประทานเตรียมแผนรองรับกรณีปรับเพิ่มการระบายเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดขณะที่เขื่อนภูมิพลได้งดการระบายน้ำชั่วคราวถึงวันนี้ส่วนเขื่อนเศรษฐกิจปรับลดการระบายเหลือวันละ7ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อช่วยหน่วงน้ำตอนบนไม่ให้ลงมาสมทบส่วนลุ่มน้ำป่าสักเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำร้อยละ109ของความจุเก็บกักจึงจำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำป่าสักเป็นขั้นบันไดโดยจะปรับขึ้นจนถึงอัตราวันละ30ลูกบาศก์เมตรส่งผลให้เขื่อนพระราม6ต้องเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำตามด้วยด้านลุ่มน้ำแม่กลองเขื่อนวชิราลงกรณ์มีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ99ของความจุเก็บกักเหลือพื้นที่รองรับน้ำอีกประมาณ123ล้านลูกบาศก์เมตรโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ปรับแผนการระบายน้ำเป็น42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันจะไม่ส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่ท้ายเขื่อนคาดว่ายังคงควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองไว้ได้ที่อัตราประมาณ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสำหรับลุ่มน้ำบางปะกงเขื่อนขุนด่านปราการชนมีปริมาณน้ำร้อยละ97ของความจุเก็บกัก และลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกเขื่อนประแสมีปริมาณน้ำร้อยละ105ของความจุเก็บกักจะต้องมีแผนการระบายที่เหมาะสมทั้งต่อการรักษาตัวเขื่อนและลดผลกระทบท้ายน้ำเลขาธิการสทช.ย้ำว่าได้เน้นย้ำให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเพิ่มศักยภาพการสูบระบายน้ำออกจากทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วที่สุดรวมทั้งต้องเฝ้าระวังปัจจัยน้ำทะเลหนุนสูงช่วงต้นเดือนตุลาคมอาจเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำด้วยปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐบาลปรับระบบเตือนภัยเซลบอร์ดแคสต์บูรณาการข้อมูลและเครื่องมือกับหน่วยงานท้องถิ่นระดมทรัพยากรช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยและเดินหน้าประกันภัยน้ำท่วมครอบคลุม30ล้านครัวเรือน
4: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบกระทู้ถามของนายสุไลมานบือแตปีแนส.ส.พรรคประชาชาติเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการเตรียมความพร้อมรับมือในอนาคตเตือนระบุว่ารัฐบาลมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีการเตือนภัยแต่ยังจำเป็นต้องปรับรูปแบบการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจง่ายขึ้นพร้อมผลักดันการใช้ระบบเซลล์บอร์ดแคสต์เพื่อแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประสานข้อมูลกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อยืนยันระดับความเสี่ยงและขอบเขตพื้นที่ก่อนส่งสัญญาณเตือนภัยรวมทั้งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดทำบัญชีเครื่องจักรและอุปกรณ์ทั่วประเทศเพื่อให้สามารถระดมทรัพยากรจากพื้นที่ที่ไม่ประสบภัยเข้าไปช่วยเหลือพื้นที่ที่ขาดแคลนได้สำหรับ3พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้การแก้ปัญหาต้องดำเนินการในระดับลุ่มน้ำโดยมีแผนบริหารจัดการครอบคลุมลุ่มน้ำปัตตานีสายบุรีบางนาราและโกลกพร้อมเร่งรัดโครงการสำคัญในจังหวัดยะลาปัตตานีและนราธิวาสเช่นการปรับปรุงคันกั้นน้ำการพัฒนาคลองผ่านน้ำเลี่ยงเมืองยะลาและโครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองยะกังขณะที่ลุ่มน้ำสายบุรีมีแผนพัฒนารวมประมาณ173โครงการแบ่งเป็นระยะเร่งด่วนระยะกลางและระยะยาวซึ่งรัฐบาลประเมินว่าจะช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ได้มากกว่า 400,000 ไร่
5: ต่อไปเนี่ยเราก็จะมีบัญชีลิสต์อุปกรณ์ทั้งหมดที่ทุกพื้นที่มีนะครับเมื่อเกิดเหตุนะแล้วพื้นที่ใดพื้นที่นั้นเนี่ยไม่มีความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์เราก็จะสามารถที่จะรู้และสามารถที่จะระดมกำลังเครื่องจักรของท้องถิ่นต่างๆเนี่ยเข้าไปช่วยได้
4: นายวรสิทธิ์กล่าวด้วยว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นโครงการประกันภัยน้ำท่วมซึ่งครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนโดยบ้านที่ถูกน้ำท่วมจะได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 10,000 บาทกรณีบ้านไม่ถูกน้ำท่วมแต่ถูกน้ำล้อมจนไม่สามารถดำรงชีวิตหรือประกอบอาชีพตามปกติเป็นเวลานานกว่า7วันจะได้รับ 10,000 บาทส่วนความเสียหายของบ้านมีวงเงินซ่อมแซมตามจริงสูงสุด 90,000 บาทขณะที่กรณีเสียชีวิตจากน้ำท่วมคุ้มครอง2ล้านบาทและกรณีทุพพลภาพคุ้มครอง 200,000 บาทโดยรัฐบาลมุ่งลดขั้นตอนการยื่นเอกสารและให้บริษัทประกันภัยดำเนินการประเมินและจ่ายเงินโดยตรงเพื่อให้การเยียวยารวดเร็วและทั่วถึงมากขึ้นชวิศาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันจะเร่งรัดโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยกรอบงบประมาณ 160,000 ล้านบาทระยะเวลา8ปีเพื่อลดความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลาง
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยกรอบงบประมาณ 160,000 ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนโดยมีกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการรวม8ปีคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในช่วงกลางปี2570ส่วนพื้นที่ที่ต้องมีการเวนคืนที่ดินและยาที่อยู่อาศัยของประชาชนได้ประสานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เพื่อจัดสร้างที่อยู่อาศัยใหม่รองรับผู้ได้รับผลกระทบแล้ว
7: แผนการในขณะนี้ก็คือจะต้องรีบไปจัดทำ TOR ให้เรียบร้อยว่าจะให้ผู้รับเหมาที่มีคุณสมบัติอย่างไรบ้างแล้วก็แบ่งงานกันทั่วๆเพื่อจะได้รีบเร่งการก่อสร้างให้เสร็จโดยเร็วเพราะว่าโครงการของเขื่อนป่าสักและป่าสักอ่าวไทยเนี่ยจะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดอันนี้ทำเสร็จแล้วปัญหาเรื่องน้ำท่วมต่างๆที่เกิดจากการของแม่น้ำโขงจะหมดไปแล้วครับก็เป็นโครงการที่ช่วยเหลืออย่างยั่งยืนครับ
6: ทั้งนี้โครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยคาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นในปี2577ซึ่งจากการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสามารถลดความเสียหายจากอุทกภัยได้กว่า 16,900 ล้านบาทต่อปีลดพื้นที่น้ำท่วมได้ 3,480,000 ไร่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลาง ชวนันท์มาลีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันไม่ได้ยกเลิกโครงการแก้มลิงแต่บางพื้นที่มีข้อจำกัดและไม่คุ้มค่ากับการใช้งบประมาณจึงปรับเปลี่ยนแนวทางอื่นที่ใช้งบประมาณน้อยกว่าและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
8: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีข่าวการยกเลิกโครงการบึงรับน้ำหรือแก้มลิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยยืนยันว่าโครงการแก้มลิงเป็นหนึ่งในแนวคิดด้านการป้องกันน้ำท่วมที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้โดยมีแนวทางสำคัญ5เรื่องได้แก่การสร้างเขื่อนกั้นน้ำการทำทางลัดน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำการปรับปรุงสภาพลำคลองการสร้างคันกั้นน้ำและการทำแก้มลิงโดยหลักการของแก้มลิงคือต้องมีพื้นที่สำหรับพักน้ำและมีทางเข้าออกที่สะดวกแต่พื้นที่ที่กรุงเทพมหานครเคยศึกษาอยู่หลายแห่งเมื่อปี2554พบข้อจำกัดด้านพื้นที่และระบบระบายน้ำเป็นพื้นที่ของเอกชนหากจะดำเนินการต้องเวงคืนพื้นที่และทำระบบนำน้ำเข้าออกเพิ่มเติมส่วนพื้นที่ที่มีประเด็นหากดำเนินโครงการรูปแบบเดิมจะใช้งบประมาณเวงคืนและพัฒนาระบบรวมประมาณ 11,000 ล้านบาท
9: เมื่อปี54เนี่ยโรงระบายน้ำเนี่ยก็ได้มีการคิดโครงการเยอะแยะเลยเอาแนวเครื่องหลีกวันทิพย์นี้เขาก็ลองเสนอแก้มลิงมา 6-7 พื้นที่นะนี่โครงการที่พูดถึงนี่เป็นที่คูบอร์ดเป็นพื้นที่ของเอกชนก็ระบบระบายน้ำเข้าออกก็ไม่ได้สะดวกแล้วพอเรามาคิดพิจารณาทางเทคนิคแล้วนี่นะมูลค่าที่ต้องไปเวงพื้นที่และทำระบบเสริมเนี่ยประมาณ 11,000 ล้านซึ่งผมว่าถ้าเกิดทำแนวคิดอื่นที่เช่นทำอุโมงค์หรือทำกับปรุงคลองเนี่ยมันใช้เงินน้อยกว่าและคุ้มค่ามากกว่า
8: ส่วนกรณีข้อกล่าวหาเรื่องการเอื้อประโยชน์ให้แก่เอกชนนายชัชชาติระบุว่าหากเอกชนมีความต้องการใช้แก้มลิงก็ต้องเวงคืนที่ดินกรุงเทพมหานครจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนสำหรับกรณีที่มีกระแสเรียกร้องให้ปลดออกจากตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้นส่วนตัวเคารพทุกความเห็นของประชาชนโดยเรื่องตำแหน่งเป็นดุลยพินิจของนายกรัฐมนตรียืนยันไม่ท้อใจพร้อมเดินหน้าทำงานเต็มที่และสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นข้อสงสัยชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดลงทะเบียนเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านแอปทางรัฐวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ครอบคลุม65จังหวัดและกรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดแจ้งระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันพรุ่งนี้เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีครอบคลุมผู้ประสบภัยในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยให้สิทธิ์ช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมทั้งบ้านพักที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับเงินเยียวยาและที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านนอกจากนี้ผู้ประสบภัยยังสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครโดยจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบสำนักงานประกันสังคมแจ้งสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกันตนและนายจ้างที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม
10: นางนิยดาเสนีมโนมัยรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมและโฆษกสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าได้มอบหมายสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลงพื้นที่สำรวจสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพร้อมประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนและนายจ้างอย่างต่อเนื่องกรณีสถานประกอบการได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจนจำเป็นต้องหยุดกิจการและไม่สามารถจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างได้ลูกจ้างสามารถใช้สิทธิกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยเพื่อขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ50ของค่าจ้างรายวันสูงสุดไม่เกิน180วันเบื้องต้นมีสถานประกอบกิจการแจ้งใช้สิทธิ์แล้ว6แห่งรวมผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบ11รายส่วนผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39หากเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุจากสถานการณ์น้ำท่วมสามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมกรณีเจ็บป่วยรวมถึงกรณีป่วยโรคไตที่มีความจำเป็นต้องฟอกเลือดจากผลกระทบของน้ำท่วมสามารถขอรับการรักษาได้ทั้งสถานพยาบาลคู่ ัญญากับสำนักงานประกันสังคมหรือสถานพยาบาลอื่นที่สะดวกและยื่นเอกสารเบิกเงินภายหลังได้ตามหลักเกณฑ์ไม่เกิน 2,000 บาทต่อครั้ง
11: สถานประกอบการใดจำเป็นต้องปิดที่ทำงานนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการจ่ายค่าจ้างให้กับที่จ้างก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ในเรื่องของกรณีว่างงานสุดวิสัยได้โดยทางที่จ้างนะคะหรือบริษัทนะคะจะเป็นผู้รวบรวมแบบขอรับประโยชน์ทดแทนนะคะแล้วก็สามารถแจ้งกลับเข้ามาที่สำนักงานประกันสังคมผ่านระบบ e-service ได้
10: สำหรับผู้ประกันตนมาตรา40แม้ไม่มีสิทธิ์กรณีว่างงานเหตุสุดวิสัยแต่หากเจ็บป่วยและแพทย์มีคำสั่งให้หยุดพักรักษาตัวสามารถยื่นขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีผู้ป่วยนอกจะได้รับเงินทดแทนวันละ200บาทไม่เกิน30วันต่อปีรวมถึงกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยทายาทสามารถขอรับเงินค่าทำศพได้ตามสิทธิ์หากมีข้อสงสัยสอบถามผ่านสายด่วน1506กด1ตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ภาคเอกชนประเมินสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 20,000 ล้านบาทและคาดว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ระยะที่2จะช่วยให้ GDP ปีนี้ขยายตัวที่ร้อยละ2
12: นายสุทธิชัยคุ้มวรชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหัวหน้าฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X จำกัดเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในระยะสั้นโดยประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจประมาณ 20,000 ล้านบาทและกระทบต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ประมาณร้อยละ 0.11 แต่หากสถานการณ์คลี่คลายได้ตามที่คาดผลกระทบจะไม่รุนแรงและไม่ยืดเยื้อขณะที่โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ระยะที่2จะช่วยพยุงเศรษฐกิจและชดเชยผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวได้ประมาณร้อยละ2ส่วนในไตรมาส4คาดว่าจะมีแรงฟื้นตัวจากกิจกรรมซ่อมแซมและก่อสร้างหลังน้ำลดสำหรับภาคการท่องเที่ยวแม้สถานการณ์น้ำท่วมอาจส่งผลให้มีการยกเลิกการจองที่พักและการเดินทางบางส่วนแต่ผู้ที่วางแผนเดินทางไว้แล้วส่วนใหญ่ยังมีแนวโน้มเดินทางตามแผนจึงประเมินว่าผลกระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวจะไม่มากนัก
13: สำหรับเรื่องของประเด็นน้ำท่วมนะครับเราประเมินผลกระทบกับเศรษฐกิจเนี่ยประมาณสักประมาณสัก 20,000 ล้านนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะชดเชยได้ด้วยตัวไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ดังนั้นผลกระทบเรื่องของตัว GDP ปีนี้เรายังคงมองว่าน่าจะโตได้ประมาณสัก 2% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดฝนเริ่มดีขึ้นนะครับภาพของตัวการระบายเนี่ยทำได้ดีขึ้นก็น่าที่จะทำให้สถานการณ์เนี่ยเริ่มมีความคลี่คลายลง
12: ขณะที่นายสิทธิชัยดวงรัตนฉายาหัวหน้ากลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X จำกัดกล่าวว่าไทยอาจเผชิญปัญหาน้ำแล้งหลังมีการระบายน้ำออกไปจำนวนมากซึ่งอาจกระทบต่อภาคการเกษตรทั้งอ้อยปาล์มยางพาราและข้าวจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำในระยะยาวปุริมปราศภาภาครายงาน
1: ขณะที่ประชาชนและผู้ประกอบการแสดงความพอใจหลังรัฐบาลเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยเพิ่มยอดขายและลดภาระค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี
14: บรรยากาศการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสย่านมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยหลังรัฐบาลมีมาตรการขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีก2เดือนวงเงิน 1,000 บาทพบว่าเป็นไปอย่างคึกคักโดยนางสาวธนัญชนกตั้งเปลี่ยนนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าตั้งแต่เข้าร่วมโครงการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะค่าอาหารและของใช้ในชีวิตประจำวันทำให้มีเงินเหลือเอาไปใช้จ่ายในส่วนอื่นได้เพิ่มเติมซึ่งหากจบโครงการก็อยากให้รัฐบาลมีมาตรการในลักษณะนี้ออกมาอีกเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
15: รู้สึกโอเคขึ้นค่ะเพราะว่าเดือนที่แล้วใช้หมดเร็วเกินเดือนนี้ก็เหมือนได้ต่อชีวิตมาอีกช่วยได้เยอะอยู่ค่ะเพราะว่าปกติสแกนข้าวครั้งหนึ่งมันก็แพงพอได้โครงการนี้เข้ามาช่วยแล้วมันประหยัดเข้าไปได้อีกค่ะ
14: ด้านนางสาวการชิมาช่อสมผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสกล่าวว่าตั้งแต่มีโครงการยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดประมาณร้อยละ40เพราะลูกค้าหลักเป็นนักศึกษาและข้าราชการนอกจากนี้ยังได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ทำให้การใช้สิทธิ์คึกคักและลูกค้ากล้าตัดสินใจซื้อสินค้าเป็นชุดใหญ่หรือซื้อเพิ่มมากขึ้นการที่รัฐบาลขยายเวลาเพิ่มให้อีก2เดือนถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
16: ดีค่ะเพิ่มยอดขายจากเดิมที่ยอดขายไม่ค่อยดีก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มประมาณ 40% ค่ะเป็นลูกค้ากลุ่มนักศึกษาแล้วก็ราชการ
14: สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2กำหนดให้ใช้จ่ายตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนภายใต้วงเงิน 1,000 บาทรัฐช่วยจ่ายร้อยละ60ไม่เกินวันละ200บาทโดยไม่สามารถถอนเงินหรือรับแลกเป็นเงินสดได้นันทิกาชิตาโลรายงาน
17: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
18: ัฐบาลย้ำการเบิกจ่ายค่าป่วยการอสม.เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23มีนาคม2564ซึ่งกำหนดให้งบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับจ่ายค่าป่วยการอสม.อยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขโดยให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นหน่วยงานเสนอตั้งงบประมาณและรับผิดชอบการบริหารจัดการซึ่งการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการอสม.มีกรอบระเบียบกฎหมายรองรับโดยเฉพาะเพื่อความรัดกุมถูกต้องโปร่งใสและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศขอพี่น้องอสม.อย่ากังวลถึงแม้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะได้รับการถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วพี่น้องอสม.ยังคงบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานบริการปฐมภูมิทุกสังกัดเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างไร้รอยต่อสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
19: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
20: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายซาบีฮุนเลาะห์มูจาฮิดโฆษกรัฐบาลอัฟกานิสถานซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองกลุ่มตอลิบานออกแถลงการผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่กล่าวหาว่ากองทัพปากีสถานดำเนินปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ของจังหวัดเฮลมันทางตอนใต้ของอัฟกานิสถานซึ่งมีพรมแดนติดกับปากีสถานในวันนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก11รายนอกจากนี้ยังพบว่าอาคารบ้านเรือนจำนวน3หลังได้รับความเสียหายจากการโจมตีในครั้งนี้ด้านกระทรวงสารสนเทศปากีสถานอ้างว่าปฏิบัติการโจมตีดังกล่าวของกองทัพปากีสถานมุ่งเป้าไปยังแหล่งกบดานของกลุ่มก่อการร้ายที่อยู่ในอัฟกานิสถานซึ่งทำให้ผู้ก่อการร้ายเสียชีวิตอย่างน้อย22รายและอาวุธยุทโธปกรณ์ถูกทำลายเป็นจำนวนมากนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียออกแถลงการยกย่องนายสมิธมัชชากัปตันชาวอินเดียของเครื่องบินโดยสารสายการบินฟลายดูไบเที่ยวบิน FZ1073จากนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลหลังกัปตันเครื่องบินรายนี้ขัดขวางไม่ให้ผู้ช่วยนักบินผู้ช่วยก่อเหตุโศกนาฏกรรมด้วยการจงใจทำให้เครื่องบินตกเมื่อวันพุธที่ผ่านมาส่งผลให้ผู้โดยสารทั้ง174คนปลอดภัยพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีอินเดียยังขอภาวนาให้นายมัชชาฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บโดยเร็วและมีสุขภาพแข็งแรงขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าเขาได้หารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดเครื่องบินโดยสารของสายการบินฟลายดูไบโดยผู้นำสหรัฐเชื่อว่านักบินผู้ช่วยของเครื่องบินลำดังกล่าวอาจเป็นผู้ก่อการร้ายต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งช่วงวันที่4-7ตุลาคม2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงสำหรับชาวเรือทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนอง พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณกาญจนบุรีราชบุรีลบบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:56 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.83 เซนติเมตรและเวลา 20:09 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.97 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 46 เซนติเมตรและเวลา 15:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.44 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
20: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธุ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับแวดวงกีฬาประจำวันที่1ตุลาคม2569นะครับผมณถนนชูเมืองอยู่กับคุณผู้ฟังนะครับบุญประกอบอกลินสายชนนิสังครับนะอยู่ที่ห้องส่งแล้วก็คุณกรซิมิทาครับดูแลเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับกรุงเทพมหานครมีฝนตกนะครับแล้วก็บางพื้นที่ก็มีลมแรงแล้วมีลูกเห็บตกมาด้วยนะครับก็ช่วงนี้นะครับก็แฟนๆรายการวงกีฬาแฟนๆของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเขาติดตามเรื่องของข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์นะครับสื่อของรัฐอย่างตลอดนะครับแล้วก็เฝ้าการติดตามการเตือนภัยของปภ.ผ่านด้านของผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นนะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับกำนันนะครับหรือว่าองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอะไรต่างๆนะครับที่แจ้งนะครับบางทีบางพื้นที่ก็มีเรื่องของน้ำป่าไหลหลากบ้างอะไรบ้างน้ำท่วมอะไรต่างๆนะครับเริ่มต้นเรื่องของแวดวงกีฬาในวันนี้นะครับไปติดตามเรื่องของกีฬาเอเชียนเกมนะครับซึ่งนักกีฬาของไทยก็ถึงแม้ว่าเหรียญทองไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าเรื่องของเหรียญรางวัลอื่นๆก็ได้ลุ้นนะครับได้ติดตามเชียร์วันนี้ได้เหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงนะครับเพิ่มเติมมานะครับเริ่มที่การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20คราวนี้นะครับวอลเลย์บอลชายหาดของเราเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนี่2ประเภททั้งประเภทหญิงคู่นะครับแล้วก็มีทางด้านของหญิงคู่แล้วก็จะมีทางด้านของชายคู่ด้วยนะฮะที่เข้ามาถึงรอบนี้แหละนะครับก็ปรากฏว่าในประเภทหญิงคู่ก่อนนะครับน้องไบรท์ธาราวดีนะครับกับทางด้านของน้องเบสวรพิชยากรนะครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับวันนี้รอบรองชนะเลิศผู้ชนะจะผ่านเข้าสู่รอบชิงนะครับแล้วก็ได้การันตีเหรียญเงินเจอกับคู่ของฟิลิปปินส์นะครับทางด้านของโปรเจสลาคายเลมฮาวนะครับแล้วก็ปาการ่าโซเฟียชานิลนะครับจากคู่จากฟิลิปปินส์ตบไปชนะแบบสูสีนะในเซตแรกนะฮะ23-21นะครับพอเซตที่2เนี่ยโอ้โหเราก็ทิ้งระยะห่างของแต้มเนี่ยเขาได้กดดันมากนะแล้วก็ชนะไป21-18นะครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับหมายความว่าหญิงคู่ในวอลเลย์บอลชายหาดของเรามีเหรียญรางวัลนะฮะอย่างน้อยๆ1เหรียญนะครับก็คือเป็นเหรียญเงินนะครับแต่ว่าเราคาดหวังว่าเราจะได้เหรียญทองครับเพราะไปเจอกับผู้คู่ท้าชิงจากจีนนะครับก็คือเซียซินยี่แล้วก็หมานซูนี่คือเป็นคู่แข่งขันจากจีนที่เราจะเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับ2ตุลาคมตามเวลาในไทย11นาฬิกานะครับจะได้เหรียญทองหรือไม่นั้นหรือจะเป็นเหรียญเงินเราก็จะเชียร์ครับวันพรุ่งนี้นะครับถ่ายทอดสดนะครับในช่องทางของโทรทัศน์นะครับไม่ว่าจะเป็น NBT ที Sport 7 PPTV 36นะครับทางด้านของช่อง29โมโนนะที่ติดตามถ่ายทอดสดด้วยไทยรัฐด้วยนะครับนะครับสำหรับช่องไหนก็ติดตามชมกันรวมถึงทาง AIS Playในส่วนของวอลเลย์บอลชายหาดทีมชายนะครับเดี๋ยวไปทีมหญิงก่อนทีมหญิงเนี่ยเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในเอเชียนเกมในรอบ12ปีนะครับต่อจากเอเชียนเกมเมื่อปี2014นะที่เกาหลีใต้ตอนนั้นเราได้เหรียญเงินนะครับคราวนี้เนี่ยนะจะได้เหรียญทองหรือไม่ในรอบ28ปีต่อจากเอเชียนเกมเมื่อปี1998ที่กรุงเทพได้อีกหรือไม่เพราะตอนเราได้เหรียญทองก็คือตอนสมัยเอเชียนเกมที่เราเป็นเจ้าภาพนะครับ1998นะเราได้เหรียญทองแล้วก็มาได้เหรียญเงินที่เกาหลีนะครับรอติดตามรอลุ้นเชียร์กันนะครับส่วนทีมชายของเราโอ้โหเจอในประเภทระดับแชมป์จากกาตาร์นะแต่กาตาร์เนี่ยเขามือสูงด้วยนะครับปรากฏว่าทางด้านของคู่ของพิทักษ์ทิพย์จันทร์กับปรวิทย์ตะวะโตนะครับเจอกับคู่ของกาตาร์นะเชอริฟแซมบ้ากับอาเมจันโก้นะครับเขาชนะเราไปนะในเกมแรก23-21เกมแรกเซตแรกนะสู้ได้สูสีนะครับแต่ว่าพอเซตที่2ปั๊บเนี่ยเขาแม่นกว่าคมกว่าเขาชนะเราไป21-12นะครับกาตาร์เข้าชิงแต่ว่าความพ่ายแพ้ของคู่ไทยนะครับนะยังมีโอกาสได้ลุ้นเหรียญทองแดงนะครับคือวอลเลย์บอลเนี่ยเขามีการชิงเหรียญทองแดงกันด้วยนะในความรู้สึกจริงๆอ่ะอยากจะแหมแพ้รอบรองก็ที่3พร้อมกันนะก็คือได้เหรียญทองแดงคู่อ่ะนะแต่ว่าในเอเชียนเกมมันมีนะฮะมันมีการชิงเหรียญทองแดงนะครับเราก็อยากได้ทั้งคู่นะแต่ว่ากติกาของสหพันธ์นะก็มีการเหรียญชิงเหรียญทองแดงกันแล้วก็เชียร์ไทยนะครับพรุ่งนี้ก็ได้เชียร์นะครับของเราในการเหรียญลุ้นเหรียญทองแดงด้วยนะครับเราก็เข้าสู่รอบชิง
เหรียญทองแดงในประเภทชายนะครับส่วนวอลเลย์บอลชายของเราวันนี้นะฮะก็จะเจอกับจีนในรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับก็ชนะผ่านเข้าสู่รอบรองนะครับแต่ถ้าแพ้ปั๊บนี่นู่นนะก็ไปเล่นอันดับนะ5ถึง8นะครับนะวันนี้เจอกับจีนนะครับแข่งกันที่โอกาซากิซูโอโซโกปาร์คยิมเนเซียมประเทศญี่ปุ่นนะครับรอบ8ทีมสุดท้ายชนะก็สู่รอบรองแพ้จัดอันดับ5ถึง8นะครับอาจารย์ปาร์คกีวอนนะโค้ชของเราหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลทีมชายนะของไทยเนี่ยนะครับก็จัดผู้เล่นตัวหลักไม่ว่าจะเป็นบุญยฤทธิ์วงทองนะกัปตันทีมทุพประดิษฐ์พระพุทธนะฮะชวัฒน์ถุงคำนภาเดชพินิจดีอนุชิตภักดีแก้วธนัทบำรุงภักดีแล้วก็ตัวรับอิสระลิเบโร่นะครับนครินทร์อินทนูสู้กับจีนได้สูสี2เซตแรกผมดูแม่คือแบบนิดเดียวอ่ะนิดเดียวในพลาดในช่วงสองแต้มสุดท้ายครับไล่มาถึง23 23อ่ะนะฮะโอ้โหน่าเสียดายครับไปแพ้ทั้งจีนใน2เซตแรก23 25แล้วก็23 25คือวอลเลย์บอลชายต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ฟังครับรุกหนักกันทั้ง2ทีมนะครับอยู่ที่ว่าความเกมรับของใครจะเหนียวกว่าขึ้นตบนะวอลเลย์บอลไทยเนี่ยนะวอลเลย์บอลชายเนี่ยตบหนักทั้ง2ฝั่งอ่ะนะคือผู้ชายเล่นความแข็งแกร่งแล้วก็ไปซื้อในเกมบล็อกเกมรับนะใครรับเหนียวกว่าผิดพลาดน้อยกว่าจะชนะนะฮะพอเกม2เซตแรกเนี่ยเราแพ้ไป 0-2 เซตสุดท้ายเราก็หลังจนฝาแล้วก็ทางด้านของจีนเนี่ยเขาก็เล่นแบบไม่เครียดมากขึ้นนะแล้วก็เราก็เล่นไปกดดันด้วยนะเราก็ปล่อยให้จีนเนี่ยนะเราก็มีความผิดพลาดมากขึ้นกว่า2เซตแรกนะครับแล้วก็จีนเขายิ่งเล่นยิ่งไม่กดดันนะครับเขาก็ทิ้งห่างแต้มไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆในเซตที่3แล้วชนะเราไป25-19นะครับก็จีนก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับแล้วก็ไทยก็จะไปอันดับ5-8แล้วก็มีการถ่ายทอดสดนะคู่ที่ผมดูอยู่เมื่อสักครู่นั้นเป็นญี่ปุ่นกับกาตาร์นะถ้าผมจำไม่ผิดก็ญี่ปุ่นน่าจะชนะกาตาร์ญี่ปุ่นเขาระดับโลกแล้วนะครับจีนเดี๋ยวเข้ารอบไปนะครับมาดูเหรียญรางวัลกันบ้างของเราที่ได้ในวันนี้นะครับนะเริ่มที่กีฬายูยิสูนะครับลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นนะครับน้องมิยุซูซูกินะครับนักกีฬาลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นวัย16ปีนะฮะเจออดีตแชมป์อย่างทางด้านของตัวเก่งจากเวียดนามนะครับเฟืองทีฮัวนะครับอายุมากกว่านะเขา33ปีเรา16ปีนะครับก็ปรากฏว่าเราชนะไป6-4คว้าเหรียญทองแดงในรุ่น48กิโลกรัมหญิงนะครับมาครองนะครับน้องมิยุซูซูกินะครับในการแข่งขันยูยิสูนะครับจากนั้นมาดูการแข่งขันเทควันโดกันบ้างนะในประเภทท่ารำหรือพุ่มเซ่นะครับหญิงเดี่ยวไทยนะครับในการแข่งขันไปแข่งขันรุ่นนะครับในเทควันโดพุ่มเซ่เนี่ยรอบชิงชนะเลิศครับน้องใบปอทิตารีแก้วโอรานุวสุนะครับน้องใบปอทิตารีนะครับนะทำได้ 9.0400 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงไปครองนะครับนะส่วนเหรียญทองของพุ่มเซ่เทควันโดนะครับพุ่มเซ่ท่ารำนี่แหละครับก็เป็นทีมชาติเกาหลีใต้นะ 9.3100 คะแนนนะครับเหรียญเงินฟิลิปปินส์ครับ 9.1300 คะแนนนะครับนี่คือเหรียญทองแดง2เหรียญวันนี้นะครับอีกเหรียญหนึ่งเหรียญที่3ทองแดงนะครับเป็นการแข่งขันเรือแคนูสลาลอมชายเดี่ยวนะในการแข่งขันเอเชียนเกมนะครับปิยนัทเกิดสุขนะครับนักกีฬาพายเรือทีมชาติไทยนะคว้าเหรียญทองแดงในการแข่งขันเรือแคนูสลาลอมชายเดี่ยวนะครับทำเวลาได้ 1.21.68 วินาทีนะครับ1นาที 21.68 วินาทีนะครับเหรียญทองนะครับเป็นของจีนนะครับนะฮะจีนใน98วินาทีขออภัยนะฮะแล้วก็เหรียญเงินเป็นของชิดชัยเปน119วินาทีเราเนี่ย2นาทีกับอีก1วินะครับนะประมาณนั้น121วินาทีคือทางด้านของเรือแคนูเขาจับเป็นวินาทียาวๆนะครับนะก็จะผ่านแข่งเรือแล้วก็พายผ่านก็จะมีธงให้เลี้ยวซ้ายให้เลี้ยวขวาตามแอ่งตามแก่งทำมุมเลี้ยวความเชี่ยวของน้ำมีระยะทางอยู่นะครับแล้วก็เราก็ได้เหรียญทองแดงนะครับนะในการแข่งขันเรือแคนูสลาลอมนะครับบ้านเรามีสนามนะแก่งเทียมหน้าเขื่อนขุนด่านประการชนนะก่อนหน้านั้นเราเคยจัดการแข่งขันอยู่ที่นั่นชาวเขื่อนขุนด่านประการชนนะก่อนหน้านั้นที่นครนายกนะคงจะได้ไปดูได้เคยชมกันนะครับในการแข่งขันเรือแคนูสลาลอมระดับนานาชาตินะครับเรือแคนูสลาลอมนะครับเคยจัดอยู่ที่นั่นด้วยนะส่วนการแข่งขันเทนนิสนะครับวันนี้เนี่ยเทนนิสเอเชียนเกมรอบ8คนสุดท้ายเราเหลือหนุ่มหล่อของเราคนเดียวนะครับบูมกสิทธิ์สำเร็จนะครับนักเทนนิสมือ300 389ของโลกนะครับเจอกับโคแมนหว่องนักเทนนิสมือ100ของโลกจากฮ่องกงนะครับ
ก็บูมกับสนิทก็สู้เต็มที่นะครับแต่ว่าแพ้ความหนักแล้วก็แพ้ความแม่นของทางด้านโคแมนหว่องนะครับ0ต่อ2เซตนะครับ 3-6 และ 0-6 ตกรอบเทนนิสเอเชียนเกมไปอย่างน่าเสียดายนะครับจากนั้นมาดูจักรยานประเภทลูกครับในกีฬาเอเชียนเกมวันที่20นะครับทีมจักรยานไทยยังไม่มีเหรียญเลยนะแข่งกันที่เวโรโดมอิซุเมืองเรโดมอิชุนะครับเมืองซิซูโอกะประเทศญี่ปุ่นนะครับเราเหลือ1คนที่ผ่านมาสู่รอบ8คนสุดท้ายนะฮะแล้วก็เข้าถึงรอบรองด้วยก็คือ TJ จายอังสุธาสาวิทนะครับลงแข่งขันในรายการสปินบุคคลชายรอบก่อนรองแชมป์เลิศ8คนสุดท้ายเนี่ยนะครับลงแข่งขันเจอกับนักกีฬาจากจีนก็คือฮานซีนะครับซึ่งการขันนัดนี้นะครับทางด้านของเสมึกนะครับพลเอกเดชชัยหิมกระสีนะครับท่านนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับร่วมให้กำลังใจและไปเชียร์ถึงขอบสนามนะครับในรอบ8คนสุดท้ายก่อนในช่วงเช้านะครับรอบก่อนรองแชมป์เลิศเจอกับนักกีฬาจากจีนแข่งแบบ2ใน3นะของใน3เที่ยวนะเที่ยวแรกทางด้านของจายชนะนะเที่ยวที่2จีนชนะตัดสินกันเที่ยวที่3แล้วปรากฏว่าจายชนะนะครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับแรงกิ้งระดับ1เลยนะของรายการนี้นะถึงเวลาระดับ1ก็คือทางด้านของคายยะโคตะจากญี่ปุ่นคนนี้ถ้าเกิดดูแรงกิ้งในการแข่งลู่เนี่ยใน UCI ranking เขาเป็นอันดับ4ของโลกนะครับก็ปรากฏว่าจายเนี่ยสู้ความแข็งแกร่งของคายะโอตะไม่ไหวนะฮะคือดู2รอบก็แพ้นะแพ้จริงๆนะครับสปินสู้เขาตามหลังเขาอยู่นะครับแพ้ไป0ต่อ2เที่ยวนะครับก็ไปชิงกับคู่ปรับที่เคยเจอกันนะฮะก็คืออดีตแชมป์โลกคิรินก็คืออาวังมูฮัมหมัดอาซีอุสซานี่นะครับจากมาเลเซียนะครับก็ยังเก๋าอยู่ใน30กว่าแล้วอาวังนี่น่าจะเป็น38ปีถ้าผมจำไม่ผิดนะ38ปีอดีตแชมป์โลกคิรินของอินเดียแต่ยังรอดแล่นโลดแล่นอยู่ในวงการจักรยานลู่นะครับยังแข่งขันกันอยู่นะครับอาวังเนี่ยแพ้กับเจียวไวลีจากจีนนะครับในรอบรอง0ต่อ2เที่ยวนะครับรอบชิงที่3ก่อนนะรอบชิงที่3เนี่ยเป็นการแข่งขัน2ใน3เช่นเดียวกันนะครับเที่ยวแรกนะในจังหวะที่หาจังหวะก่อนสปินเนี่ยนะครับนะปรากฏว่าจายเนี่ยจังหวะที่จะลงมาทางล่างของลู่นะปรากฏว่าล้อเสียหลักนะล้มลงไปนะจังหวะชิงจังหวะกันนะในช่วงโค้งนะฮะล้มลงไปแล้วก็อาวังก็เข้าเส้นชัยก่อนนะครับของเราเท่านั้นของผู้จัดการทีมของเรานะคุณอดิศักดิ์วรรณศรีเขาพยายามไปประท้วงนะนะครับเพราะว่าลื่นล้มไม่ใช่เกิดจากจังหวะสปรินต์นะครับแต่ว่ากรรมการนะก็บอกว่ายืนยันนะว่าเราแพ้ไปนะครับเราก็ตามหลังศูนย์ต่อหนึ่งเที่ยวเที่ยวที่สองครับอาวังเนี่ยสปรินต์ได้ดีกว่านะครับนะออกตัวได้ดีกว่าและชนะจ่ายไปก็ทำให้เหรียญทองแดงได้เป็นของอาวังนะครับนะอาวังมูฮัมหมัดอาซิซุสอัสนีนะอดีตแชมป์โลกคิรินนะครับจากมาเลเซียได้เหรียญทองแดงจายได้อันดับที่4นะน่าเสียดายนะครับส่วนเหรียญทองเป็นของคาคิยะโอตะจากญี่ปุ่นนะครับเอาชนะเจียวเวลีจากจีนนะ2ต่อ0เช่นเดียวกันนะครับนี่คือจักรยานนะทีมชาติไทยยังไม่มีเหรียญนะแต่ว่าการแข่งของเรายังมีอยู่นะจักรยานวันพรุ่งนี้เนี่ยนักกีฬาของเราจะลงแข่งขันชิงชัยกันนะพรุ่งนี้มีการชิงชัยกัน2เหรียญทองจากการแข่งรายการออมเนียมหญิงนะครับบีจุธาทิพย์มณีพันธ์นะครับลงแข่งขันนะครับแล้วก็คิรินชายครับมีทีเจครับจายอังสุธาสาวิทกับแนวนรเศรษฐาดาบุญมาการแข่งขันจักรยานลู่นะครับถ่ายทอดตามเวลาในบ้านเรา8นาฬิกาตามเวลาในไทยซึ่งอย่างที่บอกนะครับจักรยานเนี่ยที่ผมดูอยู่นั้นทางด้านของผู้จัดทางด้านของญี่ปุ่นเนี่ยเขาอาจจะถ่ายทอดที่บ้านเขาแต่ว่าลิงก์สัญญาณที่บ้านเราเนี่ยทางฟรีทีวีดิจิตอลทีวีเนี่ยไม่มีการถ่ายทอดสดให้เราได้ชมกันนะครับแต่ทาง AISP เนี่ยต้องไปดูนะว่าเขาถ่ายทอดหรือเปล่านะนะครับก็อยากจะดูจักรยานเหมือนกันนะครับส่วนจักรยานวันนี้พูดนิดนึงทัวร์ออฟลังกาวีก็ยังสนุกนะครับสเตจวันนี้ขึ้นเขานะของเราเนี่ยโอ้ต้องบอกว่าไปขึ้นเขาสู้กับโปรจากคาซัคโปรจากยุโรปไม่ได้นะเขาแข็งแกร่งกว่านะครับก็เข้าในกลุ่มใหญ่นะตามก่อกลุ่มไปเรื่อยๆสะสมคะแนนไปเรื่อยๆนะครับจักรยานทัวร์ออฟลังกาวีนะอาจารย์พี่ตั้มวิสุทธิ์กสิยพัฒน์นำทีมไปแข่งขันทีมชาติไทยนะไทยคอนติเนนตัลทีมนะครับส่วนรักบี้7คนนะฮะก็ลงแข่งขันเปิดหัวในวันนี้เช่นเดียวกันในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นนะครับนะรอบแรกแบ่งกลุ่มนะฮะวันนี้ทางด้านของพันธุ์บัตรโทกุลทนประจวบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้เดินทางนะครับไปให้กำลังใจนักกีฬาถึงขอบสนามนะครับโดยรักบี้7คนหญิงของเราเนี่ยถูก
จัดเป็นเต็ง3ของรายการเลยนะนะครับนัดแรกของเราวันนี้นะก็ช่วงเช้าเอาชนะคาซัคสถาน28-5จุดนะครับนะครับแล้วหลังจากนั้นได้พักแป๊บนึงนะแข่งขันนัดที่2เจอกับสิงคโปร์คราวนี้ชนะสบายเลยด้วย7คนของเราสมราคาเต็ง3นะครับชนะสิงคโปร์ไป 36-0 จุดนะครับก็ทำให้การันตีนะครับว่ารักบี้7คนของเรานะสาวไทยผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับซึ่งเหลือโปรแกรมรอบแบ่งกลุ่มอีกนัดหนึ่งนะก็จะเจอกับญี่ปุ่นแหละนะซึ่งจะเป็นการลุ้นกันว่ารอบแรกของเราจะจบเป็นที่1หรือที่2ของสายนะนี่คือเรื่องของรักบี้7คนนะครับส่วนรักบี้7คนชายของเราก็โอ้โหเจอทั้งญี่ปุ่นเจอทั้งเกาหลีใต้เจอทั้งคาซัคสถานญี่ปุ่นก็แข็งแกร่งเกาหลีใต้ก็แข็งแกร่งครับบอกเลยยิ่งเจอคาซัคสถานตัวใหญ่ด้วยนะครับก็ลุ้นกันนะครับนะเรานัดแรกนะครับวันนี้นะเจอเกาหลีใต้นะผลงานไม่เป็นตามเป้าหมายครับแพ้เกาหลีใต้5-24จุดนะครับนัดที่2ในช่วงบ่ายก็เจอกับคาซัคสถานนะครับอันนี้ได้พอได้สูสีหน่อยนะฮะแพ้ไป5-12จุดนะครับก็แพ้ไป2นัดแต่ยังเหลือนัดนึงนะที่เราต้องไว้ลายในการเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นนะเพื่อขยับผลอันดับการแข่งขันนะฮะถ้าเราไม่สามารถชนะญี่ปุ่นได้เราก็นู่นแล้วฮะไปชิงชัยอันดับที่ดีที่สุดก็คืออันดับที่9ของการแข่งขันแล้วครับก็มีการแรงกิ้งจากอันดับด้วยนะครับเข้ารอบรองก็1-4นะเข้าสู่รอบน็อกเอาท์8ทีมก็จะอันดับ5-8ประมาณนี้ตกรอบแรกก็นะอันดับที่9นะจากอันดับแรงกิ้งกันนะครับไปตามตะกร้อกันบ้างตะกร้อ4คนของเรานะฮะหลังจากที่นัดแรกแพ้เวียดนามมานะครับนัดที่2เจอกับฟิลิปปินส์นะก็สบายหน่อยนะตะกร้อ4คนหญิงเจอฟิลิปปินส์ซึ่งเราเหนือกว่าแน่นอนแหละเราชนะไป2เซตรวดนะ15-7แล้วก็15-6นะคว้าชัยชนะนัดแรกโอกาสลุ้นของเราอีก1นัดครับพรุ่งนี้ตะกร้อ4คนของเราตามเวลาในไทยคือ 7:00 นครับนะเจอกับอินเดียก็ถ้าชนะนะครับก็ผมคิดว่าก็น่าจะชนะนะเจออินเดียก็จะเจอกับอินเดียพรุ่งนี้7โมงเช้าชนะก็จะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะฮะแล้วก็จะแข่งขันในช่วงเช้านะฮะพอผ่านเข้าสู่รอบรองเนี่ยแต่ก็4คนแข่งกัน2ช่วงนะช่วงเช้ารอบนัดสุดท้ายของรอบแรกและช่วงเที่ยงนะช่วงเที่ยงก็จะเป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศนะครับนี่คือเรื่องของเซปัตกรอมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับขอบคุณแฟนรายการที่ตามรับฟังนะครับคุณสุภวรรณคุณสุรวิชัยตอนนี้ปัญหานี่ทีมงานจักรยานด้วยนะเป็นกรรมการจักรยานในการแข่งขันจักรยานทุกระดับในประเทศไทยนะครับก็ตอนนี้ข่าวว่าน้ำท่วมบ้านนะกลับไปช่วยบ้านที่ระยองที่ชลบุรีด้วยนะนะครับก็ขอให้นะผ่านอุปสรรคนี้นะครับและข่าวว่านอกจากไปช่วยแล้วนะบ้านตัวเองน้ำท่วมยังเป็นจิตอาสาด้วยนะนะครับจิตอาสาในการช่วยเรื่องของรถยกต่างๆช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคุณสุรวิชัยนะครับส่งข่าวเรื่องของจักรยานมาให้ผมประจำเลยนะครับนะฮะปีนี้ท่าเรือเป็นไงบ้างไม่ทราบนะคุณสุรวิชัยแอบเชียร์ท่าเรืออยู่นะคุณสุภวรรณคุณนิลวรรณนะคุณอัชราคุณสมบัตินะคุณปาพัฒน์นะคุณสุนทรีโทบุรีมาด้วยนะคุณรจนานะครับมาติดตามรับฟังอยู่สมบัตินะครับแล้วก็คุณตัวแมงแตงโมนี่ FC ของชลบุรีนะครับนะเข้ามาทักทายด้วยนะฮะคุณแตงโมนะชลบุรีเริ่มชัยชนะนัดแรกเมื่อไหร่ฮะในไทยลีกนะครับรออยู่รอเชียร์อยู่นะฮะชลบุรีนะฮะเป็นทีมด้านทีม PR คนสวยของทีมชลบุรีนะฮะก็นี่คือเรื่องของแฟนคลับที่มาทักทายกันขอบคุณมากนะครับจากนั้นมาดูกอล์ฟกอล์ฟนี่ท่าทางที่เราจะเป็นแชมป์เก่าเนี่ยท่าทางน่าจะหลุดแชมป์แหละปีนี้ผมมองนะครั้งนี้ในเอเชียนเกมนะฮะผ่านการแข่งขันมา2วันนะครับโปรของเรายังโชว์ฟอร์มได้ยังไม่เข้าฝักอ่ะนะในการแข่งขันกอล์ฟเอเชียนเกมครั้งที่20นะที่สนามคาซูอากิคันทรีคลับอีสต์ครอสที่ญี่ปุ่นนะครับรอบ2วันที่2ทั้งประเภททีมและบุคคลนะครับก็ปรากฏว่าผลงานของเราเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับผู้นำนะในประเภทบุคคลก็คือสิงคโปร์นะฮะ

ในวันต่อไปนะครับจีนเขาได้ประเภททีมที่นำอยู่นะฮะแล้วก็มีสิงคโปร์ในประเภททีมที่2นะครับที่3อินเดีย7นะฮะฮ่องกง6เท่ากับชิติชัยเปแล้วก็เกาหลีใต้นะ6อันเดอร์พาไทย4อันเดอร์พานะกับฟิลิปปินส์นะครับนะผ่านมา2วันนะสกอร์นะครับส่วนบุคคลเนี่ยเขาไป13แล้วนะทางด้านของสิงคโปร์นะทานส่วนหยินนะครับ13อันเดอร์พานะครับแล้วก็มีอินเดียอยู่ที่2ในประเภทบุคคลนะครับส่วนจีนระดับแข่งขันระดับ LPGA นะหญิงรุ่นหนึ่งเนี่ยเขาแค่7อันเดอร์พาอยู่ที่3นะครับของเราดีที่สุดอย่างที่บอกครับโปรปรายนะครับโอ้ก็คงลุ้นหนักสำหรับการแข่งขันกอล์ฟนะทั้งทีมหญิงทีมชายของเราฟอร์มไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะนะครับอยู่ท้ายๆอยู่ท้ายๆกันเลยทีเดียวนะครับคุณฟังครับท่านรัฐมนตรีนะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็หลังจากที่ผ่านการแข่งขันไปนะก็บอกว่าเราตั้งเป้าหมายไว้เริ่มต้นใน14-15เหรียญทองตอนนี้เราได้12เหรียญทองนะฮะเราได้12เหรียญทอง11เหรียญเงินแล้ว15เหรียญทองแดงนะครับอยู่ที่อันดับที่6นะครับก็ท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าเรายังอยู่ที่เป้าหมายที่เราตั้งไว้ไปตามเกณฑ์นะครับถึงแม้ว่ามีการพลาดบ้างเล็กน้อยนะแต่ก็ยังมีเหรียญอื่นที่เซอร์ไพรส์นะครับนะก็ยอมรับว่าบางเหรียญรางวัลเราอาจจะพลาดไปจากเหรียญทองเป็นเหรียญเงินก็เป็นเรื่องของปกติของการแข่งกีฬานะครับซึ่งเป้าหมายของการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งไว้15เหรียญทองนะครับซึ่งเชื่อว่ายังมีโอกาสที่เราจะแตะอยู่ตอนนี้เรามี12เหรียญทองนะฮะเราจะอาจจะแตะที่13หรือ15ตามเป้านะฮะถ้าเกิน15เหรียญทองนะก็ถือว่าประสบความสำเร็จเกินเป้าหมายถ้าต่ำกว่า13เหรียญทองนะก็ถือว่าพลาดเป้านะก็ทางด้านของท่านรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะก็นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลก็บอกว่าก็ชมเชยนักกีฬาทุกคนนะฮะที่ทุ่มเทมาโดยตลอดนะครับวันนี้ก็เห็นว่าแล้วนะเห็นแล้วนะครับว่าประเทศไทยนะครับเป็นหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพนะครับประเทศที่มีศักยภาพและคนญี่ปุ่นก็มาทักทายหลังจากที่ท่านก็ไปเชียร์นะครับคนญี่ปุ่นก็มาทักทายมาชื่นชมนะว่านักกีฬาของไทยก็แข็งแกร่งนะเมื่อก่อนเราก็เป็นมองว่าประเทศไทยประเทศเล็กๆนะเรื่องของกีฬาแต่คราวนี้ไทยได้แสดงศักยภาพนะครับแล้วก็พัฒนาขึ้นและคนญี่ปุ่นก็ให้ความสนใจกับนักกีฬาไทยว่าไทยก็เป็นชาติที่แข็งแกร่งในเรื่องของกีฬานะครับนะส่วนเรื่องของกีฬาหมดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวสรุปเหรียญให้คุณผู้ฟังฟังก่อนแล้วกันนะครับเหรียญตอนนี้เนี่ยจีนนะ154เหรียญทองนะครับ71เหรียญเงินและ63เหรียญทองแดงนะครับ288เหรียญนะญี่ปุ่น59เหรียญทองค่ำคืนนี้ยังมีแข่งขันกันอยู่น่าจะแต่60แล้วล่ะ59ทอง79เงิน79ทองแดง217เหรียญนะครับญี่ปุ่นเลขสวยจังเลยอ่ะนะเลข9ทั้งหลักทองหลักเงินหลักทองแดงนะฮะญี่ปุ่นเกาหลีใต้30 30 5 3นะครับ30ทองนะครับอุซเบกิสถานนะครับ16 21 19นะครับอันดับที่5อิหร่านนะขยับขึ้นมามี12ทอง17เงิน13ทองแดง42เหรียญไทยอันดับที่6ของเอเชียครับตอนนี้12ทอง11เงินและ15ทองแดงนะครับแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับนะฮะนักกีฬาที่แข่งขันกันอยู่ที่ญี่ปุ่นก็ให้กำลังใจสู้กันต่อไปนะครับส่วนนักกีฬาที่แข่งขันเสร็จแล้วนะครับก็เดินทางกลับมาถึงไทยเรียบร้อยแล้ววันนี้กรีธานะฮะก็นะฮะเดินทางมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็หลังจากที่เดินทางมาถึงนั้นในช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับทางด้านของพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยชินดานายกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับก็เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารเพื่อเป็นการต้อนรับและแสดงความขอบคุณกับนักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยและผู้ฝึกสอนรวมถึงเจ้าหน้าที่ต่างๆนะครับที่สมาคมกรีฑาคว้ามาได้3ทอง2เงินแล้วก็1เหรียญทองแดงนะครับนะผู้ที่เกี่ยวข้องมากันเยอะนะวงการกรีฑานะครับแล้วก็ต่อไปก็คือเรื่องของการทางด้านของการต่อสัญญาโค้ชของบิลกุลวุฒิเนี่ยนะครับนะน่าจะให้ทำต่ออีก2ปีแล้วก็ได้ดูถึงเรื่องของนู่นละ LA 2028นะครับนะฮะก็เป็นเรื่องของอนาคตนะครับแล้วจะทางด้านของบิลนะก็จะไปลุ้นต่อในเอเชียนเกมนะครับนี่คือกรีฑากลับมาแล้วนะฮะก็จะให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับอ้อเดี๋ยวมีเหรียญเพิ่มเติมของเราพุ่มเซ่อย่างจากที่ได้หญิงแล้วได้พุ่มเซ่ชายด้วยนะเหรียญเงินนะฮะพุ่มเซ่ชายได้เหรียญเงินนะครับจากการคว้าเหรียญเงินของ
ใครเนี่ยนะด้านของนาวินครับนาวินได้เหรียญเงินนาวินปินทสูตรนักเทควันโดพุ่มเซ่ทีมชาติไทยคว้าเหรียญเงินคะแนน 9.28 คะแนนในรอบชิงชนะเลิศ

0: นะครับแพ้เหรียญทองเกาหลีที่เขาได้ 9.38 นะโอ้โหแพ้ไป 0.1 คะแนนนี่เองนะฮะแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นฟิลิปปินส์นะครับเฮอุสคาเป้นะครับ 9.09 นะก็วันนี้เนี่ยพุ่มเซ่เราได้2เหรียญนะนะครับเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญนึงแล้วก็เหรียญทองแดงที่ผมรายงานก่อนหน้านั้นในรายการนะครับน้องใบปอทิตารีนะครับโอ้ยินดีกับทีมเทควันโดทีมพุ่มเซ่ด้วยนะครับได้เหรียญรางวัลเพิ่มขึ้นนะครับส่วนพาเดลไทยตกรอบนะครับตกรอบ2ในเอเชียนเกมนะฮะก็หวังว่าหมุดหมายต่อไปในเอเชียนอินดอร์นะซึ่งทีมพาเดลของเรานะตกรอบไปนะครับแพ้ซาอุดิอาระเบียครับทั้งนาตาลีแล้วก็ตาเรสครับที่ลงแข่งขันนะครับกีฬาอื่นๆครับเรื่องของมอเตอร์สปอร์ตนะครับสุดสัปดาห์นี้นะฮะก็ได้เวลาที่เราต้องเชียร์เรื่องของมอเตอร์สปอร์ตนะฮะที่สนามโมเตกิครับโมปิเทลี่รีสอร์ทที่โมเตกิญี่ปุ่นนะครับนักกีฬาของเราไปแข่งขันกันนะไม่ว่าจะเป็นก้องสมเกียรติจันทราครับหมายเลข15กับ Honda Racing นะหมายเลข15Honda HRC Honda Racing Corporation ครับหมายเลข15ขับแทนนะครับแล้วก็มีไมค์คิวนะกิตติศักดิ์สิงหพงษ์ครับแข่งขัน Moto3 เป็นครั้งที่2ครับกับทีมสไนเปอร์ทีมหมายเลข85นะครับแล้วก็มีทางด้านของรุ่นเล็กๆอย่างเด็กน้อย Edemitsu Moto3 Asia Cup นะครับนักกีฬาของเรานะน้องกันนะพารากอนนะน้องพารากอนนะครับลงแข่งขันด้วยนะในนามทีม East NJT Racing Team นะครับโอ้ก็ถือว่าเป็นรายการของในระดับในการชิงแชมป์โลกนะ MotoGP เนี่ยนะครับแล้วก็Moto3 นะรายการที่นักกีฬาของเรานะสร้างผลงานได้ดีในสนามแข่งขันที่โมเตกินะครับก้องสมเกียรติจันทราแล้วก็ไมค์คิวกฤษศักดิ์สิงห์พงษ์นะก็นี่มาจากสายเลือดของ Honda Race to the Dream นะครับไปถึงญี่ปุ่นแล้วแต่เมื่อวานนะก็ซ้อมเรียบร้อยอย่างก้องสมเกียรติจันทรานะก็ต้องไปสร้างความคุ้นเคยกับMotoGP นะถึงแม้ว่าเคยแข่งมานะแต่ว่าหันไปขับWorld Superbike นะตอนนี้ก็กลับมาเรื่องของ Honda Race to the Dream นะครับจากโครงการนี้นะเดินทางถึงญี่ปุ่นก็ไปสร้างความคุ้นเคยกับ MotoGP อีกครั้งหนึ่งนะส่วนน้องไมคิวกฤษศักดิ์สิงห์พงษ์ก็ Moto3 นะฮะก็เราได้เชียร์กันนะฮะก้องสมกิจจันทราทีมโรงงาน Honda HRC นะครับไปล่อนแล่นอยู่ใน World Superbike มาคราวนี้จะได้แข่งขัน MotoGP อีกครั้งหนึ่งนะครับการแข่งขันนะเริ่มก็พรุ่งนี้แหละนะฮะแล้วก็ไปถึงสปินเรทแล้วก็เมนเรทสุดสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเล่ารายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ตามรับฟังลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2กรมศิลปากรยกระดับมาตรการป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานจังหวัดพระนครศรีอยุธยารองรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในระดับ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทีมเทควันโดไทยคว้า1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงจากการแข่งขันประเภทท่ารำในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจีนตลอดระยะเวลากว่า5ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตประเทศไทยและจีนต่างภาคภูมิใจในความเป็นมิตรประเทศและหุ้นส่วนสำคัญต่อกันความสัมพันธ์ดังกล่าวดำเนินมาบนพื้นฐานของความไว้วางใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันมิตรภาพอันมั่นคงของเราเจริญงอกงามมาไม่เพียงแต่จากความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมระหว่างประชาชนเท่านั้นหากยังรวมถึงความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของการเยี่ยมเยือนในระดับสูงระหว่างประเทศทั้งสองโดยเฉพาะการเยือนประเทศไทยของท่านเมื่อปี2565และการเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการของข้าพเจ้าและพระราชินีเมื่อปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยเป้าหมายร่วมกันและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่เราจะยังคงสร้างเสริมความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้เจริญรุ่งหน้าต่อไปทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจีนโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการแสวงหาโอกาสใหม่ๆในด้านสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและนวัตกรรมความพยายามและความตั้งใจนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นอีกทั้งจะเป็นทิศทางนำไปสู่อนาคตที่สดใสและความกลมเกลียวกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระบรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:58 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่2เวลา 13:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่2ในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราชณพระบรมราชานุสาวรีย์ณพระราชวังลานรมเขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีจังหวัดเพชรบุรีจัดพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
2: ร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยข้าราชการทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาและประชาชนร่วมงานวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาทพระที่นั่งราชธรรมสภาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีนางสาวปราจินเครือจันทร์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีกล่าวว่าด้วยวันที่1ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชากรนิกรชาวไทยโดยเฉพาะชาวจังหวัดเพชรบุรีกรมศิลปากรโดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีได้จัดพิธีวางพวงมาลาพิธีบวงสรวงและพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณพัสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: ขณะที่จังหวัดลพบุรีนายเวียรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการอัยการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถในการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองสังคมและวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศจังหวัดตรังจัดทำดอกไม้จันทร์ 350,000 ดอกตลอดเดือนตุลาคมนี้เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
3: นายจตุพลสีดำพัฒนาการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมการดำเนินงานจัดทำดอกไม้จันทร์ของประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยจังหวัดตรังตั้งเป้าจัดทำดอกไม้จันทร์จำนวน 350,000 ดอกตลอดเดือนตุลาคม 2569 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ1ดอกไม้จันทร์จาก1หัวใจรวมเป็นพลังแห่งความจงรักภักดีของคนตรังทั้งนี้ได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและประชาชนจิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จากวัสดุธรรมชาติในพื้นที่ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้การเตรียมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติยยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: กรมศิลปากรติดตั้งกำแพงสูง2เมตร40เซนติเมตรป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยารองรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
4: นายพานุวัฒน์เอื้อสามานผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากรมศิลปากรเปิดเผยว่าจากการที่กรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มปริมาณการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงจัดมาตรการรับมือตามแผนป้องกันอุทกภัยในระดับสูงสุดให้สามารถรับมือการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีล่าสุดวันนี้ได้ติดตั้งกำแพงป้องกันน้ำแบบพับได้ให้สูงขึ้นอีก60เซนติเมตรเป็นการติดตั้งเพิ่มเติมจากเมื่อวันที่23กันยายนที่รองรับได้1เมตร80เซนติเมตรทำให้ปัจจุบันการป้องกันน้ำทำได้ถึง2เมตร40เซนติเมตรเป็นแผนป้องกันความเสี่ยงจากอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี2554สำหรับโบราณสถานริมแม่น้ำเสี่ยงทุกแห่งได้เพิ่มการตั้งกำแพงแบบพับได้ทั้งหมดแล้วได้แก่วัดกษัตริยราชวรวิหารวัดธรรมารามวัดเชิงท่าและหมู่บ้านโปรตุเกสพร้อมเพิ่มแนวกระสอบทรายตลอดริมแม่น้ำเจ้าพระยาและถอดระบบไฟส่องสว่างโบราณสถานยามค่ำของวัดชัยวัฒนารามวัดเชิงท่าและป้อมเพชรออกชั่วคราวเพื่อป้องกันความเสี่ยงกระแสไฟฟ้ารั่วอย่างไรก็ตามโบราณสถานในพื้นที่เกาะเมืองอยุธยาทั้งหมดไม่ถูกน้ำท่วมสามารถเข้าชมได้ตามปกติมีเพียงโบราณสถานป้อมเพชรที่ปัจจุบันน้ำได้ไหลเข้าท่วมแต่มีระบบป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วมาริชโยรายงาน
1: คริสตจักรออร์โธดอกซ์ในประเทศไทยเปิดอาคารอารามอัสสัมชัญในจังหวัดราชบุรีเป็นสถานที่พักพิงสำหรับผู้ประสบอุทกภัยสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยแจ้งว่า ขณะนี้คริสตจักรออร์โธดอกซ์ในประเทศไทยได้ช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดราชบุรีจากสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงต้องอพยพออกจากพื้นที่โดยบาทหลวงอาวุโสชั้นสูงโอเล็กเซราพานินผู้แทนบาทหลวงแห่งคริสตจักรนิกายออร์โธดอกซ์ประจำประเทศไทยได้อนุญาตให้ใช้อาคารภายในบริเวณอารามอัสสัมชัญหรืออารามออร์โธดอกซ์แม่พระบรรทมอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเพื่อเป็นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับประชาชนที่ประสบภัยและหากมีความจำเป็นบริเวณโบสถ์ภายในสามารถใช้เป็นสถานที่พักพิงได้เช่นกันโดยได้จัดเตรียมอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นไว้ช่วยเหลือพร้อมเชิญชวนอาสาสมัครให้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยกรุงเทพมหานครเร่งพร่องน้ำในคลองและบึงอย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมแผนฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยหลังน้ำลด
5: นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงการพร่องน้ำและการเปิดประตูระบายน้ำว่ากรุงเทพมหานครได้พร่องน้ำในคลองและบึงอย่างต่อเนื่องก่อนเข้าสู่ช่วงฝนตกหนักสำนักการระบายน้ำได้รายงานข้อมูลระดับน้ำและคันกั้นน้ำด้านตะวันออกเช่นคลอง2แสนแสบและลาดกระบังผ่านระบบการติดตามสถานีสูบน้ำและระดับน้ำของจุดต่างๆด้านบริหารจัดการน้ำไม่สามารถเปิดประตูระบายน้ำทุกจุดพร้อมกันได้เนื่องจากต้องควบคุมทิศทางและปริมาณน้ำโดยต้องทยอยระบายน้ำจากพื้นที่ด้านในที่อยู่ใกล้ระบบระบายหลักก่อนแล้วจึงดึงมวลน้ำจากพื้นที่ด้านหลังเข้ามาเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบระบายน้ำรับน้ำพร้อมกันมากเกินไปขณะนี้หลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายโดยเฉพาะพื้นที่แนวคลองแสนแสบคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากรส่วนพื้นที่ยังต้องเร่งดำเนินการได้แก่เขตลาดกระบังสะพานสูงหนองจอกและมีนบุรีกรุงเทพมหานครจะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องเมื่อระดับน้ำในคลองสายหลักหรือเส้นเลือดใหญ่ลดลงแล้วจะเร่งเข้าจัดการน้ำในระดับเส้นเลือดฝอยทันทีโดยระดมเครื่องสูบน้ำช่วยระบายน้ำออกจากหมู่บ้านและชุมชนพร้อมเข้าสู่ระยะฟื้นฟูเมืองหลังน้ำลดผ่านระบบบัดดี้เขตให้เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้าช่วยเหลือเขตที่ได้รับผลกระทบมากกว่าเพื่อเร่งให้พื้นที่กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษเร่งแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียและขยะมูลฝอยตกค้างในพื้นที่น้ำท่วมโดยเฉพาะบริเวณเคหะชุมชนร่มเกล้าพร้อมกำหนดจุดรองรับขยะเพื่อนำไปกำจัด
6: นายสุรินทร์ วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวถึงผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะปัญหาน้ำเน่าเสียและขยะมูลฝอยตกค้างอาจส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนว่ากรมควบคุมมลพิษเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามข้อสั่งการของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานเขตลาดกระบังสำรวจสถานการณ์น้ำเสียและขยะมูลฝอยตกค้างในพื้นที่น้ำท่วมโดยเฉพาะบริเวณเคหะชุมชนร่มเกล้าพบยังมีน้ำท่วมขังสูงประมาณ1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรและบางจุดพบปัญหาน้ำมีสีดำและมีกลิ่นเหม็นปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้เร่งจัดเก็บขยะจากครัวเรือนเป็นประจำทุกวันและนำมารวบรวมที่จุดคัดแยกขยะสะพานสูงตลอดทั้งวันส่วนการบรรเทาปัญหาน้ำเสียและกลิ่นเหม็นสามารถฉีดน้ำหมักชีวภาพในพื้นที่ที่เหมาะสมหรือใช้ปูนขาวบริเวณจุดที่มีขยะตกค้างในบางจุดซึ่งจะเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่และเรือสำหรับปฏิบัติงานเร่งเก็บขยะที่ตกค้างในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและเข้าถึงยากทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษยังร่วมกับสำนักงานเขตลาดกระบังสำรวจและกำหนดพื้นที่รองรับขยะเพื่อเตรียมดำเนินการเก็บขนและกำจัดขยะออกจากพื้นที่น้ำท่วมโดยเร็วภายหลังน้ำลดเบื้องต้นได้เสนอกำหนดจุดรองรับขยะ5จุดได้แก่บริเวณสะพานเคหะ33บริเวณสะพานคลอง1ใกล้บิ๊กซีบริเวณหน้าแฟลตเคหะร่มเกล้าอาคาร25ถึง28สนามกีฬาเคหะชุมชนร่มเกล้าและสุดท้ายพื้นที่วัดปากบึงซอยเคหะร่มเกล้า24โดยกรมควบคุมมลพิษจะติดตามสถานการณ์น้ำเสียและขยะตกค้างในพื้นที่น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดทั้งระยะเร่งด่วนและหลังน้ำลดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: สมาคมประกันวินาศภัยไทยพร้อมขับเคลื่อนระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองความเสียหายบ้านพักสูงสุด 100,000 บาทชดเชยกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทพร้อมประเมินและจ่ายค่าสินไหมภายใน15วัน
7: นายสมพรสืบทวินกุลนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยเปิดเผยว่า บริษัทประกันที่เป็นสมาชิกทั้งหมด11แห่งพร้อมขับเคลื่อนระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเริ่มดำเนินการวันนี้โดยเน้นย้ำว่าสิทธิประโยชน์นี้จะครอบคลุมเฉพาะที่อยู่อาศัยที่มีผู้อยู่อาศัยเป็นประจำเท่านั้นซึ่งรวมถึงกลุ่มสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีเลขที่บ้านแต่ผ่านการสำรวจและขึ้นทะเบียนจากกระทรวงมหาดไทยแล้วอีกกว่า 400,000 หลังคาเรือนชดเชยตามจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนครอบคลุม3ภัยพิบัติได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยไม่ครอบคลุมทรัพย์สินลอยตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าทรัพย์สินส่วนตัวหรือทรัพย์สินภายนอกอย่างรั้วและต้นไม้โดยจะประเมินความเสียหายให้เฉพาะโครงสร้างหลักและเฟอร์นิเจอร์บิวอินที่ติดตรึงกับตัวบ้านเท่านั้นและจะไม่ครอบคลุมภัยที่เกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2569ขณะที่ความคุ้มครองด้านชีวิตจะจำกัดสิทธิ์เฉพาะประชาชนสัญชาติไทยโดยชดเชยกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 200,000 บาทสำหรับขั้นตอนการแจ้งเคลมสามารถเรียกร้องสิทธิ์ได้ผ่านระบบไทยเน็ตแคดเคลมซิสเต็มช่องทางได้แก่เว็บไซต์ www.thainetcat.org ศูนย์บริการลูกค้า02-012-5555และจุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่เพียงยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทย ID ระบุข้อมูลบ้านและอัพโหลดรูปภาพความเสียหายเพื่อให้ AI ประเมินผลหากยอมรับข้อเสนอจะได้รับโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์หรือบัญชีธนาคารภายใน15วันแต่หากไม่เห็นชอบสามารถอุทธรณ์เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่และบุรุษไปรษณีย์ไทยลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจริงได
8: ้เมื่อพิสูจน์ได้ว่าบ้านที่อยู่ในเขตภัยพิบัติและได้รับความเสียหายจากภัยพิบัตินั้นแทนที่จะต้องไปรอสำรวจว่ามีความเสียหายก็ให้บริษัทประกันภัยจ่ายเป็นเงินค่าเสียหายเบื้องต้นไปก่อนเลย 10,000 บาทค่าเสียหายไปพิสูจน์แล้วเสียหายแค่ 5,000 นะครับไม่เรียกคืนนะครับจ่ายแล้วจ่ายเลยระบบประเมินว่า 15,000 ท่านบอกว่ามันถูกไปท่านก็สามารถที่จะไม่รับ 15,000 ได้แล้วก็แจ้งยืนยันว่าไม่รับเราก็จะมีทีมงานไปประเมินจริงเมื่อตกลงค่าสินใหม่กันได้เรียบร้อยแล้วหลักการก็คือว่าเราจะมีการจ่ายค่าสินใหม่ภายใน15วันนับจากวันที่ตกลงกันได้และเอกสารครบถ้วน
7: นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยกล่าวอีกว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ความคุ้มครองความเสียหายรวมมูลค่าสูงสุดของประเทศไม่เกิน 75,000 ล้านบาทหากความเสียหายรวมทั้งประเทศทะลุเพดาน 75,000 ล้านบาทภาระการดูแลส่วนเกินจะกลับเข้าสู่ระบบการเยียวยาของภาครัฐตามเดิมปฏิพลสัทธพรมารายงาน
9: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเปิดเผยต่อสำนักข่าว Fox News ของสหรัฐที่ระบุว่าอิสราเอลได้แจ้งข้อมูลข่าวกรองให้ทางการอังกฤษทราบถึงแผนก่อวินาศกรรมโจมตีฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการของกองทัพอากาศสหรัฐในอังกฤษซึ่งอิหร่านเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแผนการดังกล่าวแต่ทางการอังกฤษกลับดำเนินมาตรการคว่ำบาตรสินค้าจากนิคมชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์ทางนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอังกฤษสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัย5รายหลังมีพฤติการที่อาจเป็นการก่อการร้ายและคดีที่เกี่ยวข้องกับวัตถุระเบิดใกล้ฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดก่อนจะถูกปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีเงื่อนไขการประกันตัวที่เข้มงวดเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาขณะที่นายกรัฐมนตรีแอนจีเบอร์แนมของอังกฤษระบุว่ามีข้อมูลที่บ่งชี้อย่างชัดเจนว่าอิหร่านอาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับทางการโบลิเวียที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจโบลิเวียจับกุมตัวนายโรเจอร์มาเลกาอัยการสูงสุดและนายอันเบโตซาบานอุส อัยการประจำเมืองซานตาครูซเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหลังจากรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศเพิกถอนวีซ่าบุคคลเหล่านี้เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความเชื่อมโยงกับขบวนการค้ายาเสพติดและกระทำการทุจริตเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาขณะที่นายโฮเซลุยกันเบสโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีโบลิเวียระบุว่าทางการโบลิเวียได้ร้องขอหลักฐานจากรัฐบาลสหรัฐเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่นำไปสู่การจับกุมตัวนายมาเรกาแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวด้านสำนักงานอัยการสูงสุดโบลิเวียออกแถลงการประณามการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวอัยการสูงสุดพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายและเป็นการลักพาตัวนายเกวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐลงนามในกฎหมายคุ้มครองแรงงานจากผลกระทบของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยห้ามนายจ้างใช้ข้อมูลชีวมิติของลูกจ้างเพื่อให้ AI วิเคราะห์สภาวะอารมณ์และหากนำ AI มาใช้จนเป็นเหตุให้เกิดการเลิกจ้างจำนวนมากนายจ้างต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยนายนิวซัมย้ำว่า AI ควรช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานโดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับแรงงานและครอบครัวนายนิวซัมยังวิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ยังไม่ออกกฎหมายในการกำกับดูแล AI อย่างครอบคลุมท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับ AI ที่กำลังพัฒนาเร็วกว่าการควบคุมของมนุษย์จนอาจนำไปสู่ภัยคุกคามต่อมนุษยชาติต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่การแข่งขันเทควันโดประเภทท่ารำภูมิเซ่เดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศนาวินปินทสูตรทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมร่ายรำด้วยความแข็งแรงและสง่างามเก็บไป 9.2800 คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองส่วนเหรียญทองตกเป็นของเกาหลีใต้ 9.3800 คะแนนและเหรียญทองแดงฟิลิปปินส์ 9.0900 คะแนนส่วนประเภทเดี่ยวหญิงรอบชิงชนะเลิศถิตารีแก้วโอรันวสุทำคะแนนได้ 9.040 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงไปครองได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของนักกีฬาจากเกาหลีใต้ทำได้ 9.3100 คะแนนและเหรียญเงินเป็นของนักกีฬาจากฟิลิปปินส์ทำได้ 9.1300 คะแนนต่อที่การแข่งขันเรือแคนูสลาลอมพายเดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศปิยนัทเกิดสุขทำเวลาได้ 121.68 วินาทีคว้าเหรียญทองแดงไปครองได้สำเร็จซึ่งเป็นครั้งแรกที่เรือพายไทยคว้าเหรียญเอเชียนเกมจากการแข่งขันประเภทนี้ไปครองนับตั้งแต่บรรจุการแข่งขันครั้งแรกในปี2010ส่วนเหรียญทองเป็นของนักกีฬาจีนและเหรียญเงินนักกีฬาจากไชนีสไทเปด้านการแข่งขันยูยิตสูรุ่นน้ำหนักไม่เกิน48กิโลกรัมหญิงรอบชิงเหรียญทองแดงมิยูซูซูกินักกีฬายูยิตสูลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นวัย16ปีเอาชนะเฟืองทิฮัวจากเวียดนามด้วยคะแนน6-4คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จขณะที่วอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบรองชนะเลิศทาราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพิชยากรก้องพบสรุตาวดีคู่มือวางอันดับ4ของรายการตบเอาชนะโปรเจล่าไคเลมฮาวกับปาการาโซเฟียชานินคู่มือวางอันดับ7จากฟิลิปปินส์2-0เซต23-21และ21-18ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปชิงเหรียญทองกับเซียซินยี่กับหยานซู่คู่มือวางอันดับ2จากจีนในวันพรุ่งนี้เวลา 11:00 นด้านประเภทชายรอบรองชนะเลิศพิทักษ์ทิพจันทร์กับปรวิทย์เตาวโตพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ให้กับเชลิฟยูนุสซาซัมบากับอาเมดทิจานจันโก้จากกาตาดีกรีแชมป์เอเชียนเกม2สมัยซ้อนและเหรียญทองแดงโอลิมปิก2020 0-2เซต 21-13 และ 12-21 หล่นไปชิงเหรียญทองแดงกับโคตะคุโรซาวะกับไทโตะมิซูมาชิคู่จากญี่ปุ่นในวันที่3ตุลาคมนี้เวลา 10:00 นวอลเลย์บอลชายรอบ8ทีมสุดท้ายทีมนักตบหนุ่มไทยแพ้จีน0-3เซต23-25 23-25และ19-25หยุดเส้นทางที่รอบนี้เทนนิสชายเดี่ยวรอบ8ทีมสุดท้ายกสิทธิ์สำเร็จนักเทนนิสหนุ่มไทยมือวางอันดับ12ของรายการแพ้โคแมนว่อง มือวางอันดับ1ของรายการจากฮ่องกง0ต่อ2เซต3ต่อ6และ0ต่อ6ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายสรุปเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว12เหรียญทอง11เหรียญเงินและ15เหรียญทองแดงอยู่อันดับ5ส่วนอันดับ1ยังเป็นจีน152เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น53เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้30เหรียญทองศึกวอลเลย์บอลซีเล็กประชาชนกอหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีระหว่างวันที่ 25-30 กันยายนที่ผ่านมาที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชจังหวัดนครราชสีมารอบชิงชนะเลิศนักตบสาว PEA นำโดยพรพันธ์เกิดปราดทัดดาวนึกแจ้งแก้วกัลยากมุนทลาพิมพิชยาโกกรัมสศิภาพรจันทวิสูตรชัชชุออนโมกศรีและอัชราพรคงยศทำผลงานสมราคาผู้เล่นทีมชาติไทยชุดแชมป์เอเชีย2026เอาชนะนครนนท์3เซตรวด25-23 25-16 และ25-16 คว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นสมัยที่12ส่วนอันดับ3เป็นของฮารุดอทชลบุรีราชมงคลธัญบุรี VC ที่เอาชนะนครราชสีมา 3M ฟิล์ม VC 3-0 เซต 25-22 25-23 และ 25-19 ปริมพัฒน์สอนการรายงาน
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องฉันทะโดยพระธรรมวชิระนายก
13: ฉันทะผู้ใดปฏิบัติให้ครบถ้วนบริบูรณ์ย่อมประสบความสำเร็จสิ่งที่ตนประสงค์แต่ถ้าบุคคลไม่มีคุณธรรมจะทำสิ่งใดๆก็จะทำไม่สำเร็จแม้อย่างเดียวนี้เป็นโทษของการขาดฉันทะแปลว่าความพอใจที่จะทำหมายความว่าพอใจที่จะทำความดีด้วยความเต็มใจและตั้งใจอย่างแรงกล้าเช่นการศึกษาเล่าเรียนศิลปะวิทยาทั้งทางโลกทั้งทางธรรมการประกอบกิจเครื่องเลี้ยงชีวิตการปฏิบัติพระธรรมพระวินัยการทำจิตใจให้สงบจนกระทั่งการทำจิตให้หมดจดจากกิเลส
14: อุ๊ยคุณตาหลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
15: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
14: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
16: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑารักษาพันบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะค่ำคืนนี้กลับมาพบกันเช่นเคยในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะเรายังคงนำผลงานวรรณกรรมจากรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะสำหรับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะก็เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีโดยมีการเปิดโอกาสให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมได้ส่งเรื่องสั้นมาเข้าร่วมประกวดเพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยผ่านผลงานวรรณกรรมค่ะสำหรับเรื่องราวที่จะนำคุณผู้ฟังไปติดตามกันในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าเหลี่ยมหลอกผลงานโดยถนอมขุนเพชรค่ะและเช่นเคยนะคะได้คุณมุทิตาอิทธิพลมาเป็นผู้เรียบเรียงและบันทึกเสียงค่ะเรื่องราววรรณกรรมในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าเหลี่ยมหลอกนะคะก็จะมานำเสนอกันในค่ำคืนนี้เป็นตอนจบด้วยจะจบลงอย่างไรนั้นเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ไม่มีคำตอบหรือว่าคำชี้แจงอะไรจากเทศบาลเต้เต้โกรธมากอาแปะเจ้าของร้านกาแฟโบราณตรงข้ามบ้านเช่าที่เขาจมเจ้าระบายความทุกข์มาแรมเดือนพอไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปพึ่งใครพูดแบบไม่ถนอมน้ำใจว่าตัวเขาเองนั่นแหละที่ไม่ฉลาดในสายตานายกหรือมันก็แค่เด็กอมมือโง่ๆคนหนึ่งชายชราเชื้อสายจีนร่างผอมเกรนผู้มีเครื่องแบบเกงเลสีเทาเสื้อยืดตราหารคู่เปื้อนคราบหน้าเหี่ยวย่นของแกออกจะสมเพชพัฒนาเด็กหนุ่มกล่าวว่าคดีนี้ตัดประเด็นที่ถูกอ้างว่าติดธุระด่วนทิ้งทุกคนรวมหัวกันหลอกเด็กเล่นก็เท่านั้นหัวเราะคิกคักนิดหน่อยแล้วก็พากันลืมว่าเคยเกิดอะไรขึ้นวันนั้นคิดดูสิว่าเขายิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวนัดแรกรับปากลูกสาวเพราะว่าไม่อยากขัดใจลูกนัดที่2ก็กำจัดหนุ่มแปลกหน้าที่ไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้าออกพ้นทางสำนวนลีลาอาแปะผู้ยืนฟังสภากาแฟคุยฟุ้งมากว่าค่อนชีวิตย่อมไม่ธรรมดาเพียงแต่เต้เต้ผู้กำลังอมทุกข์หมดอะไรตายอยากไม่มีอารมณ์สนใจคำพูดสวยหรูใครเวลาเช่นนี้เอาล่ะเจ้าเด็กโง่คงไม่รู้ฉายาทางการเมืองเขาน่ะสิอาแปดเดินอ้อมเตาหม้อต้มน้ำหน้าเตาไฟลากเก้าอี้มานั่งคุยด้วยอย่างจริงจังในยุทธจักรการเมืองเขาไม่ธรรมดาเลยนะคนเนี้ยอาแปดย้อนเล่าถึงการลงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีสมัยแรกเมื่อ10กว่าปีก่อนยุคนั้นเทศบาลกำลังขอเวรคืนที่ดินทำถนนลงชายหาดกระทบชาวบ้านย่านเมืองเก่าโอ้คนหนึ่งแหละเดือดร้อนรู้ทั้งรู้ว่าคนส่วนมากไม่เห็นด้วยนายกคนเนี้ยกลับสวนกระแสประกาศตัวสนับสนุนการตัดถนนชอบหรือไม่ชอบผู้สมัครนายกเทศมนตรีที่ไม่มีใครค่อยรู้จักมาก่อนถูกกล่าวถึงสนั่นชั่วข้ามคืนอาแปะว่าขณะที่ผู้สมัครทีมเดิมอันเป็นฝ่ายตรงข้ามได้ทีถล่มอย่างหนักทั้งที่เป็นนโยบายเก่าของตัวเองแท้ๆคงสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งพ่อของหลินผู้มองเห็นแต่ต้นว่าฝ่ายคัดค้านถนนมีจำนวนมากกว่ากลับลำประกาศว่าหลังจากเดินสายคุยกับประชาชนทั่วถึงจึงตัดสินใจใหม่ร่วมคัดค้านการตัดถนนอ้างว่าแม้ความคิดส่วนตัวของเขาถือว่าเลิศที่สุดแล้วก็ยังยอมเสียสละมาเห็นด้วยกับเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนคำว่าเห็นด้วยกับเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนพลิกผู้ร้ายกลายเป็นพระเอกชั่วข้ามคืนเล่นเกมการเมืองแบบเหนือชั้นกว่าจึงชนะเลือกตั้งอู้ยังเลือกเขาเลยคิดดูสิถ้าอย่างนั้นก็ควรให้โอกาสรับฟังสิ่งดีๆที่ผมเสนอบ้างสิเต้เต้จับความที่อาแปะพูดท่อนหนึ่งที่ว่าต้องรับฟังเสียงของประชาชนว่าจะบอกเลือกเอาบุญไอ้ที่ลื้อเที่ยวมานั่งคุยอวดความคิดออกแบบบูรณะปรับปรุงเมืองเก่าวิเศษวิโสอะไรนักหนาน่ะแต่คนทั้งเมืองรู้ดีว่าเมืองเก่าเราจะเป็นยังไงต่อไปเพราะบริษัทสียักษ์ใหญ่รายหนึ่งลงมาพบนายกเทศมนตรีขอทำโครงการทาสีตึกย่านเมืองเก่าทุกหลังแบบให้ฟรีอาแปะว่าหึทาสีทุกหลังเขาก็หมดคิ้วไม่อยากเชื่อว่าจะมีคนคิดแบบนี้ในโลกก็นั่นยังไงล่ะลือก็ยังไม่รู้ก็ว่างานนี้บริษัทต้องการโปรโมตยี่ห้อสีออกสื่อโฆษณาระดับโลกไม่รู้ทำไมมาเลือกที่นี่หรอกนะแต่อีกไม่นานจะมีการเรียกชาวบ้านไปยกมือโหวตเลือกสีทุกหลังต้องทาสีเดียวกันหมดสรุปว่าลือไม่ทันเกมเขาหรอกอาแปะหัวรอดจนเห็นเหงือกกาแฟในถ้วยตรงหน้าเต้เต้มีรสขมปลาบนความรู้สึกโง่เกินกว่าที่จะจิบต่อไป

จมูกเริ่มคุ้นกลิ่นคาวปลาท่าเรือประมงเสียงเพลงร้องเพี้ยนอย่างไม่น่าให้อภัยแว่วจากคาราโอเกะแถวนั้นคงเป็นลูกเรือกลับขึ้นฝั่งเริ่มต้นถลุงเงินค่าจ้างก่อนลงทะเลหาปลารอบใหม่ถ้าไม่รีบพัฒนาหรือว่าทำอะไรสักอย่างตึกเก่าเหล่านี้พร้อมจะเปลี่ยนแปลงเป็นแหล่งเริงรมย์และซ่องราคาถูกเท่านั้นเองเขาคิดขณะมองผ่านหน้าต่างห้องนอนออกไปแสงจันทร์อาบพื้นทะเลสะท้อนร่วมเงาวิบวับเหมือนรอคอยเล่าตำนานร้อยพันแห่งท้องถิ่นคำว่าล้มแบบหมายถึงการถูกตีงานกลับมารื้อขนาดใหญ่เป็นเรื่องชวนปวดหัวสำหรับสถาปนิกหากที่เขากำลังเผชิญหน้าอยู่ยิ่งกว่าล้มหัวทิ่มผสมอาการผิดหวังท้อแท้ท่าสียกเมืองเก่ากันเลยอย่างนั้นหรอเต้เต้นึกค้างถึงสิ่งที่นั่งคุยกับอาแปะทีมครีเอทีฟโฆษณาคงอยากจะสร้างความมือหาด้วยแนวคิดเปลี่ยนเก่าเป็นใหม่อย่างยิ่งใหญ่อลังการช็อกผู้ชมตกตะลึงอ้าปากค้างเรียกเรตติ้งคงจะไม่ผิดที่จะมองว่านั่นเป็นการเปลี่ยนมุมมองสร้างการรับรู้ใหม่ได้เหมือนกับการเรียกว่าเป็นการสร้างแลนด์มาร์คหรือว่าจุดสายตาได้เอาเอกลักษณ์สู่วัฒนธรรมร่วมสมัยเมืองชั้นนำบางแห่งกำหนดผังเมืองหลังคาสีเดียวกันแต่ตะลุยทาสีเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่เคยได้ยินอาแปะผู้ไม่เคยเรียนสถาปัตยกรรมยังเห็นว่ามันออกจะตลกทุนศิลปวัฒนธรรมมีอยู่กว่า300ปีศูนย์เปล่าพื้นที่ประวัติศาสตร์ต้องเชื่อมโยงกับกิจกรรมวิถีชีวิตน่าจะเหมาะกว่าวิวัฒนาการทางโครงสร้างต้องสอดคล้องกับศิลปวัฒนธรรมเขาเลคเชอร์อาแปะด้วยทฤษฎีวิชาสถาปัตยกรรมไทยทาตึกสีใหม่อาจสร้างความตื่นเต้นสักพักช่วงปล่อยโฆษณาจบภารกิจบริษัทถอยออกมาผู้คนก็มานั่งเสียดายเอกลักษณ์ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมคิดถอยกลับมาที่เดิมคงยากกว่าเต้เต้อดนึกถึงท่านนายกเทศมนตรีตรงกันข้ามกับภาพเดิมที่วาดเอาไว้อย่างสิ้นเชิงเขาก็แค่คนโกหกพกลมอาแปะกระซิบใกล้หูจนได้ลมหายใจกลิ่นกาแฟของแกนั่นเป็นเพียงเรื่องธรรมดาที่ใครก็ทำกันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตถึงขนาดมาเครียดแค้นฟูมไฟอย่างลือเป็นอะไรคือจริงจังสิ่งที่รู้ตอนนี้ตัวเขาคิดจีบลูกสาวนายกเทศมนตรีแต่กลับไร้เดียงสาทางการเมืองเคยรู้เพียงว่าเบื้องหลังงานนี้เต็มไปด้วยเล่ห์เพทุบายอ่านสามก๊กเจ็ดเที่ยวจึงจะไล่ทันเขาไม่เคยอ่านสามก๊กเพราะว่าติดการ์ตูนโดราเอมอนตั้งแต่เด็กจนโตไม่มีของวิเศษจากกระเป๋าหุ่นยนต์แมวในอนาคตมาช่วยเขาได้สักเรื่องในชีวิตมีฉากการเมืองเพียงเรื่องเดียวที่เขาสัมผัสจดจำตอนอยู่บ้านกลางซอยในกรุงเทพช่วงนั้นรถโฆษณาหาเสียงวิ่งสวนกันขวักไขว่เชิญชวนเลือกเบอร์ของตัวเองเสียงจากลำโพงตีกันวุ่นจังหวะเดียวกับรถขายสารกำจัดแมลงหนูปลวกเข้ามาร่วมวงเขาจึงฟังว่าชวนให้เลือกมดหนูปลวกเข้าบ้านเรื่องนี้เล่าใครก็หาเสมอจะดีกว่าแค่บอกผมว่าไม่สนใจรับฟังข้อเสนอตั้งแต่ต้นไม่น่ามาหลอกผมเลยอาแปะใส่หน้าบอกว่าพูดจนเหนื่อยหรือไม่ยอมเข้าใจวันยังค่ำเต้เต้หมดความมั่นใจทุกครั้งเมื่อตกเข้าวงล้อกลอุบายคนอื่นยอมรับว่าสถาปนิกอย่างเขาฉลาดแค่บางเรื่องสมองไวต่อรูปทรงสุนทรีงดงามความซับซ้อนระดับสูงของการออกแบบโครงสร้างเส้นมุมเหลี่ยมองศาขนาดสัดส่วนสีเงาถนัดคิดออกแบบให้อาคารดูสูงแคบกว้างหลอกตาคนแต่กลับไม่ประสารูปทรงกลงเล่ห์เหลี่ยมง่ายๆที่ชาวบ้านอย่างอาแปะเข้าใจคนอย่างเขาไม่เคยคิดหลอกใครเลยแม้กระทั่งแมวเขย่าซองอาหารเม็ดมันเดินมาหาต้องรีบเทกินทุกครั้งเต้เต้แวบคิดเรื่องโยงขำเล่นๆปลอบใจตัวเองแล้วไพร่คิดต่อถึงชีวิตอันมักพลาดตกหลุมพรางคนอื่นมาตลอดย้อนกลับไปสมัยเรียนคือที่นั่งเขียนแบบอยู่ที่คณะเพื่อนสาวมาลากมือสั่งเขาเดินออกไปกลางสนามฟุตบอลเพียงแหงหน้ามองท้องฟ้าจะเห็นสิ่งอัศจรรย์บางอย่างรีบเข้าเลยแกคนอื่นน่ะเขาเห็นกันหมดแล้วเพื่อนคนนั้นบอกเขาแค่ไม่อยากขัดใจก็เลยเดินลงไปทางหน้าตึกอากาศเย็นชวนขนลุก
แสงจันทร์นวลอาบร่างผิวเสียดกว่าปกติถึงกลางสนามไม่เห็นอะไรแปลกตานอกจากพระจันทร์ดวงกลมโตกลางฟ้ากระจ่างแห่งค่ำคืนบ่ายของอีกวันกลับเข้าห้องบรรยายระหว่างรออาจารย์เพื่อนเปิดคลิปฉายขึ้นบนจอโปรเจคเตอร์หน้าห้องแบบนี้เล่นกันบ่อยดนตรีก็ปี้จากหนังไซไฟคุ้นหูเสียงภาคประกอบว่าเหตุการณ์ประหลาดมนุษย์ต่างดาวเยือนโลกสดๆร้อนๆเมื่อคืนภาพที่กล้องแช่นิ่งกลางแสงสลัวพักใหญ่จนกว่าเงาตะคุ่มร่างหนึ่งเดินผ่านเข้ามาหยุดยืนแงนมองฟ้ากล้องแผนภาพตามขึ้นบนท้องฟ้าลูกไฟดวงใหญ่แสงจ้าเต็มจอเสียงภาคต่อว่าสิ่งที่แอบฉายมาทั้งหมดเป็นเหตุการณ์จริงที่มนุษย์ต่างดาวรอยานแม่เดินทางกลับทุกคนหันมาทางเขาปรบมือหัวเราะกันลั่นอย่างพร้อมเพรียงเต้เต้เพิ่งรู้ว่าเขาคือร่างปริศนาในคลิปรับฉายามนุษย์ต่างดาวติดตัวนับแต่นั้นเสียงกดกิ่งเรียกยามสายวันอาทิตย์ปลุกเต้เต้ลุกจากที่นอนเดินลงบันไดมาเปิดประตูชั้นล่างเมื่อเห็นหลินกับพ่อของเธอยืนอยู่หน้าบ้านเขาตกใจจนทำอะไรไม่ถูกออฟฟิศสถาปนิกอินดี้รกรุงรังแคบไม่เหมาะกับแขก VIP แต่ยังไงจำเป็นจะต้องเปิดประตูกล่าวแสดงความต้อนรับอย่างทุลักทุเลขอโทษที่เพิ่งตื่นยังใส่ชุดนอนวิ่งวุ่นเปิดสวิตช์ไฟหน้าต่างพัดลมเพดานคิดจะชงกาแฟหลายอย่างอัดแน่นสมองภายใน 2-3 นาทีนั้นก่อนขอกลับขึ้นชั้นบนจัดการตัวเองให้เรียบร้อยขอโทษเธอด้วยนะมาหาโดยไม่ได้บอกล่วงหน้าชายสูงวัยมองหน้าลูกสาวก่อนหันมาพูดด้วยท่าทีเป็นกันเองเขาเป็นคนรูปร่างท้วมเตี้ยหน้าอุ่มขาวเกลี้ยงเกลามีผมเรียบแร่แบบพระเอกหนังยุคเก่าแต่งลำลองด้วยกางเกงขาสามส่วนสีขาวเสื้อฮาวายสีฟ้าสดระหว่างล้างหน้าแปรงฟันเต้เต้คิดอยู่อย่างเดียวว่านายกเทศมนตรีไม่น่าจะมาดีเขาตั้งสัตย์กับตัวเองอย่างเด็ดขาดต่อหน้าอาแปะไม่คิดว่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับคนแบบนี้อีกที่ยังคงปักหลักอยู่นอกจากยังไม่หมดสัญญาบ้านเช่าหากพูดภาษาโรแมนติกสักหน่อยจะบอกเพียงว่ารอดูหัวใจของตัวเองค่อยๆรับหายจากลินเท่านั้น2สัปดาห์ก่อนหน้านี้งานเพนสตรีทอาร์ตบนกำแพงด้านนอกร้านกาแฟที่สนับสนุนโดยอัปแปะพอเยียวยาความสุขส่วนตัวคืนมาได้บ้างขยับฝีมือออกแบบลวดลายภาพขนาดใหญ่ชายชรายืนถือถุงชงกาแฟแบบโบราณหน้าเตาไม้ฟืนไอ้น้ำพุยพุ่งจากหม้อต้มเป็นประธานพร้อมลูกค้าอีก 2-3 คนที่นั่งล้อมวงจิบชาโขกมักรุกหัวร่อร่าแมวสีขาวท่าทางซุกซนตัวหนึ่งนั่งมองจากมุมล่างของภาพจับจังหวะจากการเคลื่อนไหวผู้คนในร้านกาแฟจับจังหวะมาจากการเคลื่อนไหวผู้คนในร้านกาแฟของอาแปะนั่นเองตอนเริ่มวาดคนพูดบอกว่าเขาทำอะไรบ้าบอแต่ว่าพอเป็นรูปเป็นร่างจึงมายืนมุงดูกลุ่มวัยรุ่นนั้นนำไปโพสต์ลงในโลกของโซเชียลปากต่อปากชวนแห่มาถ่ายรูปคู่กับภาพไม่ขาดสายเขาอดคิดว่าแค่ทำเรื่องเล็กๆต้นทุนต่ำแบบนี้ก็จุดกระแสพัฒนาได้โดยไม่ต้องพึ่งทุนยักษ์หรือว่างบประมาณมหาศาลค่อยทำภาพหลายจุดเพิ่มขึ้นย่อมเกิดความเคลื่อนไหวทีละนิดอีกไม่นานคนก็จะหันมาปรับปรุงตึกเก่ารักษาศิลปวัฒนธรรมได้เองสิ่งที่เขาทำอาจพิสูจน์ให้เห็นถึงความต้องการของชาวบ้านจริงๆว่าเป็นยังไงใครต่างรู้ว่านอกจากสิ่งปลูกสร้างที่นี่เต็มไปด้วยสตอรี่เรื่องราวนางงามคนแรกเมื่อ50ปีก่อนจนถูกนำมาตั้งเป็นชื่อถนนตำนานความรักระหว่างลูกสาวพ่อค้าคนจีนกับคนท้องถิ่นที่จบลงด้วยโศกนาฏกรรมเสน่ห์ยาแฝดเขาสนใจจนอยากจะถ่ายทอดออกมาเป็นภาพวาดอีกด้วยขนาดนั่งคิดถึงผลงานตัวเองอย่างมีความสุขจนกลางดึกคืนวันต่อมาอาแปะโทรมาบอกว่าภาพเขาถูกมือดีแอบเอาสีดำมาพ่นทับเสียหายใครทำวะเขาโกรธจนระงับอารมณ์ไม่อยู่ก็คนที่ไม่อยากให้เขาขวางทางผลประโยชน์เขาน่ะสิอาแปะหมายความอย่างนั้นหน้าของคนหนึ่งลอยมาเขาพลอยชังหลินอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเมื่อนึกว่าหล่อนอาจมีส่วนรู้เห็นแต่ไม่เคยปริปากเล่าเป็นครั้งแรกที่เต้เต้ถามตัวเองว่ายังรักเธออยู่หรือเปล่า
ผู้หญิงที่มานั่งตรงหน้าในวันที่เขาไม่อยากมองด้วยซ้ำเธอนุ่งยีนฟอกซีดรอยปรุขาตามแฟชั่นเผยผิวเนียนเหนือเข่าเสื้อยืดสีชมพูอ่อนรัดรูปสไตล์เซอร์เอาใจเด็กติสแปลกที่วันนั้นพ่อไม่ห้ามแต่งตัวแบบนั้นก็ผ่านเกลียดแขนล่ำใหญ่ตอนเธอบอกว่าพ่ออยากจะจ้างให้เขาไปออกแบบรีโนเวทตึกเก่าสมบัติของตระกูลทำเป็นพิพิธภัณฑ์เป็นแนวคิดที่เขาเคยเล่าให้หลินฟังเองสร้างพื้นที่สาธารณะแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเมืองเก่าเธอแกล้งหรือไม่รู้จริงๆว่าเบื้องหลังการพัฒนาถูกเลือกอีกแบบไปนานแล้วเปลี่ยนสีทั้งเมืองเป็นสีเดียวเพื่อใช้ถ่ายภาพมุมสูงในการโฆษณาเมืองนี้จะโด่งดังในชั่วข้ามคืนป่วยการที่จะยกหลักทฤษฎีทางสถาปัตยกรรมเข้ามาอธิบายคนที่มองเห็นประโยชน์บทบังสุนทรียศาสตร์ผมเป็นนักสะสมจานโบราณนายกเทศมนตรีพูดขึ้นมาบ้างเลยคิดว่าอยากจะขนออกมาแสดงให้ชาวบ้านได้ชมน้ำเสียงบ่งบอกว่าเป็นคนค่อนข้างจะอวดตัวย้อนแย้งในตัวเองยังคงเป็นความหมายแท้จริงของชายคนนี้สิ่งที่เขาพูดอาจตรงข้ามกับความเป็นจริงเหมือนที่เคยเจอมาแต่เต้ไม่รู้จะทำอะไรดีไปกว่าการแซงทำเป็นสนใจเมื่อเขาขยายความต่ออย่างผู้รู้จริงว่าสนใจเก็บจานเซรามิกเก็บจานเซรามิกใบแรกจากกงต่อมาจึงตามเก็บจานราชวงศ์จีนหลายชุดล้วนงานศิลปะชั้นยอดบนจานพื้นขาววาดสีน้ำเงินตัดเข้มลายกุหลาบและมังกรเธอคงจะรู้ดีนะราชวงศ์ชิงพัฒนาก้าวหน้ากว่าทุกด้านทั้งทักษะฝีไม้ลายมือรูปทรงเคลือบรูปแบบที่สวยงามกว่า5สีส่วนเนี้ยจานองค์จักรพรรดิหลายใบอยู่ในมือผมล้วนมีค่าหายากใบที่ใหญ่ที่สุดเส้นผ่าศูนย์กลางเกือบ2เมตรดวงตาของเขามีประกายอาจจะเป็นสิ่งที่เขารักชอบจริงเป็นการส่วนตัวแต่จะมีประโยชน์อะไรที่จะมาคิดทำอะไรแบบนี้นอกจากเป็นการสร้างภาพลวงตาว่ามีความคิดอนุรักษ์เรียกคะแนนนิยมเป็นฉากหน้าสร้างพิพิธภัณฑ์เอาใจในฐานคะแนนเสียงแล้วนาทีสุดท้ายอาจรอจังหวะบอกว่าตนเองยอมเสียสละถอยความคิดส่วนตัวเพื่อส่วนรวมขนาดผมยังยอมตัดสินใจทาสีตามโครงการที่บริษัทเสนอซึ่งเป็นคุ้มกว่ามันก็แค่แสดงปาหี่อีกฉากที่ยังหลอกดึงเข้าไปร่วมวงด้วยหน้าตาเฉยนายกเทศมนตรีพร่ำต่อโชว์หัวคิดทันสมัยว่ากระแสถ่ายรูปเป็นปัจจัยที่5ของ

เดินชนกระแทกแตกเสียหายภายในไม่กี่วันเขาทนข่มใจไม่วิจารณ์ความคิดอันเชยต่ำเตี้ยนั่งพยักหน้าอืออทำทีสนใจฟังการไล่เรื่องจานราชวงศ์อย่างผู้เชี่ยวชาญนานกว่าชั่วโมงรับปากขอเวลานั่งคิดออกแบบนำเสนอเพิ่มเติมภายหลัง5วันถัดมาโทรหาหลินฝากบอกพ่อเขาว่าเขาตัดสินใจปฏิเสธงานเนื่องจากไม่เห็นด้วยกับแนวคิดหลักที่อาจารย์มาติดแบบเลอะเทอะเปลอะตึกนั้นคุณพ่อของหลินเป็นนักการเมืองคงจะเข้าใจยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างที่เขาว่าจะเรียกว่าเป็นการแก้แค้นส่วนตัวง่ายๆตรงไปตรงมาก็ย่อมได้คนอย่างเขาไม่มีชั้นเชิงอะไรซับซ้อนแค่ไม่อยากเป็นมนุษย์ต่างดาวที่ถูกชาวโลกคนใดหลอกอีก

วันหยุดยาวเพื่อนขาเมาชาวสถาปัตย์ในเมืองหลวงนัดตั้งวงสภากาแฟเฉพาะกิจใต้ถุนคณะกำลังคุยถึงมนุษย์ต่างดาวผู้หลบลี้เมืองกรุงไปไกลชวนแล้วมันคงไม่กลับมาพบพวกเราง่ายๆหรอกคนหนึ่งกล่าวแต่จบสวยไม่ใช่หรออีกคนว่ารายงานข่าวจากพื้นที่เหตุบริษัทสีชื่อก้องโลกรายนั้นยอมเบรกโครงการที่ยอมทุ่มทุนเมื่อพบว่าคนย่านเมืองเก่าไม่สามารถตกลงกันได้ว่าจะใช้สีอะไรทาตึกทุกหลังข้อเสนอจึงออกมามากกว่า10สีแล้วก็ไม่มีใครยอมถอยให้ใครพ่อของหลินหาสถาปนิกมีฝีมือระดับพื้นๆคนหนึ่งมาออกแบบพิพิธภัณฑ์จานจนเสร็จงานที่ออกมาพูดได้ด้วยคำล่ามาแรงของชาวสถาปัตย์ว่าบ้องแปลว่าดูไม่เนียนเลอะเทอะถึงขั้นแย่มากกลับได้รับความสนใจแต่ละวันคนแห่มาเที่ยวชมถ่ายรูปกับจานนำไปโพสต์โด่งดังในโลกโซเชียลแต่แล้วเปิดชมฟรีได้ยังไม่ครบเดือนกลับประกาศปิดตัวลงกระทันหันอย่างไม่ทราบสาเหตุเต้เต้เท่านั้นที่รู้ดีว่าจานสุดรัศมีหัวของนายกเทศมนตรีที่จัดแสดงเกิดรอยปลิดแตกหลายใบร้อนถึงหลินต้องมาขอให้เขาไปช่วยออกแบบจัดการใหม่ทั้งหมดทางนั้นพร้อมจะยอมทำตามข้อเสนอแนะจากเขาทุกอย่างลูกสาวนายกเทศมนตรีชอบมนุษย์ต่างดาวตรงไหนวะโง่เซ่อขนาดนั้นเพื่อนหญิงที่เคยหลอกเต้เต้ทำคลิปเฉาสมัยเรียนพูดสอดขึ้นเธอเชื่อว่าน้องหลินคนนั้นสร้างแผนทำจานแตกหวังดึงเขาอยู่ต่อความรักนั่นแหละคือคำตอบส่วนพ่อตาจะลองใจลูกเขยในอนาคตด้วยหรือไม่นั้นคงไม่มีใครรู้ไปเสียทุกเรื่อง

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าเหลี่ยมหลอกโดยถนอมขุนเพชรเรื่องราวได้จบลงแล้วนะคะกลับมาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าเรื่องต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะทางรายการก็จะนำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันติดตามรับฟังกันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและทีมงานรายการสาราวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการสาราวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
1: เดี๋ยวๆรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
0: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
1: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
2: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
9: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับกรมชลประทานเร่งบริหารจัดการน้ำแม่กลองและเจ้าพระยาเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำเหนืออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
10: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
12: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
13: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
12: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
13: ทำความดีเพื่อชาติไทย
1: เพื่อนดูรองเท้า าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
4: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
1: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
4: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
1: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
4: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
9: กรมชลประทานเร่งบริหารจัดการน้ำแม่กลองและเจ้าพระยาเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำเหนือลดความเสี่ยงน้ำเอ่อล้นตลิ่งเพื่อลดผลกระทบประชาชนให้มากที่สุด
14: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำกลองจังหวัดกาญจนบุรีหลังฝนตกหนักสะสมช่วงวันที่25-30กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้ปริมาณน้ำจากแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่ไหลเข้าเขื่อนแม่กลองเพิ่มขึ้นขณะที่ปัจจุบันมีแนวโน้มลดลงโดยเขื่อนแม่กลองมีน้ำไหลเข้าประมาณ 2,052 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำท้ายเขื่อนประมาณ 2,158 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมมีแนวโน้มปรับลดการระบายตามสถานการณ์ทั้งนี้กรมชลประทานจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและกำชับหน่วยงานติดตามสถานการณ์ใช้ข้อมูลคาดการณ์ฝนวางแผนล่วงหน้าพร้อมเตรียมเครื่องจักรและเครื่องสูบน้ำให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนขณะที่นายทรงพลสวยสมรองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกและตอนล่างพร้อมตรวจสอบอาคารชลประทานสำคัญ4แห่งเร่งพร่องน้ำในระบบคลองเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำจากสุพรรณบุรีและอ่างทองและควบคุมการรับการระบายน้ำผ่านโครงการคลองที่เชื่อมกับแม่น้ำท่าจีนและเจ้าพระยาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปิยาพันยังเทียนรายงาน
9: จังหวัดอ่างทองเตรียมรับมือเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำสูงสุดได้ถึง 2,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเร่งเสริมแนวป้องกันพร้อมผันน้ำเข้าทุ่งเกษตรบรรเทาผลกระทบประชาชนริมน้ำ
15: นายทัศนัยสุทาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกและเมืองอ่างทองโดยระบุว่าปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่ 2,400 ถึง 2,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจเพิ่มขึ้นใน 2-3 วันนี้ทางจังหวัดจึงเตรียมพร้อมรองรับที่ระดับ 2,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยประเมินสถานการณ์รายวันร่วมกับปริมาณฝนและน้ำจากภาคเหนือพร้อมกำชับเสริมแนวกั้นบริเวณพื้นที่ริมน้ำโดยเฉพาะจุดเปราะบางใต้สะพานป่าโมกทั้งบดอัดดินปักเสาเข็มวางถุงบิ๊กแบ็คและเสริมคันดินนอกจากนี้ได้ประสานกรมชลประทานผันน้ำเข้าทุ่งเกษตรที่เก็บเกี่ยวแล้วเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำและช่วยบรรเทาผลกระทบประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำธิดารัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
9: นายกรัฐมนตรีย้ำปราบทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นตรวจสอบเอาผิดผู้เกี่ยวข้องยึดพฤติการและหลักฐานเป็นหลัก
16: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีปาฐกถาพิเศษเรื่องรัฐบาลกับการขับเคลื่อนสู่ซีโร่คอร์รัปชันและการเติบโตอย่างยั่งยืนว่ากรณีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นสร้างความเสียหายประมาณ 2,400 ล้านบาทรัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องอย่างจริงจังซึ่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ติดตามทรัพย์สินกลับคืนมาแล้วประมาณ320ล้านบาทและอยู่ระหว่างขยายผลเพิ่มเติมโดยนายกรัฐมนตรีกำชับใช้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมยึดพยานหลักฐานโดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งหรือความเชื่อมโยงกับบุคคลใดโดยรัฐบาลยืนยันเดินหน้าปราบปรามการทุจริตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบราชการและการบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาปุริมปราศภาภาครายงาน
9: คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบง.มีมติปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด75สตางค์ต่อลิตรมีผลพรุ่งนี้รับมือราคาน้ำมันในตลาดโลกพุ่งสูงจากวิกฤตตะวันออกกลางพร้อมกันนี้ขอความร่วมมือจากประชาชนให้ใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าเพื่อช่วยลดภาระเศรษฐกิจของประเทศและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กองทุนน้ำมันสามารถดูแลเสถียรภาพราคาพลังงานต่อไปได้อย่างยั่งยืนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันเช่นเคยสำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศรนะครับวันนี้วันที่1ตุลาคมนะครับ2569แฟนคลับคงติดตามข่าวเรื่องน้ำท่วมกันอยู่นะโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรปราจีนบุรีเจอน้ำท่วมหนักเลยนะเที่ยวนี้หนักเลยต้องปิดโรงพยาบาลนะปิดโรงพยาบาลย้ายไปผู้ป่วยไปที่โรงพยาบาลค่ายทหารนะครับผมจำชื่อไม่ค่อยได้แต่ว่ารายการเรายังอยู่นะโรงพยาบาลปิดแต่ว่ารายการสุขภาพดีวิถีไทยยังอยู่นะฮะดูแลสุขภาพของตัวเองแล้วก็ดูแลสมาชิกในครอบครัวดูแลกันและกันด้วยนะภาวะน้ำท่วมปีนี้นะมันมาเร็วมาแรงมาเยอะจริงๆนะครับคืนนี้2ชั่วโมงครับสำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยชั่วโมงหลังยังเป็นคุณหมอมะกอนลิ้มอุดมพรเหมือนเดิมนะแต่ว่าชั่วโมงแรกของคืนนี้อาจารย์สองหรือว่าดร.สองนะครับดร.เภสัชกรหญิงภกากรองขวัญข้าวผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีวันนี้มาเป็นวิทยากรนะไม่รู้ว่ารุยน้ำมาหรือเปล่าอยู่ที่บ้านมันเห็นบอกว่าท่วมนะโรงพยาบาลท่วมทั้งที่บ้านด้วยเนาะไปคุยกับทางดร.สองเลยนะครับดร.ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ที่บ้านท่วมไหมครับ
4: ที่บ้านยังไม่รู้เลยค่ะก็ทิ้งบ้านมาอยู่โรงพยาบาลตั้งแต่น้ำมันขึ้นก็ไม่สามารถกลับไปได้อะค่ะทีนี้มันก็ต้องเลือกว่าจะอยู่บ้านหรือคือจะอยู่บ้านมันจะออกมายากก็เลยย้ายมาอยู่โรงพยาบาลแล้วก็ส่งพ่อแม่ไปอยู่ที่อื่น
3: หนักเลยนะปีนี้หนักเลยใช่ไหมครับ
4: โอ้ปีนี้หนักค่ะจนทำให้คิดว่ามันอาจจะมีหนักกว่านี้ก็ได้นะค
3: ือ
4: แล้วการประเมินการของเรามันต่ำเกินไปอ่ะคือเราคิดว่ามันคงจะเกิดแหละแน่ๆแต่ว่าไม่ได้คิดว่ามันจะท่วมในจุดที่มันสูงอะค่ะที่เราก็คิดว่าป้องกันเป็นอย่างดีอย่างเช่นตึกเจ้าพระยาเนี่ยค่ะ
3: คือที่ผ่านมาเราก็พยายามป้องกันแล้วก็เอาอยู่พอสมควรแต่ว่าปีนี้มากกว่าน้ำมันมากกว่าปีผ่านๆมาใช่ไหมครับ
4: ใช่ใช่ค่ะคือตอนแรกเนี่ยเราก็ไปรับผู้ป่วยคือการท่วมเนี่ยมันท่วมจากอำเภอกบินคืออำเภออื่นเนี่ยมาก่
3: อ
4: นเราก็รับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลอื่นมาไว้ที่โรงพยาบาลเราเพราะว่าเนื่องจากโรงพยาบาลอื่นเนี่ยพอน้ำท่วมเนี่ยการเดินทางของบุคลากรของผู้ป่วยก็ทำได้ยากก็แล้วก็มีความกังวลว่าถ้ามันท่วมหนักขึ้นเนี่ยการซัพพลายยาหรืออะไรเงี้ยต่างๆก็จะทำได้ยากเราก็รับคนไข้มากลายเป็นว่าสุดท้ายเราก็ท่วมเอง
3: ท่วมด้วย
4: แล้วก็เร็วมาก
3: คือมันขึ้นเร็วขึ้นเร็วจริง
4: พยายามจะแบบว่าเราเขาเรียกว่าอะไรเราตั้งรับอยู่เนี่ยประมาณ 3-4 วันที่น้องๆโดยเฉพาะน้องผู้ชายจากมูลนิธิแล้วก็เจ้าหน้าที่ช่างของโรงพยาบาลเนี่ยแล้วก็ได้ทหารมาอีกอ่ะมาช่วยกันตอนแรกมันเหมือนเอาอยู่แต่ว่าพอระยะหลังที่ มันน้ำมันมาแรงเนี่ยค่ะมันก็ดันกระสอบทรายอาจารย์มกรเนี่ยก็น่าจะเล่าได้ดีเพราะว่าเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์นะคะใจก็คือแกก็โพสต์ตอนกลางคืนว่าจะไหวไหมเนาะ
3: ลุ้นอย่างลุ้น
4: ไปให้ความเห็นว่าเราต้องผ่านได้สิเพราะว่าเราไม่เคยคือน้ำเนี่ยเข้าโรงพยาบาลเนี่ยมาอยู
3: ่
4: ครั้งหนึ่งเราก็สุดท้ายเราก็
3: เอาอยู
4: ่แต่ปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยมันก็เข้ามาทางกำแพงทางอะไรหลายๆอย่างนะคะก็สุดท้ายก็พ่ายแพ้ตอนนี้เราก็เอาผู้ป่วยคนสุดท้ายออกแล้วนะคะวันนี้เราก็ย้ายไปตั้งคือเจ้าหน้าที่ยังทำงานเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเปลี่ยนสถานที่ตั้งจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาไปภูเบศรไปอยู่ที่โรงพยาบาลค่ายคือเราก็เลือกนะคะสถานที่เพราะว่าหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องไปเลือกว่าไอ้สถานที่ที่เราจะไปตั้งโรงพยาบาลใหม่เนี่ยไม่ใช่ตามไปท่ว
3: ม
4: นะคะแล้วก
3: ็
4: ต้องมีความพร้อมระดับหนึ่งก็เลยคุยกับทางโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์นะคะก็มีการเซตอัพที่ตรงนั้นอาจารย์มาก่อนก็เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามนะคะก็อาจารย์โคจะเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่ามันก็มีผู้ป่วยที่ยังไปรักษาที่นั่นส่วนพวกเราที่อาจจะบ้านถูกน้ำท่วมหรือว่าอาจจะเป็นผู้บริหารอย่างเงี้ยค่ะก็ยังอยู่ทางนี้เพื่อดูแลอย่างสองก็จะเดินทุกวันน่ะในส่วนที
3: ่
4: สองรับผิดชอบไปดูใช่ว่ามันเสียหายมากไหมอย่างวันนี้ก็ปีนไปดูตึกเจ้าพระยาก็เห็นเอ๊ะมันมีน้ำคือเจ้าไปตึกเจ้าพระยานี่คือจะคือด้านพื้นนะคะคือถึงคอคือลงไปไม่ได้จกลงไปไม่ได้เพราะว่าว่ายน้ำไม่เป็นก็น้องผู้ชายก็บอกเดี๋ยวผมเข้าไปปรากฏว่าเอ๊ะเราก็ปฏิเห็นประตูมันแง้มน้องก็ดูเอ้าน้ำเข้าแล้วนะคะก็เลยโทรบอกพี่ต้อมว่าเอ๊ะเอาไงดีพี่ต้อมบอกเอ๊ะคือไปเอาเครื่องสูบมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เอามาซิลใหม
3: ่
4: ทีนี้จกก็เลยปีนพอน้ำมันเริ่มลดอ่ะแล้วก็พอปีนได้เราก็ปีนเข้าไปในตึกเมื่อสักครู่ค่ะก็ไปกับน้องมุกก็ไปกันสองคนแล้วก็มีน้องผู้ชายไปด้วยเขาก็เห็นเออแบบก็เสียหายน้อยกว่าที่คิดเพราะว่าเนื่องจากส่วนหนึ่งเมื่อวันจันทร์นะคะเรายกของขึ้นเกือบหมดที่ยกได้แต่ว่ามันก็จะมีแบบพวกไอ้พวกตู้พวกนี้มันหนักอะเรายกไม่ไหวแล้วก็แต่ว่าตอนนี้ที่เจอก็คือมันเป็นพวกฝุ่นที่มันมากับน้ำอะค่ะก็เลยคุยกับพี่ต้อมแล้วก็ผอ.ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ทางเราจะเข้าไปทำความสะอาดเบื้องต้นก่อนเพื่อกำจัดฝุ่นออกไปอาจจะไม่ได้เต็มร้อยหรอกเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามีการปล่อยน้ำมันก็จะมาอีกแต่ว่าก็อาจจะช่วยลดเรื่องคราบเรื่องอะไรไปเพราะว่ามันเป็นโบราณสถานนะเราก็อยากให้มันแบบดูดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไปสำรวจด้วยว่ามันมีความชื้นตรงไหนอะค่ะประมาณนี้ค่ะ
3: น้ำยังทรงตัวอยู่อะหรือว่าเริ่มลดบ้างแล้วครับ
4: เท่าที่ดูค่ะมันลดพี่วรมแต่ว่าลดอยู่แบบประมาณสัก 4-5 ซินอะมันน้อย
3: น้อยแต่ครับผม
4: มันน้อยค่ะก็ต้องรอแต่ว่าตอนนี้ก็คือมันก็จะไปทางบ้านสร้างอะ
3: ต่อไปทางบ้านสร้าง
4: ถ้าบ้านสร้างรับเต็มที่เนี่ยน้ำถึงจะลงจากเรา
3: ต้องระบายออกไป
4: แต่ก็ต้องประกอบกันกับว่าในช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยก็มีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกใช่ไหมคะ
3: ครับ
4: ซึ่งเขาก็บอกว่ามันไม่ได้หนักแช่ไม่ได้ตกแช่ทั้งวันทั้งคืนเหมือนที่ผ่านมาแต่ถ้าน้ำตรงจุดเนี้ยมันไม่ถูกระบายออกไปเพราะมันมีการเขาเรียกว่าส่งน้ำมาด้วยอย่างเงี้ยค่ะคือมีการเขาเรียกว่าอะไรปล่อยน้ำจากเขื่อนอะไรด้วยเนี้ยมันก็จะเป็นปัจจัยแฟกเตอร์หลายอย่างแล้วก็ตอนหลังเองเนี้ยการสร้างบ้านเรือนของเราก็จะไปเขาเรียกว่าอะไร
3: ปิดกัน
4: ไปขวางทางน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงหลายปัจจัยด้วยกันค่ะ
3: โอเคก็ยอมรับจริงๆว่าปีนี้ฝนตกหนักแล้วตกต่อเนื่องน้ำขึ้นเร็วตั้งหลักกันไม่ทันก็ถือว่าเป็นมหาอุทกภัยจริงๆนะครับโอเคครับให้กำลังใจเนาะดร.เนาะครับผมก็ให้กำลังใจกันแล้วกันเชิญครับคืนนี้จะมีเรื่องอะไรคุยให้แฟนคลับของเราได้ทราบบ้าง
4: วันนี้ก็จะพูดเรื่องน้ำกัดเท้าค่ะ
3: โอ้เขา
4: เชื่อว่าเราอาจจะได้รับผลกระทบคือตอนนี้ถ้าเราติดตามสถานการณ์อาจจะพูดให้ฟังนิดนึงนะคะคือสถานการณ์เนี่ยคือนอกเหนือจากภาคตะวันออกภาคกลางนะคะเดี๋ยวน้ำเหนือเนี่ยจะลงมาทางภาคกลางแล้วก็กรุงเทพและในขณะเนี้ยในขณะเดียวกันในภาคตะวันตกก็ได้รับผลกระทบ อยู่เนี่ยนะคะแล้วมันก็จะขึ้นเหนือไปค่ะแล้วถ้าสักประมาณปลายเดือนมันก็จะไปที่ภาคใต้เพราะฉะนั้นเองเนี่ยทีนี้หลายคนก็อาจจะถามว่าเอ้าก็มันบอกว่าแรงนี่นาแล้วทำไมมันถึงเกิดฝนตกขึ้นมาได้นะคะ
3: ค
4: ือเขาก็อธิบายทางวิทยาศาสตร์ว่าความร้อนเนี่ยมันทำให้น้ำมันระเหยขึ้นไปค่ะเป็นความชื้นอยู่ด้านบนทีนี้พอมันมีลมอะค่ะที่พัดนะคะพวกบวกกับพวกการเปลี่ยนแปลงของอากาศเนี่ยไอความร้อนตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นหยดน้ำค่ะคือตอนนี้บนอากาศเนี่ยมันมีหยดน้ำพร้อมอยู่แล้วจากการระเหยของพวกน้ำบนดินหรือว่าจากทะเลนะคะมหาสมุทรอะไรพวกนี้ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะพบกับภาวะที่มันก็จะท่วมสุดขีดร้อนสุดขีดหนาวสุดขีดแล้วก็เขาก็มีการคาดการณ์ว่าหลังจากน้ำท่วมระลอกนี้แล้วเนี่ยนะคะก็จะตามมาด้วยอากาศหนาวแล้วปีนี้ก็อาจจะหนาวยาวนานไปจนถึงมีนาแล้วก็
3: เ
4: มษาก็คือจะเริ่มร้อนแล้วก็ร้อนสุดขีด
3: ร้อนสุดขีดแล้วร้อนนานด้วยใช่ไหม
4: ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเตรียมปรับมือรับกับธรรมชาตินะคะซึ่งไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องของสุขภาพเท่านั้นนะคะแต่ว่าเราอาจจะต้องมาปรับปรุงโครงสร้างที่อยู่อาศัยหรืออะไรพวกนี้ด้วยนะคะหรือว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะยังคิดยังคุยกันว่าอย่างเช่นก็มีคนไข้เนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยนะที่อาจารย์บอกให้ปลูกต้นไม้เนี่ยปลูกไว้เพราะน้ำท่วมก็ตายหมดเลย ก็เลยบอกว่าอันนี้อาจจะเปลี่ยนใหม่ว่าต่อไปเราต้องมีบ้าน2ชั้นใช่ไหมคะชั้นล่างคือเราก็จอดเรือไว้ค่ะส
3: ่
4: วนชั้นบนเนี่ยเราก็อาจจะต้องทำเป็นเขาเรียกว่าอะไรเฉียงนะเฉลี่ยหน้าบ้านเนาะแล้วก็ปลูกต้นไม้ใส่กระถางไว
3: ้ปลูกต้นไม้ที่พอจะปลูกไว้กินไว้เป็นยาได
4: ้ใช่ใช่ค่ะซึ่งเดี๋ยววันนี้ก็จะเข้ากับเรื่องที่เราพูดนะคะก็คือเรื่องน้ำกัดเท้าเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็ลุยน้ำมาหลายวันแล้วก็คันทุกวันเลยนะคะแต่ว่าเราก็ได้ครีมไอตัวน้ำกัดครีมน้ำกัดเท้ามาทาแต่ว่าเชื่อว่าเราทำไม่ทันต่อความต้องการของของคนที่
3: ต้องการ
4: ที่มีจำนวนมากเนาะทีนี้วันนี้ก็เลยอยากจะมาพูดทำความเข้าใจเรื่องน้ำกัดเท้าก่อนนะคะเพราะว่าน้ำกัดเท้าเนี่ยคือเนื่องจากผิวเท้าเราเนี่ยค่ะมันมีความบางใช่ไหมคะท
3: ี
4: นี้ตัวน้ำเนี่ยมันเวลาที่เราเดินไปเนี่ยเราจะต้องบางครั้งเนี่ยแล้วหลายๆครั้งเนี่ยน้ำมันไหลไปทางนึงแต่เราอะเดินสวนทางกับน้ำเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดแรงดันน้ำ
3: แรงต้าน
4: บางคนอาจจะบอกว่าแรงดันมันไม่เยอะอันนี้ไม่จริงนะคะมันพังกับแบกโรงพยาบาลมาเยอะนะ เพราะฉะนั้นเท้าเราเนี่ยไม่คารณานะคะพอเดินไปช่วง 2-3 วันแรกเนี่ยค่ะเราจะเห็นเท้ามันจะเปื่
3: อ
4: ยที่วิธีการที่จะป้องกันตรงนี้นะคะก็คือว่าคืออันที่หนึ่งเนี่ยถ้าทำได้นะคะขอแนะนำให้ซื้อบูทให้มันยาวหน่อยบูทยางนะคะเสร็จแล้วเนี่ยพอเราขึ้นที่พื้นดินเนี่ยนะคะหรือว่าขึ้นบนพื้นปกตินะคะเราก็ล้างทำความสะอาดเท้าและเช็ดแห้งๆนะคะโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นง่ามเท้า
3: ง่ามเท้าสำคัญจุดสำคัญจุดอ่อนจุดอ่อน
4: เมื่อวานเนี่ยสองอ่ะถูกปลุกตอน5 ทุ่มให้ไปเก็บห้องยาเพราะว่าเจอน้ำใช่ไหมเราก็ไปเก็บเสร็จเดินมาเห็นทหารนอนเรียงรายมีทหารคนหนึ่งสองยักถ่ายรูปเท้าเลยสองอ่ะสงสารเขามากเลยนะ คือง่ามเท้าเขาเลือดออกอ่ะพ
3: ี่
4: บรรลงแล้วเขาก็ต้องเอาทิชชู่มาแบบ
3: ใส่ซับ
4: แบบโปะไว้อ่ะคือแต่เขาก็หลับไปแล้วนะเขาก็โปะทิชชู่เพราะว่าเขาคงล้ามาก
3: ครับ
4: เราก็เห็นแล้วแบบโอ้น่าสงสารมากทีเนี้ยเวลาเราคือทหารเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะปลดป้องกันเท้าด้วยไอ้คอมแบท
3: อ
4: ่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันก็ชื้นค่ะเพราะฉะนั้
3: น
4: เนี่
3: ย
4: พอเราใส่บูทแล้วเนี่ยเราต้องล้างเท้าแล้วก็เช็ดให้สะอาดก่อนนะคะเช็ดโดยเฉพาะง่ามเนี่ยตัวนี้จะเกิดปัญหาเยอะ
3: ครับ
4: เสร็จแล้วเนี่ยถ้าที่บ้านมีวาสลีนนะคะหรือครีมที่มันหนืดหนืดนะคะทาพอกเข้าไปเลยค่ะ
3: ครีมที่มันหนืดหนืดมัน
4: มันอาจจะเหนืดหนะนะคะแต่ว่าแล้วก็หรือว่าเรารู้ว่าก่อนเราจะลงน้ำอะค่ะเราทาเคลือบไว้เลยทาเคลือบไว
3: ้ค่ะแล้วก็ได้ครับผม
4: แล้วก็ไปเดินอะ ทีนี้บางคนอ่ะบอกว่าถ้ามันเป็นรองเท้าบูทอ่ะเวลาเราทาวาสลีนอ่ะมันจะเหนอะเกินเราก็อาจจะเลือกเป็นครีมอื่นที่ตัวหนาหน่อยก็ได้นะคะแต่ว่ามันเป็นวิธีการที่ป้องกันได้ดีเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยมันจะยังแค่เขาเรียกว่าอะไรมันจะยังเป็นแค่แบบระคายเคืองอะค่ะ
3: ครับ
4: มันแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดเราไม่ดูแลระยะนี้ค่ะต่อไปมันจะกลายเป็นระยะที่เกิดแผล
3: เข้าสู่เนื้อแล้วเกินผิวหนัง
4: แ
3: ล้วครับผม
4: เข้าสู่เนื้อทีนี้พอเข้าสู่เนื้อเนี่ยค่ะมันก็จะมีโอกาสพอแผลมันเปิดเนี่ยค่ะแล้วเราไปเดินน้ำเนี่ยนะคะมันก็จะบางทีถึงแม้เราทาวาสลีนเนี่ยวาสลีนมันก็แค่คุมเท้าแต่ไอ้แผลเนี่ยมันไม่ได้ฮิวมันไม่ได้รักษานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเกิดใครมีที่บ้านน้ำกัดเท้าครีมน้ำกัดเท้าก็ทาไปนะคะ
3: ครับ
4: แต่ว่าถ้าไม่มีเนี่ยแนะนำว่าเอาวาสลีนมานะคะแล้วก็เอามาผสมกับผงขมิ้นชัน
3: เ
4: นี่ยหรือถ้ามีผงมะขามป้อมอีกนิดหน่อยอะค่ะคือตัวมะขามป้อมเนี่ยคือคนเราเนี่ยเวลาสมมติว่าในช่วงระยะที่สองอะค่ะพอน้ำมันซอได้แล้วเนี่ยมันจะมีขุยเกิดขึ้นตัวมะขามป้อมเนี่ยมันจะช่วยขัดขุยเนี่ยแล้วก็ทำให้ตัวขมิ้นชันเนี่ยซึมเข้าไปแล้วก็ฮิวแผลได้ดีขึ้นแต่ถ้าไม่มีมะขามป้อมไม่เป็นไรขมิ้นชันอย่างเดียวก็ได้
3: แต่ก็ยังพอได
4: ้แต่สูตรเนี้ยก็ต้องบอกนะว่ามันจะเหลืองนะแต่ถ้าไม่มีอะค่ะถ้ามันวิกฤตแล้วจริงๆใช้ไปเถอะค่ะ
3: ต้องใช้
4: เราป้องกันเท้าเราก่อนเพราะว่าถ
3: ้
4: าติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยนะคะมันจะอันตรายมากๆ
3: ใ
4: ช่ค่ะแล้วก็โดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ระยะสุดท้ายเนี่ยค่ะมันจะเริ่มหลังจากที่ถ้าเกิดสมมติที่มันเป็นขุยแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็มีแผลเกิดเนี่ยค่ะพวกเนี้ยนะคะแล้วก็เริ่มมีหนองเนี่ยอันนี้จะจัดการยากแล้ว
3: อ
4: ันนี้อาจจะต้องถ้ายังไปโรงพยาบาลได้ต่อไปถ้าไปไม่ได้เนี่ยนะคะก็อาจจะต้องมีวิธีการกำจัดหนอง
3: ใช่
4: ก็อาจจะเป็นวิธีแบบโบราณก็คือเข็มนะคะแล้วก็ลนไฟนะคะแล้วก็ที่ผู้พองอยู่เนี่ยนะคะก็ต้องแกะ
3: บ่ง
4: ออกมาแล้วก็ให้หนองมันออกนะคะแล้วก็รีดหนองออกให้หมดนะคะแล้วก็คราวเนี้ยลุยน้ำไม่ได้แล้วนะ
3: ไม่ได้แล้วตอนนี้ไม่ได้
4: คือจะต้องแพ็คละนะคะก็คือเอาหนองเนี่ยจัดการให้หมดนะคะขมิ้นชันแพ็คเข้าไปค่ะแล้วก็อาจจะเอาพลาสเตอร์แปะนะคะขมิ้นชันเนี่ยถ้าไม่โดนน้ำนะถ้าเท้าเนี่ยไม่โดนน้ำเลยนะจากประสบการณ์เนี่ยขมิ้นชันแพ็คเนี่ยนะคะสักวันสองวันก็หายแต่ต้องเอาหนองออกนะเอาเลือดเอาหนองออกให้หมดนะคะ
3: ให้เกลี้ยงให้เกลี้ยงครับ
4: แล้วก็เอาขมิ้นชันแพ็คก็หายค่ะแล้วก
3: ็อย่าให้โดนน้ำด้วยอย่าให้โดนน้ำด้วย
4: ทำให้หายดีนะทำให้แห้งหรือไม่แห้งนะคะแล้วก็ขมิ้นชันแพ็คให้ดีแล้วก็สองสามวันหายก็สามารถมาลุยน้ำได้นะคะทีเนี้ยจุดที่ต้องสังเกตก็คือว่าโดยส่วนใหญ่อะค่ะอาจจะต้องคือบางบ้านไม่มีไฟอะนะก็อาจจะต้องใช้ไฟฉายอะค่ะคือจุดบริเวณที่เป็นปัญหาเนี่ยนะคะมันจะอยู่บริเวณง่ามนิ้วเท้า
3: คร
4: ับ แล้วก็บริเวณเขาเรียกว่าอะไรนะอุ้งไม่ใช่อุ้งเท้าเขาเรียกว่าอะไรหน้าเท้าอะค่ะหน้าเท้า
3: หลังเท้าอะเหรอ
4: เขาเรียกว่าอะไรนะพี่บรมที่เวลาที่เราเหยียบด้านหน้าหน้าเท้าอ่ะ
3: อยู่ใต้ฝ่าเท้าใช่ไหม
4: ใต้ฝ่าเท้า
3: ใต้ฝ่าเท้า
4: ด้านเท้าอ่ะค
3: ่
4: ะ
3: ใต้ฝ่าเท้าแต่
4: ด้านหน้า
3: แต่อยู่ด้านหน้าด้านนิ้วด้านนิ้ว
4: ใช่ใช
3: ่ครับผมครับผม
4: ตรงนั้นน่ะจะเป็นจุดที่เจอบ่อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนเพราะฉะนั้นทุกเช้าเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่ต้องออกไปลุยน้ำนะกลับมาแนะนำนะคะว่าคือให้ล้างนะคะเอาสบู่เนี่ยล้างน้ำนะคะให้สะอาดนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็คือเช็ดทำความสะอาดนะคะแล้วก็ส่องดูค่ะว่ามันมีแผลตรงไหนไหมนะคะ
3: ครับ
4: เอาเพราะว่ามีแผลแค่นิดเดียวเองเนี่ยก็ต้องรีบจัดการนะคะเพราะว่าไม่งั้นจะเป็นเรื่องใหญ่นะคะ
3: ใช่ใช่
4: ทีนี้ถ้าไม่ได้เป็นแผลแต่ว่ามันมีเหมือนกับเท้าเหี่ยวๆหน่อยนะคะหรือแดงๆเนี่ยพวกนี้ใช้วาสลีนยังเอาอยู
3: ่
4: แต่ถ้าเป็นแผลแล้ววาสลีนอาจจะไม่ได้แหละอาจจะต้องใช้ขมิ้นชันร่วมด้วยนะคะแต่ว่าถ้ามียาแบบมาตรฐานนะคะก็อันนี้ค่ะ สามารถที่จะใช้ยาถ้าสมมติไปโรงพยาบาลแล้วคุณหมอเขาแจกมาค่ะก็ใช้ยาได้เลยนะคะ
3: ยาน้ำกัดเท้าเนี่ยมันแยกออกไปจากพวกทิงเจอพวกน้ำยาน้ำแดงยาแดงอะไรหรือปะหรือว่าสามารถใช้แทนได้
4: ยาน้ำกัดเท้าเนี่ยนะคะมันมีคุณสมบัติค่ะก็คือว่ามันเป็นครีมที่เคลือบผิวไว้นะคะในขณะเดียวกันนะคะมันก็มีเรียกว่าตัวซาลิซิลิกที่ไปกัดเซาะที่มันแบบว่าเป็นขุยๆออกแล
3: ้
4: วก็ให้ใหญ่ตัวค่ะซึมเข้าไปได
3: ้
4: เพราะฉะนั้นวันก่อนนะก็คุยกับพี่ต้อมว่าพี่ต้อมถ้ามันวิกฤตไม่มีทำไงอ่ะพี่ต้อมก็บอกว่าให้สองเนี่ยกวนแต่ว่าให้เอาแบบให้เขาเรียกว่าถึงจุดที่มันไม่มียาก่อนแล้วอ่ะก่อนค่อยทำเพราะว่าเนื่องจากว่าพอเราใช้ขมิ้นนะคะมันจะเหลืองมากแล้วแกก็กลัวว่าคนไข้ก็จะรับไม่ได้
3: ไม่กล้าใช้กลัวไม่กล้าใช้
4: ใช่อะไรเงี้ยแต่ว่าเราคิดดู เราคำนวณสูตรไว้แล้วค่ะว่าถ้าวิกฤตสุดท้ายเนี่ยเราจะมาสุดนี้ค่ะ
3: อันนี้แผนสำรองเราแผนสำรองเราเตรียมไว้แล้ว
4: ใช่ใช่เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราหาได
3: ้ของอภัยภูเบศทำตัวตัวยาแก้น้ำกัดเท้าไว้ด้วยหรือไหม
4: ทำแต่มันไม่พอ
3: มันไม่พอมันใช่
4: เนี่ยทำออกมาล่าสุดเนี่ย4,000เนี่ยหายวิบไปในหนึ่งวัน
3: โอ้คร
4: ับ ใช่เพราะว่ามีคนที่ต้องการเยอะไงคะก็เลยคุยกันกับพี่ต้อมว่าแล้วการขนส่งคือตอนนี้มันวิกฤตตรงเรื่องการขนส่งด้วย
3: ครับใช่เดินทางลำบาก
4: ถ้าเราจะซื้อแบบสารเคมีมาเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะวิกฤตเยอะก็เลยคิดกับพี่ต้อมว่าถ้ามันวิกฤตแล้ว
3: แผน2
4: ไม่ได้แล้วเนี่ยแผน2สมุนไพรเราเนี่ยว่
3: า
4: ใช่เท้าเหลืองก็ไม่เป็นไรยังรักษาเท้าไว้ได
3: ้ครับครับจุดอื่นๆจุดอื่นๆที่สามารถไปหาซื้อน้ำยาน้ำยากัดเท้าในพวกร้านขายยาต่างๆเขามีขายใช่ไหมอาจารย์
4: คิดว่าไม่มีค่ะ
3: หรอ
4: ใช่มันต้องเป็นคือมันต้อง
3: ทำเฉพาะว่าทำเฉพาะ
4: ใช่ใช่เพราะว่าคิดว่าสมัยก่อนน่ะเราไม่ค่อยใช้กันเยอะ
3: นั่นสิ
4: น
3: ั่นสิ
4: แต่ว่าต่อไปเนี่ยคิดว่าจะได้ใช้เยอะ
3: สต็อกต้องสต็อกไว้ครับผมครับผมโอ้ต่อเลย
4: แต่ว่ามันอาจจะมีบางสูตรของยานะคะที่ร้านยาเนี่ยอาจจะมีแต่ว่าประสิทธิภาพเองเนี่ยอาจจะเรียกว่าอาจจะไม่ได้เข้าสู่
3: ไม่เต็มร้อยไม่เต็มร้อยประสิทธิภาพจะไม่เต็มร้อย
4: เพราะว่าเนื่องจากว่าร้านยาก็อาจจะไม่สต็อกของพวกนี้เพราะว่ามันไม่ได้ขายได้ทุก
3: ใช่ต้องเกิดภาวะน้ำท่วมแล้วก็ใช่ถึงฤดูกาลบางทีมันก็ไม่เป็นไม่ค่อยเป็นกันก็มีน้ำมันน้อยก็ไม่ท่วมก็ไม่ได้ขายอีกครับผมครับ
4: ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าไปร้านยาก็อาจจะได้พวก
3: วัสลีน
4: ได้วัสลีนหรือว่าอาจจะได้พวกยาฆ่าเชื้อราย
3: าฆ่าเชื้อรา
4: แต่ทีนี้บางทีเนี่ยยาฆ่าเชื้อราเนี่ยมันไม่หนืดพอคือสูตรการดูแลเท้าอะค่ะในช่วงน้ำกัดเท้าเนี่ยเราต้องมีอะไรเคลือบถ้าไม่มีอะไรเคลือบเนี่ยเท้าเราก็เปล่าเปล่าเลยเจอกับน้ำไ
3: ปมันก็ละลายหมดมันก็ละลายหมด
4: ใช่ใช่ค่ะ
3: ครับครับครับครับประมาณน
4: ี้ทีนี้ในส่วนที่สามอะค่ะทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่านะคะเราเนี่ยค่ะได้ใช้ตัวยาในเฟสที่สองที่บอกว่ามันเริ่มมีขุยนะมันเริ่มมีหนองมีอะไรอย่างจัดการเรียบร้อยละก็มันก็จะไม่พัฒนาไปสู่ระยะสามมันก็จะเข้าสู่เฟสเท้าที่ใช้ได้ปกติแต่ทีเนี้ยบางคนเนี่ยก็คือดูไม่ละเอียดจากที่เคยดูแลคนไข้เนี่ยนะครับคือมันเป็นอยู่งานเท้าเล็กนิดเดียวอ่ะแต่เราเขาไม่ได้ดูอ่ะคือมองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ย
3: ครับ
4: ปรากฏทำไปทำมามันลามค่ะเป็นเชื้อราทีนี้เชื้อราเราจะรู้ได้ยังไงนะคะเชื้อราเนี่ยมันจะมากับกลิ่นค่ะ
3: เหรอ
4: คือถ้าสมมติว่าเวลาที่เราเป็นแผลแล้วมีกลิ่นนะคะ
3: ให้ประเมิน
4: หร
3: ื
4: ออย่างบางให้ประเมินเลยอันนี้น่าจะเป็
3: นเช
4: ื้
3: อรา
4: โอกาสนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะต้องไปโรงพยาบาลหรือว่าไปซื้อยาตามร้านยาเขาก็จะมียาฆ่าเชื้อรานะคะ
3: อ
4: ันนี้ก็เป็นวิธีการดูแลนะคะ
3: ลักษณะสังเกตแผลลักษณะเชื้อรามันมีลักษณะที่เป็นข้อสังเกตเพิ่มเติมไหมครับ
4: มีค่ะเชื้อราเนี่ยนะคะก็คือว่ามันจะ ผิวลอกค่ะ
3: ผิวลอก
4: คือตอนแรกเนี่ยในเฟส2เนี่ยมันจะเริ่มแค่เหมือนกับมันจะมีขุยนะคะแต่ว่าเพราะว่าน้ำเนี่ยมันเสาะเข้าไปที่เท้าใช่ไหมคะทีนี้ไอ้ขุยเนี่ยถ้าเราไม่กำจัดมันให้ดีอะมันก็จะเป็นที่สะสมของเชื้อแล้วมีความชื้นเข้าไปอีกมันก็จะกลายเป็นผิวที่ลอกเป็นแผ่น
3: ๆ
4: พอลอกเป็นแผ่นแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ร่วมกับมีกลิ่นพวกเนี้ยค่ะอันเนี้ยนะคะก็น่าจะเป็น
3: เข้าสูตร
4: สงสัยได้ว่าเชื้อราได้นะคะ
3: ครับครับ
4: แล้วก็อีกอันนึงที่อาจจะต้องระวังแล้วก็ตอนนี้หมอกลัวมากนะคะก็คือโรคฉี่หนู
3: เออใช่ใช่มากับน้ำด้วย
4: ฉี่หนูใช่นะคะซึ่งตรงเนี้ยค่ะคือบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะเราไม่ได้ไปสัมผัสหนูนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้ฉี่หนูเนี่ยนะคะมันบางทีสัตว์ต่างๆเนี่ยมันที่ปล่อยฉี่ออกมาเนี่ยนะคะพวกเนี้ยมันจะมีการปนเปื้อนนะคะอยู่ในน้ำในดินพวกเชื้อพวกเนี้ยค่ะแล้วพอเราไปสัมผัสนะคะทีถ้าเราไม่มีแผลค่ะเราไม่มีแผลไม่เป็นไรเลยโอกาสที่จะเป็นฉี่หนูน้อยมากแต่ไอ้ฉี่หนูเนี่ยมันจะเข้าได้ก็คือมันเป็นแผลค่ะมันมีร่องรอยของแผลนะคะถึงจะเป็นนะคะทีนี้ลักษณะของฉี่หนูเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงนะคะว่า
3: เ
4: อ๊ะเราสงสัย
3: ติดเชื้อแล้ว
4: ก็คือมีไข้ปวดศีรษะปวดเมื่อยนะคะมีปวดน่องตาแดง
3: ปวดน่องจุดนี้พิเศษหน่อยปวดน่องตาแดงอันนี้อาจจะเด่นถ้ามา2อันเนี้ยปวดน่องตาแดงก็จะแตกต่าง
4: กับไข้หวัดอื่นว่าตอนเนี้ยตัวเองอะตาแดงอยู
3: ่อดนอน
4: แล้วก็คิดว่าเอ๊ะเราจะไป
3: โดนฉี่หนู
4: เราตอนนี้โรงพยาบาลเราก็ไม่มีหมอแล้วเพราะหมอไปอยู่โรงพยาบาลสนามมุกก็เลยเอาบอกว่าลองกินยายาไอ้อะไรนะยาไอ้ยาสมุนไพรอะค่ะเข้าไปก่อนนะคะว่าพรุ่งนี้หายไหมถ้าพรุ่งนี้ไม่หายก็อาจจะน่าสงสัยแล้วนะ
3: ไปตรวจไปตรวจเพิ่ม
4: แต่ว่าอันเนี้ยก็คือบอกไว้นะคะทีเนี้ยประเด็นที่สำคัญของเรื่องนี้เลยอะค่ะก็คือการดูแลเท้าค่ะเท้ามานะคะดูแลเท้าก่อนสมมติเราจะไปลุยน้ำใช่ไหมคะก็คือถ้าเราไม่มีทางเลือกค่ะทามันเป็นกับวาสลีนนะคะแล้วพอไปถึงจุดหมายปลายทางก็เช็ดออกค่ะยอมเดินหน่อยแต่เพื่อเท้าเรานะคะ
3: ค
4: แล้วก็กลับมาค่ะเอาสบู่ล้างทำความสะอาดให้ดีโดยเฉพาะง่ามนิ้วนะคะแล้วก็เช็ดให้แห้งค่ะ
3: ค
4: ไฟฉายส่องมีแผลไหมนะคะถ้าไม่มีแผลก็จบถ้ามีแผลก็อย่างที่บอกค่ะถ้าแผลเนี่ยนะคะมันเพิ่งเริ่มเจอนะคะมีหนองมีหรือมีเลือดก็ซับออกนะคะเอาเลือดซับออกให้หมดแล้วก็ใส่ผงโรยขมิ้นไปได้ยอมเหลืองหน่
3: อ
4: ยแต่ว่าผลลัพธ์ดีค่ะหายดีนะคะ
3: ขมิ้นชันของเพลเบียดเนี่ยก็แกะแคปซูลมาโรยได้เลยเน
4: า
3: ะ
4: ใช่ใช้ได้เลยค่ะ
3: มีขายทั่วไป
4: มีขมิ้นมะขามป้อมขมิ้นชันอันนี้ก็ใช้คู่กันได้เลย
3: ใช้คู่กันได้เลยครับเป
4: ็
3: นของเราเป็นผงอยู่แล้วแล้วก็ปลอดภัยด้วยครับผม
4: ใช่ใช่ค่ะ
3: ครับ
4: ก็เน้นย้ำนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เจอคนไข้ที่ห้องฉุกเฉินเยอะเหมือนกันไอ้น้ำกัดเท้าเนี่ยแล้วสุดท้ายก็คือมาเป็นเยอะหรือว่าอย่างที่เราเจอเยอะก็ผู้ป่วยเบาหวานใช่ไหมคะความรู้สึกของเท้าไม่ค่อยดีแล้วก็บางทีก็ไม่ใส่รองเท้าใช่ไหมคะเพราะว่าบางทีบอกว่าเอ้ยถ้าใส่รองเท้าแล้วมันไม่สะดวกในการทำงานคือแนะนำให้ใส่รองเท้านะคะ
3: ครับครับยังไงแนะนำให้ใส่ยังไงก็ต้องใส่ครับผมครับ
4: คือเดี๋ยวไปเหยียบอะไรขึ้นมาก็เป็นอีกเรื่องเลย
3: น
4: ะคะ
3: ใช่ใช
4: ่นะคะเพราะฉะนั้นก็ดูแลสุขภาพเท้าค่ะ
3: สำคัญนะเพราะต้องดูนะ
4: เป็นเรื่องสำคัญ
3: ครับ
4: ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะ
3: ประมาณนี้
4: เดี๋ยวเราจะเปิดสายคุณผู้ฟังได้ถาม
3: ได้ครับให้ทางดร.สองท่านพักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะก็โอ้ช่วงนี้นะเรียกว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะต้องลุยสู้กับน้ำนะคุณหมอก็ใส่กางเกงขาสั้นมาทำงานกันนะ ครับเรื่องของธรรมชาติซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่ามันเกิดขึ้นมันก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็รวดเร็วด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องปรับตัวรับสถานการณ์ต่างๆนะแล้วก็ใช้ความรู้ใช้ภูมิปัญญาต่างๆมาผสมผสานในการดูแลนะครับเดี๋ยวพักฟังสปอร์ตชุดหนึ่งคุณผู้ฟังครับจบสปอร์ตแล้วผู้ฟังที่ฟังอยู่มีข้อสงสัยในประเด็นที่ทางดร.สองท่านพูดคุยไปหรือว่าประเด็นสุขภาพอื่นๆเกี่ยวกับยุกยาต่างๆหรือว่าเกี่ยวกับทางภัยพิบัติของเราที่อยากจะพูดคุยสอบถามเพิ่มเติมหลังเบรกครับคืนวันนี้กับพรุ่งนี้เนี่ยเราย้ายห้องมาออกอากาศที่ห้องส่ง FM ของวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเบอร์ที่จะใช้รับเบอร์โทรศัพท์รับสายผู้ฟังก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับคืนพฤหัสกับคืนวันศุกร์เป็นเบอร์02-290-0473นะครับ02-290-0473นะฮะขอบคุณไปยังคุณนิตยาด้วยนะครับร่วมทำบุญช่วยทางภัยพิบัตินะครับเดี๋ยวผมดูข้อมูลนิดหนึ่งนะครับเอไปวางไว้ตรงไหนแล้วเดี๋ยวนะเจอแล้วผ่านทางมูลนิธินะครับของภัยพิบัตินะแป๊บหนึ่งนะครับโอเคชื่นเป็นบัญชีของภัยพิบัตินะครับบริจาคเข้าโรงพยาบาลก็ช่วยเหลือเรื่องน้ำท่วมด้วยนะครับเป็นบัญชีเติมบุญนะเติมบุญครับขอบคุณทางคุณนิตยานะฮะโอเคครับก็ช่วยเหลือกันไปนะช่วยเหลือกันไปดูแลกันไปนะเดี๋ยวเราพักฟังสปอร์ตจบสปอร์ตแล้วผู้ฟังที่ต้องการปรึกษาสอบถามเพิ่มเติมอย่างที่ผมแจ้งเบอร์ไปนะครับ02-290-0473ครับ
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
5: จ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
6: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
7: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
5: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศร
6: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะแม่ตากเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
8: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
6: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
8: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศรเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
6: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
8: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
6: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศร
9: ฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศรแก้หวัดเจ็บคอมี4กลไกต้านไวรัสฟ้าทลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ลดการแบ่งตัวช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการอักเสบที่ปอดจากการติดเชื้อไวรัสฟ
10: ้าทลายโจรอภัยภูเบศปลอดสารเคมีเกษตรอินทรีย์มาตรฐานการผลิตสากลทำมานานกว่า20ปีหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสั่งซื้อโทร095-763-7945มั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
3: โอเคครับอ่ะจบสปอตเรียบร้อยก็ฝากไว้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศทุกตัวนะเราเน้นทั้งคุณภาพและความปลอดภัยนะครับใช้แล้วมั่นใจได้นะฮะผู้ฟังครับมาเลยฮะผู้ฟังที่ต้องการจะสอบถามจะปรึกษานะครับหรือว่าโทรศัพท์มาให้กำลังใจกับทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีของเราพูดคุยกันได้เลยนะฮะโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาพูดคุยโดยตรงนะครับ02-290-0473นะครับอยู่กับทางด้านดร. 2นะครับดร.เภสัชกรหญิงภกากรองขวัญข้าวนะครับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีปราจีนบุรีนี่ท่วมตัวเมืองด้วยนะตัวเมืองเท่าที่ผมทราบก็ท่วมในตัวเมืองตัวจังหวัดด้วยนะฮะราชบุรีก็ท่วมเนาะท่วมกันเยอะพอสมควรกรุงเทพเริ่มดีขึ้นแล้วนะกรุงเทพเริ่มดีขึ้นเห็นว่าแถวแฟลตคลองจันก็น้ำแห้งแล้วแต่ก็ยังมีบางพื้นที่ที่ยังต้องระบายต่อเนื่องกันไปนะครับแถวนนท์ก็เดินทางสะดวกขึ้นแล้วหวังว่าฝนคงไม่ซ้ำหนักนะถ้าตกก็ตกให้พอหยุดให้เราระบายหายใจให้คอกันได้นะครับอ่ะเชิญครับตอนนี้สายว่างครับผู้ฟังที่ต้องการจะพูดคุยสอบถามปรึกษาเพิ่มเติมนะกับทางดร. 2นะครับโทรเข้ามาได้เลยนะโทรเข้ามาได้เลยนะครับ02-290-0473นะเบอร์เดียวนะเรารับสายทีละท่านทีละท่านทีละท่านนะครับเพื่อที่จะได้คุยสอบถามพูดคุยแล้วก็ให้คำแนะนำกันให้เรียบร้อยกันไปก่อนนะครับทีละท่านไปนะครับเชิญครับผู้ฟังที่รออยู่นะฮะโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะครับแล้วรับทีละท่านนะครับรอให้วางสายแล้วก็ค่อยโทรเข้ามา โอเคครับสายแรกมาแล้วจากไหนครับ
11: ค่ะจากกาญจนบุรีด่านมะขามเตี้ยค่ะ
3: โอ้ด่านมะขามเตี้ยเชิญครับอาจารย์สองฟังอยู่ครับ
11: ค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ค่ะ
12: สวัสดีค่ะ
11: ก็มีปัญหาน้ำกัดเท้าเช่นกันค่ะท่านอาจารย์
12: จะเป็นได้สังเกตไหมคะมันเป็นระยะไหนแบบ
11: มันน่ามันได้แต่คือมันผิวหนังมันพองอะนะคะอาจารย์แล้ว มันเป็นน้ำใสๆแล้วจะคันคันคันแล้วก็แสบยิ่งเขาแบบยิ่งถูยิ่งคันก็เลยเอาเข็มอะค่ะไปสะกิดให้มันแตกพอแตก มันจะมีน้ำใสๆออกมานะคะอาจารย์ค่ะแล้วก็มันก็จะเป็นรูโบ๋ๆนิดนึงค่ะ
12: ค่ะ
11: ก็พยายามที่จะไม่ไปโดนน้ำแต่ที่บ้านก็คือทำไร่อะค่ะก็ต้องเข้าไปดูในไร่ในอะไรเสร็จแล้วช่วงเนี้ยพอน้ำเริ่มหยุดนะคะเอางี้ก่อนช่วงที่เป็นนะคะพอแงะแล้วน้ำเหลืองมันมีน้ำใสๆนะคะไม่ใช่มันเป็นเหมือนตุ่มพองอะค่ะอาจารย์
12: แล้วก็
11: ก็เอาน้ำเกลือสำหรับล้างแผลไปล้างนะคะแล้วก็เป็นยาเหลืองไปใส่ช่วงนี้น้ำลดแล้วไม่โดนน้ำเหมือนมันจะแห้งแล้วอะค่ะท่านอาจารย
12: ์
11: แต่มีข้อสงสัยว่าอาจารย์คะที่น้ำเกลือที่เขียนไว้อะค่ะมันเขียนไว้ทั้งแต่ปี67มันหมดอายุไหมคะท่านอาจารย
12: ์น้ำเกลือเนี่ยเราปิดฝาไว้เนาะ
11: ปิดเพิ่งเปิดขวดใหม่เลยค่ะแต่เราซื้อไว้นานแล้ว
12: อ๋อไม่เป็นไรค่ะ
11: อ๋อยังใช้ได้อยู่นะคะ
12: ใช่ใช่ค่ะ
11: ค่ะแล้วยาเหลืองก็เหมือนกันยังใช้ได้แล้วยาเหลืองก็เหมือนกันนะคะหมดเมื่อปี68แต่ว่าเท่าที่สังเกตแผลก็เริ่มดีขึ้นนะคะเริ่มแห้งขึ้น
12: ก็จริงๆก็สามารถใช้ได้ค่ะคือโดยปกติเวลาสมมติเราทำยาอย่างเงี้ยค่ะเขาจะกำหนดวันหมดอายุไว้ นะคะซึ่งแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยค่ะมันก็มีหลายปัจจัยที่บอกว่ายาเนี้ยคือบางอันเนี่ยถ้าเราเก็บยาไม่ดีเนี่ยนะคะมันอาจจะหมดอายุก่อนวันที่ระบุก็ได้คือหมายถึงคุณภาพมันเสียไปก่อนที่จะหมดก็ได้แต่ว่าในกรณีเนี้ยถ้ายังไม่เคยเปิดเลยเราเปิดใช้ก็สามารถใช้ได้ค่ะ
11: อ๋อค่ะท่านอาจารย์ก็น่าจะเบาขึ้นนะคะแต่ก็ยังใต้ก็เหมือนที่บอกคือใต้อุ้งเท้าเราเนี่ยตรงนิ้วเนี่ยมันจะมีข้อพับใช่ไหมคะตรงเนี้ยยังมีอาการอยู่ยังมีอาการเหมือนกับเหมือนยังเป็นเหมือนหนังพองๆนะคะแล้วก็ดูยากมองไม่ค่อยเห็น
12: คืออาจจะต้องให้คนอื่นช่วยดูค่ะทีเนี้ยไอ้ตรงหนังพองๆอ่ะถ้าจะแนะนำนะคะก็คือสะกิดออกให้น้ำมันออกมาแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยถ้ามียาฆ่าเชื้อไอ้ยาเขาเรียกว่าอะไรโพวิโดนไอโอดีนพวกเนี้ยค่ะก็ทาหรือว่าไม่งั้นก็ใช้ขมิ้นโรยก็ได้นะคะแล้วก็เสร็จแล้วถ้าเกิดเราก็เอาไอ้ผ้าก๊อซพันสำลีค่ะเอามาหุ้มเลยเนาะหุ้มรอบสมมติว่ามันเป็นตรงอุ้งเท้าอะค่ะทั้งหมดใช่ไหมคะสมมติมันมีหลายจุดอะก็โปะขมิ้นชันแล้วก็เอาผ้าก๊อซมาพันแล้วก็ถ้าพี่สมมติว่ามันจำเป็นจริงๆว่าเราต้องไปนาไปไหนไปไหนอย่างเงี้ยค่ะก็เอาถุงพลาสติกใส่เอา
11: อ๋อถุงสวมเลยถุงพลาสติ ก
12: ใช่ถุงพลาสติกสูงเลยแล้วก็หรือไม่ก็อาจจะใส่บูทอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเพื่อทำให้โอกาสที่แผลของเราอ่ะมันจะไปเสียดสีใหม่เนี่ยมันเกิดได้น้อยลงอ่ะแต่ดีที่สุดก็คือต้องไม่ใช้อ่ะมันจะหายเร็วขึ้นแต่ว่าในความเป็นจริงอ่ะมันไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอกมันก็ยังต้องใช้ถูกไหมล่ะเท้าเราอ่ะ
11: อืมใช่ค่ะ
12: เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้วิธีแบบนี้ค่ะก็คือแพ็คให้แห้งแพ็คให้ดีเอาไอ้ตัวผ้าก๊อซเนี่ยค่ะก็คือพันหรือว่าถ้ามันเป็นไม่เยอะอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้พลาสเตอร์แบบที่มันกันหนามอะค่ะอันเนี้ยพันแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกอีกทีนะคะเพื่อที่จะเดินหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อลดการกระแทกค่ะแล้วพอเราไม่ได้อยู่ในบริเวณน้ำเนี่ยเราก็เอาออกมาค่ะถอดออกมาแล้วก็ให้มันได้เรียกว่าไม่ให้เท้ามันอบอะค่ะพออบมันก็จะมีความชื้นใหม่คือเท้าเราเนี่ยเวลามันเกิดการระคายเคืองเนี่ยนะคะแล้วไปเจอความชื้นเนี่ยมันจะยิ่งทำให้การระคายเคืองมันเพิ่มขึ้นค่ะ
11: ค่ะคือรู้สึกกังวลเพราะว่าบอกว่าจะมีพายุลูกใหม่เข้าอีกแล้ววันที่6เอ๊จะต้องไปโดนอีกแล้วแผลมันจะจากที่มันเริ่มแห้งแล้วเดี๋ยวมันต้องพุขึ้นมาอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
12: คือแนะนำว่าถ้าเกิดสมมติตอนนี้ค่ะเราไม่ได้สัมผัสน้ำเนาะก็คือพี่เนี่ยให้คนข้างบ้านคนที่บ้านก็ได้นะคะดูให้หมดว่ามันมีตุ่มไหมถ้ามีตุ่มก็คือสะกิดแล้วก็เดรนน้ำมันออกเอาน้ำมันออกนะคะเสร็จแล้วเนี่ยแนะนำเลยนะเอาขมิ้นชันเนี่ยโรยบนผ้าก๊อซนะคะแล้วก็แปะบดไปแล้วก็แพ็คให้แน่นเลยค่ะแล้วก็ลดการสัมผัสน้ำเนี่ยนะคะถ้าเกิดสมมติจะอาบน้ำอะไรก็พันใช้ถุงพลาสติกพันเนี่ยค่ะ 2-3 วันดีขึ้นชัวร์
11: ค่ะอาจารย์คะขมิ้นสดได้ไหมคะ
12: ขมิ้นสดไม่แนะนำค่ะเพราะว่ามันมีเขาเรียกว่าเลซินมันจะเหนียวๆค่ะแล้วมันจะยิ่งไปทำให้แผลมันหายช้าถ้าจะใช้ในกรณีนี้เนี่ยนะคะแนะนำให้เป็นตัวขมิ้นผงค่ะเพราะว่าแผลเราอ่ะมันชื้นอยู่แล้ว okay. เราไม่อยากให้ได้รับความชื้นเข้าไปอีกนะคะมันจะยิ่งทำให้หายยาก
11: ค่ะค่ะค่ะโอเคค่ะเข้าใจนะคะขอบคุณมากค่ะ
3: ด
11: ี
3: จ
11: ัง เลย
12: ค่ะยินดีค่ะ
3: สู้ๆนะครับสู้ๆนะครับ
11: ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค
3: ่ะครับก็ให้กำลังใจกันแล้วกันเนาะท่วมเยอะท่วมเยอะนะจากกำแพงเพชรเห็นว่าน้ำลดแล้วกำแพงเพชรก็เดี๋ยวลงมาเจ้าพระยาต่อนะเจ้าพระยาตอนนี้ก็มีการบริหารจัดการน้ำระบายน้ำกันนะจากนครสวรรค์มาสู่ชัยนาทชัยนาทเข้ามากรุงเทพก็ติดตามสถานการณ์น้ำด้วยนะใครที่อยู่ริมน้ำนะครับโดยเฉพาะพื้นที่นอกคันกั้นน้ำเนี่ยต้องลุ้นกันแทบทุกปีนี้อาจจะต้องหนักลุ้นหนักหน่อยเนาะ ต่อครับผู้ฟังที่รออยู่แล้วอยากจะปรึกษามาเลยครับต่อสายมาเลยครับทีละท่านตอนนี้สายว่างแล้วสายเข้ามาแล้วด้วยจากไหนครับปิดวิทยุคุยทางโทรศัพท์นะจ๊ะปิดวิทยุแล้วก็คุยทางโทรศัพท์นะครับครับเชิญครับปิดวิทยุเลยอ่ะเชิญครับอาจารย์ฟังอยู่ครับฮัลโหล
13: ได้ย
3: ิน
13: ไหมคะ
12: ได้ยินจ้า
13: สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะคุณโรมค่ะ

0: ลินที่เขาขายอ่ะเอามาใส่นะคะเขาแนะนำอ่ะเวลาไปโรงพยาบาลเขาบอกพอใส่แล้วมันหายไปแล้วหลังจากนั้นมันแห้งแล้วมันก็เป็นอีกอย่างเงี้ยตอนนี้เราจะตัดหนังที่แข็งๆด้านๆเนี่ยทิ้งอ่ะก็ตอนนี้มันก็ฝนตกแล้วก็ลุยน้ำบ่อยเรายังไม่กล้าตัดเลยจะให้ทำไงฮะมันไม่หายฮะใส่ยาไอ้นั่นอ่ะมันไม่หายมันแข็งแล้วมันด้านเจ็บไม่เจ็บเวลาเราลูบเนี่ยมันแข็ง
1: อ๋อเรารู้สึกรำคาญแต่ไม่ได้เจ็บปวดอะไรใช่ไหม
0: ไม่
1: มันเป็นนิ้วโป้งด้านนอกใช่ไหม
0: ฮะโอเคเป็นด้านนอกนะ
1: ด้านนอกนิ้วโป้งด้านนอกโอเคครับผมก็เป็นอยู่เนี่ยด้านๆแข็งๆอยู่แต่ว่าอาจจะ
0: แข็งด้านเนี่ยเพราะเราใส่รองเท้าทุกวัน
1: เวลาเข้าครัว
0: เนาะ
1: ใช่ใช่อ่ะ
0: ครัวเราอยู่ข้างนอก
1: โอเคเดี๋ยวเราให้ทางดร.ท่านแนะนำเชิญครับ
2: ค่ะก็คือบริเวณที่ด้านตรงเนี้ยค่ะก็อาจจะตัดออกได้นะคะคือมันจะมีวิธีการตะไบออกอะค่ะสามารถทำได้เพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยให้มันแข็งไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะสุดท้ายเนี่ยมันจะเจ็บค่ะพอผิวมันหนาขึ้นนะมันจะเจ็บ
1: ความซอฟมันจะน้อยลงครับ
2: ผู้สูงอายุเนี่ยปัญหาของผู้สูงอายุเนี่ยค่ะแม่ก็เป็นคือเท้าเราอะจะบางลงกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเวลาเราไปสัมผัสอะไรนิดนึงเนี่ยมันก็จะเกิดปฏิกิริยาก็คือบางทีก็เกิดแผลง่ายหรือบางทีมันก็จะเกิดความนูนหนาของผิวทีนี้เราเป็นน้อยๆมันจะไม่รู้สึกอะไรค่ะทีนี้ถ้าเราปล่อยไว้เราไม่ตะไบมันเลยเนี่ยนะคะพวกเนี้ยมันก็จะเป็นผิวที่มันแข็งมากขึ้นค่ะแล้วก็จะเจ็บ
0: ด้านเลยค่ะสองข้างด้านนอกหัวเท้าด้านนอกนะคะไม่ใช่ด้านในด้านนอกที่เรากระทบรองเท้าทุกวันเน
2: ี่
0: ย
2: ใช่ค่ะทีนี้แนะนำว่าให้ไปที่ร้านที่เขาทำเล็บอะค่ะเขาทำได
1: ้สะดวก
2: พอให้เขาทำให้พ่อให้แม่อยู่ค่ะ
1: ถ้าไปสะดวกไปถ้าไปไม่สะดวกทำไงดีด็อกเตอร
0: ์ทำไงได้ฮะแต่เรามีที่ที่ตะไบนะฮะมี
2: ได้ค่ะก็คือเราอะนะคะเอาวัสลีนทาก่อนเอาวัสลีนทาวัสลีนนะคะทาก่อน
0: วัสลีนที่เขาทำให้นิ่มๆมันนะ
2: ใช่เพราะว่าถ้าพี่ไปตะไบเลยมันเจ็บมากค่ะ
0: ซื้อมา
2: ก็เอาวัสลีนทานะคะ
1: เดี๋ยวคุณนะฟังนิดนึงฟังเดี๋ยวอธิบายนิดเชิญครับเชิญครับ
2: ค่ะพอทาวัสลีนเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็เอาไอ้ตัวตะไบอะค่ะมาไล่ค่ะนะคะมันก็จะมีความนิ่มลงแต่ว่ามันจะไม่เขาเรียกว่าอะไรมันจะไม่ได้ออกเยอะหรอกแต่ค่อยๆทำไปค่
0: ะ
2: มันก็จะนิ่มลงแล้วก็ความหนาของเนื้อผิวมันก็จะลดลงด้วยค่ะ
0: ค่ะทำทุกวันใช่ไหมฮะวันละครั้งละครั้ง
2: ก็ทำใช่ค่ะทำวันละครั้งเนี่ยค่ะสมมติว่าก่อนที
0: ่วัสลีนก่อนใช่ไหมฮะ
2: คือแนะนำให้ทาวัสลีนก่อนค่ะเพราะไม่งั้นเองเนี่ยมันจะเจ็บมากนะคะถ้าตะไบเนี่ยค่ะถ้าเราทำไม่เป็นน่ะนะเพราะฉะนั้นทาวัสลีนไปก่อนแล้วก็ตะไบค่ะ
0: ค่ะตอนแรกคิดว่าจะเอาไอ้ไม่ที่มันคมคมอ่ะที่เป็นสมัยใหม่ที่นั่นเล็บที่มันคมคมอ่ะจะตัดเลยนะฮะเนี่ยจะตัดที่แข็งแข็งตอนนี้มันกลัวมันจะเข้าลึกกลัวเลือดจะออก
2: ไม่ควรนะคะไม่ควรไปตัดนะคะเพราะว่ามันลักษณะที่เป็นเนี่ยมันจะเป็นแผ่นๆหนาขึ้นมาใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเราไปตัดผ้านะคะมันจะลึกอะค่ะมัน
0: ข้างหัว
2: มันอาจจะเกิดแผลได้ค่ะแนะนำให้ตะไบค่ะถ้าวัสลีนแล้วก็ตะไบเอาค่ะถ้าหลังอาบน้ำนะคะเช็ดเท้าให้แห้งนะคะแล้วก็ทำค่ะทำไปทุกวันวันละนิดวันละหน่อยเดี๋ยวมันก็จะนิ่มเองค่ะถ้าไม่ไปร้านนะคะแต่ถ้าไปร้านเนี่ยเขาจะ
0: ถ
2: นัด
0: ไปร้านเลยค่ะร้านนี่ไม่สะดวกไปเลยค่ะเพราะไม่มีใครพาไปแล้วร้านสวยก็ไม่เคยไปผมก็ให้หลานตัดให้อะไรเงี้ยไม่เคยไปร้านสวยนะคะ
1: ครับ
2: ได้ค่ะ
0: พอดีเป็นเบาหวานด้วยไงแต่ว่าแต่ในห้องอ่ะพื้นเราก็ปูกระเบื้องใช่ไหมแต่เราก็ใส่รองเท้าในห้องก็อีกอย่างนึงใส่รองเท้าห้องนอกก็ออกไปก็ต้องใส่รองเท้าตลอดเวลาเลยมันก็ด้านแข็ง
2: หรือไม่ต้องอยู่บ้านต้องหารองเท้ามาใส่ค่ะ
0: ใส่ฮะ
2: หลังจากตะไบไปปกติแล้วหารองเท้ามาใส่ค่ะ
0: ก็ต ใส่ทุกวันอยู่นี่ก

0: นี่ก็ใส่ฮะเนี่ยที่ที่นอน
1: อ
0: ที่เตียงเนี่ยก่อนจะขึ้นเตียงมีรองเท้าอยู่แล้วเพราะเป็นเบาหวานคือต้องใส่รองเท้า
2: โอเคครับมันเป็นจุดที่สัมผัสแล้วก็จะเป็นจุดด้านบ่อยๆเราก็ต้องทำบ่อยๆแหละครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเป็นก็ทำเป็นก็ทำไปนะครับ
0: ค่ะ
2: โอเคเท่าที่ทางดร.อธิบายวิธีการดูแลเองในเบื้องต้นเข้าใจแล้วนะครับ
0: เข้าใจแล้วค่ะ
2: โอเคมีประเด็นอื่นอีกไหม
0: สบายที่เราตัดเล็บนะคะ
2: สบายที่เราตัดเล็บใช่ไหมครับดร.ครับ
1: ใช่ใช
2: ่ใช่ครับ
0: มันมี
2: ลองขูดลองดูนะครับ
0: โอเคนะคะขอบคุณมาก
2: ไม่มีประเด็นอื่นแล้วนะมีประเด็นเดียวนะเบาหวานมีปัญหาไหมจ้า
0: อยู่ชุ้มแสงเหรอฮะขอโทษนะ
2: คุณใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับ
0: ตัวเองก็อยู่นครสวรรค์นะฮะอยู่อำเภอเมือง
2: อ๋อครับครับ
0: นะ
2: เบาหวานเป็นไงบ้างคุมได้ไหม
0: เบาหวานก็มันก็สูงบ้างเป็นบางครั้ง
2: ก็ต้องคุมเรื่องอาหารให้ได้เนาะโอเคครับออกกำลังกายเท่าที่เราออกได้คุมอาหารเนาะ
0: ก็เดินได้แถวบ้านนะคะแต่มันไม่ค่อยแข็งแรงนะ
2: ก็ต้องทำไปทำเท่าที่เราทำได้นะโอเคครับอย่าให้ล้มด้วยนะอย่าให้ล้มด้วยนะจ้าสวัสดีจ้า
0: ขอบพระคุณมากมันค่อยจะล้มอยู
2: ่ระวังนี่ระวังผู้สูงอายุครับ
0: คุณนรง
2: ค์ฮะครับโอ้มองดูเวลาหมดเวลาพอดีอาจารย์ครับดร.ครับหมดเวลาพอดีเลยครับ
1: ครับครับ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณมากคร
1: ับ
2: ขอบคุณครับครับให้กำลังใจด้วยนะฮะโอเคครับทุกท่านหมดเวลาช่วงแรกแต่ว่าชั่วโมงหลังครับคุณหมอมกรเดี๋ยวคงจะมีเรื่องเด็ดๆมาเล่าให้แน่นอนนะเพราะว่าตอนนี้คุณหมอมกรทำงานด้วยกางเกงขาสั้นนะเดี๋ยวเราพักฟังข่าวแป๊บหนึ่งแล้วเจอหมอมกรต่อนะครับ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเสนอจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยระดับเขตครอบคลุม50เขตกรุงเทพมหานครเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพช่วยเหลือประชาชนอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
8: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเสนอจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยระดับเขตครอบคลุม50เขตกรุงเทพมหานครเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพช่วยเหลือประชาชนอย่างตรงจุดและลดความซ้ำซ้อน
9: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประชุมร่วมกับกรุงเทพมหานครติดตามสถานการณ์อุทกภัยและแนวทางช่วยเหลือประชาชนโดยเสนอให้จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยระดับเขตครอบคลุมทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นกลไกประสานงานในระดับพื้นที่อย่างเป็นระบบศูนย์ดังกล่าวจะทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลสถานการณ์และความต้องการของประชาชนประสานการร้องขอและจัดกำลังพลหรือทรัพยากรเข้าสนับสนุนให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปในทิศทางเดียวกันลดความซ้ำซ้อนและเข้าถึงประชาชนได้รวดเร็วตรงจุดพร้อมกำชับผู้ประสานงานฝ่ายทหารในแต่ละพื้นที่ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องเพื่อทำงานร่วมกับผู้อำนวยการเขตได้อย่างใกล้ชิดและลดรอยต่อในการประสานงานปิญญวิทย์เกี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งฟื้นฟูทางรถไฟสายตะวันออกหลังระดับน้ำลดลงสามารถเข้าซ่อมแซมได้แล้ว2จุดพร้อมเฝ้าระวังเส้นทางสายกาญจนบุรีที่ยังมีการระบายน้ำจากเขื่อนต่อเนื่อง
10: การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.รายงานสถานการณ์น้ำท่วมทางรถไฟประจำวันที่1ตุลาคม2569โดยระดับน้ำในเส้นทางสายตะวันออกบางพื้นที่ลดลงต่อเนื่องทำให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าสำรวจและเร่งฟื้นฟูทางรถไฟที่ได้รับความเสียหายแล้ว2จุดได้แก่ช่วงสถานีบ้านแก้งถึงสระแก้วและสถานีวัฒนานครถึงด่านพรมแดนบ้านคลองลึกพร้อมเร่งอัดหินปรับปรุงสภาพทางและเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินรถส่วนจุดอื่นจะเข้าฟื้นฟูทันทีเมื่อระดับน้ำลดลงและพื้นที่ที่มีความปลอดภัยขณะที่เส้นทางรถไฟสายกาญจนบุรีบริเวณสะพานถ้ำกระแสระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงส่วนบริเวณทางผ่านถ้ำบาดาลกระแสน้ำป่าลดลงเช่นกันแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังเนื่องจากเขื่อนยังคงระบายน้ำอย่างต่อเนื่องนพศรแก้วคำรายงาน
4: ฟิลิปปินส์ส่งเรือและอากาศยานขับไล่เรือสำรวจทะเลของจีนบริเวณนอกชายฝั่งทางตอนเหนือของประเทศใกล้เกาะไต้หวันสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าหน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์ส่งเรือ BRP เทเรซามักบานัวซึ่งเป็นเรือขนาดใหญ่ที่สุดของหน่วยยามฝั่งและอากาศยานเข้าขับไล่เรือสำรวจทางทะเลของจีนที่แล่นอยู่บริเวณนอกชายฝั่งจังหวัดบาตาเนสทางตอนเหนือของประเทศซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับเกาะไต้หวันตั้งแต่วันที่28กันยายนที่ผ่านมาโดยปฏิบัติการขับไล่ครั้งนี้ทำให้เรือสำรวจทางทะเลของจีนออกจากพื้นที่แต่หน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์ยังคงติดตามจนกว่าเรือลำดังกล่าวจะออกจากเขตเศรษฐกิจจำเพาะของฟิลิปปินส์ขณะเดียวกันนายเจตาเลลาโฆษกหน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์เปิดเผยว่าเรือยามฝั่งจีนเข้ามาคุ้มกันเรือสำรวจทั้งที่เป็นเรือของเอกชนจึงตั้งข้อสงสัยว่าเรือลำนี้มีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาลจีนอย่างไรและมีจุดประสงค์อะไรในการสำรวจใกล้แนวสายเคเบิลใต้ทะเลทางตอนเหนือของฟิลิปปินส์ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศรในค่ำคืนนี้นะครับอย่างที่แจ้งไว้ชั่วโมงที่2ครับคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรนะครับท่านมาทุกคืนวันพฤหัสหลังข่าว4ทุ่มนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีกับคุณหมอมะกรด้วยนะเห็นบอกว่าได้รับการแต่งตั้งเป็นผอ.โรงพยาบาลนะมีรถประจำตำแหน่งคันใหม่ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณหมอกันด้วยกันเลยนะครับคุณหมอมากรครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีพี่โรงครับสวัสดีคุณฟังทุกท่านครับ
2: ตัวได้เป็นพอได้เป็นพออย่าง
3: ได้เป็นพอโรงพยาบาลสนามฮะ
2: เห็นไหมเปลี่ยนรถเลยเราเปลี่ยนรถเลยเหรอ
3: กู้คันเบลเลอร์เลยฮะมีคนขับด้วยครับ
2: โอ้โหขอแสดงความยินดีด้วยเลยครับ
3: ยอดครับ
2: มากันน้ำมากันน้ำเลยใช่ไหม
3: มากันน้ำเลยฮะ
2: โอ้โชคลาภมากันน้ำ
3: แต่พี่ก็พูดไปจริงๆวันนี้ต้องบอกคุณหมอมากรผู้ประสบภัยฮะครับผม
2: โอ้โหหนักจริงเนาะหนักจริงเนาะปีนี้หนักจริง
3: ๆสุดยอดเลยฮะ
2: ครับ
3: ผมนะฮะแต่ก็นะมันก็อย่างนั้นคือตอนนี้เป็นห่วงทั้งโรงพยาบาลเป็นห่วงทั้งตึกฮะตึกเจ้าพระยาครับโรงพยาบาลนี่โหเสียหายเยอะฮะโรงพยาบาลเจ้าพระยา
2: ต้องปิดโรงพยาบาลเลยอะเน
3: า
2: ะ
3: ตอนนี้ปิดบริการเลยครับ
2: เพราะ
3: ว
2: ่
3: าเอาคนไข้ออกหมดนะฮะเพราะว่าเรากลัวว่าเดี๋ยวไฟจะไม่มีน้ำจะไม่
2: ม
3: ีนะครับตอนนี้ต้องทางภาคตะวันออกก็ช่วยกันรับคนไข้นะฮะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ไปที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์นะฮะพันเอกอิทธินันท์โชติช่วงนะครับท่านให้ความกรุณามากแล้วก็พี่ๆทหารนะฮะท
2: ั้
3: ง
2: ฝ่าย
3: อินทรีเลยฮะ
2: โอ้
3: ตอนนี้เราโอ้โหผมไม่เคยเห็นภาพอะไรอย่างนี้คือพี่บรมคิดดูอบพยพทุกอย่างทั้งโรงพยาบาลอ่ะ
2: ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยโอ้โหมันยิ่งใหญ่มาก
3: ภายในสามวันน่ะภายในสามวันน่ะ
2: โอ้โห
3: มันทำให้ผมนึกถึงแบบสงครามอ่ะคำว่าสงคราม
2: นี่มันเหมือนซ้อมรบซ้อมสงครามมันก็ในตัวเลยเนี่ย
3: เหมือนจะอพยพแบบว่าหนีว่าจะมี
2: ทิ้งระเบิด
3: จะปิดสงครามมาใช่แล้วต้องแบบว่าให้ออกไปภายในเท่านั้นเท่านี้เนี่ยนะฮะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยจะ
2: โดนระเบิด
3: นะฮะก็เพิ่งเคยเห็นภาพแบบนี้นะฮะอยู่ตรงนั้นครับผม
2: ครับเหนื่อยแน่เนาะ
3: ครับ
2: เหนื่อยแน่นอนเหนื่อยแน่นอนครับ
3: เป็นห่วงอีกอันนึงก็คือตึกเจ้าพระยานี่แหละ
2: โอ้ตึกที่แบบดูแลกันมาตั้งแต่รัชกาลที่5
3: เพราะว่าตอนนี้น้ำเนี่ยเข้าไปข
2: ้
3: างในแล้วก็ตึกการสร้างตึกเนี่ยเมื่อก่อนเขาไม่ได้มีตอกเสาเข็มอะไรอย่างเงี้ยข้างล่างเนี่ยจะเป็นไม้นะฮะเอาเป็นไม้มาวางแบบเรียงกันอย่างเงี้ยแล้วก็ความแข็งแรงของปูน
2: เหมือนกับเอาทรงมาวางเป็น
3: ใช่
2: เป็นแบบเสาเข็ม
3: ครับ
2: แต่ไม่ได้ตอก
3: ก็พยายามที่จะกู้กันอยู่ตอนนี้ครับผมนะฮะ
2: ครับ
3: ก็หวังว่าจะผ่านไปนะครับ
2: ครับ
3: ครับผมเข้าใจแล้วว่าผู้ประสบภัยเป็นอย่างไร
2: เป็นอย่างไรเขาถึงหัวอกเลย
3: ครับผม
2: ครับผมแล้วตัวบ้านคุณหมอที่กบิลบุรีเป็นไงบ้าง
3: อ๋อก็เรียบร้อยดีฮะไม่เป็นไร
2: ไม่เป็นไรเนาะกบิลบุรีปกติท่วมประจำอยู่แล้วไม่ใช่หรอ
3: ท่วมประจำแต่ปีนี้มันหนักกว่าเดิม
2: อ๋อโอเคครับโอเคแต่ว่าที่โรงพยาบาลที่ตัวเมืองปราจีนบุรีหนักที่สุด
3: หนักที่สุดฮะตอนนี้ยังติดบริการนะครับนะฮะ
2: ครับผมน้ำก็ลดลงมานิดเดียวเองนี่
3: ิดเดียว
2: มันจะมีน้ำไหนมาอีกไหมเนี่ย
3: ถ้ามันไม่มีฝนตกอีก
2: จากเขาใหญ่น้ำที่มาท่วมปราจีนบุรีเนี่ยมาจากไหนมาจากกระบินมาจากสระแก้ว
3: จากสระแก้วทางสระแก้ว
2: แล้วก็มาจากเขาใหญ่ใช่ไหม
3: เขาใหญ่ส่วนหนึ่งฮะแต่ส่วนใหญ่จะมาจากทางนู้นนะจากทางสระแก้วนะ
2: มันมีภูเขาทางด้านสระแก้วใช่ไหมเป็นแม่น้ำอะไรเป็นน้ำอะไรจะน้ำฝน
3: ก็มาลงมาจากเขาแล้วก็
2: บ่ามาม
3: ันเป็นทางลาดมันเป็นทางน้ำของเขาอยู่แล้ว
2: เป็นทางน้ำของเขาโอ้ไม่ได้ไม่ได้มาแบบแม่น้ำหลักๆแต่มันลงที่แม่น้ำอยู่ดี
3: ลงมาอย่างนั้นเลย
2: โอเคครับแล้วมันตกเยอะตกหนักด้วย
3: ใช่คร
2: ับ แล้วมันขึ้นเร็วมากเลยใช่ไหม
3: เร็วมากเลยฮะมาแบบว่าผมมาอยู่วันเสาร์ปุ๊บวันอาทิตย์กลับไม่ได้แล้วเรียบร้อย
2: โอ้ขึ้นเป็นเม็ดๆเลยว่างั้นเถอะ
3: ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วมาช่วยกันกันน้ำ
2: อุด
3: แต่ว่า
2: อุดสูบ
3: ได้เห็นพยายามของมนุษย์นะ
2: เอ
3: าชนะธรรมชาติและความร่วมแรงร่วมใจกันถึงแม้ว่าสุดท้ายธรรมชาติก็ชนะอีกที
2: มันชนะเราบ้างเราชนะมันบ้างนะแล้วแต่เนาะแล้วแต่ว่าความหนักขนาดไหนหนักเกินความสามารถเราก็แพ้หนักน้อยกว่าความสามารถเราก็ชนะมัน
3: ครับ
2: ครับครับเชิญต่อเลยครับเชิญครับ
3: งั้นไปดูข่าวสุขภาพกันนะครับอันนี้มีงานวิจัยที่อยากจะลองให้ทดลองกันดูนะฮะถ้าใครยังไงก็มาบอกด้วยนะเขาบอกว่ากลิ่นสะดือบอกโรค

0: ใช่นะครับ
1: ฮะ
0: กลิ่นของ
1: สะดือเนี่ยเหรอ
0: ใช่ฮะ
1: แล้วคุณหมอไปดมกลิ่นสะดือใครมาบ้างอ่ะ
0: พบเบาะแสโรคพาร์กินสันและสมองถดถอยนะฮะครับผม
1: ครับ
0: ก็คือที่มาที่ไปเนี่ยนะครับมันมาจากงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Scientific Report นะครับพบว่ากลิ่นที่เก็บจากสะดือผิวหนังบริเวณสะดือเนี่ยอาจมีรูปแบบที่แตกต่างกันระหว่างคนที่สุขภาพดีผู้ป่วยพาร์กินสันแล้วก็ผู้ที่มีภาวะบกพร่องทางการรู้คิดเล็กน้อยนะครับนะฮะก็คือพวกความจำสดถอยนะครับโดยที่มาที่ไปเนี่ยเขาบอกว่าร่างกายของเราเนี่ยจะมีลายเซ็นของกลิ่นนะครับโดยว่ากินตัวของมนุษย์แต่ละคนเนี่ยมันจะไม่ได้เกิดจากเหงื่อเพียงอย่างเดียวนะฮะเพราะว่าผิวหนังคนเราเนี่ยจะมีไขมันจากต่อมไขมันนะฮะเหงื่อจุลินทรีย์สารเคมีอีกเล็กน้อยเลยนะครับซ
1: ึ่
0: งมันจะรวมๆเรียกว่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายนะฮะหรือโวลาไทล์ออร์แกนิกคอมเพลนะครับซึ่งสารเหล่านี้เนี่ยจะเปลี่ยนไปตามกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายนะครับก็นักวิทยาศาสตร์ตั้งคำถามว่าถ้าโรคบางชนิดเนี่ยทำให้กระบวนการเผาผลาญหรือองค์ประกอบของสารบนผิวเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเราจะตรวจพบความแตกต่างนั้นผ่านกลิ่นหรือไม่นะครับโดยการที่ใจพาร์กินสันเนี่ยก็จะมีจุดเริ่มต้นมาจากคุณโจนไมส์นะครับหญิงชาวสกอตแลนด์เนี่ยที่มีประสาทรับกลิ่นที่ไวเป็นพิเศษเนี่ยก็จะสังเกตว่ากลิ่นตัวของสามีและคนรอบข้างเนี่ยเปลี่ยนไปก่อนที่เขาจะได้วินิจฉัยเป็นโรคพาร์กินสันนะครับก
1: ็
0: เป
1: ็
0: นจุดเริ่มต้นของการศึกษานะครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยนักวิจัยของ University of Manchester นะครับได้ศึกษาไขมันของผิวหนังของผู้ร่วมวิจัย64คนเนี่ยนะฮะก็พบว่าคนเป็นโรคพาร์กินสันเนี่ยจะมีรูปแบบของสารที่ระเหยออกจากผิวที่แตกต่างคนที่ไม่ได้เป็นนะฮะ
1: คร
0: ับก็จะมีความแตกต่างกันด้วยนะครับทีนี้ส่วนในงานวิจัยของ Scientific Report เนี่ยก็เอามาขยายความต่อแต่ว่าเขาโฟกัสไปที่3จุดนะฮะก็คือด้านหน้าของโครงจมูกสะดือแล้วก็ใบหูนะครับที่เลือกบริเวณเหล่านี้เพราะว่าจุดนี้มักจะสัมผัสกับน้ำหอมสบู่หรือผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายได้น้อยกว่าอันอื่นนะฮะก็คือคนเราจะมีกลิ่นตัวแรงๆมาจะมาจากตำแหน่งนี้นะฮะโดยการศึกษาวิจัยเนี่ยได้เอาผู้เข้าร่วมวิจัย24คนแบ่งเป็น4กลุ่มกลุ่มละ6คนนะฮะได้แก่พาร์กินสันภาวะบกพร่องทางการรู้คิดนะฮะและติดเชื้อโควิดและคนสุขภาพดีนะครับแล้วก็เอาไปนำตัวอย่างที่เก็บเนี่ยไปวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่าเลเซอร์เบสโฟโตอะคูสติกสเปกโทสโคปนะฮะซึ่งจะเป็นการวิเคราะห์รูปแบบของสารระเหยต่างๆนะครับซึ่งก็พบว่านะครับตัวอย่างที่เก็บจากจมูกใบหูและสะดือก็จะมีรูปแบบของสารระเหยที่แตกต่างกันระหว่างคนมีสุขภาพดีและผู้ป่วยพาร์กินสันรวมทั้งผู้ที่มีภาวะบกพร่องทางการรู้คิดเล็กน้อยนะครับแต่ว่าสะดือเนี่ยจะชัดที่สุดฮะสะดือในกลุ่มพาร์กินสันเนี่ยจะมีรูปแบบของสารระเหยที่แตกต่างกันมากที่สุดนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยงานวิจัยเนี้ยมันเป็นการพิสูจน์จากการดมกลิ่นนะฮะที่เป็นจับต้องไม่ได้เอามาวัดมาเป็นจากเป็นตัวสารเคมีนะครับที่สามารถที่จะจับต้องได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยยังไม่สามารถจะใช้กลิ่นนะฮะยังไม่สามารถจะใช้กลิ่นได้ว่าคนเนี้ยเป็นโรคพาร์กินสันหรือเปล่านะฮะก็เอาลองไปดมกันดูฮะว่า กลิ่นโรคพาร์กินสันมันเป็นยังไงนะเดี๋ยววันหลังเจอคนไข้พาร์กินสันผมจะขอลอง
1: ดูมากขอลองดูหน่อยดิ
0: เปิดสะดือหน่อยจะลองดูว่ามันต่างนะ
1: แต่ต้องคนที่จมูกเป็นพิเศษไหมได้กลิ่นเป็นพิเศษไหม
0: ต้องไวๆต้องฝึกนิดนึง
1: อ่ะต้องใช่ครับครับผมครับ
0: สิบโลอ่ะแต่ว่าช่วง 3-4 วันเนี้ยนะ
1: เป็นไงจมูกเป็นไง
0: ดมกลิ่นก็รู้แล้วใครไม่อาบนะ
1: คือดูตัวเองด้วยนะ
0: ตัวเองด้วย
1: ใช่วันนี้ไม่มีเฟซใช่ไหมคุณหมอ
0: โอ้ไม่มีฮะ
1: ต้องแจ้งวันนี้งดเฟซนะครับเพราะว่าไม่สะดวกเพราะคุณหมออยู่ในภาวะที่แบบว่าผู้ประสบอุทกภัยนะครับ
0: มีมือถืออยู่เครื่องเดียวเนี่ย
1: ครับผมจะใจสู้จริงๆเลยโอเคครับ
0: มันไม่มีที่ไปฮะอยู่โรงพยาบาลก็ไม่ได้มีอะไรกินครับผม
1: แล้วคุณหมอตอนนี้พักอยู่ที่ไหน
0: ตอนนี้
1: ในค่ายป่ะ
0: กลับฮะตอนนี้กลับ
1: มานอน
0: โรงพยาบาล

0: อ๋อกับนอนที่ที่ในตัวโรงพยาบาลยังพอกลับมานอนได้เน
1: า
0: ะ
1: นอนในโรงพยาบาล
0: โอเคโอเคเชิญเชิญเชิญครับโอเคครับต่อครับ
1: ไปดูพูดคุยสุขภาพสัปดาห์นี้นะครับที่มาที่ไปเนี่ยก็คือพอน้ำท่วมเนี่ยนะฮะอุปกรณ์การแพทย์เสียเนาะนะฮะอย่างเช่น
0: ใช่ใช
1: ่ที่เจ๊งเลยโรงพยาบาลเจ้าพระยาคือซีทีสแกนฮะ
0: โอ้
1: เพราะว่ามันเข้าไปหมดเลยตอนนี
0: ้น้ำเข้าไปในระบบหมดเลย
1: ใช่จริงๆ CT โรงพยาบาลเจ้าพระยาเนี่ยมี2เครื่องนะฮะแต่ว่าน้ำเข้าหมดแล้วฮะตอนนี
0: ้
1: นะคร
0: ับ
1: เพราะนั้นก็เลยจะชวนคุยนิดนึงนะฮะว่าสมมุติเราไม่มี CT เนี่ยนะฮะแล้วเราจะแยกว่าคนเป็นเส้นเลือดสมองตีบกระแตกได้ยังไง
0: อันนี้สำคัญตีบแต่ถ้าแยกไม่ออกนี่ลำบากเลยครับ
1: มันมีวิธีพอแยกได้ไหมนะครับโดยที่ไม่ใช้ CT สแกนนะฮะนะครับก็เฉลยไว้ก่อนเลยแล้วกันนะฮะว่าแยกชัดๆได้ไม่มีครับไม่มีนะฮะ
0: จะให้แยกชัดๆเลยโอ้นี่ตีบอันนี้แตกถ้าว่าวิเคราะห์ไม่มีเครื่อง CT สแกนเนี่ยทำไม่ได้
1: มัน
0: แยกไม่ได้แยกไม่ได้โอเค
1: แต่ว่ามันมีอาการอะไรบางอย่างที
0: ่พอเป็นจุดสังเกต
1: อาจจะเป็นจุดสังเกตได้ซึ่งอันเนี้ยเราอาจจะได้ประโยชน์สมมติว่าเราประสบเหตุนะครับเห็นคนที่เป็นเนี่ยจะพอบอกได้คร่าวๆ
0: บอกเบื้องต้นได้อาจจะ
1: ตีบหรือแตกแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็จะต้องไปซีทีสแกนอยู่ดี
0: ครับ
1: นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวจะลองไล่ให้ดูนะฮะว่าอาการแบบไหนที่จะไปทางตีบมากกว่าแบบไหนจะไปแตกมากกว่านะครับ
0: ครับ
1: ปูพื้นก็คือว่าCT สแกนคืออะไรนะฮะ CT สแกนเนี่ยเป็นเครื่องเอ็กซเรย์นะครับแบบมาจากหลายทิศทางนะครับเป็นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เนาะแต่ใช้รังสีเอ็กซเรย์เนี่ยวิ่งเข้ามาทางด้านหน้าด้านหลังเนี่ยครับแล้วมันจะแปรภาพออกมาเป็นรูปแบบของเนื้อเยื่ออ่อนก็คือตัวเนื้อสมองนะครับซึ่งปกติเนี่ยเราก็จะเอาตรงนี้ละมาเป็นตัววินิจฉัยนะว่ามีเส้นเลือดตีบอุดตันมีเส้นเลือดแตกมีก้อนเนื้องอกหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของตัวภาพรังสีให้เราเห็นนะครับทีนี้สโตรกเนี่ยนะครับมันจะมีอาการที่เราท่องกันใช่ไหมพูดลำบากนะฮะ
0: ปากตก
1: ปากตก
0: ยก
1: แขนขายกไม่ขึ้นด้านใดด้านหนึ่งนะครับก็อันเนี้ยจะเป็นอาการที่เป็นอาการของสโตรกจะเป็นอย่างเฉียบพลันเลยนะครับเพราะว่าเส้นเลือดเวลามันเกิดอุดตันหรือแตกขึ้นมาเนี่ยคนไข้ก็จะมีอาการแบบเนี้ยอย่างเฉียบพลันนะฮะพูดลำบากก็คือพูดไม่ชัดพูดไม่ได้ฟังไม่รู้เรื่องนะฮะปากตกคือหน้าเบี้ยวไปแถบหนึ่งมุมปากตก
0: อ
1: ่อนแรงก็คืออ่อนแรงครึ่งซีกนะครับเช่นด้านซ้ายก็ทั้งแถบด้านขวาก็ทั้งแถบอย่างนี้เป็นต้นนะครับอาการพวกนี้ก็จะเป็นอย่างเฉียบพลันซึ่งสามารถเกิดได้ทั้งเส้นเลือดสมองตีบและแตกนะครับคือโดยอาการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพูดลำบากแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกรวมทั้งพวกชาครึ่งซีกด้วยนะชาครึ่งซีกเนี่ยนะครับมักจะเป็นร่วมกันฮะมันแยกกันไม่ได้นะครับเพราะว่าเวลามันไปโดนเนื้อสมองส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะมีอาการคล้ายๆกันนะครับเพราะนั้นไอ้พูดลำบากปากตกยกไม่ขึ้นเนี่ยมันแยกไม่ออกนะฮะว่าจะเป็นตีบหรือแตกต้อง CT สแกนเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันก็จะมีจุดสังเกตเหมือนกันคือเราจะมาดูอาการอื่นร่วมฮะอาการอื่นร่วมที่มักจะเป็นจุดสังเกตที่อาจจะแยกว่าจะเป็นเส้นเลือดสมองแตกมากกว่านะครับด้วยความที่เวลาเส้นเลือดสมองแตกเนี่ยมันเหมือนน้ำท่วมฮะนะครับเวลาเลือดมันออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีมวลนะฮะมันหนักมันเป็นของหนักนะครับในขณะเดียวกันถ้ามันอุดตันเนี่ยมันเหมือนน้ำแล้งนะครับคือน้ำท่วมปุ๊บท่วมมาทันทีก็เต็มพื้นที่เลยแต่ถ้าน้ำแล้งเนี่ยมันอุดตันปุ๊บเนี่ยหญ้ามันไม่ตายทันทีนะฮะมันจะค่อยๆแห้งทีละนิดนะเพราะนั้นเวลาแตกเนี่ยอาการเนี่ยมันมักจะรุนแรงกว่านะครับเวลาเลือดมันออกมาในสมองมากขึ้นเนี่ยมันจะเกิดเขาเรียกว่าแรงดันในกะโหลกที่สูงนะครับพอมันเกิดแรงดันในกะโหลกที่คือมันเหมือนกับสมองเราอยู่ในโพรง อยู่พอดีมันเนี่ยเนาะพอมีน้ำเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนมีมวลเข้าไปมันก็จะเริ่มมีการกดเบียด นะฮะเริ่มมีการกดเบียดพื้นที่ยิ่งคับแคบอยู่นะฮะมันก็จะทำให้มีแรงดันในกะโหลกที่สูงนะฮะเพราะนั้นอาการลำดับแรกเลยนะฮะสำหรับเส้นเลือดสมองแตกถ้าอันนี้วงเล็บว่าในกรณีที่มันแตกใหญ่ๆนะแตกใหญ่ๆนะครับคนไข้จะปวดหัวครับนะครับมันจะปวดหัวแบบปวดตื้อๆปวดรัดๆแรงค่อนข้างรุนแรงนะครับจะปวดแน่นๆนะครับอันนี้จะเป็นจุดเด่นแต่ว่าไม่ได้ปวดหัวอย่างเดียวนะอันนี้ต้องแยกก่อนเดี๋ยวพอพูดไปว่าปวดหัวแล้วจะเป็นเส้นเลือดสมองแตกแล้วจะไปกลัวแตกตื่นกันคืออันนี้ต้องร่วมกับมีอาการทางระบบประสาทด้วยนะพูดลำบากปากตกแขนขายกไม่ขึ้นอ่ะถ้าเป็นตกแหละใช่ไหมฮะแต่ถ้าปวดหัวมากเนี่ยอันเนี้ยให้สงสัยว่าอาจจะเป็นเส้นเลือดสมองแตกได
0: ้
1: เพราะว่ามวลมันเยอะนะมันมีเลือดทำให้แรงดันในกะโหลกสูงนะครับ
0: อ
1: ันนี้อันแรกนะฮะข้อที่สองคือมักจะมีคลื่นไส้อาเจียนอันเนี้ยจะเป็นอาการต่อเนื่องจากแรงดันในกะโหลกที่สูงเหมือนกันนะฮะเวลาแรงดันในกะโหลกที่สูงเนี่ยอาการก็จะมีอาการอาเจียนแล้วอาเจียนก็มักจะเป็นลักษณะเฉพาะตัวคืออาเจียนพุ่งนะฮะจะอ้วกแบบรุนแรงเลยนะครับมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนี้เป็นอาการที่สองนะครับที่อาจจะเป็นจุดสังเกตและอาการที่สามครับคืออาการซึมหมดสตินะฮะหรือชักตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะครับเพราะว่ามันจะทำให้สมองเนี่ยเสียหายอย่างรวดเร็วนะฮะซึมเลยซึมมากนะครับหรือบางคนมีอาการชักเก่งมากเลยนะครับก็ต้องสงสัยว่าจะเป็นเส้นเลือดสมองแตกมากกว่าเส้นเลือดสมองตีบนะครับนะก็จะเป็น3อาการเนี่ยฮะปวดหัวขึ้นไส้อาเจียนแล้วก็ซึมนะครับมันจะเป็น3อาการนี้ที่เป็นจุดสังเกตว่าถ้ามีพูดลำบากปากตกแขนขายกไม่ขึ้นแล้วถ้ามีอาการ3อาการนี้ร่วมด้วยเนี่ย
0: โอกาส
1: จะเป็นเส้นเลือดของมากกว่านะครับแต่ก็ตามอย่างที่เรียนนะฮะมันแยกกันไม่ได้ 100% นะเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการนะครับพูดลำบากปากตกแขนขายกไม่ขึ้นด้านใดด้านหนึ่งให้รีบเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันทีนะครับเพราะว่าเวลาเราเข้าแบบเนี้ยเราจะไม่รู้หรอกว่าคนไข้เนี่ยเป็นเส้นเลือดตีบหรือแตกใช่ไหมฮะเพราะนั้นเราจะคิดว่าคนไข้เนี่ยเป็นตีบไว้ก่อนเหตุผลก็คือว่าถ้าเป็นเส้นเลือดสมองตีบเนี่ยแล้วคุณมาเร็วนะฮะเราสามารถให้ยาสลายริ่มเลือดได้มาเร็วเนี่ยในที่นี้ก็คือมาก่อน4 ชั่วโมง 30 นาทีนะฮะ
0: 4 ชั่วโมงครึ่ง
1: ใช่4 ชั่วโมง
0: ยิ่งเร็วที่สุดยิ่งเร็วกว่านั้นยิ่งดีที่สุด
1: ยิ่งกว่านั้นยิ่งดีถึงโรงพยาบาลภายใน30 นาที 15 นาทียิ่งดีนะครับคือเราจะคิดไว้ก่อนว่าคนไข้แบบเนี้ยเป็นเส้นเลือดสมองตีบไว้ก่อนเพราะถ้าเป็นตีบแล้วเรารีบจัดการเวลาทันนะแล้วให้ยาสลายริ่มเลือดทันนะคนไข้จะได้ประโยชน
0: ์
1: แต่ถ้าเป็นเส้นเลือดสมองแตกทำซิกดีมาเป็นเส้นเลือดสมองแตกก็ค่อยไปแมเนจอย่างอื่น
0: ก็ว่ากันไปทีนึง
1: ก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นในภาคประชาชนนะครับต้องทราบเลยว่าถ้ามีอาการแบบนี้ต้องถึงโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดนะครับกด1669หรือว่าเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทั่วประเทศเลยนะครับ
0: เข้าได้เลยเอกชนก็เข้าได้ใช่ไหม
1: มันได้ฮะมันจะมีระบบรูปแบบของการจ่ายเนี่ยฉุกเฉินอยู่แล้วนะครับผมนะฮะก็เอามาฝากนะครับว่าเป็นจุดใช้แยกกันนะครับแต่ว่า
0: ไม่เลย
1: นิดนึงนะฮะชาวปาจีนตอนนี้อย่าเพิ่งเป็นสต๊อกกันนะฮะซีทีเสียนะฮะ CT ไม่มีนะฮะครับผม
0: ของโรงพยาบาลค่ายมี CT ไหม
1: โรงพยาบาลค่ายก็เสียฮะเสีย3วันครับ
0: โอเคครับอ่ะ
1: ดูแลเป็น
0: ครับผมพักเลยใช่ไหมคุณหมอ
1: ครับ
0: โอเคครับให้คุณหมอพักแป๊บเดียวคุณผู้ฟังครับคุณหมอก็ต้องมาเฝ้าโรงพยาบาลต่อนะต้องดูแลความเรียบร้อยต่างๆนะน้ำท่วมอยู่ในโรงพยาบาลอยู่ด้วยนะต้องคอยตรวจตราสอดส่องนะครับแล้วก็ต้องไปประจำที่โรงพยาบาลสนามนะค่ายจักรพงษ์ด้วยให้กำลังใจนะครับเดี๋ยวผู้ฟังที่อยากจะคุยกับคุณหมอปรึกษาคุณหมอให้กำลังใจคุณหมอนะในประเด็นสุขภาพอื่นๆต่างๆนะเดี๋ยวหลังเบรกครับหลังเบรกเตรียมคำถามไว้ได้เลยนะฮะถ้ามีคำถาม02-290-0473เบอร์เดิมจากชั่วโมงที่แล้วนะครับ02 0909004073หลังเบรกโทรเข้ามาได้วันนี้คืนนี้กับคุณหมอมากรขออนุญาตเน้นแพทย์แผนปัจจุบันนะครับหลังเบรกเจอกันนะครับช่วงนี้พักฟังสปอร์ต1ชุดครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
2: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
1: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
2: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
1: ใช่ผมเคยเห็นการซีดีนยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
2: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
1: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
3: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
0: โอเคครับอ่ะจบสปอตเรียบร้อยฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศไว้ด้วยนะครับของเราคุณภาพและปลอดภัยใช้ดีช่วยบอกต่อกันด้วยนะครับผู้ฟังโทรมารอแล้ว1สายนะครับจากไหนครับฮัลโหลท่านโทรศัพท์ยังอยู่มั้ยเนี่ยเมื่อกี้ยังอ๋องั้นโอเคครับผมอนุญาตปลดล็อกเนาะอ่ะวางสายไปแล้วนะครับแถวงามวงวานยังมีน้ำท่วมอยู่เพราะว่าฝนตกเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับใครไปเดมองามวงวานหรือว่าพันทิพย์งามวงวานก็ระวังนิดหนึ่งนะยังมีน้ำอยู่บ้างนะครับโอเคครับจากไหนครับ
4: สวัสดีครับคุณบรรลมจากชัยภูมิครับผม
0: ชัยภูมินะเชิญเลยครับ
4: ครับสวัสดีครับคุณหมอมังกรครับ
5: สวัสดีครับ
4: ครับคุณหมอที่คุณหมอพูดมาก็ถือได้ว่ามีความรู้ดีนะครับให้ได้ความรู้ดีครับวันนี้ไม่มีปัญหามาถามนะครับแต่ว่าอยากจะมาขอเป็นกำลังใจให้กับคุณหมอนะครับแล้วก็คุณหมอทุกท่านที่วิกฤตเรื่องทุกข์ภัยน้ำท่วมตอนนี้นะครับ
5: ขอบคุณนะ
4: โรงพยาบาลอภัยภูเบศนะครับคิดถึงคุณหมอทุกท่านคิดถึงอาจารย์ทุกท่านที่มาดำเนินรายการอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ให้ความรู้กับท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่รายการของคุณหมอบรรลมก็ขอให้บารมีขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกรุงสารวงทุกพระองค์นะครับทรงปกปักรักษาให้สิ่งที่เลวร้ายได้ผ่านไปให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในประเทศไทยของเราแล้วก็ชีวิตของคนไทยทุกคนครับผม
5: ขอบคุณมากครับ
0: ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับโอเคกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับฮะโอเคครับมีสายอื่นที่รออยู่โทรได้เลยนะครับวางสายเรียบร้อยแล้วรับสายทีละท่านทีละท่านนะครับให้การปรึกษาคุยกับคุณหมอมาก่อนนะครับจากไหนครับ
6: จากสมุทรสาครชาญค่ะ
0: เชิญเลยครับ
6: สวัสดีทั้งสองท่านเลยนะคะวันนี้จะไม่ขอถามอะไรค่ะจะให้กำลังใจคุณหมอทุกท่านเลยค่ะสำหรับคุณหมอประกรณ์ด้วยนะคะ
5: ขอบคุณครับ
6: คือว่าเห็นใจมากเลยค่ะนะคะฟังแล้วก็คิดถึงคนที่เขาโดนน้ำท่วมมันเนาะแล้วก็ทำให้เราเข้าใจนะคะตอนนี้ข ขอให้คุณหมอทุกท่านนะของอภัยภูเบศรเนี่ยมีความสุขมากมากนะคะในช่วงนี้ก็น้ำท่วมก็ทนไปก่อนนะคะก็ไม่รู้จะว่าไงวิธีมันเครียดแบบ
0: โอเคให้กำลังใจ
6: ให้กำลังใจ
0: ให้สมัครให้กำลังใจเนาะ
6: แล้วคุณโรเป็นไงบ้างล่ะคะ
0: ผมก็ไม่เป็นไงครับปกติครับไม่เป็นไรบ้านก็รอดยังไม่ท่วมครับยังไม่ท่วมครับแต่เดินทางลำบากนิดนึงครับ
6: คุณหมอจริงๆนะคะคุณหมอ
5: ครับขอบคุณ
6: เครียดนะเวลา
0: จะไม่ต้องเครียดครับอย่าไปเครียดอย่าไปเครียดนะปล่อยวางบ้าง
6: เรื่องอะไรหลายๆเข้ามาเนี่ยมันเครียด
0: ครับเข้าใจเข้าใจแต่เราก็ต้องรู้จักปล่อยวางด้วยเนาะโอเคครับ
6: เรารักกันเพราะเราคนไทย
0: ใช่ดูแลกันช่วยเหลือกันทำให้เต็มที่ครับโอเคครับโชคดีครับ
6: ค่ะทั้งสองท่านเลยนะคะ
5: ครับ
6: สวัสดี
0: โอเคครับขอบคุณมากครับใครที่มีปัญหาถามได้เลยนะฮะท่านที่มีปัญหาอยากจะปรึกษาขอคำแนะนำในเรื่องราวสุขภาพคุณหมอยินดีเลยนะครับเชิญครับจากไหนครับ
7: จากอุตรดิตถ์จ้า
0: เชิญครับ
5: ครับผม
7: ยังถามคุณหมอเลยค่ะ
5: ครับ
0: ถามได้เลยครับ
7: คุณหมอฟังอยู่ไหมคะ
5: ครับฟังอยู่ครับผม
7: จ้าคือป้ามีปัญหาเรื่องเลือดสมองตีบนะคะ
5: ครับ
7: แล้วทีนี้มันเพิ่งแตกไปรอบที่3นะคะแล้วทีนี้หมอว่ารอบนี้มันไม่แตกมันตีบหมอว่าเนาะเพราะว่าเพิ่งออกจากโรงพยาบาลอุตรดิตถ์มาไปนอนอยู่ที่นู่น3คืนแล้วทีนี้คุณหมอเขาใส่ไอ้นั่นน่ะให้เขาใส่ยาอะไรนะล้างไขมันในหลอดเลือดอะแล้วก็ขับออกทางปัสสาวะแล้วทีนี้ป้าเริ่มมาแน่นหน้าอกอย่างเงี้ยออกจากโรงพยาบาลมาแล้วก็มาแน่นหน้าอกตลอดเอามาแน่นหน้าอกแล้วก็เลยไปที่โรงพยาบาลอำเภอเขาอันตราซาวด์ดูว่าไอ้ระบบหัวใจนั่นมันเต้นผิดจังหวะเพราะว่านะมันเต้นผิดจังหวะนี่มันหมายความว่ายังไงคะคุณหมอ
5: ครับหัวใจเต้นผิดจังหวะก็คือมันเต้นไม่สม่ำเสมอนะฮะก็ปกติหัวใจก็จะเต้นเป็นจังหวะตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บอย่างนี้ใช่ไหมฮะถ้าผิดจังหวะบางทีก็เร็วไปบางทีก็ช้าไปบางทีก็เต้นรัวปกติเนี่ยถ้าเป็นสโตรกก็ต้องระวังพวกหัวใจเต้นรัว
7: เพราะว่าเป็นสโตรกอยู่แล้วค่ะ
5: ครับผมครับก็พบได้ครับ
7: แล้วมันจะเป็นอะไรไปมากไหมคะ
5: ก็ต้องมาประเมินฮะต้องมาประเมินว่าไอ้หัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยมันเกี่ยวหรือมันมีความสัมพันธ์กับการเกิดสโตรกไหมถ้ามันมีความสัมพันธ์กันก็อาจจะต้องมาพิจารณาเรื่องของยาต้านการแข็งตัวของเลือดนะครับ
7: คุณหมอเขาให้ยาต้านกรดเลือดมาเขาเปลี่ยนจากเอสไทลินแล้วก็เปลี่ยนตัวยาใหม่ให้
5: เขาให้กินยาชื่อ
7: เป็นถึง3ครั้งแล้วค่ะ
5: เขาให้กินยาชื่ออะไรครับ
7: มันเขาบอกเปลี่ยนยาตัวใหม่ให้เป็นนี่ป้าไม่ค่อยรู้หรอกว่าเป็นชื่อยาอะไรนะ
5: แต่
7: มันเป็นเม็ดใหญ่กว่าเอสไทลินค่ะ
5: แต่เป็นยาต้านเกล็ดเลือดใช่ไหมฮะ
7: เออหมอบอกว่าเปลี่ยนตัวใหญ่ตัวใหม่ให้เป็นยาต้านเกล็ดเลือดเพราะว่านะ
5: โอเคครับผมก็แสดงว่าเขาให้ตัวที่มันแรงขึ้นหรืออาจจะเปลี่ยนกลุ่มเพื่อป้องกันไม่ให้มันติดซ้ำอะฮะครับ
7: ค่ะ
5: คร
7: ับ ขอบคุณคุณหมอมากนะคะเขาแสดงความยินดีด้วยนะคะอาจารย์หมอ
5: โอ้โหไม่ใช่โรงพยาบาลสนามนะไม่ใช่โรงพยาบาลของจริงนะครับผม
0: อันนี้ชั่วคราวชั่วคราวเป็นผอ.โรงพยาบาลสนามชั่วคราวครับเนาะโอเคครับเดี๋ยวรอให้เป็นจริงนะค่อยอุปกรณ์ให้เต็มที่เลยเนาะโอเคครับ
7: จ
0: ้าครับตรงนี้เคลียร์แล้วนะ
7: จ
0: ้
7: า
0: พอเข้าใจแล้วโอเคโชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับโอเคครับต่อครับเชิญเลยฮะท่านที่รออยู่ดีอย่างนี้ดีครับมีประเด็นที่เป็นข้อสงสัยแล้วถ้ามันไม่ได้ละข้อความอธิบายที่กระจ่างมันจะหงุดหงิดจะไม่สบายใจแล้วก็สามารถจะได้ไปดูแลตัวเองพัฒนาในการที่จะปฏิบัติตัวเองต่อไปได้นะครับสายนี้จากไหนครับ
8: พิษณุโลกค่ะ
0: เชิญเลยครับ
8: ให้กำลังใจคุณหมอนะคะ
5: ครับ
9: ดูข่าวแล้วโอ้น้ำท่วมจริงๆเลยโรงพยาบาลอภัยภูเบศรเขาขนคนไข้ออกจากโรงพยาบาลนะคะให้กำลังใจคุณหมอทุกท่านเลยนะคะ
5: ครับขอบคุณครับ
0: ครับครับไม่มีคำถามใช่ไหมครับไม่มีคำถามใช่ไหมจ๊ะ
9: ไม่มี
0: จ้าขอบพระคุณมาก
9: กำลังใจคุณหมอค่ะ
0: จ้าขอบพระคุณมากจ้าจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโอเคครับต่อเลยครับครับเชิญครับกำลังใจเราก็รับมีคำถามมีขอคำปรึกษาเราก็ยินดีนะฮะคุณหมออยู่กับเราตรงนี้นะครับถึง5ทุ่มนะครับถึง5ทุ่มแล้วก็วันนี้ไม่มี Facebook นะคุณหมอต้องไม่พร้อมนะเพราะว่าโรงพยาบาลน้ำท่วมและอุปกรณ์ก็ลำบากนะครับก็เข้าใจกันเนาะก็มาฟังคลื่นหลักของเรานะฟังออนไลน์ก็ได้นะ AM FM พร้อมจากไหนครับ
10: พ่อจาก
0: พะเยา
10: ค่ะ
0: เชิญเลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับไม่ต้องฟังไม่ต้องฟังวิทยุนะฟังทางโทรศัพท์แล้วก็หลบพัดลมนิดนึงหลบพัดลมนิดนึงพัดลมมันเข้ามาทางโทรศัพท์มันจะเสียงพัดลมมันเข้ามาโทรศัพท์เอาโทรศัพท์อย่าให้ถูกพัดลมมันจะฟังไม่ชัดอ่ะเชิญถามได้เลยครับ
10: ค่ะจะรบกวนถามคุณหมอว่าไอ้ยายน่ะเป็นแบบว่าเกล็ดเลือดต่ำแต่ไปหาหมอรักษา1ปีหมอให้กินยาครบ1ปีแล้วแต่ก็ว่าเกล็ดเลือดขึ้นมาปกติแล้วแต่อาการหน้ามืดบางทีหน้ามืดวูบไปอย่างนี้ค่ะมันจะเกิดจากอะไรคะ
5: ข้อแรกคือหน้ามืดไม่เกี่ยวกับเกล็ดเลือดนะฮะ
10: คือ
5: ถ้าหมายถึงเกล็ดเลือดเนี่ยมันจะไม่ใช่เม็ดเลือดแดงไงถ้าเป็นเกล็ดเลือดมันแค่ทำหน้าที่ให้เลือดมันแข็งตัวเป็นปกติเพราะนั้นหน้ามืดเนี่ยต้องดูอย่างอื่นนะคุณป้าครับส่วนใหญ่อาการก็ต้องมาประเมินซีดไหมถ้าไม่ซีดก็มักจะเป็นเรื่องของระบบการลำเลียงเลือดจากหัวใจขึ้นไปสมอง
10: ค่ะ
5: ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นความเสื่อมถอยฮะความเสื่อมถอยอายุมากระบบประสาทอัตโนมัติเสื่อมหรือบางคนอาจจะมีปัญหาโรคหัวใจจริงๆครับครับ
10: วันนั้น28กันยาผ่านมานี่ยายก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลพะเยาค่ะเขาเหยาะเลือดแล้วก็ตรวจคลื่นหัวใจแล้วก็ตรวจปัสสาวะแล้วก็ไอเอ็กซเรย์ค่ะแต่ว่าอย่างอื่นก็ว่าปกติหมดเหยาะเลือดก็ว่าเลือดก็ไม่มีผิดอะไรก็เหมือนว่าปกติอย่างนี้ค่ะ
5: คร
10: ับ ก็แต่เมื่อวานนี้ก็ยังเป็นถ้ามันเป็นมันจะมืดแบบดูคนไม่ชัดเราจะมัวทีนี้มันจะเหมือนถ้าเราปล่อยไว้นานเราไม่นั่งลงมันเหมือนจะซีจะล้มนะคะคุณหมอ
5: ก็คือถ้าตรวจแล้วทุกอย่างปกติเนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นเรื่องของความเสื่อมสภาพที่เกิดขึ้นเองครับคุณป้าครับเป
10: ็
5: นเรื่องหลอดเลือดที่เสื่อมระบบประสาทอัตโนมัติที่เสื่อมหรือบางทีก็มีตัวกระตุ้นเข้ามาที่ร่างกายปรับตัวไม่ได้พักผ่อนไม่พอ อากาศร้อนขาดน้ำนะฮะพวกนี้เป็นตัวกระตุ้นให้มีอาการหน้ามืดง่ายครับก็ต้องระวังเอาคือถ้าตรวจแล้วทุกอย่างปกตินะคือถ้าเชื่อตามที่คุณบอกว่าทุกอย่างปกติก็การจัดการอื่นไม่มีอะไรเพิ่มเติมกว่านี้ครับผมเราต้องปรับตัวและระวังตัวเอาครับผมครับ
10: ค่ะแต่ก็อีก3เดือนธันวาหมอตัวนัดไปตรวจไอเจาะเลือดดูอีกครั้งนึงค่ะ
5: ครับครับ
10: มันเกิดจาก
5: เขาน่าจะตามเรื่องเก็บเลือดมากกว่านะผมคิดว่าใช่ไหมฮะครับ
10: ค่ะไอ้ที่หน้ามืดเวียนหัวมันจะบูบไม่เกี่ยวกับเกล็ดเลือดใช่ไหมคะ
5: ไม่เกี่ยวฮะเกล็ดเลือดมันเกล็ดเลือดมันไม่ใช่เม็ดเลือดแดงครับผมตัวอย่างฮะ
10: อ๋อค่ะ
5: ครับ
10: ค่ะงั้นก็รบกวนคุณหมอแค่นี้นะคะ
0: โอเคเคลียร์เรียบร้อยครับโชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับ
10: ขอบคุณค่ะ
0: ของ ที่ผู้ฟังได้เมื่อคืนวันอังคารรอนิดนึงนะครับเพราะว่าทางมูลนิธิกับโรงพยาบาลหยุดสัปดาห์หน้าน่าจะเริ่มส่งของให้ได้นะครับผู้ฟังที่รออยู่นะครับแจ้งข่าวนิดนึงร้านเภสัชนิตยาที่พันทิพย์งามวงศ์เปิดปกตินะครับเปิดปกติชั้น7พันทิพย์งามวงศ์นะครับสายนี้จากไหนครับ
11: ฮัลโหล
0: เชิญครับเชิญครับคุณหมอม
11: าก
0: รฟังอยู่ครับ
11: โทรมาให้กำลังใจทุกคนที่กำลังประสบปัญหาค่ะคือมีความคิดว่าคนเราต้องมีสติเป็นที่พึ่งพาปัญญาที่ที่อาศัยแต่เราไม่เจอเราก็ไม่รู้นะคะป
0: ั
11: ญหาน้ำท่วมอะไรเนี่ยแต่ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่ดิฉันทำมาหรือว่าคนในโลกนี้ที่มีความคิดที่จะช่วยเหลือคนอื่นทำมาเนี่ยจงเป็นพลวะปัจจัยประคองป้องกันปกป้องคุ้มครองทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยอยู่ในโลกใบนี้รวมทั้งคุณหมอบางคนคุณบรรลงขอให้มีชีวิตที่สามารถใช้สติปัญญาของเราเนี่ยช่วยเหลือพาตัวเองไปได้แล้วก็ ขอให้คุณพารักษาเทวดาทุกคนทุกชีวิตนะคะ
0: ครับครับขอบพระคุณมากครับ
11: ฉันก็ติดตามฟังปัญหาแต่ก็มีปัญหานิดหน่อยคือว่า
0: ถามได้เลยครับถามได้เลยครับถามได้เลยครับ
11: คือว่าเหมือนกับว่าถ้าเราตั้งใจจะฟังอะไรเนี่ยทำไมเราหลับไปอย่างง่ายดายดิฉันมีปัญหาคือนอนหลับง่ายเกินไปอะค่ะ
0: โอ้โหโชคดีจังเลยนะนี่เป็นความโชคดีอย่างหนึ่ง
11: จะรอฟังคุณหมอกับคุณบรรลุมเนี่ยคือชอบฟังมากแต่มีปัญหาอย่างเงี้ยมาหลายอาทิตย์แล้วคือพอจะฟังแล้วคุณพูดอะไรไม่รู้แล้วบอกคุณหมอมาก่อนอะเป็นผู้อำนวยการดิฉันก็ยินดีนะคะแต่ว่าดิฉันก็หลับไปเลยไม่รู้ว่าพวกคุณพูดอะไรกันแล้วดิฉันเพิ่งตื่นตอนที่ว่าคนให้กำลังใจพวกคุณดิฉันแบบคือเครียดมากคือหนูอยากจะฟังทำไมหนูไม่ได้ฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ่ะเดี๋ยวเราฟังคุณหมอวิเคราะห์นิดหนึ่งเชิญครับ
5: ก็คือถ้าง่วงจริงๆเนี่ยอันนี้ก็อธิบายอย่างเดียวว่าจริงๆคุณพี่ก็เพียนั่นแหละครับง่วงก็หลับ
11: ไม่ใช่ค่ะดิฉันไม่ได้เพียเพราะว่าดิฉันแบบได้พักผ่อนทั้งวันนะคะแต่ถ้าได้ฟังเสียงอะไรที่เราว่าเราชอบหรือว่าเสียงพระอะไรเนี่ยเราจะหลับไปเลยอะค่ะ
0: โอ้จะสบายใจจะสบายใจแล้วก็หลับไปเลย
11: เหมือนว่าคุณหมอมาก่อนหรือคุณบรรลุมอะไรเนี่ยหรือว่าโกศกอะไรที่เราชอบเราตั้งใจจะฟังคุณเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับแบบเราได้อยู่ในที่ปลอดภัยแล้วเราก็หลับอะค่ะแต่ว่าจะมีความเครียดว่าถูกกูจะฟังขอโทษนะคะทำไมกูไม่ได้ฟังว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมันเครียดแล้วดิฉันยังปรึกษากับเพื่อนว่าหรือกูจะไปซื้อยามาเสพดีว่าล้อเล่นนะไม่ได้นั่นแบบกินกาแฟก็หลับค่ะบอกเลยว่ากินกาแฟยิ่งหลับจำอะไรก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าจะไปวัดไม่ได้เลยถ้าฟังเทศน์นี่คือหลับแล้วอายคุณนะคะแล้วพระเขาจะบอกว่าคนพวกนี้ทำกรรมอะไรมาอย่างประมาณว่าเราก็ไม่รู้จะทำไงมันหลับง่ายอ่ะ
0: มันจะเป็นความ
11: เป็น
0: ความเฉพาะตัวของเราป่ะคุณหมอเชิญครับ
5: คือถ้าเป็นอย่างนี้ก็อาจจะลองฝึกสติดูไหมฮะลองจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราฟังคิดตาม
0: คิดตามไปด้วยลองฝึกสติ
11: ดิฉันขอโทษนะคะดิฉันเป็นคนที่ว่าบวชมา2พรรษาแล้วก็เดินชั่วโมงนั่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: โ
11: อ้เพราะว่าดิฉันแบบปฏิบัติแบบได้ทุกอย่างอะพุทโธแล้วยุบหน่อพองหน่อหรือว่าสวดมนต์อะไรได้ทั้งนั้นนะคะ
0: แต่ก็ยังหลับอยู
11: ่หลับถ้าสมมุติเรานั่นนี่อะคือเหมือนกับว่ามันเพลินนะคะมันเพลิดเพลินอะถ้าเป็นภาษาพระเพลินไป
0: ครับ
5: จริงๆทางพระเขามีวิธีแก้ง่วงไหมฮะใช่ไหม
0: มีไหมทางพระมีไหม
11: มีก็ต้องไปอาบน้ำทำอะไรเงี้ยดิฉันก็พร้อมนี่ก่อนมันนั่งฟังก็อาบน้ำทำอะไรให้ล่าเริงอะไรเงี้ยแต่ที่ว่าเมื่อกี้หลับอ่ะเพราะเราหลอกแมวเราเลี้ยงแมวด้วยเราจะดมยาหม่องแล้วไม่ให้แมวมายุ่งกับเราพอดมยาหม่องก็หลับ
5: ผม
11: หลับไปเพราะดมยาหม่อง
5: ท่านพุทธเจ้าท่านเคยสอนนะฮะสอนพระภิกษุเนี่ยว่าระหว่างปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วมีความง่วงขึ้นมาเนี่ย
11: เขาให้เดินจงกรม
5: ไม่มันมีการไม่คืออ่ะใช่เดินจงกรมเป็นอันหนึ่ง
0: อันหนึ่ง
5: นะครับเป็นพิธีหนึ่งแต่ว่าระหว่างที่นั่งแล้วง่วงเนี่ยเช่นขยับร่างกายอะไรแบบนี้ฮะฝึกเบี่ยงเบนความคิดผมเคยอ่านอยู่แต่ผมจำรายละเอียดไม่ได
0: ้
5: ผู้เจ้าท่านเคยสอนนะเพราะว่าปัญหานี่พระภิกษุสมัยพุทธกาลก็เป็นนะฮะฟังธรรมและหลับนะฮะ
0: ตอนง่วงรู้สึกตัวไหมตอนง่วงรู้สึกตัวไหมหรือว่าเผลอหลับไปเลย
11: ไม่ทัน
0: รู้สึกตัวก็หลับไปเลยเผลอหลับไปเลย
11: เนี่ยมองไงเหมือนจะหลอกไม่ให้แมวมาใกล้เราเหมือนแมวมันก็จะต้องมากวนตอนเราฟังอะไรเงี้ยค่ะแมวมันต้องให้หนูหวีผมให้ด้วยอะไรเง
0: ี้
11: ย
0: แล้วเป็นทุกครั้งไหมดมยาหม่องทุกครั้งจะหลับไหม
11: เป็น ชอบอะไรเงี้ยแล้วก็คือเรานอน
0: ก็ต้องอย่าเพิ่งไปดมยาหม่องช่วงที่ยังอยากจะใช้สมาธิอยู
11: ่ก็นั่นน่ะสิหนูเผลอไปไงเหมือนกับว่าเราดมยาหม่องเป็นการไล่แมวไปอะไรอย่างเงี้ยปัญหาเยอะแต่ว่ามันไม่ใช่ปัญหามันก็คือแต่นั่นแหละคือสรุปว่าคนที่นอนไม่หลับหรือมีปัญหาอะไรเนี่ยอยากจะบอกว่าอยากกินยาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะตัวเนี่ยคือปฏิบัติมากก็ไม่เกี่ยวกับปฏิบัติมากแต่มีปัญหาชีวิตแล้วก็ไปบวชก็มีปัญหาชีวิตอีกขอแถมหน่อยแล้วคนจะคุยปัญหาเราว่าถ้านอนไม่หลับหรืออะไรเนี่ยให้เราคิดว่าเรามีปัญหาตรงจุดไหนเราแก้จนจุดนั้นเพราะนี่คือไม่ได้ใช้ยาเลยเราเคยนอนไม่หลับ1ปีให้กำลังใจทุกคนพยายามจะหาอะไรกินก็ได้หรืออะไรเงี้ยเราศึกษาดูวันเนี้ยจากการนอนไม่หลับอ่ะ2ครั้งนะจากการนอนไม่หลับกลายเป็นนอนหลับไป
0: เดี๋ยวนะทวนนิดนึงก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับ
11: เป็นซึมเศร้า
0: เป็นซึมเศร้านอนไม่หลับแล้ววิธีแก้ปัญหาทำให้นอนหลับคือ
11: ปล่อยวางเราไม่ยาวอย่าไปคิดว่าการนอนไม่หลับมาเป็นปัญหาเพราะว่านี่เคยไปที่โรงพยาบาลอะไรนะที่เขาเรียกปากของสารนะคะแล้วหนูแพ้ยาที่กินไม่ได้ก็คือแพ้ยาแพ้ยาแล้วคุณหมอก็เปลี่ยนยาอีกแล้วหนูก็แพ้ยาอีกแล้วทีนี้ไปเจอหลานบอกนะอย่าไปใช้เลยนะยาเนี่ยคุณแม่หนูใช้แล้วแบบตอนเนี้ยไม่รู้สติเลยนั่งรถแท็กซี่ไปเขาบอกว่าน้าต้องหักดึกสิน้าจะนอนตอนไหนน้าก็นอนตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ย
0: โอเคโอเคปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวาง
11: แล้วต้องคิดว่าไอ้การนอนไม่หลับนะ
0: ไม่ใช่ปัญหา
11: เรา
0: โอเคเป็นอีกวิธีหนึ่ง
11: หนูนอนไม่หลับหนูก็จะเย็บผ้าทำอะไรของหนูไปจนแบบหลับคาไอ้สิ่งที่ทำอะค่ะ
0: โอเคก็ตรงกับที่คุณหมอเคยแนะนำอยู่เหมือนกันเนาะคุณหมอเนาะ
5: ครับผม
0: ตรงโอเคครับเคลียร์เนาะจ้าขอบพระคุณมากครับ
11: ขอให้ทุกคนปลอดภัยและโชคดีนะคะ
0: จ้าใช่ครับใช
11: ่ครับ
0: นี่ถูกต้องเลยนะแก้ที่ตัวเรานะปล่อยวางนะปล่อยวางมันไม่หลับจริงๆก็ทำอะไรอยากทำแล้วก็ทำไปเนาะอ่านหนังสือทำงานอะไรไปอย่าไปคิดว่ามันเป็นปัญหานะครับมีเวลาอีกเกือบ10นาทีมาเลยเชิญครับจะเชิญครับเชิญครับปิดวิทยุนะปิดวิทยุจะได้ไม่เสียงกล้องเข้ามาแล้วก็คุยได้เลยครับถามได้เลยครับปิดวิทยุแล้วคุยทางโทรศัพท์นะฟังทางโทรศัพท์ครับ
12: อยากถามคุณหมอค่ะเวลาเราปัสสาวะเนี่ยเราทานยาพวกพาราซินไปเนี่ยแล้วมันออกมาเป็นสีส้มๆ สีเหลืองๆอ่ะแล้วทำไมบางวันเนี่ยมันออกเป็นสีดำปัสสาวะเป็นสีดำ
5: สีดำเหรอฮะ
12: สีดำค่ะ
5: ไม่ใช่แดงเหรอฮะดำเหรอฮะ
13: บางวันก็แดงค่ะบางวันดำเลยบางวันออกสีดำเลยค่ะ
5: ผมเดาว่าน่าจะเป็นเลือดมากกว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยไปตรวจโรงพยาบาลเลยครับต้องหาสาเหตุครับผมไม่ใช่จากยาเลยฮะครับ
12: โรงพยาบาลพุทธชินราชค่ะ
5: เข้าตามสิทธิ์ก่อนเลยฮะคุณป้าไปเล่าเลยฮะบอกฉี่แดงฮะฉี่แดงคือดำผมคิดว่ามันเป็นแดงเข้มมากอะแดงเข้มมากๆเลยหรืออาจจะเป็นแบบมีเลือดปนออกมาแล้วเลือดแข็งตัวก็เลยดำครับต้องตรวจครับไม่ใช่จากยาแหละครับผมครับ
12: สีแดงมันก็ออกสีเหลืองๆอะค่ะเป็นยาคอมแทน

0: ให้ญาติพี่น้องพาไปตรวจเนาะ
1: ครับสุขความปลอดภัยนะครับ
0: นะครับเคลียร์แล้วนะ
2: ค่ะ
0: จ้าสวัสดีจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าโอเคครับต่อครับคุณหมอเคลียร์ให้เรียบร้อยนะบางทีมันก็คุยไม่ได้ต้องไปให้คุณหมอได้วินิจฉัยได้ตรวจนะครับเชิญครับฮัลโหลโทรติดแล้วจ้ะแทนสายหลุดป่ะถ้าไม่มีเสียงผมตัดนะ
3: ไม่หลุดครับไม่หลุด
0: เชิญครับถามได้เลยครับ
3: ครับพอดีผมปรึกษาเรื่องผมไปโดนแมวกัดเดี๋ยวผมปิดวิทยุก่อนครับ
1: ครับ
0: โอเคครับรอนิดนึง
3: ครับ
0: เชิญต่อเลยครับ
3: แมวมันกัดตอนนี้มันเป็นลูกแมวครับตอนนี้ผมก็ไม่ได้ไปฉีดยาพิษสุนัขบ้าผมก็อยู่มาสักประมาณเดือนหนึ่งแมวมันตายแมวมันเป็นลูกแมวยังไม่ทิ้งนมครับอันนี้ผมก็จะปรึกษาว่ามันจะเป็นพิษสุนัขบ้าไหม
1: แมวคุณตรงกัดนี่แผลขนาดไหนฮะ
3: มันเข้านิดเดียวเข้าแผลนิดเดียวเข้าเขี้ยวเดียวงั้นไงครับ
1: เลือดออกไหมฮะ
3: ออกครับผมก็บีบเลือดแล้วไปล้างน้ำด้วยสบู่บีบให้เลือดมันออกเยอะๆแล้วผมก็ไปล้างน้ำ
1: ครับผมก็ถ้าเป็นแบบนี้โดนกัดตรงไหนนะครับ
3: นิ้วครับนิ้วไปจับมันแล้วมันแหวงเอาไปจับมันกินข้าวแล้วมันก็แหวงเอา
1: ก็ต้องไปโรงพยาบาลฮะยังต้องฉีดวัคซีนฉีดเซรั่มอยู่ครับคือถ้าประเมินมันเป็นตำแหน่งสำคัญที่มือเพราะว่าเส้นเลือดมันเยอะข้อที่สองก็คือกัดลึกครับเลือดออกข้อที่สามก็คือแมวตายไม่รู้สาเหตุครับมันบอกไม่ได้มันบอกไม่ได้ว่าเป็นหรือไม่เป็นแต่โอกาสไม่เป็นสูงกว่านะแต่ว่าต้องไปโรงพยาบาลครับ
0: คือถ้าเสี่ยงเป็นขึ้นมามันไม่คุ้ม
1: ถูกต้องครับ
0: เพราะนั้นก็ต้องไปป้องกัน
3: มันเลยมาเดือนนิ่มฉีดได้ไหมครับ
1: ได้ครับนะครับผม
3: โอ้ได้ครับ
0: ควรไปครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันมีเชื้อป่ะถ้ามีเชื้อขึ้นมาเราติดเชื้อมาแล้วไม่รักษาไม่ได้เลยตายลูกเดียวครับผม
3: ครับขอบคุณคุณหมอมาก
0: คร
3: ับ
0: โอเคเคลียร์ครับครับผมสุดท้ายมาเร็วสุดท้ายคืนนี้ไม่มี Facebook นะครับคุณหมอจะได้พักผ่อนแล้วก็ลุยน้ำท่วมต่อนะเชิญครับสายสุดท้ายมาด่วนเลยโทรด่วนเลยครับ02-290-0473เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
1: คร
0: ับ ถามได้เลยครับโทรถังอุตส่าห์โทรติดแล้วเนาะสายหลุดไปทันที่สายหลุดไปรีบโทรนิดนึงนะครับโทรใหม่เนาะโทรใหม่ถ้าโทรไม่ทันก็ต้องเป็นพระหัตถ์หน้าแล้วนะสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
4: ยายปวดหัวนี่แล้วก็มันหนักที่หัวแล้วมันเป็นอะไรครับคุณหมอ
1: หนักตรงไหนอะฮะ
4: หนักตรงทั้งท้ายทอยนะมันในกระโหลกนะมันหนักหัวนะ
1: ไอ้ทอยตึงครับตรงขมับเป็นนะฮะ
4: ขมับไม่เป็นค่ะ
0: คุณหมอมีเวลาคุณหมอมีเวลา2นาทีเชิญครับ
1: เป็นมานานแค่ไหนแล้วครับ
4: จาก4-5 วันเนี่ยค่ะนานแล้วค
1: ่
4: ะ
1: ก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นให้หายอยู่แล้ว
4: ใช่ค่ะ
1: เป็นมาเป็นปีแล้ว
4: ไม่ถึงปีค่ะเป็นมันหนักเรียกก็ตายสายเลยก็มาหายไปครับเดี๋ยว
1: โอเคคุณป้าครับขอโทษนะฮะด้วยความที่เวลามันน้อยนะผมประเมินอย่างนี้ผมประเมินว่าอาการปวดหัวแบบนี้ดูแนวโน้มแล้วอาจจะไม่ใช่โรคอะไรรุนแรงหรอกส่วนใหญ่ก็เป็นโรคตามโครงสร้างตามอายุกระดูกต้นคอเสื่อมบ้างปวดจากกล้ามเนื้อปวดรัดเกรงบ้างแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าคุณป้าคิดว่ามันปวดมากคุณป้าไปให้คุณหมอประเมินให้ละเอียดดีกว่านะครับแต่ถ้าใจผมฟังอาการแล้วผมว่า ไม่ได้มีอะไรที่ดูน่ากังวล

0: แต่ถ้าไม่สบายใจไปโรงพยาบาลนะครับครับ
1: เบื้องต้นคุณหมอมองว่าไม่น่าจะมีอะไรรุนแรงนะครับเพราะว่าเป็นให้หายมาหลายรอบแล้วแต่ถ้าหากว่าเรามีอะไรกังวลหรือว่าเป็นมากกว่านี้ก็ต้องไปหาหมอให้ท่านได้พิจารณาตรวจว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นอะไรกันแน
0: ่ครับ
1: เน
2: าะ
1: ครับ
0: นะครับ
1: ครับกินยาอะไรอยู่ครับตอนนี้กินยาอะไรอยู่ครับ
2: กินยาวาฟารีนด้วยแคลเซียมด้วยความดันด้วยคุณหมอเขาพูดว่ามันเป็นความดันม
0: าแต่เอาเป็นว่าอย่างนี้นะคือถ้าคุณป้ากังวลว่าจะเป็นเส้นเลือดสมองแตกอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ใช่ไม่ต้องกลัวไม่ใช่แน่นอนครับผม
1: โอเคเนาะประมาณ
0: เส้นเลือดสมองแตกไม่ใช่แน
1: ่โอเคประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะจ้าหมดเวลาขอบคุณมากครับ
0: คร
1: ับครับขอบคุณคุณหมอขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับครับให้กำลังใจครับสู้ๆครับคุณหมอครับอ่ะข่าวมาแล้วครับไปฟังข่าวต่อนะครับสวัสดีครับ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำนวัตกรรมแพกู้ภัยเข้าช่วยประชาชนในพื้นที่เข้าถึงยากอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
8: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
7: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
8: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
9: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมลาดกระบังนำนวัตกรรมแพกู้ภัยเข้าช่วยประชาชนในพื้นที่เข้าถึงยาก
10: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่ท่าเรือพระจอมเกล้าลาดกระบังพร้อมทดสอบแพกู้ภัยที่พัฒนาจากทุ่นลอยน้ำคุณภาพสูงจากความร่วมมือของกระทรวงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและภาคเอกชนแพกู้ภัยมีโครงสร้างแบบโมดูล่าประกอบและเคลื่อนย้ายได้สะดวกแข็งแรงรองรับน้ำหนักได้สูงสุดประมาณ 3,000 กิโลกรัมและมีแรงเสียดทานต่ำสามารถเคลื่อนที่ได้ในพื้นที่น้ำตื้นและใช้เรือขนาดเล็กลากจูงได้ในการปฏิบัติภารกิจได้นำถุงยางชีพอาหารน้ำดื่มและยารักษาโรคล่องคลองประเวศบุรีรมย์ไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในตลาดหัวตะเข้ ดยมีเรือไฟฟ้าสนับสนุนการลากจูงช่วยลดคลื่นและเสียงรบกวนจากนั้นเยี่ยมศูนย์บริหารจัดการภัยพิบัติและความปลอดภัยสจล.ซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับประชาชนกว่า 1,000 คนพร้อมให้กำลังใจผู้ประสบภัยและติดตามการช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดชวนันท์มาลีรายงาน
4: กระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยจำนวนผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจำนวนกว่า 1,300 รายเสียหายเบื้องต้นกว่า22ล้านบาทพร้อมเร่งระดมมาตรการพักหนี้เติมทุนฟื้นฟูเครื่องจักรครบวงจร
11: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยณวันที่30กันยายน2569พบสถานประกอบการใน40จังหวัดได้รับผลกระทบ 1,315 รายส่วนใหญ่เป็น SME มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นกว่า22ล้านบาทโดยกระทบทั้งโลจิสติกส์ห่วงโซ่อุปทานวัตถุดิบและการเดินทางของแรงงานพื้นที่ได้รับผลกระทบสูงได้แก่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการและปราจีนบุรีขณะที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรีมีโรงงานได้รับผลกระทบ150แห่งและหยุดการผลิตชั่วคราว34แห่งกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งช่วยเหลือทั้งการพักชำระหนี้เติมทุนฉุกเฉินและฟื้นฟูกิจการผ่านโครงการรีบิวเอสเอ็มอีและเรโทฟิตพร้อมส่งทีมผู้เชี่ยวชาญซ่อมแซมเครื่องจักรและระบบไฟฟ้ารวมถึงเปิดสายด่วน1564รับแจ้งเหตุขณะเดียวกันเร่งตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลความเสียหายเพื่อจัดลำดับความสำคัญและช่วยเหลือผู้ประกอบการให้ตรงความต้องการโดยเร็วปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
4: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนสิริกิติ์ปรับลดการระบายน้ำเหลือ7ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์อุทกภัย
12: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ปรับแผนการระบายน้ำจากเขื่อนสิริกิติ์เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณฝนสถานการณ์น้ำในพื้นที่และการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตั้งแต่วันที่29กันยายนถึงวันที่2ตุลาคม2569ปรับลดการระบายน้ำจากเดิมวันละ8ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือวันละ7ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อช่วยลดผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางและพื้นที่ปลายน้ำทั้งนี้กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์จะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและปรับแผนการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์จริงในปัจจุบันโดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำของกฟผ.ได้ทางเว็บไซต์ water.egat.co.th และแอปพลิเคชัน egat1 วรรณเรืองคำสวท.อุตรดิตถ์รายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจกับผมเอกพงศ์นพสกุลนะครับกลับมาพร้อมกับเพลงเพราะๆในยามค่ำคืนแบบนี้ห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนรายการสุดท้ายของทางสถานีนะครับวันนี้มาพร้อมกับเสียงที่ไม่ค่อยพร้อมจะพูดนะครับเนื่องจากว่าพอพูดแล้วมันก็จะไอผมเพิ่งฟื้นไข้ฮะเป็นหวัดแต่ว่าน่าจะเป็นหวัดธรรมดาแหละไม่ได้เป็นหวัดใหญ่แต่มันก็หายช้าเนาะอากาศก็ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงไปฝนตกโดนฝนมาก่อนที่จะตกเยอะๆนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็มาพร้อมกับกำลังใจอย่างเต็มเปี่ยมเลยที่จะส่งไปให้กับผู้ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครจริงๆแล้วในหลายจังหวัดก็ท่วมนะฮะถ้าจะพูดเฉพาะกรุงเทพมหานครก็เดี๋ยวจะหาว่าลำเอียงไม่เป็นธรรมเอาเป็นว่าให้กำลังใจกับทุกคนที่เจอน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วก็ขอให้อยู่กับน้ำอยู่ให้ได้แล้วก็ทางรัฐบาลทางกรุงเทพมหานครก็บอกว่าจะรีบระบายน้ำให้เข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดถ้าหากว่าฝนไม่ได้ตกลงมาเพิ่มนะครับเราจะเห็นว่าตั้งแต่เมื่อ2วันก่อนถ้าพูดถึงในกรุงเทพเนี่ยก็จะไม่มีฝนแล้วนะครับอย่างเมื่อวานตอนช่วงบ่ายๆก็มีฝนตกลงมาแถวดินแดงห้วยขวางเนี่ยมากพอสมควรแต่แป๊บเดียวก็หยุดลงไปเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวจะกลับมาติดตามนะครับสิ่งที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้บอกไว้ว่าเราต้องระวังอย่างไรบ้างนะครับช่วงนี้ไปฟังเพลงเพราะๆที่นำมาฝากกับท่านผู้ฟังกับเพลงประทับ

ไปดูในเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็บอกว่าช่วงนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนอยู่นะแต่ก็มีไม่ได้มากเท่ากับช่วงของเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาตกเยอะจริงๆนะครับแล้วก็ต้องให้เฝ้าระวังนะครับคุณผู้ฟังมันจะมีภาวะหลายอย่างคือน้ำเหนือลงมาเขาก็มีการบริหารจัดการน้ำอยู่อันนี้อาจจะไม่ต้องไปกังวลมากแต่ก็จะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็การแจ้งเตือนนะครับโดยเฉพาะเซลล์วัดแคสที่จะมีการแจ้งเตือนเข้ามานะครับให้ระวังอย่างไรนะครับในกรุงเทพเนี่ยก็มีแดดแล้วแหละนะในช่วงที่ผ่านมาแต่ก็ยังคงมีฝนตกบ้างแล้วก็น้ำที่ท่วมขังอยู่นะต้องระมัดระวังแต่กรมอุตุเนี่ยก็บอกว่าจากวันนี้ไปจนถึง3ตุลาคมเนี่ยฝนจะน้อยนะครับในกรุงเทพแต่ว่าในภาคใต้จะมากขึ้นแล้วก็แถวๆภาคเหนือนะก็จะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะแต่หลังจากวันที่5ตุลาคมไปแล้วเนี่ยฝนจะเยอะแล้วเราก็เตรียมรับมือกับปลายฝนต้นหนาวเราทราบกันดีนะในตุลาคมประมาณตุลาคมเกือบทั้งเดือนเนี่ยหรือว่าช่วงครึ่งแรกของเดือนตุลาคมมันจะมีฝนแล้วความกดอากาศสูงจากประเทศจีนก็จะแผ่ลงมาตอนนี้มันก็มีสัญญาณว่าประเทศจีนอากาศเริ่มหนาวแล้วนะครับ เดี๋ยวสักเนี่ยพอต้นตุลาเนี่ยเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงกรุงเทพอาจจะเจอไม่รู้กี่วันนะครับแต่ว่าน่าจะเจออากาศเย็นๆหนาวๆถ้าสัมผัสอากาศหนาวก็ต้องขึ้นไปภาคเหนือมันเป็นสัญญาณว่าพอช่วงตุลาคมเนี่ยมันเริ่มที่จะไปท่องเที่ยวสัมผัสกับอากาศที่หนาวนะครับคุณผู้ฟังก็ฝากไว้นะแล้วก็สิ่งที่จะตามมาก็คือร่างกายเราอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงถ้าใครที่ไม่ค่อยแข็งแรงหรือว่ามีภูมิต้านทานน้อยเนี่ยก็อาจจะเจอหวัดได้นะครับผมที่เป็นหวัดตอนนั้นเนี่ยไปเจอฝนติดกัน2วันมันก็เลยเป็นหวัดนะครับแต่ว่าก็ดีขึ้นละเหลือแต่ไอนิดหน่อยนะครับคุณฟังเองก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากรายการเพลงประทับใจที่นำมาฝากกันในช่วงค่ำๆดึกๆแบบนี้นะครับ

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: สวัสดีค่ะเคยสงสัยไหมคะว่าพระภิกษุสงฆ์เมื่อมรณภาพแล้วทรัพย์สินจะตกเป็นของใคร

สำหรับพระภิกษุสงฆ์ค่ะเมื่อทำการบวชจะมีทรัพย์สินที่ติดตัวมาก่อนบวชค่ะทรัพย์สินที่ติดตัวมาก่อนบวชนั้นจะเป็นของพระภิกษุสงฆ์เองแต่ในระหว่างบวชหากพระภิกษุสงฆ์ได้รับทรัพย์สินแบบปาติกบุคลิกทานนั่นหมายถึงทรัพย์สินที่พระภิกษุสงฆ์ได้รับแบบเฉพาะเจาะจงซึ่งเป็นของพระภิกษุสงฆ์เองหากมรณภาพไปทรัพย์สินนั้นจะตกเป็นของวัดที่เป็นภูมิลำเนาของพระภิกษุรูปนั้นซึ่งคำว่าภูมิลำเนาของพระภิกษุได้แก่วัดที่จำพรรษาค่ะและทุกท่านคะทราบหรือไม่ว่าในกรณีที่พระภิกษุสงฆ์ค่ะได้ทำการลาสิกขาไปก่อนทรัพย์สินที่มีอยู่ก็จะติดตัวพระภิกษุสงฆ์ไปแบบบุคคลธรรมดาแต่ถ้าในระหว่างที่เป็นพระได้มีการจำหน่ายทรัพย์สินไปก่อนอาทิเช่น 1. ได้ทำการโอนให้กับบิดามารดาหรือทำการบริจาคให้กับวัดทรัพย์สินนั้นก็จะตกเป็นของบุคคลดังกล่าวหรืออีกวิธีการหนึ่งพระภิกษุสงฆ์อาจจะทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินของตนให้กับบุคคลใดก็ได้ทั้งนี้พินัยกรรมที่พระภิกษุจะทำสามารถทำได้ทั้งหมด5ประเภทได้แก่พินัยกรรมแบบธรรมดาพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับพินัยกรรมด้วยวาจาพินัยกรรมแบบลับและพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองซึ่งเมื่อพระภิกษุสงฆ์ได้จำหน่ายทรัพย์สินออกไปหมดแล้วและมรณภาพลงทรัพย์สินเหล่านั้นก็จะเป็นของบุคคลที่พระภิกษุสงฆ์ได้จำหน่ายออกไปแต่หากยังมีทรัพย์สินติดตัวอยู่ในระหว่างที่เป็นพระและมรณภาพทรัพย์สินเหล่านั้นก็จะตกเป็นของวัดที่พระภิกษุสงฆ์นั้นมีภูมิลำเนาค่ะทั้งนี้หากทุกท่านมีปัญหากฎหมายสามารถปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีทั่วประเทศและสามารถติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์1157ค่ะขอบคุณค่ะ

หมดเวลาแล้วนะครับกับรายการเพลงประทับใจของเราน้ำเยอะฝนเยอะน้ำท่วมหรือเกิดภาวะที่มันไม่ค่อยปกติเราต้องอยู่กับมันให้ได้นะครับคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นชาวกรุงเทพเองหรือว่าในจังหวัดที่มีน้ำท่วมนะครับติดตามข่าวอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับก็ถ้าใครไปลุยน้ำมาบางทีมันจำเป็นจริงๆที่จะต้องลุยน้ำเพราะว่าคนก็เริ่มปรับตัวกันเนี่ยลุยน้ำมากลับมาก็ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าทำเท้าให้แห้งล้างทำความสะอาดนะครับแล้วเราก็อาบน้ำชำระล้างร่างกายให้เรียบร้อยโดยเฉพาะเท้าที่เราไปลุยมาเนี่ยบางทีเชื้อโรคมันหมักหมมมันไปสะสมเอาไว้แล้วเราก็จะเป็นโรคที่ไม่พึงประสงค์นะเท้ามันคันมันน้ำกัดเท้าอะไรพวกนี้เราก็ต้องระมัดระวังนะครับฝากเอาไว้ทิ้งท้ายกับเพลงประทับใจในวันนี้เดี๋ยววันต่อไปนะครับกลับมาพบกันใหม่กับเพลงประทับใจและผมเอกพงศ์นพสกุลพร้อมทีมงานมีเพลงลูกกรุงเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะฮะมาฝากกับท่านผู้ฟังกันอาจจะพูดน้อยในช่วงเวลานี้นะครับเสียงผมอาจจะยังไม่ได้เข้าที่ยังไงก็กลับมาพบกันในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

การศึกษาเป็นเรื่องใหญ่ที่สำคัญยิ่งของมนุษย์คนเราเมื่อเกิดมาก็ได้รับการสั่งสอนจากบิดามารดาอันเป็นความรู้เบื้องต้นเมื่อเจริญเติบโตขึ้นก็เป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์สั่งสอนให้ได้รับความรู้และอบรมจิตใจ

ลา 5:30 น.เพลินเพลงจากทางสถานีเวลา 6:00 น.ข่าวต้นชั่วโมงเวลา 6:07 น.ข่าวยามเช้าเวลา 7:00 น.ข่าวภาค 7:00 น.เวลา 8:00 น.เทียบเวลา 8:00 น.เคารพธงชาติหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการบันทึกสถานการณ์เวลา 9:00 น.ข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:07 น.คุยข่าว 9:00 น.เวลา 10:00 น.ข่าวต้นชั่วโมงเวลา 10:07 น.รายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยเวลา 11:00 น.ข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:07 น.อบจ.พบประชาชนเวลา 12:00 น.ถ่ายทอดข่าวภาคกลางวันจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครไปจนถึงเวลา 13:00 น.หลังจากนั้นจะเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรและรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

อารันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมด้วยพระธรรมและพระอริยสงฆ์สาวกขอเจริญสุขแก่ท่านผู้ฟังวันนี้รายการพระธรรมนำทางจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรก็ได้มาสู่ท่านผู้ฟังอีกวาระหนึ่งรายการพระธรรมนำทางในวันนี้มีผู้ร่วมงานทางสถานีก็มีคุณกิตติพงษ์พนมสวรรค์คุณรัชนกขาวทองมาทำหน้าที่ทางสถานีอาตมาผู้พูดท่านผู้ฟังก็มาทำหน้าที่พร้อมกันทางนี้ก็เปิดเกิดประโยชน์และความสุขแก่ตนเองแก่ส่วนรวมเป็นประการสำคัญวันนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้วก็ครบ5วันทางสวต.แห่งนี้แล้วก็ต่อไปก็วันจันทร์ก็พูดอีกแต่ว่าทางไลฟ์สดทุกวันพรุ่งนี้ก็พูดเวลาเดิมพูดเวลาเดิมแต่ไม่ใช่เรื่องเดียวเวลาเดิมแต่ไม่ใช่เรื่องเดียวก็เปลี่ยนเรื่องเพราะว่าเรื่องพระสารีบุตรเทระคาถาก็คงจะต่อวันจันทร์อีกเพราะยังไม่จบแต่วันนี้ก็จะพูดต่อจากเมื่อวาน ก่อนจะพูดเรื่องของธรรมะก็ขออนุโมทนาคุณวรรณพรคงนุ่นได้โอนปัจจัยมาเมื่อวานนี้วันที่หนึ่งทุกเดือนเดือนละ500บาทเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาเพื่อช่วยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและยังฟังธรรมะอยู่เป็นประจำด้วยไม่ได้ขาดคนนักไม่ได้ขาดและเป็นนักศึกษาจบอภิธรรมบัณฑิตเรียนอยู่7ปีกว่าจบแล้วก็ทำงานอยู่ที่บริษัทก็ถือว่ามีรายได้พอที่จะประทังชีวิตพอที่จะปลดหนี้ปลดสินได้สบายก็มาคงจะไม่มีปัญหาแต่ก็มันไม่สบายเพราะทำงานต้องลำบากต้องเหนื่อยยากแต่อดทนต่อสู้แล้วยังมีน้ำใจมาควางธรรมะเช้าๆด้วยหายากนะขออนุโมทนาท่านทั้งหลายที่พากันเสียสละบริจาคและเสียสละเวลาในการหลับนอนมาระดับประควางธรรมะขออนุโมทนาคุณนันพรและท่านทุกท่านด้วยวันนี้ก่อนจะพูดก็ขอประกาศการเป็นบำเพ็ญกุศลศพ

ของคุณพ่อประพันธ์ผู้เจริญอายุ66ปีเสียชีวิตด้วยโรคภัยไข้เจ็บก็ยังอีกสองคืนก็จะทำจามกิจศพที่วัดเขาชันโตเวลาประมาณ13นาฬิกาหรือบ่ายโมงฉะนั้นจึงประกาศมาผู้ที่มีความเคารพนับถือเป็นญาติพี่น้องเป็นมิตรสหายมาร่วมบำเพ็ญกุศลทำจามกิจศพโดยพร้อมเพรียงกันวันนี้ทางไลฟ์สดก็มีคุณแม่สาวคุณวรรณพรของนุ่นคุณโรพลผู้เจริญคุณจรัญไกรขาวและคุณเทียงถือกรงก็ได้รับชมกันหลายท่านหลายคนก็ถือว่าเราไม่ประมาทในชีวิตเพราะชีวิตนี้ถึงอย่างไรก็ต้องแตกดับถึงอย่างไรก็ต้องตายก่อนตายนี่เร่งรีบมาทำประโยชน์ความตายนั้นมีอยู่สองคราวพระไตรปิฎกบุตรท่านกล่าวไว้ว่าความตายมีสองคราวมีสองคราวคืออะไรอุปเยนะมิตังมรณาเมวะความตายนี้มีแน่นอนในสองคราวคราวไหนบ้างที่เราจะต้องตายท่านแสดงว่านามะอมรนังปัจฉาวานามะมรนังปัจฉาวาปุเรวามีสองคราวนะปัจฉาวา1ปุเรวา1คือเวลาแก่ความตายนี่จะมีแน่นอนในสองคราวคือหนึ่งปัจฉาวาก็คราวหลังคราวแก่นั่นเองไงคราวแก่คือเวลาแก่ปัจฉาวาก็ต้องตายสองปุเรวาคือเวลาที่หนุ่มยังเป็นหนุ่มก็ต้องตายเนี่ยเวลาสองเวลานี้ต้องตายยังเป็นหนุ่มหรืออยู่ในปฐมวัยมัชฌิมวัยปัจฉิมวัยก็ต้องตายตายแน่นอนเนี่ยเพราะนั้นก่อนที่จะตายนั้นต้องทำอะไรต้องมาทำกุศลมาประพฤติพรหมจรรย์ให้แก่ตัวเองตายนั้นมันไม่สำคัญนะแต่สำคัญที่ว่าเมื่อยังอยู่นั้นได้ทำอะไรทำกุศลธรรมาหรือทำอกุศลธรรมานี่สองอย่างนี้ถ้าเรามีชีวิตอยู่อายุมากก็จริงแต่ไม่รู้จักคำว่ากุศลเลยไม่รู้จักว่าอกุศลเลยอย่างนี้ขาดทุนนะเพราะนั้นอายุมากอายุน้อยไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ว่าเราจะได้ทำความดีมากหรือน้อยอายุมาก100ปีแต่ไม่รู้จักธรรมะไม่รู้จักศาสนาก็ไม่ได้อะไรไปตายเปล่าเป็นโมฆะแต่ถ้าอายุน้อยได้ทำความดีตั้งแต่อยู่ในปฐมวัยมัชฌิมวัยปัจฉิมวัยก็ได้กำไรฉะนั้นอย่าประมาทในความตายในสองคราวนี้ไม่ใช่ว่ารอให้แก่แล้วจะตายไม่ใช่ตายได้ทุกวัยตายตั้งแต่ปฏิสนธิตายตั้งแต่อยู่ในครรภ์ตายออกจากครรภ์ตายเป็นขณะเป็นลำดับตายทุกวันทุกเวลาทุกนาทีฉะนั้นเราประมาทไม่ได้เมื่อมีชีวิตอยู่ต้องเร่งรีบทำให้ทำกุศลทำงานเราก็ทำมันแหละทำงานด้วยทำกุศลด้วยฟังธรรมะด้วยได้ประโยชน์อย่างยิ่งทีเดียวฟังธรรมเพื่ออะไรอาจารย์เน้นว่าเพื่อตัดเรื่องวัตตุปัจเฉโทตัดเรื่องวัตตะตัดวัตตะสงสารนะทำฟังธรรมะเพื่อให้รู้แนวทางวิธีตัดวัตตะสงสารฟังธรรมะให้รู้แนวทางวิธีวัตตะสงสารครั้งที่แล้วได้พูดมาถึงที่ว่าข้อคาถา
คาถาค้างอยู่เล็กน้อยอาจารย์มาตรัสว่ายังไม่ครบได้3บาทนั่นที่จริงก็พูดแต่ว่าพอดีมันหมดเวลาพอดี3บาทก็คือเป็นบาทที่4บาทที่4ว่าเกณจิกัดเกณจิโลเกอุเกณจิโลกัตมิงกิงสยาความถือว่าเป็นตัวเป็นตนในอทุกขมสุขเวทนาไม่ได้มีแก่ภิกษุนั้นน่ะนี่ความยึดถือคือหนึ่งเห็นทุกข์เห็นสุขด้วยความเป็นทุกข์สองเห็นทุกข์ด้วยความเป็นลูกศรที่ปักที่ร่างอ่ะสามเห็นอทุกขมสุขทั้งสองอย่างนี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่เป็นตัวตนไม่อยู่ในอำนาจในทางอสุขอทุกขมสุขเนี่ยทั้งสองอย่างนี้ก็ควรที่จะกำหนดรู้สุขก็กำหนดรู้ทุกข์ก็กำหนดรู้ทั้งหมดเลยไม่มีธรรมะอันใดที่จะไม่รู้ธรรมะทางปวงควรกำหนดรู้ธรรมะที่เกิดขึ้นทางทวาร6ธรรมะที่เกิดขึ้นในขันธ์5อายานแดน12ธาตุ18ทั้งหมดกำหนดรู้หมดเลยเป็นกรรมฐานเป็นตัวกรรมฐานเนี่ยกำหนดรู้ไม่ใช่ตัวทำกรรมฐานนะแต่เป็นตัวกรรมฐานเช่นการหน้านี่ไม่ใช่ตัวทำกรรมฐานแต่เป็นตัวกรรมฐานอายตนะ12ก็เป็นตัวกรรมฐานธาตุ18ก็เป็นตัวกรรมฐานตลอดทั้งวิปนาปูมนี่เป็นตัวกรรมฐานและใครเป็นผู้ทำกรรมฐานผู้ทำกรรมฐานก็คือสติความเพียรสติปัฏฐาน4สัมมปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรคองค์8เป็นผู้ทำกรรมฐานนะเนี่ยตัวกรรมฐานก็ขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22หรือวิปัสสนาภูมิวิปัสสนาภูมิคุณทุปันนีก็มาแล้วคุณทุปันนีวันดีคุณหมวยสวัสดิ์เจเรศเข้ามาแล้ว เป็นเราต้องรู้จักตัวกรรมฐานเราต้องรู้จักกรรมฐานเมื่อวานอาจารย์นาประสัดพูดถึงเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานเวทนานะอะไรเป็นเวทนาสุขก็เป็นเวทนาทุกข์ก็เป็นเวทนาอทุกขมสุขก็เป็นเวทนาเป็นหมดเลยรู้ทั้งหมดเนี่ยรู้ทั้งหมดรู้ทั้งสุขรู้ทั้งทุกข์รู้ทั้งโสมนัสรู้ทั้งโทมนัสรู้ทั้งอุเบกขานี่เป็นฝ่ายนามเป็นฝ่ายนามที่เป็นนามเท่าไหร่เวทนา5เป็นนามเสียเป็นรูปที่สองเป็นนามสามรูปสองก็คือสุขเวทนาสบายกายทุกขเวทนาไม่สบายกายนี่เป็นส่วนของเวทนาในรูปเวทนาในนามก็คือโสมนัสเวทนาดีใจโทมนัสเวทนาเสียใจอุเบกขาเวทนาเฉยๆเป็นเฉยๆก็เป็นเวทนาโสมนัสทำไมเพราะว่าได้รับกระทบอารมณ์ที่ชอบใจเป็นสุขก็กำหนดรู้ไม่ใช่แต่ว่าคอนเพราะว่ามันจะติดสุขมันไม่ได้กำหนดรู้ติดสุขติดสุขก็ว่าเราสบายติดทุกข์เราไม่สบายมันติดเนี่ยไม่กำหนดรู้เลยวัฏสงสารมันยาวนานเพราะความไม่รู้ตัวไม่รู้เนี่ยทำให้สร้างความยาวสาวความยืดนะ
ต่อความยาวสาวความยืดเพราะมันไม่รู้อ่ะเพราะนั้นเราจะต่อวัตตะหรือตัดวัตตะอาจารย์ได้เพิ่มมาดีเลยเราฟังธรรมะนี่เพื่อต่อวัตตะหรือตัดวัตตะเพื่อตัดวัตตะให้รู้ทางของวัตตะทางเดินวัตตะเป็นทางเดินของใครเป็นทางเดินของสัตว์โลกแล้วเราเอามาทำเป็นกรรมฐานก็ได้เอาวัตตะเนี่ยมาเป็นตัวกรรมฐานแล้วก็เดินกำหนดรู้วัตตะพอถึงที่สุดแล้วก็จะถึงวิวัตตะคือพ้นจากวัตตะในวัตตะสงสารก็คืออะไรว่าสั้นๆก็วัตตะสามอะวัตตะวนสามคือกิเลสกรรมวิบากนี่เป็นวัตตะเนี่ยวัตตะสามอะหนึ่งกิเลสสองกรรมสามวิบากกิเลสควรทำอะไรควรละกิเลสควรละกรรมก็ต้องกำหนดรู้ละด้วยแหละแล้วก็วิบากก็ควรกำหนดรู้ถ้ารู้อย่างเดียวอ่ะก็ตัดวัตตะทั้งสามได้รู้อย่างเดียวนะเพราะนั้นต้องทำปริญญาคือรู้ทุกข์รู้เหตุที่เกิดทุกข์รู้ความดับทุกข์รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เนี่ยรู้แค่นี้รู้แค่นี้ตัดวัตตะทั้งสามได้ถ้าไม่รู้เลยไปรู้นอกจากนี้ไม่มีทางที่จะว่าตัดวัตตะสงสารได้เนี่ยเพราะนั้นน่ะอทุกขมสุขทั้งสองอย่างนี้ควรกำหนดรู้อทุกขมสุขนี่เห็นสุขโดยความเป็นทุกข์เห็นทุกข์โดยความเป็นลูกศรเสียบแทงร่างก็หมายเอาทุกขเวทนาทางกายแล้วเห็นอทุกขมสุขละเอียดไปอีกเป็นเวทนาทางใจเห็นอทุกขมสุขโดยความไม่เที่ยงไม่อยู่ในอำนาจอย่างนี้เป็นต้นทีนี้เมื่อพระสารีบุตรท่านได้แสดงอย่างนี้แล้วก็แสดงต่อไปอีกว่ามาเมกัตถาจิปาปิโจมาเมปาทาปิปาปิโจแปลว่าอย่างไรมาเมกาทาจิปาปิโจซึ่งแปลว่าภิกษุมีความปรารถนาลามกในปาปิโจนี่ปรารถนาลามกนะมาเมกาทาจิปาปิโจนี่ภิกษุมีความปรารถนาลามกปรารถนาอะไรปรารถนาลามกปรารถนาอกุศลนั่นเองไม่ดีปรารถนาลามกแล้วก็กุสีโตหีนวิริโยพอปรารถนาลามกแล้วเป็นอย่างไรก็เกียจคร้านนะกุสีโตนี่เกียจคร้านปรารถนามองลกเกียจคร้านด้วยเกียจคร้านอะไรต่อหีนวิริโยเกียจคร้านแล้วก็มีความเพียรเลวหีนะนี่แปลว่าเลววิโยแปลความเพียรนั่นแต่ความเพียรเลวอ่ะความเพียรเลวก็เป็นมิจฉาวายามะก็ตัวเป็นมิจฉาวายามะนะหีนะวิริโยถ้าตัดตัวหน้าออกเสียมีแต่วิริโยก็ไม่เป็นไรหรือเป็นปณีตะวิโยก็ได้ความเปลี่ยนปราณีตคือไม่เลวแต่ว่าถ้าหีนะวิริโยแปลว่าเป็นผู้
เกียจคร้านมีความเพียรเร็วมีความเพียรกุศลโตไปแล้วเกียจคร้านนะเหนะแปลว่าเร็ววิยาไปความเพียรความเพียรเร็วอะความเพียรเร็วก็คือไม่ได้เพียรเพื่อรู้ไม่ได้เพียรเพื่อละไม่ได้เพียรเพื่อทำให้แจ้งไม่ได้เพียรเพื่อเจริญนี่เรียกความเพียรเร็วนะความเพียรที่ไม่ทำลายอกุศลธรรมอันลามกได้อะไอ้ความเพียรเร็วอะความเพียรเลิศนั้นคนจะไม่เคยทำอะไม่รู้ความเพียรเลิศมันต้องทวนกระแสสิถ้าความเพียรเร็วไปตามกระแสไปตามกระแสของกิเลสเลยก็ไม่พ้นจากวัฏฏะสงสารได้นี่เพราะนั้นผู้ปฏิบัตินั้นต้องมีความเพียรอันเลิศไอ้ความเพียรเร็วชาวโลกก็เขาทำมันอยู่แล้วอะหีนะวิริโยนี่เขาทำมาอยู่แล้วอะแต่คนที่จะมาทำปานิตะวิริโยหรือมาประกอบความเพียรที่เป็นอาตาปีเผากิเลสให้เราร้อนเนี่ยหายากคนที่จะตื่นขึ้นมาเดินจงกรมเนี่ยนั่งกรรมฐานเนี่ยเขาเรียกมาเผากิเลสเนี่ยแต่ใครที่จะมาเดินจงกรมตื่นขึ้นมามาทำกรรมฐานหายากไม่ค่อยจะไม่แย่แต่การผูกความไม่แน่กันเนี่ยอาจจะทำก็ได้อาจจะไม่ได้ทำก็ได้ก็แล้วแต่ถ้ามีจิตสูงมีจิตเข้มแข็งมีจิตมีความเพียรก็ปฏิบัติทำได้ถ้าจิตมันต่ำก็ทำไม่ได้อะมันทำได้เหมือนกันเลยทำอะไรทำหีนะวิโยเป็นความเพียรต่ำเป็นเพราะนั้นเราต้องมีความเพียรสูงก็คือมีความเพียรในมรรคในมรรคแปดในองค์มรรคแปดนะสัมมาวายามะเพียรชอบเพียรชอบก็คือเพียรรู้เพียรละเพียรเจริญเพียรทำให้แจ้งเพียรรู้ละเจริญทำให้แจ้งภิกษุผู้มีความปรารถนาลามกเกียจคร้านมีความเพียรเร็วเร็วซามอัปปัตสุโตอัปปัตสุโตนี่แปลว่าได้สดับมาน้อยได้สดับมาน้อยอัปปัตสุโตเนี่ยปัตสุโตแปลว่าสดับอับแปลว่าน้อยอ่ะไม่ได้สดับมาน้อยแต่เรานี่สดับมามากอ่ะบางคนควางถึง20 30ปีตายแล้วก็เป็นจำนวนมากอ่ะที่ควางธรรมะที่อาตมาพูดประมาณ20 30ปีนี้ตายไม่ต่ำ50คนนะเฉพาะคนที่ควางธรรมะไม่ใช่ว่าควางธรรมะแล้วไม่ตายไม่ตายแต่ตายอย่างคนมีความเพียรตายอย่างคนได้ระดับก็ไม่ขาดทุนนะได้ญาณแล้วได้ญาณ นะคนขวางได้เลยได้สุตตญาณปัญญาเกิดจากการขวางนี่เราไม่ต้องห่วงได้ญาณ นั่นเนี่ยญาณได้ทุกวันด้วยไอ้ญาณอื่นเนี่ยเราไม่ต้องพูดอะแต่ว่าญาณคือสุตตญาณ นี่การขวางนี่ได้ทุกวันเลยยิ่งขวางยิ่งได้ยิ่งหายยิ่งมียิ่งกรณียิ่งจนเนี่ยคนจนนี่ต้องเร่งรีบกำจัดความกรณีจนอะไรจนปัญญาถ้าพูดถึงสำนิมจนปัญญาพระไตรปิฎกนี่ท่านรวยปัญญาโอ้รวยกว่าภิกษุรูปอื่นเรื่องปัญญาเนี่ยเพราะอะไรเพราะท่านได้ปัตสุโตหรือสุตตามยะปัญญาได้ความมากอะความมาตั้งหลายพระเจ้าจากพระเจ้ามาจากสำนักพระเจ้าหลายพระองค์จบพระกฤตดอกมาจากพระพุทธศาสนาเมื่อก่อนที่พระพุทธเจ้าของเราจะอุบัติท่านสร้างบารมีในพระเจ้าหลายพระองค์จบพระกฤตดอกหลายเที่ยวแตกฉานมากเลยแตกฉานมากไม่ใช่มาอยู่จะเกิดปัญญาแตกฉานท่านบำเพ็ญปัญญาบารมีมาแล้วในอดีตชาติ
นับชาติไม่ถ้วนก็ว่าได้จนถึงชาติสุดท้ายก็เข้าถึงสาวกบารมีญาณแก่กล้าก็ให้ท่านปัญญามากมายรองจากพระพุทธเจ้าอะไม่ใช่ธรรมดารองจากพระเจ้าอะนี่มีปัญญามากอะเพราะท่านปัดสุโตหรือสุตตายานท่านมากแต่ถ้าอับปัดสุโตเนี่ยเป็นผู้ที่ได้ระดับน้อยมีความเพียรเลวด้วยมีปัญญาสามด้วยแล้วได้ระดับน้อยด้วยก็ไม่มีทางจะเข้าสู่ทางวิวัตะได้แล้วก็อัปปัตตุโตมีความได้แก่ระดับน้อยฟังน้อยฟังน้อยดีกว่าไม่ฟังแต่ว่าบางคนนี่เจ็ดวันควางทีหนึ่งแต่ท่านทั้งหลายที่ควางทุกวันนี่แม่กำไรมากๆนะเนี่ยให้ทิศวันนี้เป็นบุญอันยิ่งใหญ่ทีเดียวบุญควางธรรมะนี่ยิ่งใหญ่นะเนี่ยเป็นบุญอันประเสริฐนะเขาเรียกเป็นนุตริยะสวรรณานุตริยะควางสิ่งที่ประเสริฐควางธรรมะควางคำสอนของพระเจ้านี่ประเสริฐที่สุดเป็นสวนานุตริยะเป็นการควางอันประเสริฐนะสวนาการฟังแล้วก็แต่ผู้ที่มีความเพียรเลวผู้ที่ปรารถนาลามกเขาจะไม่ควางธรรมะเพราะจิตมันเป็นอกุศลก็ไม่ควางแต่ก่อนที่ควางธรรมะนี่ไม่เกียจคร้านมีความเพียรประเสริฐปัตตุโตมีการระดับมากปัตตุโตนี่มีความระดับแล้วก็ข้อต่อไปนี่พูดถึงคนไม่ดีอานาทโรไม่เอื้อเฟื้ออานาทโรนี่แปลว่าไม่เอื้อเฟื้อนะอานาทโรนี่แปลว่าไม่เอื้อเฟื้อยี่ป้านาทีแล้วพูดยังไม่ได้คาถาเทียไม่ได้สี่บาทเอาพูดได้สี่บาทก็แล้วกันไม่ค้างวันไม่ค้างวันนี้แต่วันหน้าต้องพูดกันใหม่อีกทบทวนอีกสองวันกุศีโตหีนะวิริโยอัปปัสสโตอานาทโรไม่อาทรไม่เอื้อเฟื้ออนาทโรนี่แปลว่าไม่อาทรก็ได้แต่ในนี้ท่านบอกไม่เอื้อเฟื้อไม่เอื้อเฟื้อไม่เอื้อเฟื้อในพระพุทธเจ้าไม่เอื้อเฟื้อในพระธรรมไม่เอื้อเฟื้อในพระสงฆ์ไม่เอื้อเฟื้อในครูบาอาจารย์ไม่เอื้อเฟื้อในคนที่เขามีพระคุณทั้งหลายอย่างนี้ก็ได้เขาเรียกอนาทโรแปลว่าไม่เอื้อเฟื้ออัปปัตตโตมีการระดับน้อยแล้วไม่เอื้อเฟื้อด้วยแล้วก็พระสารีบุตรได้ท่านได้กล่าวว่าท่านได้กล่าวว่าผู้ที่ไม่เอื้อเฟื้อเนี่ยอย่าได้มาในสำนักของเราเลยอย่าได้มาในสำนักของเราแม้ในการไหนๆเลยไอ้ผู้ที่ปรารถนาลามกผู้ที่เกียจคร้านระดับน้อยไม่เอื้อเฟื้ออย่าได้มาในสำนักของเราเลยนี่ว่าไงเกณจิโลกัตระเมิงสิยาอย่าได้มาในสำนักของเราเลยอย่ามาคนอย่างนี้อย่ามาถ้าแต่ถ้าป้าหุสุดโตนี่เมธาวีนี่ให้มาในสำนักของเราพระหูตุโตนี่เมธาวีให้มาในสำนักของเราว่างั้นแหละผู้ที่มีปัญญาระดับมากให้มาในสำนักของเราแต่ผู้มีความเปลี่ยนเลวปรารถนาลามกมีความเปลี่ยนเลวได้ระดับรับฟังน้อยไม่เอื้อเฟื้อไม่เอื้อเฟื้ออย่าได้มาในสำนักของเราว่างั้นแหละ
ให้ไปไกลๆได้ยามาคนที่จะเข้าไปสู่สำนักพระราชบุตรนั้นจะต้องเป็นคนไม่ปรารถนาลามกจะเป็นคนที่ไม่เกียจคร้านต้องเป็นคนที่มีความเพียรเลิศเป็นคนที่สดับมากเป็นคนเอื้อเฟื้อเรียกมาในสำนักของท่านได้นี่ท่านกล่าวอย่างนี้นะเนี่ยข้ากล่าวอย่างนี้นี่เป็นคาถาสี่บาทเป็นสี่บาทหนึ่งคาถาเนี่ยพูดไปแล้วนะสี่บาทหนึ่งคาถาคาถาที่หนึ่งก็มาเมกตาจิปาปิโจคาถาที่สองก็กุสิโตหีนะวิโยคาถาที่สามก็อัปปัสสโตอนาถโรกาถาที่สี่ก็อย่าได้มาในสำนักของเราอันนี้บาลีก็อาจจะตกบ้างจะภาษาไทยพูดครบแล้วนั่นแหละสี่บาทหนึ่งคาถาแล้วพูดได้แค่นี้แล้วก็วันจันทร์ค่อยต่ออีกจะว่าอย่างไรก็ควางดูวันจันทร์ก็แล้วกันแต่สำหรับวันเสาร์วันอาทิตย์วันยันก็พูดที่สวีแต่ไลฟ์สดในทุกวันเนี่ยไลฟ์สดในทุกวันไม่ขาดนี่คุณเกศรธรรมณีก็นานๆควงไม่ควงทุกวันตรงไรจ้ะต้องควงทุกวันนะโยมควงทุกวันอย่าได้ขาดถ้าไม่ควงบ้างหยุดบ้างเขาเรียกว่าหีนะวิริโยมีความเพียรเลวถ้าควงทุกวันได้มีความเพียรเลิศเพียรในการควงเพียรในการปฏิบัติเพียรในการควางเพียรในการปฏิบัติต้องทำให้ได้ติดต่อทุกวันเหมือนท่านทั้งหลายได้ควางจะเป็นทางวิทยุก็ดีจะเป็นทางอะไรสดก็ดีไม่ขาดเลยในข้อนโมทนาแต่ไม่ชีกุมารีไม่รู้ไปไหนวันนี้ไม่เห็นมีก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวควางย้อนหลังได้เอาแล้ววันนี้พูดมาถึงคาถานี้แล้วก็หมดเวลาแล้วต้องจากท่านผู้ควางด้วยละเพียงเท่านี้วันนี้เป็นวันศุกร์ก็เดี๋ยวควางที่สวีจากอาจารย์มาปราศต่อในเรื่องของสติปัฏฐานสี่ในเวทนานุปัสสนาก็คงยังไม่จบอ่ะยังไม่จบนะเวทนานุปัสสนายังไม่จบก็คงควางต่อจากอาจารย์มาปราศตาแล้วควางวันอาทิตย์ชวทด้วยอาจารย์นาศพูดเวลา9โมงกว่าก็ควางได้ทั้งวันตั้งแต่วันอังคารพุธหัดศุกร์และวันอาทิตย์5วันก็ควางจากอาจารย์มาศาสตร์ได้วันนี้อาตมาได้พูดมาก็หมดเวลาแล้วก็ต้องจากท่านผู้ควางไปเรื่อยๆแถวนี้ขอความสุขสวัสดีความเป็นผู้ไม่ปรารถนาลามกความเป็นผู้ไม่เกียจคร้านความเป็นผู้ระดับพระปังมากความเป็นผู้เอื้อเฟื้อจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังโดยทั่วกันขอเจริญพร

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะสธนช.คาดลุ่มน้ำแม่กลองกลับสู่ภาวะปกติภายใน1สัปดาห์พร้อมเร่งระบายน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำรับมือฝน 4-7 ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
3: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติยืนยันเขื่อนภาคตะวันตกบริหารจัดการน้ำได้ตามปกติคาดลุ่มน้ำแม่กลองกลับสู่ภาวะปกติภายใน1สัปดาห์พร้อมเร่งระบายน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำรับมือฝนเพิ่มช่วง 4-7 ตุลาคมนี
5: ้นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรียืนยันภาพรวมอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในภาคตะวันตกยังบริหารจัดการได้ตามปกติโดยเขื่อนวชิราลงกรณ์ยังรองรับน้ำได้อีกประมาณ120ล้านลูกบาศก์เมตรคาดวันที่3ตุลาคมปริมาณน้ำไหลเข้าจะสมดุลกับการระบายและไม่มีความจำเป็นต้องเปิดทางระบายน้ำล้นส่วนลุ่มน้ำแม่กลองปริมาณน้ำเหนือเขื่อนมีแนวโน้มลดลงส่งผลให้พื้นที่ท้ายน้ำระดับน้ำทยอยลดลงคาดภายใน1สัปดาห์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่กฟผ.บริหารจัดการน้ำเขื่อนศรีนครินทร์และท่าทุ่งนาช่วยลดปริมาณน้ำไหลลงพื้นที่ท้ายน้ำด้านลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุด 2,610 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่ำกว่าที่คาดการขณะที่กรุงเทพมหานครและกรมชลประทานเร่งสูบน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำคาดสถานการณ์ทยอยดีขึ้นภายในสัปดาห์นี้ทั้งนี้สธนช.เตรียมรับมือฝนเพิ่มช่วงวันที่ 4-7 ตุลาคมนี้พร้อมเร่งระบายน้ำออกจากระบบอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เรือด่วนเจ้าพระยาแจ้งปรับขึ้นค่าโดยสารเรือทุกประเภทอีก1บาทเริ่มตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนี้จากราคาน้ำมันดีเซลขยับสูงขึ้น

0: พร้อมพิจารณาปรับลดค่าโดยสารหากราคาน้ำมันลดลง
1: นาวาตรีเจริญพรเจริญธรรมกรรมการผู้จัดการบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดเปิดเผยว่าจากราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับตัวสูงขึ้นเป็นลิตรละ41.49 บาทตั้งแต่วันที่24 กันยายนที่ผ่านมาส่งผลต่อต้นทุนการเดินเรือบริษัทจึงปรับค่าโดยสารเรือด่วนเจ้าพระยาในเส้นทางปากเกร็ดถึงวัดราชสิงห์ขอนเพิ่มขึ้น1 บาทสำหรับเรือทุกประเภทเริ่มตั้งแต่วันที่5 ตุลาคม 2569โดยเรือธงส้มเส้นทางนนทบุรีวัดราชสิงห์ขอนปรับจาก18 บาทเป็น19 บาทตลอดสายเรือธงเหลืองนนทบุรีสาทรจาก23 บาทเป็น24 บาทเรือธงเขียวเหลืองช่วงปากเกร็ดนนทบุรีจาก16เป็น17 บาทช่วงนนทบุรีสาทรจาก23เป็น24 บาทและตลอดสายปากเกร็ดสาทรจาก35 บาทเป็น36 บาทส่วนเรือธงแดงปรับอากาศเส้นทางนนทบุรีสาทรปรับจาก32 บาทเป็น33 บาททั้งนี้หากราคาน้ำมันดีเซลปรับลดลงในอนาคตบริษัทจะพิจารณาปรับลดค่าโดยสารลงตามสัดส่วนต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
0: เจ้าหน้าที่ปิดกั้นพื้นที่ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันพีทีอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหลังเกิดเหตุลอบวางระเบิดเมื่อคืนที่ผ่านมาไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตพันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องบริเวณหน้าปั๊มน้ำมันพีทีบ้านปูลานิบงหมู่ที่2ตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยระเบิดถูกประกอบซุกซ่อนภายในรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่จอดอยู่ริมถนนทางหลวงหมายเลข4327เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าควบคุมสถานการณ์ปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุและดำเนินการตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดพร้อมประสานชุดเก็บกู้และตรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าปฏิบัติงานเพื่อป้องกันเหตุแทรกซ้อนและรวบรวมพยานหลักฐานทั้งนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวนและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายและติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7 นาฬิกาค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับ6นาฬิกา8นาทีครับต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าสำหรับในเช้าวันศุกร์แบบนี้ครับศุกร์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2569แรม6ค่ำเดือน10ปีมะเมียครับในเช้าวันนี้อยู่กับเรา2คนในการดูแลให้ข้อมูลข่าวสารคุณผู้ฟังครับผมพฤทธแก้วพิบูลครับ
1: ค่ะกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลนะคะวันนี้ก็มาพบกันค่ะอีกวันหนึ่งท่ามกลางสายฝนนะคะ
0: ท่ามกลางสายฝน
1: ตกมาตั้งแต่ช่วง
0: บ้านผมฝนไม่ตกครับพี
1: ่คุณอยู่ที่ไหน
0: ลูกเห็บตกเลยครับ
1: เมื่อวานนะคะเมื่อวานเนี่ยทุกคนก็ตกใจนะคุณ
0: ตกใจเพราะว่า
1: ลูกเห็บเนี่ย
0: มักจะเจอในพื้นที่ภาคเหนือไหม
1: แม่ภาคอีสานก็เคยมี
0: อ๋อไม่ค่อยได้ไปเลยมีใช่ไหม
1: มี
0: อีสานต้องเป็นอีสานตอนพวกอุดรหนองคายไหมอย่างเช่นศรีสะเกษบุรีรัมย์ก็เจอ
1: มันก็เจอหมดมันเจอหมดมันแล้วแต่สภาพอากาศ
0: ภาคใต้บ้านผมเนี่ยไม่ค่อยแทบจะไม่เอางี
1: ้
0: ตั้งแต่เกิดมาถึงอายุ18ปีตอนอยู่ใต้ไม่เคยเจอ
1: เมื่อวานเจอเป็นไง
0: เมื่อวานเจอคือเคยเจอมาก่อนหน้านี้แต่เจอในภาคเหนือแต่เมื่อวานตกใจเหมือนกันตอนแรกนึกว่าเอ๊ะฝนเม็ดใหญ่หรือเปล่ากำลังขับรถจากเส้นทางของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยกลับมาสวทเนี่ยแหละฮะแล้วก็จะเลยไปทางลาดพร้าวหรือว่าฝนเม็ดใหญ่สักพักมันไม่ดังแปะแปะมันเริ่มดังแก๊กแก๊กแก๊กพอไปดูโอ้โห
1: บ
0: ุ
1: บไหม
0: ไม่บุบไม่ล้าเพราะบุบอยู่แล้ว
1: เออเข้าใจได
0: ้ไม่แต่มีเพื่อนแต่
1: มีรถเนี่ยเจอน้ำท่วมมาใช่ไหม
0: เจอครับเรียบร้อยยังเหม็นอับอยู่เลย
1: ดิฉันยังเห็นเอ๊ะ
0: ซ่าลืมไปห้ามบอกเดี๋ยวแม่รู
1: ้เออ
0: ไม่
1: ทันละแม่เข้ามาตั้งแต่เช้าแล้วนะคะอ่ะวันนี้นะคะเราเกิดเรื่องของดินฟ้าอากาศมาแบบนี้แน่นอนค่ะเรื่องของน้ำท่วมเรื่องของสภาพอากาศหรือแม้แต่เรื่องสถานการณ์น้ำเราก็จะมาอัปเดตกันด้วยค่ะ
0: ก่อนจะไปขอสักหนึ่งเรื่องก่อนได้ไหม
1: เดี๋ยวก่อนทีมงานของเรา
0: อ๋อใช่นั่งรอตรงนั้นเลย
1: คุณบุญประกอบอบกลิ่นนะคะแล้วก็ทางทีม Facebook Live วันนี้ก็เป็นทีมน้องจากนิวมีเดียด้วยนะคะ
0: ทีมทีมด้วย
1: ทีม
0: ด้วย
1: เป็นทีมดีม
0: ทีมทีมนะฮะก่อนจะไปเรื่องน้ำขอสักนิดหนึ่งเมื่อวานตกใจนิดหนึ่งอยู่ดีกำลังศึกษาเรื่องน้ำอยู
1: ่
0: มีหนึ่งเรื่องที่พุ่งแรงแซงเรื่องน้ำมาเลยวันนี้น้ำมันขึ้นนะครับผมขึ้นไปแล้วด้วยก่อนจะไปเรื่องน้ำไปเรื่องน้ำมันก่อนนะฮะ
1: ดิฉันเติมไปแล้วตั้งแต่วันอาทิตย์
0: เติมไปแล้ววันอาทิตย์วันนี้วันศุกร์น่าจะหมดแล้วล่ะพี
1: ่ไม่ได้วิ่งไปไหนเลยค่ะ
0: ไม่ได้วิ่งไปไหนเลยเพราะน้ำท่วม
1: กลับบ้านไม่ได้
0: เมื่อเวลาประมาณสัก5นาฬิกาที่ผ่านมาตี5นะฮะประมาณชั่วโมงกว่านั้นน้ำมันได้ขึ้นราคาในกลุ่มของทั้งดีเซลและเบนซินทุกชนิดเลย75สตางค์ต่อลิตรนะครับอย่างตอนนี้ดีเซลนะครับปรับขึ้นไปที่42บาท19สตางค์ E20 ครับ35บาท69สตางค์ดีแก๊สโซฮอล์91ครับ40บาท32สตางค์แก๊สโซฮอล์95 40บาท69สตางค์แล้วก็เบนซิน49บาท68สตางค์นะครับก่อนจะไปเรื่องน้ำน้ำมันก็แรงแซงไปแล้วเพราะว่าตอนนี้น้ำลดแต่น้ำมันพุ่งแล้วนะครับ75สตางค์
1: บริหารจัดการให้ดีนะคะ
0: เห็นข่าวนี้เมื่อวานตอน
1: ประหยัดได้ประหยัด
0: 4 ทุ่มตอนแรกคือ
1: กับ
0: ไม่4ทุ่มปุ๊บกำลังจอดรถเข้าบ้านปุ๊บหยิบมาคูณเลย75สตางค์คูณ40ลิตรอ๋อ30บาทไม่เป็นไรจอดรถเข้าบ้านนอนเหมือนเดิม
1: โอเคไม่มีปัญหา
0: เพราะออกมาเติมน้ำมันผมว่าน่าจะมากกว่า30บาท
1: มากกว่า
0: เออ
1: รถติดอีกคุณเสียน้ำมันไปอีกเยอะ
0: ฉะนั้นไม่เป็นไรขึ้นแล้วขึ้นไปก็จอดก่อนแล้วก็ค่อยมาเติมเอาเช้านี้ก็ได้
1: ใช่ค่ะ
0: เมื่อเช้าเกือบสตาร์ทไม่ติดเหมือนกัน
1: อากาศมันเย็นช่วงนี้ใครที่จอดรถตากฝนเนี่ยแล้วก็ต้องดูด้วยนะเวลาสตาร์ทรถเสร็จเนี่ยวอร์มเครื่องก่อนให้เครื่องมันร้อนสักหน่อยก่อนแล้วค่อยออกตัวเพราะว่าสังเกตดูหลายครั้งแล้วตั้งแต่ช่วงฝนตกหนักๆเนี่ยจอดรถตากฝนนะตากทั้งวันน่ะพอมาสตาร์ทตอนเย็นเนี่ย
0: ชื้น
1: กระตุกนะคะอ่ะมาดูเรื่องของดินฟ้าอากาศกันหน่อยค่ะมีประกาศออกมาตั้งแต่ช่วงตีห้านะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเป็นฉบับที่2นะคะส่วนฉบับถัดไปเนี่ยไปติดตามได้ในช่วงเวลา 17:00 น.ของวันนี้ค่ะประมาณ 5:00 น.ในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้ค่ะบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนก็จะมีฝนฟ้าคะนองด้วยลมแรงด้วยนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆค่ะอย่างเช่นในวันที่4ตุลาคมนี้บริเวณภาคเหนือตอนบนแล้วก็ด้านตะวันออกภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็จะมีผลส่วนในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมค่ะบริเวณที่ได้รับผลกระทบก็จะมีบริเวณภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วก็ยังรวมไปถึงภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงค่ะในวันที่7ตุลาคมนี้ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมไปถึงภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆนั้นก็จะมีฝนลดลงเช่นกันค่ะทั้งนี้นะคะเนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงและมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนั้นแผ่ปกคลุมภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็เลยทำให้ประเทศไทยนั้นมีฝนตกขึ้นนะคะเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั้นยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยค่ะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้ค่ะรวมไปถึงอาจจะต้องหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยก็มีกำลังแรงขึ้นค่ะบริเวณฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรได้ค่ะชาวเรือบริเวณอ่าวไทยอันดามันก็ควรที่จะตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองโดยเฉพาะเรือเล็กค่ะ
0: ครับผมนอกจากในเว็บไซต์นะฮ
1: ะ
0: ตอนนี้อะไรทำดีต้องชื่นชมกรมอุตุใน Facebook ก็มีการเรียกว่าใช้สำนวนหรือว่าใช้คำศัพท์ที่เป็นวัยรุ่นนะฮ
1: ะ
0: ก็เช่นทุกคนคะมาแล้วค่ะขยายความจากพี่กบแล้วกันพี่กบได้พูดไปแล้วมาแล้วค่ะสำหรับประกาศในฉบับที่2นะฮ
1: ะ
0: คือเจาะจงไปเลยรอบนี้เจาะจงไปเลยว่าจังหวัดไหนที่มีเสี่ยงฝนตกหนักบ้างนะครับก็คือฝนตกหนักถึงหนักมากอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อกี้นะฮะถ้าไปเจาะจงรายจังหวัดนะฮ
1: ะ
0: ทุกคนคะฝนตกหนักมากตอนนี้อยู่ที่กำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองและอยุธยาคือง่ายๆคือไล่ตั้งแต่กำแพงเพชรแล้วก็ลากลงมาเลยนะฮ
1: ะ
0: พิษณุโลกลากลงมาถึงอยุธยาเลยส่วนถ้าวันนี้วันที่2 อันนี้คือวันที่5ก็คือวันจันทร์หน้าวันที่6วันอังคารหน้าจะเป็นกาญจนบุรีและราชบุรีซึ่งได้มีโอกาสสอบถามเพื่อนที่กาญจนบุรี
1: ตอนนี้ก็เจอ
0: ก็ท่วมแล้วราชบุรีมาสอบถามคุณอรัญญาก็ท่วมแล้วเหมือนกันนะครับส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในจุดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักช่วงวันที่5ที่6แต่จะไม่หนักเท่าพื้นที่ของทั้งกำแพงเพชรหรือว่ากาญจนบุรีและราชบุรีกรุงเทพและปริมณฑลต้องรอวันที่7เมื่อน้ำเหนือไหลลงมาจะเป็นอย่างไรก็มีเวลา2วันนะฮะก็คือ3วันก็คือวันนี้วันเสาร์อาทิตย์ในการเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมการป้องกันด้วยแล้วก็มีหลายๆข่าวดีก็คืออย่างพื้นที่เคหะก็มีแห้งแล้วด้วยเหมือนกันนะครับผม
1: มาดูปริมาณเม็ดฝนกันหน่อยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยภาคเหนือ 30% เท่านั้นนะคะส่วนภาคอีสาน 40% ภาคตะวันออก 40% เช่นกันค่ะมาดูในฝั่งของอ่าวไทยกับอันดามันนะคะทางภาคใต้ 40% เหมือนกันหมดเลยค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็คลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรส่วนภาคกลางวันนี้ 40% รวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้เยอะที่สุดนะคะมากกว่าทุกๆภาคทุกๆจังหวัดของในเขตของประเทศไทยนะคะก็คือ 60% วันนี้กรุงเทพนะคะเจอฝนเยอะหน่อยน
0: ี่สตาร์ทมาตั้งแต่ฝนก็พอนะไม่เอาลูกเห็บแล้วนะ
1: ไม่ต้องนะคะตอนนี้ 60% เนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะคะ
0: เมื่อวานนะตอนอยู่แถวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยประมาณสักเท่าไหร่นะ4โมงที่กำลังเดินทางกลับมาผมคิดในใจอีกแล้วเหรอคือฝนตกแบบซุ่มแบบเรียกว่าหาใหญ่เลย
1: เมื่อวานตกหลายรอบ
0: ใช่แล้วมีตอนใหญ่ๆคือตอนเย็นคิดว่าโอ้โหพี่น้องที่เขาประสบน้ำท่วมเขาจะเป็นยังไงโชคดีที่ตกมาหาใหญ่จริงแต่ว่าตกมาประมาณสักไม่เกิน30นาทีก็หยุดนะครับผมมีอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นด่วนเลยนะฮะเรื่องของการปล่อยน้ำนะครับผมเขื่อนเจ้าพระยานะฮะมีการปล่อยน้ำแตะกรอบ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้นะฮะการที่เขื่อนเจ้าพระยามีการปล่อยน้ำไปแตะกรอบที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาถึงเช้ามืดนี่แหละครับทำให้เมื่อเวลาประมาณตีสามนะฮะตีสามก็คือเมื่อช่วงเช้าเนี่ยแหละครับกรมชลประทานได้มีการปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทเพิ่มขึ้นจนแตะ ระดับสูงสุดตามกรอบการระบายน้ำที่ได้รับการอนุมัตินะครับส่งผลให้ปริมาณน้ำท้ายเขื่อนบริเวณของอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทนะครับอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้เกิดอะไรขึ้นบ้างครับส่งผลให้ระดับน้ำในหมู่ที่5เทศบาลนะฮะอำเภอของสัพยาจังหวัดชัยนาทเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนมวลน้ำทะลักผ่านแนวกระสอบทรายและไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ขณะเดียวกันครับพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาก็เริ่มได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกันนะฮะโดยมีรายงานว่าน้ำเริ่มเอ่อล้นข้ามแนวถนนในบางจุดเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่เร่งนำกระสอบทรายเข้ามาเสริมแนวป้องกันพร้อมเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับทั้งนี้ครับในการเพิ่มขึ้นของการระบายน้ำทั้งด้านเหนือเขื่อนและด้านท้ายเขื่อนทำให้พื้นที่บริเวณของริมแม่น้ำเจ้าพระยาในจังหวัดชัยนาทต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ของลุ่มต่ำและบริเวณแนวคันกั้นน้ำซึ่งจะได้รับผลกระทบจากน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอันนี้คือประกาศเมื่อตอนตีสามที่ผ่านมานะครับ
1: ค่ะเรื่องของการบริหารจัดการน้ำก็ต้องติดตามเกาะติดอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ใครที่อยู่บริเวณท้ายน้ำก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันนะคะมาดูที่เรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะภารกิจของท่านเนี่ยก็หลายอย่างเหมือนกันนะแล้วก็ท่านเองก็เป็นห่วงเรื่องน้ำท่วมเหมือนกันนะคะตอนนี้ท่านได้มีการสั่งการค่ะให้ผนึกทุกหน่วยงานนะคะรับมือกับน้ำท่วมแล้วก็เร่งช่วยเหลือฟื้นฟูทั่วประเทศเลยค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะที่เป็นผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติท่านก็บอกว่าในการให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเนี่ยได้มีการบูรณาการแก้ไขปัญหาโดยเน้นเรื่องของการดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเป็นหลักค่ะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือในด้านต่างๆนะคะอย่างทั่วถึงมีการสำรวจครัวเรือนที่ยังขาดแคลนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการเด็กแล้วก็มีการจัดเตรียมถุงยังชีพไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ำดื่มยาเวชภัณฑ์วางแผนเส้นทางในการที่จะขนส่งสามารถเข้าถึงพื้นที่ที่ถูกตัดขาดได้ค่ะนอกจากนี้นะคะท่านนายกก็เน้นย้ำค่ะว่าทุกพื้นที่นั้นต้องใช้ข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อที่จะสื่อสารไปในทางทิศเดียวกันให้กับประชาชนได้รับทราบโดยเฉพาะข้อมูลระดับน้ำแล้วก็การระบายน้ำค่ะรวมไปถึงการเตรียมพร้อมที่จะรับมือฝนระลอกใหม
0: ่
1: ที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่4ถึง5ตุลาคมนี้แต่ว่าวันนี้ก็เริ่มแล้วนะแล้วก็ในส่วนของจังหวัดนะคะก็ยังมีสถานการณ์น้ำท่วมอยู่ก็มีการประเมินความสามารถที่จะรองรับน้ำเพิ่มเติมนะคะแล้วก็มีการเตรียมการล่วงหน้าส่วนสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะก็มีการระดมเครื่องสูบน้ำเข้าดำเนินการในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วพร้อมกับเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่รถบรรทุกรถสำหรับขนย้ายแล้วก็เก็บกวาดขยะเมื่อน้ำลดลงนะคะเพื่อเร่งทำความสะอาดแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับมาคืนสู่ประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะแล้วก็ได้มีการสั่งการไปยังปภ.ค่ะจัดทำบัญชีทรัพยากรแล้วก็กำลังพลเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเรือรถกู้ภัยแล้วก็เครื่องจักรกลพร้อมกับระบุจังหวัดต้นทางและปลายทางด้วยเพื่อที่จะสามารถเคลื่อนย้ายทรัพยากรที่มีเหลือเนี่ยสนับสนุนการทำงานในการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยได้รวดเร็วทำความสะอาดพื้นที่หลังน้ำลดค่ะแล้วก็ฟื้นฟูเส้นทางระบบสาธารณูปโภคไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าน้ำประปาให้ประชาชนเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติส่วนด้านสถานการณ์อุทกภัยในช่วงที่ผ่านมานะคะห่วงวันที่16ถึง30กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่43จังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครประชาชนได้รับการเดือดผลกระทบความเดือดร้อนไปแล้วเนี่ยล้าน1แสนกว่าครัวเรือนค่ะปัจจุบันเนี่ยยังมีสถานการณ์ในพื้นที่อีก29จังหวัดรวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยที่ได้รับผลกระทบก็ยังอยู่ที่ล้านกว่าเหมือนกันนะคะล้าน1แสนกว่าเหมือนกัน
0: นอกจากนี้นะฮะในเรื่องของการปรับเพิ่มการระบายน้ำที่ได้พูดไปเมื่อกี้นะฮะว่าเขื่อนเจ้าพระยามีการปรับเพิ่มไปแล้วที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับและตรงนี้จะส่งผลให้มีการกระทบกับพื้นที่โดยรอบทั้งท้ายเขื่อนและก็เหนือเขื่อนด้วยนะครับส่วนที่ฝากฝั่งของแม่น้ำท่าจีนก็ตอนนี้มีแนวโน้มในการทรงตัวเช่นเดียวกับพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะที่คาดว่าจะทรงตัวไปอีกสักระยะหนึ่งขณะที่สถานการณ์ในน้ำในลุ่มน้ำแม่กลองเขื่อนทั้งสองแห่งมีปริมาณน้ำอยู่ในระดับสูงแล้วนะครับจึงต้องระบายออกอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่บางส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามที่เราได้กล่าวไปว่าพื้นที่บางพื้นที่ของกาญจนบุรีเ ริ่มท่วมแล้วนะครับราชบุรีก็เริ่มท่วมแล้วเช่นกันนะครับทั้งนี้ครับทางปภ.จะมีการประสานกับจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังสถานการณ์แล้วก็เตรียมพร้อมรับฝนนะฮะในระลอกของวันที่4แล้วก็5ตุลาคมนะครับส่วนเมื่อกี้ที่พูดไปว่าเขื่อนเจ้าพระยามีการทยอยนะฮะปรับเพิ่มการระบายน้ำจนเมื่อวานตี3ไปแตะที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขอเตือนพี่น้องประชาชนแล้วกันนะครับว่าในพื้นที่ดังต่อไปนี้มีความเสี่ยงมากๆเพราะว่าการที่มีการปรับเพิ่มไปถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือว่าในกรอบสูงสุดของการที่จะปรับเพิ่มได้ตามที่มีการอนุมัตินะครับทำให้พื้นที่เสี่ยงแน่นอนนะฮะมีหลายพื้นที่เลยโดยนะฮะจะมีปริมาณน้ำเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่นะฮะนอกคันกั้นน้ำเนี่ยสูงขึ้นถึงประมาณ50เซนติเมตรถึงประมาณ70เซนติเมตรได้นะครับพื้นที่เฝ้าระวังดังต่อไปนี้นะครับที่อยุธยาครับมีที่บริเวณของอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทรอ่างทองครับมีอำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอป่าโมกอำเภอเมืองอ่างทองและอำเภอชัยโยสิงห์บุรีครับที่อำเภออินบุรีพรหมบุรีและเมืองสิงห์บุรีชัยนาทที่ได้พูดไปครับคืออำเภอสัพพยานะครับซึ่งตอนนี้น้ำมีการระบายเพิ่มสูงขึ้นก็เฝ้าระวังด้วยส่วนนอกจากไปดูในฝากฝั่งของเจ้าพระยาแล้วนะฮะฝั่งของแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำแม่กลองไปดูฝากฝั่งของตะวันออกกันบ้างนะครับจากกรณีที่มีการเผยแพร่นะฮะภาพของเขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกที่มีการปล่อยน้ำก่อนหน้านี้แล้วตกเป็นน้ำตกเลยนะครับตอนนี้มีการตั้งข้อสงสัยว่าประตูระบายน้ำปิดไม่ลงนะฮะเรื่องนี้กรมชลประทานมีการชี้แจงนะฮะว่าประตูระบายน้ำของเขื่อนขุนด่านปราการชนยังใช้งานได้ตามปกติอันนี้กรมชลมาชี้แจงนะครับไม่มีปัญหาขัดข้องก่อนหน้านี้มีปริมาณน้ำมากจึงยกบานประตูเพื่อระบายน้ำออกทั้ง4บานสูงมากนะครับและเมื่อตอนนี้ระดับน้ำลดลงจนสามารถจะคงที่ได้แล้วนะครับในช่วงประมาณวันที่30หรือว่าวันพฤหัสวันพุธที่ผ่านมาจึงปิดการระบายน้ำผ่านสปิลเวย์และเปลี่ยนมาระบายน้ำผ่านโรงไฟฟ้าแทนล่าสุดปริมาณน้ำในเขื่อนก็คือข้อมูลเมื่อวานนะฮะตอนเย็นนะครับปริมาณน้ำในเขื่อนอยู่ที่ประมาณ216ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคิดเป็น 96% ของความจุอ่างจึงมีแผนเพิ่มการระบายน้ำผ่านสปิลเวย์ตั้งแต่วันที่1นะครับโดยยกบานประตูระบายน้ำสูง25เซนติเมตรหรือเป็นการระบายน้ำที่ประมาณ70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับหรือนะฮะ6ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเพื่อเตรียมรองรับปริมาณน้ำฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นช่วงวันที่4 5 6นะครับผมทั้งนี้กรมชลประทานย้ำว่ากรณีดังกล่าวไม่ใช่ประตูเสียหรือว่าปิดไม่ลงแต่เป็นการเปิดปิดบานประตูตามสถานการณ์น้ำที่ก่อนหน้านี้เปิดเยอะเพราะว่าน้ำเยอะตอนนี้น้ำคงที่คงตัวก็เลยเปิดนิดเดียวนะครับบางคนคิดว่าเอ๊ะประตูเสียหรือเปล่าเป็นการบริหารจัดการน้ำและเตรียมรองรับปริมาณน้ำที่จะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับ
1: ค่ะในส่วนที่บางพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะที่น้ำลดลงแล้วเนี่ยทางด้านของท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็ลงพื้นที่ไปดูแลนะคะแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะบริเวณเคหะคลองจันทร์เขตบางกะปิค่ะซึ่งขณะนี้สถานการณ์บริเวณเคหะคลองจันทร์เนี่ยดีขึ้นอย่างต่อเนื่องระดับน้ำลดลงค่ะเช่นเดียวกับบริเวณถนนนวมินทร์ที่ระดับน้ำนั้นลดลงตามลำดับค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะพื้นที่อาจจะต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเขตลาดกระบังสะพานสูงรวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงนะคะเขตมีนบุรีหนองจอกเนื่องจากว่าระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยยังอยู่ในระดับสูงค่ะสำหรับเคหะคลองจันทร์ซึ่งเป็นพื้นที่พักอาศัยซึ่งบางส่วนเนี่ยต้องบอกว่าระดับเนี่ยอยู่ต่ำกว่าคลองเกือบ1เมตรค่ะขณะนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงแล้วค่ะประชาชนสามารถนำรถไปจอดบริเวณริมถนนและบนสะพานได้สามารถทยอยนำรถกลับเข้าพื้นที่ได้ค่ะเนื่องจากว่าถ้าหากว่าเปิดการจราจรปกติเนี่ยการจอดรถในบริเวณดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบกับการจราจรซึ่งสามารถใช้บริการลานจอดรถจอดแล้วจอดได้ของสถานีรถไฟฟ้าซึ่งเปิดให้ประชาชนเนี่ยจอดฟรีค่ะเป็นเวลา7วันในช่วงนี้ในขณะที่ถนนศรีบูรพาค่ะแนวโน้มก็ดีขึ้นเหมือนกันส่วนถนนลาดพร้าวขณะนี้น้ำแห้งตลอดสายแล้วค่ะแล้วก็เหลือเพียงแค่การเร่งระบายน้ำในซอยลาดพร้าว101ซึ่งเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมค่อนข้างสูงค่ะพื้นที่หมู่บ้านบางจุดนะคะโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเนี่ยก็เร่งดำเนินการสูบน้ำออกจากพื้นที่ในซอยแล้วค่ะส่วนบริเวณแยกบางกะปินะคะระดับน้ำบนผิวจราจรเริ่มแห้งแล้วค่ะเหลือเพียงน้ำขังบริเวณผิวจราจรเล็กน้อยก็ได้มีการมอบหมายให้สำนักงานเขตนั้นนำกระสอบทรายมาทำแนวกั้นบริเวณบ่อสูบน้ำไว้เพื่อเพิ่มความสูงของแนวป้องกัน ันแล้วก็ลดความเสี่ยงของน้ำในคลองที่จะดันกลับขึ้นมาบนผิวจราจรจะสร้างปัญหาการจราจรติดขัดได้ค่ะในขั้นตอนต่อไปกรุงเทพมหานครจะลงไปเร่งระบายน้ำในคลองลำพังพวยค่ะเพื่อที่จะช่วยให้ถนนนวมินเนี่ยกลับมาแห้งได้เร็วขึ้นในขณะเดียวกันค่ะ30กันยาที่ผ่านมาปภเองก็นำเครื่องสูบน้ำไปสนับสนุนเป็นแบบท่อขนาดเล็กเข้ามาช่วยสูบน้ำซึ่งยังคงค้างอยู่ในระดับตื้นนะคะที่คลองคือผลักลงไปในคลองแสนแสบขณะนี้ระดับน้ำในคลองแสนแสบมีแนวโน้มดีขึ้นค่ะเนื่องจากว่าไม่มีฝนตกต่อเนื่องมาแต่ว่าเมื่อคืนนี้มาจนถึงตอนนี
0: ้
1: ฝนก็ยังตกต่อเนื่องมาอาจจะไม่ได้ตกหนักก็อาจจะตกเป็นพักๆตกเป็นพักๆก็ต้องติดตามดูต่อไปนะคะว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงบ้างค่ะ
0: อีกสักหนึ่งข่าวก่อนที่เราจะไปฟังตีคอร้องข่าวกับคุณบุญมาศรีมาศนะครับหลังจากที่มีประเด็นเรื่องของน้ำท่วมนะครับการช่วยเหลือในแต่ละพื้นที่ไปดูกันหน่อยดีกว่าในการลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปทางรัฐนะครับซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภแจ้งเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำนะครับซึ่งเกิดขึ้นช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายนครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้นะครับ2ตุลาคมช่วงเวลา 8:00 นเป็นต้นไปเมื่อวานคุณสุกัญญาลงทะเบียนไทยช่วยไทยหรือยัง
1: ก็กดยืนยันเลย
0: ใช่หรือยัง
1: ยังไม่ใช้แต่ว่าได้สิทธิ์แล้ว
0: อันนี้เผื่อใครที่ยังไม่ได้ยืนยันยืนยันด้วยนะครับเรื่องของไทยช่วยไทยแล้วก็อันนี้ฮะลงทะเบียนได้วันนี้8โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับหรือไปยื่นคำร้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นะครับในพื้นที่หรือว่าสำนักงานเขตในกทมพร้อมชี้แจงหลักเกณฑ์ช่วยเหลือตามมติครม.4กรณีดังต่อไปนี้ครับ1กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหาย2ท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไป3กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบจนส่งผลกระทบให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วัน4กรณีที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอาศัยแต่ว่าส่งผลกระทบถึงการใช้ชีวิตนะฮะทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันมี4กรณีนะครับครอบคลุมพื้นที่นะครับ65จังหวัดและกรุงเทพมหานครมีจังหวัดไหนบ้างกระบี่กาญจนบุรีกำแพงเพชรขอนแก่นจันทบุรีฉะเชิงเทราชัยนาทชลบุรีชัยภูมิเชียงรายเชียงใหม่ตากตรังตราดนครนายกนครปฐมนครพนมนครราชสีมานครสวรรค์นนทบุรีน่านบึงกาฬบุรีรัมย์ปทุมธานีประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีอยุธยาพะเยาพังงาพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์แพร่ภูเก็ตมุกดาหารแม่ฮ่องสอนยโสธรร้อยเอ็ดระนองระยองราชบุรีลพบุรีลำปางลำพูนเลยศรีสะเกษสกลนครสตูลสมุทรปราการสมุทรสาครสระแก้วสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีสุราษฎร์ธานีสุรินทร์สุโขทัยหนองคายหนองบัวลำพูอำนาจเจริญอ่างทองอุดรธานีอุตรดิตถ์อุทัยธานีอุบลราชธานีและกรุงเทพมหานครผู้ขอรับความช่วยเหลือต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยนะครับหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยจะได้รับความช่วยเหลือครับ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนทั้งที่เป็นบ้านที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าโดยผู้เช่าเป็นผู้รับเงินและที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านสำหรับการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือนะครับสามารถจดลงทะเบียนได้2ช่องทางครับคือ1ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะฮะระบบจะเชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องทันทีซึ่งสามารถจะติดตามได้แบบเรียลไทม์โดยเปิดลงทะเบียนวันนี้วันแรกเวลา 8:00 นเป็นต้นไปหรือยื่นเอกสารด้วยตนเองนะครับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่จะมีการอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบครับ
1: ค่ะก็อย่าลืมนะคะใครที่จะใช้สิทธิ์ไปลงทะเบียนด้วยนะคะ 6:31 นเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะไปพบกับการตีของร้องข่าวของคุณปูบุญมาศรีมาศแล้วก็กลับมาอัปเดตกับข่าวยามเช้ากันต่อในช่วงหน้าค่ะ
0: ครับ
2: แผ่นดินมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
6: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมัดข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีสั่งการเร่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจัดทีมเข้าถึงพื้นที่ตัดขาดใช้ข้อมูลหนึ่งเดียวรับมือฝนระลอกใหม่วันที่4ถึง5ตุลาคมนี้ครับพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติณกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนเมื่อวันที่1ตุลาคม2569โดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งการแจ้งเตือนล่วงหน้าการดูแลกลุ่มเปราะบางการบริหารศูนย์พักพิงและการฟื้นฟูพื้นที่ที่สถานการณ์น้ำเริ่มลดลงรวมไปถึงเร่งจัดการขยะมูลฝอยน้ำเสียและรักษาความสะอาดและสุขอนามัยในพื้นที่กันด้วยเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งประชาชนที่อาศัยอยู่ติดกับแม่น้ำสายหลักๆให้ประชาชนได้รับรู้สถานการณ์ทันท่วงทีและเตรียมการในการป้องกันบรรเทาภัยพิบัติจากอุทกภัยนี้อย่างเช่นการอพยพการยกของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายทรัพย์สินยานพาหนะไปในที่ปลอดภัยได้ทันเวลาต้องมีข้อความแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่อยู่ในทางผ่านของแม่น้ำสายหลักๆในภาคกลางให้เตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดและมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอทุกคนอยู่ในพื้นที่ตลอดเวลาและต้องมีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนกันด้วยและนอกจากนี้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรวมไปถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วยไปดูแลความเป็นอยู่และการดำรงชีพของประชาชนให้ครบถ้วนทุกมิติรวมไปถึงการดูแลประชาชนที่จะต้องอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายอีกทั้งพื้นที่ที่น้ำเริ่มลดลงแล้วก็ให้เร่งสูบน้ำออกโดยเร็วที่สุดประสานเตรียมเครื่องจักรและกำลังพลเข้าฟื้นฟูทำความสะอาดถนนบ้านเรือนและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทันทีทันใดเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้เปิดตัวโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนยกระดับการคุ้มครองรองรับความเสียหายล่วงหน้าพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการเปิดตัวโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนณกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยระบุเลยครับว่า ภัยพิบัติส่งผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินที่อยู่อาศัยและความเป็นอยู่ของประชาชนสิ่งสำคัญไม่ใช่เพียงการให้ความช่วยเหลือหลังการเกิดเหตุแต่ต้องเตรียมความพร้อมและสร้างระบบหลักประกันที่สามารถรองรับความเสียหายไว้ล่วงหน้าทางรัฐบาลจึงได้ดำเนินโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนโดยทางภาครัฐนั้นจะเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อให้มีหลักประกันรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติคุ้มครองภัยธรรมชาติอันได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศไทยเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ไปจนถึง30กันยายน2570และก็มีการต่อประกันภัยกันทุกปีโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ประการที่1คือคุ้มครองที่อยู่อาศัยสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนได้แก่อุทกภัยความเสียหายเบื้องต้น 10,000 บาทไม่เกิน 90,000 บาทวาตภัยความเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทไม่เกิน 95,000 บาทแผ่นดินไหวความเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทไม่เกิน 95,000 บาทครับและก็ภัยน้ำล้อมหากที่อยู่อาศัยถูกน้ำล้อมจนไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันนานเกิน7วันอันนี้รับค่าชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนครับประการที่2คือคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุ2ล้านบาทต่อคนซึ่งการดำเนินในโครงการครั้งนี้ก็สะท้อนถึงการปรับเปลี่ยนแนวคิดการบริหารจัดการภัยพิบัติของประเทศไทยจากการให้ความช่วยเหลือหลังเกิดความเสียหายไปสู่การบริหารจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบเมื่อเกิดภัยธรรมชาติประชาชนก็จะมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองที่ชัดเจนสามารถเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและรับค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขที่กำหนดได้อย่างรวดเร็วเป็นธรรมซึ่งจะบรรเทาผลกระทบและสนับสนุนการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ให้กลับคืนสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วนั่นเองครับพี่น้องแล้วไปกันที่ประเด็นข่าวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ผนึก4กระทรวงเปิดตัวแอปพลิเคชันใกล้เก็บเกี่ยวใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีคาดการผลผลิตวางแผนตลาดและดูแลเกษตรกรรายพื้นที่ประเดิมข้าวนาปีปลายปีนี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดตัวแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าใกล้เก็บเกี่ยวซึ่งเป็นความร่วมมือของ4กระทรวงอันได้แก่กระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือตัวย่อ DEเพื่อยกระดับการบริหารจัดการสินค้าเกษตรด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีโดยเริ่มจากข้าวนาปีก่อนที่จะขยายไปยังสินค้าเกษตรอื่นๆกันต่อไปและสำหรับหัวใจสำคัญของแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าใกล้เก็บเกี่ยวนี้คือการช่วยให้ภาครัฐมองเห็นสถานการณ์สินค้าเกษตรได้ล่วงหน้าทั้งปริมาณราคาและแนวโน้มผลผลิตเพื่อนำข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายเตรียมความพร้อมในด้านการตลาดการกระจายสินค้าและมาตรการดูแลเกษตรกรโดยมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเป็นกลไกเชื่อมโยงข้อมูลและสะท้อนสถานการณ์จากพื้นที่แล้วแนวทางดังกล่าวนี้ก็มุ่งปรับการทำงานจากการแก้ปัญหาหลังเกิดเหตุสู่การรู้ก่อนบริหารก่อนและก็เปลี่ยนจากการใช้มาตรการในภาพรวมไปสู่การพุ่งเป้ารายพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือและการจัดสรรทรัพยากรมันจะได้สอดคล้องกับปัญหาและศักยภาพของแต่ละพื้นที่แหละครับพร้อมพัฒนาการบริหารจากด้านปริมาณและราคาไปสู่การเพิ่มคุณภาพและมูลค่าตั้งแต่การผลิตการเก็บเกี่ยวการแปรรูปและการตลาดครับพี่น้องแล้วในส่วนสำหรับข้าวนั้นซึ่งเป็นสินค้าเกษตรนำร่องก็จะเริ่มใช้แอปพลิเคชันนี้ก่อนเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวข้าวนาปีช่วงสิ้นปีนี่แหละครับพร้อมต่อยอดแนวทางข้าวประณีตเพื่อยกระดับคุณภาพ และประสิทธิภาพการผลิตโดยในปัจจุบันนี้มีเกษตรกร466กลุ่มด้วยกันอยู่ในแนวทางการพัฒนาข้าวประณีตและทั้งนี้จะใช้ข้อมูลพิจารณาศักยภาพและข้อจำกัดของแต่ละพื้นที่เพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาให้เหมาะสมเพิ่มคุณภาพและมูลค่าผลผลิตรวมถึงรายได้ของเกษตรกรกันด้วยแหละครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามความร่วมมือของทั้ง4กระทรวงนี้ก็จะครอบคลุมการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์การคาดการณ์ล่วงหน้าตลอดจนการกำหนดมาตรการและการดำเนินงานในพื้นที่โดยมีเป้าหมายให้การบริหารสินค้าเกษตรมันรวดเร็วแม่นยำและตอบโจทย์เกษตรกรได้มากขึ้นพร้อมนำข้อมูลไปใช้แก้ปัญหาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.3ห่วงสถานการณ์น้ำท่วมกระทบโรงพยาบาลสถานที่ฟอกไตแล้วได้กำชับการประปาส่วนภูมิภาคหรือตัวย่อกปภ.ไปดูแลน้ำประปาให้บริการอย่างต่อเนื่องครับพ่อแม่พี่น้องครับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.3ได้กำชับการประปาส่วนภูมิภาคหรือตัวย่อกปภ.วางแผนให้บริการน้ำประปาในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอข้อมูลความต้องการใช้น้ำประปาของโรงพยาบาลและสถานที่ฟอกไตเพื่อสำรองน้ำให้เพียงพอดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องกันด้วยแล้วย้ำว่าให้เตรียมมาตรการรองรับพร้อมแจกจ่ายน้ำสะอาดช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับและทางด้านการประปาส่วนภูมิภาคหรือตัวย่อกปภ.ก็ได้มีการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยและผลกระทบต่อระบบผลิตและแจกจ่ายน้ำประปาอย่างต่อเนื่องครับเป็นประจำทุกวันเลยครับโดยกำชับการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.นี่แหละทุกสาขาเลยทีเดียวในพื้นที่ประสบอุทกภัยและพื้นที่เสี่ยงไปประเมินสถานการณ์และความพร้อมของระบบประปาเพื่อรักษาความต่อเนื่องในการให้บริการประชาชนและสำรองน้ำให้เพียงพอโดยเฉพาะโรงพยาบาลสถานที่ฟอกไตซึ่งจำเป็นจะต้องมีน้ำสะอาดไว้ใช้สำหรับการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องหากเกิดผลกระทบก็ให้เร่งแก้ไขและฟื้นฟูระบบพร้อมจัดเตรียมกำลังคนเครื่องมือและอุปกรณ์ให้สามารถเข้าดำเนินการได้อย่างรวดเร็วกันด้วยแหละครับและทั้งนี้ทั้งนั้นหากประชาชนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหรือประสบปัญหาการใช้น้ำประปาก็สามารถแจ้งขอรับความช่วยเหลือและคำแนะนำโดยติดต่อที่กปภ.สาขาในพื้นที่หรือPWA Contact Center 1662ได้ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องในส่วนของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบบอกว่าให้ไปช่วยผู้ประสบภัยรถถูกน้ำท่วมประเมินราคาซ่อมฟรีลดค่าอะไหล่พร้อมย้ำค่ารถยกต้องเป็นธรรมครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้เปิดเผยรายละเอียดการช่วยเหลือประชาชนที่รถยนต์ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมต่อเนื่องจากการเดินหน้า9มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยให้ทางสคบนี่แหละไปประสานความช่วยเหลือตั้งแต่การเคลื่อนย้ายรถการประเมินราคาซ่อมฟรีส่วนลดค่าอะไหล่และค่าแรงการเคลมประกันไปจนถึงการบรรเทาภาระหนี้พร้อมป้องกันการฉวยโอกาสเรียกเก็บค่าบริการอย่างไม่เป็นธรรมกันด้วยครับโดยในขณะนี้นั้นก็เริ่มมีประชาชนทยอยติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากทางสคบกันแล้วซึ่งเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องและประสานหน่วยงานรวมถึงผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือให้ตรงกับปัญหาของผู้บริโภคแต่ละรายครับแล้วในส่วนสำหรับเรื่องการเคลื่อนย้ายรถนั้นทางสคบได้ประสานกองบังคับการตำรวจจราจรและก็ได้รับแจ้งกันว่าสถานีตำรวจนครบาลมีรถยกให้บริการประชาชนสถานีละ2คันสามารถขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วน191 พร้อมประสานสมาคมรถยกแห่งประเทศไทยให้คิดค่าบริการรถยกและรถสไลด์ตามต้นทุนอย่างเหมาะสมไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาครับทีนี้เมื่อรถเข้าสู่ขั้นตอนของการซ่อมทางสคบก็ได้ร่วมมือกับสมาคมอู่กลางการประกันภัยให้ประเมินราคาซ่อมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมส่วนลดราคาอะไหล่แท้เบิกห้างและการรับประกันอะไหล่ตามเงื่อนไขของแต่ละยี่ห้อกันด้วยในด้านการเคลมประกันนั้นทางสคบได้ประสานสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือตัวย่อคปภซึ่งระบุว่าการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนก็เป็นไปตามความเสียหายจริงและความคุ้มครองของกรมธรรม์ก็ขอให้ผู้บริโภคถ่ายภาพระดับน้ำและความเสียหายไว้เป็นหลักฐานหากมีเหตุสุดวิสัยจนถ่ายภาพไม่ได้อันนี้ไม่ได้หมายความว่าจะหมดสิทธิ์เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนะครับโดยสามารถสอบถามปัญหาการเคลมได้ที่สายด่วนคปภ1186ครับพี่น้องสำหรับผู้ที่ยังมีภาระผ่อนชำระทางสคบก็ได้หารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโดยขอให้ติดต่อสถาบันการเงินที่ใช้บริการเพื่อขอรับความช่วยเหลือเนื่องจากว่าเงื่อนไขและระยะเวลาของแต่ละมาตรการนั้นมันแตกต่างกันตามสถาบันการเงินและประเภทสินเชื่อครับและทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนของผู้ประกอบธุรกิจจะต้องแจ้งราคารายการซ่อมและเงื่อนไขการให้บริการให้มันชัดเจนหากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบริการรถยกหรือการซ่อมรถอันนี้สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th หรือสคบจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยครับเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่รับเรื่องและประสานช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดและครับพี่น้องและไปตามต่อกันที่ประเด็นเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเริ่ม1ตุลาคมนี้โดยรัฐบาลย้ำไทยช่วยไทยพลัสเริ่ม1ตุลาคมประชาชนกดยอมรับเงื่อนไขครั้งเดียวจบยืนยันสิทธิ์ภายใน15ตุลาคมร้านค้ากดเข้าร่วมได้ถึง30พฤศจิกายนนี้ส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการไม่ต้องกดยืนยันครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพิ่มเติมเริ่มเปิดให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569โดยขอเน้นย้ำขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการทั้งในส่วนของประชาชนและร้านค้าว่าผู้มีสิทธิ์และร้านค้าที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการกดยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการเพียงครั้งเดียวเท่านั้นก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้แล้วโดยไม่ต้องกดยืนยันทุกครั้งที่ใช้สิทธิ์หรือรับชำระเงินครับและสำหรับประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ให้เข้าไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตังอัปเดตเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดและเปิดใช้งาน G Wallet จากนั้นกดแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพิ่มเติมและกดยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพร้อมยืนยันการลงทะเบียนรับสิทธิ์ระหว่างวันที่1ถึงวันที่15ตุลาคม2569โดยสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่30พฤศจิกายน2569เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาและต้องเติมเงินเข้า G Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิ์นะครับพี่น้องในส่วนของร้านค้าที่ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการก็ให้ดาวน์โหลดหรืออัปเดตแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับจากนั้นกดแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพิ่มเติมผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินและกดยอมรับเงื่อนไขพร้อมข้อตกลงของโครงการโดยร้านค้าสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาเมื่อดำเนินการแล้วก็สามารถรับชำระค่าสินค้าและบริการจากประชาชนตามเงื่อนไขของโครงการได้ครับและสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ไม่ต้องเข้ามากดยืนยันหรือกดยอมรับเงื่อนไขเพิ่มเติมนะครับหากเป็นผู้ผ่านเกณฑ์ก็จะได้รับวงเงินตามสิทธิ์เข้าบัตรโดย อัตโนมัติทันทีและสามารถนำไปใช้จ่ายตามประเภทและเงื่อนไขของวงเงินที่ได้รับอย่างเช่นวงเงินสำหรับซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้า300บาทต่อเดือนนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้กับเรื่องของประเทศไทยที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกอีกครั้งในรอบ35ปีครับพ่อแม่พี่น้องครับประเทศไทยได้รับเกียรติเป็น1ใน3ประเทศทั่วโลกที่ได้เป็นเจ้าภาพถึง2ครั้งด้วยกันสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569คือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเอกนิติธันประภาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและนายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยพร้อมเปิดบ้านต้อนรับผู้นำและผู้แทนด้านการเงินจากทั่วโลกสู่กรุงเทพมหานครแล้วครับอย่างไรก็ตามก็ขอเชิญพี่น้องประชาชนทั้งหลายร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจพร้อมยกระดับบทบาทของประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetingsซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569นี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายครับสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับเอ้าลาไปก่อนครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ชาวเข้าถึงประชาชน
1: 6:54:55 นะครับต้อนรับกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าหลังจากจบตีคล้องร้องข่าวนะครับก่อนจะไปดูข่าวต่อไปในวันนี้นะครับมีหนึ่งเรื่องราวมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับท่านผู้ฟังครับธนาคารออมสินชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟิงบัญชีเดียวครบทั้งออมและใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงครับรับดอกเบี้ยสูงสุดนะครับ 2.50% ต่อปีนะครับสำหรับยอดฝากเงินที่ไม่เกิน 10,000 บาทและยอดฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปนะครับรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีครับได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปครับเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทครับและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดนะครับออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมครับผู้สนใจนะครับสามารถจะเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิ่งด้วยตนเองนะครับทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่ GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
2: ค่ะใครสนใจก็อย่าลืมนะคะธนาคารออมสินนะคะ
1: ครับผม
2: มาทักทายคุณผู้ฟังกันเล็กน้อยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วผ่านทางเพจข่าวยามเช้าเช้านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะรับฟังข่าวนะคะไปพร้อมกันแล้วก็ร่วมจัดรายการไปพร้อมกันค่ะเรามีเวลาคุยกันเหลืออีกแค่3นาทีนะคุณคุณประคองคุณชาตรีนะคะคุณคมสันคุณประกิตค่ะสวัสดีนะคะคุณโกศลด้วยคุณสุนทรพี่ติ๋มคลองเตยนะคะสวัสดีค่ะคุณประคองใจสิริคุณพานุมาศแม่เสรียงมาแล้วค่ะคุณวนิดาบอกว่ารับฟังอยู่ที่สวทแม่เสรียงนะคะขอบพระคุณค่ะคุณธนาพงศ์ปรือใหญ่ศรีสะเกษเช้านี้ฟ้าครึ้มค่ะคุณพงษ์ชัยยาบอกว่าสวัสดีค่ะทุกคนคุณปัญญาอยู่ที่วัดเผาเคืองเชียนใหญ่ค่ะแล้วก็คุณสุชินด้วยนะคะคุณป้าวันดีไก่เกศยองค่ะ
1: ครับผมจากทักทายแล้วนะฮะไปดูเรื่องแจ้งเตือนกันสักหน่อยแล้วกันวันนี้เราน่าจะเป็นเรื่องน้ำท่วมกันทั้งรายการเลยเหมือนกันนะครับผมมีประกาศแจ้งเตือนมานะครับก็สำหรับในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่อำเภอเมืองลพบุรีนะครับผมเรื่องนี้นะฮะมีการแจ้งเตือนผ่านทางเซลบอสแคสไปเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วก็ต่อเนื่องนะครับแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับอำเภอบ้านหมี่อำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีนะครับเหตุประตูระบายน้ำมโนรมจำเป็นต้องรับน้ำเข้าพื้นที่200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเริ่มตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาในช่วงเวลา2ทุ่มนะครับและก็ทำให้ชุมชนริมคลองชัยนาทป่าสักนะครับต้องยกของขึ้นที่สูงนะครับเป็นการประกาศแจ้งเตือนนะครับซึ่งเนื่องจากประตูระบายน้ำมโนรมมีความจำเป็นต้องรับน้ำเข้าพื้นที่นะครับเริ่มตั้งแต่เมื่อ2ทุ่มที่ผ่านมาซึ่งคาดว่าพื้นที่ชุมชนริมคลองชัยนาทป่าสักจะมีน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ20เซนติเมตรถึง50เซนติเมตรนะครับขอให้ยกของขึ้นที่สูงนะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายรถไปที่ที่ปลอดภัยแล้วก็จะมีการดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษนะฮะอันนี้ที่จังหวัดลพบุรีนะครับ
2: ค่ะส่วนใครที่อยู่กรุงกรุงเทพมหานครนะคะคลองแสนแสบเรือกลับมาวิ่งได้แล้วนะคะแล้วก็บางเส้นทางก็สามารถเดินทางได้แล้วค่ะสุวินทวงศ์นะคะก็เดินทางได้แล้วน้ำเริ่มลดแล้วแต่ว่าใครที่อยู่บริเวณถนนเจ้าคุณทหารลาดกระบังขาเข้าหน้าปั๊มเชลนะคะที่คุ้มกล้าวรถเล็กไม่แนะนำให้ผ่านนะคะเพราะว่าน้ำค่อนข้างลึกค่ะ
1: ครับผมก็เป็นกำลังใจให้กับท่านที่ยังประสบอุทกภัยทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราสองคนครับคุณสุกัญญาผมพฤทธและพี่สายชนนีซังนะครับลาไปก่อนพบกันได้ใหม่กับข่าวยามเช้าในทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา6:08 นวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่30การสนทนาธรรมตามกาลหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง